0: ใช้กรรมวิธีเอาหลักการอะไรมาช่วยพยายามทำน้ำเสียให้ดีให้ได้เพราะมีคนติมาแล้วนี่เรายอมรับคำติสังฆทานไม่เรียบร้อยเวลาคนมาทำบุญทานข้าวกันเนี่ยเจียวเจ้าหมดแย่งกันโหยังกับอะไรเลยคงเค้งจงเค้งเราโกรธแหมมติวัดสังฆทานวัดอื่นไม่ติมันมาทำบุญวัดนี้ยังมติวัดนี้อีกแสดงไม่ใช่ติทุกวัดเลยเอาแล้วโกรธเขาเราต้องยอมรับว่าจริงเราไปยืนดูเออจริงนี่ไม่เรียบร้อยเลยก็พวกเราๆนี่เนี่ยเพราะว่ามันคนหมู่มากเพราะเราให้การบริการเขาไม่ทั่วถึงเพราะบุคลากรของเราไม่ได้แก้ปัญหาอันนี้ทำยังไงเลยจะให้มันไม่เกี่ยวจาวไม่เบียดเสียดไม่แย่งกันเวลาตักข้าวเขาติเราคือว่าเขาเตือนเราไม่ใช่ติเราขอบใจมากว่าเราจะทำยังไงเนาะจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ความจริงคนที่รับติเป็นคนที่รับภาระหนักแต่ก็ยังดีว่าเมื่อเราบริหารแล้วเราก็ต้องยอมรับความบกพร่องของเราให้เขาติให้เขาชมก็มีนี่ไม่ใช่ไม่ชมบางคนมาก็ชมแหมดีสงบเรียบร้อยสะอาดสะอ้านโอ้แหมที่ชมสะอาดนี่เราคนดีใจเรียบร้อยสงบแหมดีใจแต่ไอคนที่เขามองละเอียดลึกไปเขาอยู่กับเราเนี่ยเขาก็เห็นความบกพร่องเช่นน้ำเน่าอะไรการระเบียบเรียบร้อยไม่มีอะไรเงี้ยเขาก็มีข้อบกพร่องเพราะเขามองอีกแง่หนึ่งอย่างญาติโยมมาเนี่ยรองเท้าก็ไม่มีที่วางก็เละเทะกะหมดที่วัดอื่นนี่แม้พวกนั้นอ่ะพวกโยเลพวกนโมโอเลมเขียวหรือพวกนิกายนั่นนะเขาวางรองเท้านี่เรียบหมดเลยอ้าวเราก็ต้องยอมรับตัวเราวางเรียบร้อยคนเดียวแต่หมู่คณะเรายังไม่เรียบร้อยเราก็ต้องมองพวกเราอ่ะทำยังไงเนาะจะมีที่เก็บที่วางรองเท้าให้มันเรียบร้อยให้เป็นคู่เป็นไม่เละเคะคะเราก็ต้องพูดกันดิต้องมีระเบียบของเราบ้างควรจะวางรองเท้าตรงไหนทำที่เก็บรองเท้าอะไรเงี้ยเออมาคิดกันเพราะมีคนติคนชมแล้วเขาชมที่อื่นให้ดูก็ดีแล้วเขาติเราก็ถือว่าเขาให้ปัญญาเราให้สติเราใช่เรามาดูระบบร่องจริงๆก็วัดเรานั้นเป็นคนมาต่างคนต่างมาหลายร้อยวัดพันวัดมาวัดตักทานต่างคนต่างทำตามใจตัวเองตามระเบียบตัวเองก็วางรองเท้าก็ต่างคนต่างวางกะเละเคขะเหมือนกันทุกคนหาเรื่องทำยังไงเลยที่จะจับคนหมู่มากให้มาเป็นระเบียบเหมือนกับดอกไม้หลายๆดอกเนี่ยมารวมเป็นดอกเดียวเขาก็มารวมเป็นร้อยมาเป็นพวงมาลัยสิดอกไม้หลายๆสีเนี่ยกระจัดกระจายดูแล้วไม่สวยก็เอาเส้นได้มาเส้นหนึ่งนะเอาเส้นได้มาเส้นหนึ่งก็ใส่ร้อยเข้าไปตรงกลางร้อยพอรวมมันก็มัดติดเป็นพวงมาลัยเอาสวยได้เหมือนกันนะเพียงได้เส้นเดียวดอกไม้หลายสีมารวมกันก็เป็นพวงมาลัยหลายๆดอกคนเราหลายๆคนเราเนี่ยมารวมใจเดียวกันมารวมด้วยการมีระเบียบคือมีศีลมารวมสมาธิมารวมปัญญามารวมทำการกระทำให้เหมือนกันเช่นต่างคนต่างวางรองเท้าให้เป็นระเบียบเหมือนกันต่างคนต่างนั่งให้เป็นระเบียบกินให้เป็นระเบียบเหมือนกันพูดคุยคิดนึกให้เป็นระเบียบเหมือนกันมันก็เข้าลอกเอดูแล้วเรียบร้อยเป็นหมวดเป็นหมู่ที่เขาติเขาก็ติน้อยหลงแหมมาเขาที่แล้วโอ้โหรองเท้าวางกะเละเคะขามาเขานี่เรียบร้อยดีเอาชมแหละแม่มาเขาก่อนญาติโยมกินกันชงชงเชงหมดแย่งกันเบียดเสียกันเนี่ยมาคนนี้เรียบร้อยเข้าคิวกันดีไม่ดังก๊อกแก๊กเลยอ้าวชมเมื่อก่อนมาติคนนี้มาชมคนติคนชมมันก็คนเดียวกันเพราะเห็นข้อบกพร่องกันได้ก็ต้องติกันเอาภรรยาแก้ตัวเองแล้วเมื่อเดี๋ยวนี้เธอใจดีนะเธอไปวัดสังฆทานเนี่ยเธอไม่ขี้โกรธเลยนะเธอไม่น่าหงอเธอไม่เจ้าอารมณ์เลยอ้าววันก่อนมันยังด่ากูเป็นคนเจ้าอารมณ์อยู่เลยนะแหมสามีเรายังติเราเป็นคนไม่ดีอย่างนั้นงี้เอ๊ะวันนี้สามีชมเราโอ้โหดีใจ ก็คนคนเดียวกันนะที่ชมทิฏฐิเหมือนก่อนเขาว่าเราเป็นคนเจ้าลมแต่วันนี้เขาชมเราว่าดีว่าสวยน่ารักอ๋อจากเราไม่มีทิฏฐินั่นเองจากเรายอมรับความจริงพอแสดงว่าเรายอมรับความจริงที่สามีติเราที่คนอื่นติเราแล้วเรามาแก้ไขข้อบกพร่องของเราพอแก้ได้แล้วเอ้าเขาชมเราว่าดีนี่แหมมันมีความสุขจริงๆถ้าอย่างนี้ทำดีซะตั้งนานแล้วไม่ต้องรอให้ใครติเราเราติตัวเองซะดีกว่าแต่บางคนไม่ยอมรับคำติเลยจะเอาแต่ชมอย่างเดียวทุกข์ไม่เอาใส่ตัวจะเอาทุกข์ให้คนอื่นอย่างเดียวไม่ให้ใครนินทาเราไม่จะให้แต่คนสรรเสริญเราอย่างเดียวให้คนชมเราอย่างเดียวจะด่าคนอื่นไม่ให้ใครด่าเราไม่ให้ใครเถียงเราจะนินทาคนอื่นไม่ให้ใครนินทาเราอิจฉาคนอื่นไม่ให้ใครอิจฉาเราโกงคนอื่นไม่ให้ใครโกงเรารักคนอื่นไม่ให้ใครรักเราเกลียดคนอื่นไม่ต้องการให้ใครเกลียดเรากลายเป็นคนเห็นแก่ตัวเพราะไม่มีธรรมะท่านั้นธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าจึงเป็นธรรมกลางที่สอนคนให้เมตตาเผื่อแผ่เจือจุนความเห็นเป็นคนใจกว้างไม่ใช่เป็นคนใจแคบหรอกคนตีธรรมะพุทธเจ้าแคบๆหมดเลยว่าคนเข้าวัดเห็นแก่ตัวหมดเลยถ้าเรามาเข้าใจธรรมะนี้คนเข้าวัดคือคนใจกว้างยอมสารภาพความผิดยอมให้เขาติเขาเตียนตัวเองได้ให้เขาตักเตือนให้เขาซักฟอกตัวเองตัวเองก็เป็นคนยอมรับความจริงตรงไหนข้อบกพร่องตัวเองนี่อย่าให้คนอื่นมาชี้แนะเหลือเกินเพราะเรามองตัวเองไม่เห็นตัวเองแม้แต่ตาเราเนี่ยก็มองไม่เห็นลูกตาเราถ้าไม่ส่องกระจกขนตาเราเองก็มองไม่เห็นถ้าเรามองเห็นใจตัวเองได้นี่แก้ได้หมดเลยเพราะเห็นว่าอารมณ์เราเป็นอย่างไรคิดดีคิดไม่ดีเราเป็นคนมีอารมณ์ร้ายยังไงดียังไงแก้ใจตัวเองได้เพราะเห็นเพราะเห็นได้มันแก้ได้ทันทีนี่เราก็ไม่เคยมองเราเลยข้อบกพร่องในตัวเราไม่มีใครอยากมองไม่มีใครอยากเตือนไม่มีใครอยากว่า
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: ตลอดระยะเวลาอันยาวนานหลายทศวรรษทุกช่วงเวลาในความทรงจำของเหล่าประสบนิกรชาวไทยมีบุคคลที่ยิ่งใหญ่เป็นหลักชัยของชาติที่ทุกคนต่างเคารพรักและเทิดทูนประดุจแม่ของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ของพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475ทรงเริ่มต้นการศึกษาที่โรงเรียนราชินีและโรงเรียนเซนฟังซิสซาเวียคอนแวนต์ก่อนติดตามพระบิดาซึ่งเสด็จไปทรงปฏิบัติราชการในฐานะเอกอัครราชทูตณสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2491เป็นข่าวที่น่ายินดียิ่งในเวลาต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเข้าพิธีมั่นกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรมีพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสณวังสะปทุมเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2493ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์และต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทรงสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงมีฐานันดรศักดิ์เป็นพระอัครมเหสีโดยสมบูรณ์พุทธศักราช2499พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงผนวด

ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับจากวันนั้นถึงวันนี้พระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระอันน้อยใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและมีพระราชดำริริเริ่มล้วนก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติช่วยให้ราษฎรได้พ้นจากความยากจนพึ่งพาตนเองได้และร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนมรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติจวบจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเฉลิมพระนามาภิไธยว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อยกย่องพระเกียรติคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีด้วยทรงประกอบคุณูปการต่อปวงชนชาวไทยเป็นอเนกอนันต์โดยเฉพาะทรงเป็นผู้นำริเริ่มสนับสนุนฟื้นฟูและสืบทอดงานศิลปะแขนงต่างๆของไทยมิให้เสื่อมสูญเป็นมรดกทางวัฒนธรรมคู่แผ่นดินไทยสืบมาตราบทุกวันนี้ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าหากย้อนนึกถึงอายุของชาติไทยซึ่งเป็นชาติเก่าแก่สืบพันธุ์มาช้านานนับพันปีด้วยแล้วจะเห็นได้ว่าบรรพบุรุษของเราได้สร้างสมสิ่งที่ดีงามที่เป็นประโยชน์ไว้ให้แก่เราลูกหลานและแม้แก่โลกสิ่งนี้คือวัฒนธรรมของเรานั่นเองทุกคนจึงควรภูมิใจในเผ่าพันธุ์ไทยและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของเราและสำนึกว่าเป็นหน้าที่โดยตรงที่จะรักษาและดำรงอยู่ได้ตลอดไป

0: ได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่เขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ก็ตกลงว่าอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญของเขตพื้นที่ภาคเหนือบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ปัญหาการขาดแคลนน้ำก็ตามมาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยยะไซตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายทรงทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎรและพระราชทานความช่วยเหลือโดยอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาซึ่งมีฐานะยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองมาจัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่คือให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนไม่ทำลายป่ารักและหวงแหนผืนป่าช่วยกันดูแลทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ปลูกเสริมป่าเสริมโทรมให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ทรงสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของป่าไม้ก่อนที่จะเสียหายไปมากกว่านี้ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะจัดตั้งหมู่บ้านและมีพระราชดำรัสว่านี่แหละที่ฉันฝันไว
0: ้ค่อยๆช่วยเหลือกันไปนะ
2: ครับอาทิตย์มาแทนเนี่ยอยู่ช่วยมาเยอะ
0: ความสุขนะจ๊ะให้มีความสุขนะ
1: พร้อมพระราชทานชื่อว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริซึ่งในระยะแรกได้มีหลายหน่วยงานมาร่วมดำเนินงานพัฒนาสนองพระราชดำริในการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับราษฎรเกี่ยวกับการรักษาป่าปลูกป่าทดแทนการทำฝายและการทำแนวกันไฟป่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้ในการทำเกษตรกรรมอย่างถูกวิธีแก่เกษตรกรซึ่งเป็นราษฎรชาวไทยภูเขาให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเช่นการส่งเสริมการปลูกสวนกาแฟอาราบิก้าสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำรินับเป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาที่ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
3: เมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะแล้วตอนนั้นหนูเป็นวัณโรคเป็นวัณโรครักษาไม่หายไปโรงพยาบาลที่ไหนก็รักษาไม่หายจนท่านรับหนูเข้าเป็นคนไข้ปุ๊บหนูก็ได้รับการรักษาอย่างดีค่ะและหายค่ะพวกเราเป็นเผ่าอาขานะคะเราอ่ะมีภูมิปัญญาของตัวเองอยู่แล้วแม่หลวงอ่ะจะไปต่อยอดด้วยการที่ท่านให้เป็นผ้าเป็นได้เพื่อที่ให้เราจะปักผ้าเพื่อที่ส่งไปในกลุ่มของศิลปาชีพแล้วเราอ่ะจะได้เงินตอบแทนค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
4: พอได้มาอยู่ที่นี่รู้สึกว่าชีวิตก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะมีโครงการมาตั้งให้ก็รู้สึกดีใจที่ให้พวกหนูมาอยู่ที่นี่มีกาแฟทำแล้วก็มีปลูกผักอะไรพวกนี้ค่ะ ชีวิตดีขึ้นมากเลยค่ะก็ตอนนี้ก็มีเงินพอใช้พอกินแล้วค่ะแล้วก็ลูกทุกคนก็ได้เรียนหนังสือก็ไม่ให้ใครตัดต้นไม้อ่ะค่ะก็ไม่ให้ไฟป่าเข้ามาช่วยกันดูแลคนการบ้านเล่นในป่าใหญ่ที่ให้พวกหนูมาอยู่นี้ดีมากเลยค่ะขอบคุณที่มีกาแฟให้พวกหนูปลูกแล้วก็ไปขายได้เงินก็ดีค่ะ
1: ในขณะที่โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านขุนวินอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆของคนในชุมชนจากมะแขวนซึ่งเป็นพืชสมุนไพรเครื่องเทศใช้ประกอบอาหารสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี
5: อาชีพเสริมนะคะก็ปลูกมะแขวนเนี่ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ทำเป็นรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆค่ะเช่นดองมะแขวนสูตรน้ำเกลือกับน้ำปลาค่ะสองอย่างเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมะแขวนแห้งนะคะถ้าดิบเนี่ยก็จะลงละ25ค่ะแต่ถ้าแห้งเนี่ยลงละ220ค่ะ
6: ตอนนี้มาทำต่อยอดจากสารจากไม้ไผ่เพราะว่าผลิตภัณฑ์จากดอยจะมีไม้ไผ่เยอะมากเลยนะคะกลุ่มตอนนี้มีอยู่20คนค่ะก็มีเด็กมีชาวบ้านที่สนใจเข้ามาทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วยค่ะให้เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมแล้วก็มีการต่อยอดเพราะว่าจะต้องเอาไปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็เอาออกจำหน่ายได้ค่ะ
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายพระวิริยะอุตสาหะราษฎรของพระองค์จะได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้มีความอยู่ดีกินดีในขณะเดียวกันราษฎรก็ได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์เป็นการสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติคืนผืนป่าพัฒนาอาชีพสร้างแผ่นดินได้อย่างมั่นคง

0: ที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชาวไทยประจันและประชาชนทั้งหลายใกล้เคียงที่มาคอยรับข้าพเจ้าในวันนี้และมีความสุขและปลื้มปีติที่ได้ยินท่านทั้งหลายถวายคำสัตย์ปฏิญาณว่าจะรักษาป่าไม่ให้ใครมาทำลายอันที่จริงคำปฏิญาณนี้ก็คือเหมือนกับคำกล่าวที่ว่าท่านทั้งหลายจะช่วยกันปกป้องลูกหลานของท่านต่อไปในอนาคตเพราะป่านี่เองเป็นที่เกิดน้ำที่ทุกคนต้องมีใช้ไว้รับประทานแล้วก็ใช้สอยในเกษตรกรรมเกษตรกรรมของป่าแม้แต่อุตสาหกรรมก็ต้องมีน้ำเช่นเดียวกันข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเป็นนิมิตที่ดีมากที่แสดงว่าคนไทยต่อไปจะมีความรุ่งเรืองอยู่ดีกินดีไม่ใช่ว่าต้องซื้อน้ำจากต่างประเทศซึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่แพงมากเพิ่มความลำบากให้แก่ชีวิตของท่านทั้งหลายและลูกหลาน
1: 22ขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินพระราชดำรัสอันทรงคุณค่านี้ได้เป็นที่ประจักษ์ชัดผ่านพระราชกรณียกิจคืนความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนป่าน้อยใหญ่ทั่วประเทศซึ่งก็รวมถึงพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันจังหวัดราชบุรีในวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2539สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านไทยประจันตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีพระราชภารกิจในวันนั้นทรงถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณค่าของป่าไม้แก่ราษฎรในพื้นที่ซึ่งประกอบไปด้วยราษฎรคนไทยและราษฎรเชื้อสายกะเหรี่ยงเพื่อให้ทุกคนได้เห็นถึงคุณค่าของป่าเปลี่ยนจากผู้ทำลายมาเป็นผู้พิทักษ์ในเวลาเดียวกันพระองค์ทรงเติมเต็มน้ำพระทัยลงสู่หัวใจราษฎรส่งเสริมงานศิลป์สร้างอาชีพสร้างชีวิตส่งผลให้ผืนป่ากลับคืนและป่ายังเป็นแหล่งวัตถุดิบให้กับราษฎรของพระองค์ได้ทำงานจากสารต่างๆเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงครอบครัวเนื้ออื่นใดพระองค์ทรงปลูกต้นไม้ลงในใจของราษฎรผลิดอกออกผลเป็นกำไรของแผ่นดินไปสู่ผืนป่าอีกหลายแห่งจากหลายภูมิภาคที่แม่ของแผ่นดินได้พระราชทานแนวพระราชดำริเพื่อให้ราษฎรเป็นคนสำคัญของการอนุรักษ์ผืนป่าของตนเองดังเช่นโครงการป่ารักน้ำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่ได้ปรากฏผลสำเร็จแล้วอย่างชัดเจนและเมื่อป่าซึ่งเปรียบเสมือนบ้านได้รับการฟื้นฟูแล้วพืชพันธุ์ธัญญาหารคือปัจจัยสำคัญที่แม่ของแผ่นดินทรงส่งเสริมและมุ่งพัฒนาเพื่อให้ราษฎรของพระองค์ได้มีแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ได้กลับมาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามที่ได้ทรงจัดตั้งโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือตลอดจนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆเพื่อให้ราษฎรได้เรียนรู้การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ตลอดจนเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชนนอกจากนี้น้ำพระทัยแม่ของแผ่นดินยังรวมมาถึงการฟื้นฟูสภาพทะเลไทยด้วยโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ทะเลจนสำเร็จผลเป็นอย่างดีจากยอดดอยสู่ท้องทะเลไทยด้วยโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรทั่วทั้งแผ่นดินไทยจนก่อให้เกิดเสียงแห่งความสุขที่แซ่ซองด้วยดวงใจแห่งความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ไม่เคยทรงทอดทิ้งประชาชนในฐานะแม่ของแผ่นดิน ทรงเป็นพระคู่บุญบารมีทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสนับสนุนพระราชกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากความทุกข์ยากนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ปวงประชาดังพระราชดำรัสแห่งแผ่นดินที่ว่าขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: พิษจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น่าดีใจนะครับที่เดี๋ยวนี้ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วเพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลเสียมากมายทำให้กระเพาะอาหารอักเสบเป็นแผลเป็นโรคตับแข็งมะเร็งความดันโลหิตสูงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบางคนถึงกับทำร้ายตัวเองหรือเมาอารวาสก่อคดีมากมายเด็กผู้หญิงหลายรายถูกข่มขืนเพราะเมาไม่ได้สติยิ่งคนท้องเมื่อดื่มจะส่งผลเสียทั้งต่อแม่และลูกในท้องด้วย
2: ใช่ค่ะต่อไปนี้สถานบริการสาธารณสุขสถานศึกษาสถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสถานที่ออกกำลังกายสนามกีฬาร้านค้าสถานบริการและบันเทิงสถานบริการทั่วไปที่ทำงานยานพาหนะสาธารณะสถานีขนส่งสาธารณะทุกประเภทศาสนสถานสถานปฏิบัติธรรมกฎหมายได้กำหนดให้เป็นเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วและยังห้ามขายสุราให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีด้วยผู้ที่ฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับ 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยนะคะ
1: หมอว่าน่าจะขอบคุณกฎหมายฉบับนี้มากเลยนะครับคิดจะดื่มคิดจะซื้อคุณรู้กฎหมายหรือยัง

ายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับคนไทยบางคนที่เรียนภาษาอังกฤษจะบ่นว่าเรื่องบุพบทเป็นเรื่องยากโอ้บางครั้งก็อาจจะจำไม่ได้เลยนะครับว่าจะต้องใช้ in หรือ out up หรือ down ทำนองนี้นะครับแต่มีสถานการณ์หนึ่งที่คุณสามารถสลับการใช้ in กับ out ได้เลยนะครับโดยไม่เสียความหมายแม้แต่น้อยผมกำลังพูดถึงกริยากรอกแบบฟอร์มในภาษาอังกฤษนะครับซึ่งภาษาอังกฤษจะพูดว่า fill in ครับ fill in เราอาจจะพูดติดกันก็ได้ครับ fill in เช่น would you please fill in this registration form ช่วยกรุณากรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าพักหน่อยได้ไหมครับ would you please fill in this registration form แต่นอกจากจะใช้ fill in แล้วยังอาจใช้ fill out แทนก็ได้เช่นกันนะครับใช่แล้วครับ fill in กับ fill out มีความหมายเดียวกันนะครับก็คือกรอกแบบฟอร์มดังนั้นคุณสามารถพูดว่า please fill in the form หรือ please fill out the form โอ้สนุกมากเลยขออีกครั้งหนึ่งครับ please fill in the form หรือ please fill out the form ซึ่งมีความหมายว่าช่วยกรุณากรอกแบบฟอร์มนี้หน่อยครับผมแอนดรูบิ๊กส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

0: สำนวนชวนคิดพาจิตสอนใจ
1: เรือล่มในหนองทองจะไปไหนหนองน้ำน้อยเรือล่มจมลงแล้วทั้งเครื่องแก้วเงินทองของไม่หายแต่งงานร่วมวงญาติไม่คลาดคลายทรัพย์สินไม่พัดพายเป็นหลายทาง
2: เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าเรือล่มในหนองทอง

เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าเรือล่มในหนองทองจะไปไหนหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าแต่งงานร่วมวงญาติทรัพย์สินไม่กระจัดกระจายเหมือนเรือล่มในหนองคือแม้เรือจะล่มลงทรัพย์สินก็จะจมลงในหนองสามารถงมขึ้นมาได้ไม่หายไปไหนค่ะ

จ็บขุ่นมัวเจ็บไม่ขุ่นมัวเมื่อน้ำไม่ขุ่นมัวสายยิ้มบริสุทธิ์บุคคลย่อมแลเห็นหอยกาบหอยโข่งกวดทรายพืชใต้น้ำและฝูงปลาฉันใดเมื่อจิตไม่ขุ่นมัวบุคคลอ้อย่อมเห็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นฉันนั้นจากชาดกภาษิตหนูชื่อเด็กหญิงกรสนกแก่นกระโทกอยู่โรงเรียนสิริวุฒิวิทยาค่ะ

บัดนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังที่เคารพและคุณหนูๆที่น่ารักรับฟังนิทานที่ให้ความรู้ความเพลิดเพลินพร้อมทั้งคติธรรมสำหรับนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและดีงามขอเชิญรับฟังได้ณบัดนี้

ที่เมืองราชคฤห์แคว้นมคธมีเศรษฐีมีทรัพย์80โกฏิอยู่คนหนึ่งชื่อว่าสังขะส่วนที่เมืองพาราณสีแคว้นกาสีมีเศรษฐีมีทรัพย์80โกฏิอยู่คนหนึ่งชื่อปิริยะทั้งสองเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นสังฆเศรษฐีมีจิตใจโอบอ้อมอารีช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากอยู่เสมอรวมทั้งช่วยเหลือปิริยะเศรษฐีเมื่อคราวยากจนด้วยปิริยะเศรษฐีคาดไม่ถึงว่าตนเองจะต้องกลายมาเป็นคนยากจนเพราะทรัพย์สมบัติทั้งหมดได้สูญสิ้นไปเนื่องจากการดูแลรักษาที่ไม่ฉลาดของตนเองเขากลายเป็นคนยากจนลงไปในชั่วพริบตาและพึ่งพาใครไม่ได้เพื่อนเศรษฐีด้วยกันในเมืองพาราณสีต่างก็ตีจากทำให้เขาทุกข์ทรมานใจมากวันหนึ่งจึงนั่งปรับทุกข์

0: กับภรรยา
1: น้องรักบัดนี้เราได้เห็นสัจธรรมแล้วบ้านของเราที่เคยคลาคล่ำด้วยผู้คนบัดนี้เหลือเพียงเรากับคนใช้ไม่กี่คน
2: มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของโลกจ้ะพี่ไม่มีเพื่อนคนไหนที่เขาจะร่วมทุกข์กับเราหรอกจ้ะนอกจากร่วมสุขด้วยเท่านั้น
1: ที่เมืองพาราณสีเราพึ่งใครไม่ได้เลยแต่เพื่อนต่างเมืองเพื่อนต่างเมืองจะช่วยเราได้บ้างไหม
2: พี่หมายถึงใครเลยจ๊ะ
1: สังฆเศรษฐีนั่นไงล่ะ
2: น้องไม่อยากจะหวังเลยแ
1: หละแต่พี่ว่าเขาอาจจะช่วยเราได้นะเพราะตลอดเวลาที่คบกับเขาจริงใจกับเราตลอดเวลาไม่ใช่แต่กับเราเท่านั้นนะเขายังจริงใจกับทุกคนที่มาหาโดยไม่เลือกชั้นวรรณะ
0: ปิริยาพูดอย่างมีความหวังพลอยทำให้ภรรยาของเขามีความหวังขึ้นมาด้วยครั้นแล้วสองสามีภรรยาก็ออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังเมืองราชพฤกษ์แคว้นมคธซึ่งอยู่ทางใต้ของเมืองพาราณสีอย่างมีความหวังสองสามีภรรยานั้นเดินเท้าเปล่าอยู่หลายวันจนมาถึงเรือนของสังฆเศรษฐีซึ่งตั้งสง่าอยู่ในเมืองราชพฤกษ์ทั้งสองรู้สึกละอายไม่กล้าขอเข้าพบสังฆเศรษฐีในตอนแรกเพราะเกรงว่าจะไม่ได้รับการต้อนรับที่ดีเนื่องจากเนื้อตัวสกปรกมอมแมมและผอมโซม
2: เขาเป็นคนดีอย่างที่ว่าจริงเขาก็ต้องไม่รังเกียจเรานะจ๊ะ
1: พี่เชื่อว่าเขาไม่รังเกียจเราแน่
0: จากนั้นสองสามีภรรยาก็เดินตรงไปที่ประตูรั้วบ้านแล้วขออนุญาตเข้าพบสังฆเศรษฐีคนใช้ก็ไม่กล้านำเข้าไปพบในตอนแรกก่อนที่ยังไม่ได้แจ้งให้สังฆเศรษฐีทราบแต่เมื่อแจ้งแล้วก็ต้องแปลกใจที่ได้ยินเสียงสังฆเศรษฐีพูดว่า
3: เข้ามาเลยเพื่อนเราเข้ามาเลยเชิญเชิญเชิญเชิญเชิญ
0: สังฆเศรษฐีแสดงความดีใจกล่าวต้อนรับเพื่อนและชวนให้ไปนั่งในห้องรับแขกที่โอโถงเพื่อสนทนาปราศัยกันพอสมควรสังฆเศรษฐีสั่งคนใช้ให้ไปจัดที่พักให้ปิริยะเศรษฐีและภรรยาพร้อมท่านสั่งให้คอยรับใช้อย่าให้เดือดร้อนเรื่องความเป็นอยู่หลังจากพักอยู่ได้สองสามวันสองสามีภรรยาก็เริ่มหายเหนื่อยร่างกายสดชื่นขึ้นมากกว่าเก่าสังฆเศรษฐีเห็นว่าเพื่อนพักผ่อนหายเหนื่อยแล้วจึงไต่ถามเหตุผลที่มาหาตน
3: ท่านปิริยะท่านมาหาข้าพเจ้าครั้งนี้มีธุระอะไร
1: ไม่มีธุระอะไรสำหรับท่านหรอกแต่มีธุระสำหรับข้าพเจ้า
3: แล้วมันสำคัญมากไหมเพื่อน
1: ก็สำคัญมากนะ
3: เอาล่ะถ้าอย่างนั้นนะท่านว่าไป
0: เมื่อได้รับโอกาสเช่นนั้นปิริยะเศรษฐีก็เล่าถึงความผันแปรที่เกิดขึ้นกับตนและครอบครัวจนทำให้ต้องกลายมาเป็นคนยากจนภรรยาของปิริยะเศรษฐีนั่งฟังสามีเล่าน้ำตาไหลพรากท้ายสุดปิริยะเศรษฐีก็ได้ร้องขอให้สังฆเศรษฐีช่วยกู้ฐานะให้ตนด้วย
3: อย่าเสียใจไปเลยเพื่อนคนเราก็อย่างนี้หรอกเดี๋ยวจนเดี๋ยวรวยไม่มีอะไรแน่นอนเรื่องที่ท่านขอร้องข้านั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะข้ายินดีจะช่วยกู้ฐานะของท่านเอาอย่างนี้ก็แล้วกันข้าจะแบ่งทรัพย์สมบัติและข้าทาสบริวารของข้าให้ท่านครึ่งหนึ่ง
0: ปิริยะเศรษฐีดีใจเป็นที่สุดจากนั้นก็ได้พาข้าทาสบริวารและสมบัติ40โกฏิที่สังฆเศรษฐีแบ่งให้กลับพาราณสีพวกเขากลายเป็นเศรษฐี
3: าได้นำทรัพย์สมบัตินั้นเป็นทุนดำเนินกิจการจนกลายเป็นมหาเศรษฐีมีทรัพย์สมบัติถึง80โกฎได้ในที่สุดขณะเดียวกันสังฆเศรษฐีก็กลับตกต่ำเพราะกิจการไม่สู้ดีนักสุดท้ายทรัพย์สมบัติทั้งหมดก็สิ้นไปเขาต้องยากจนเหมือนอย่างที่ปิริยะเศรษฐีเคยเป็นมาเขาจึงตัดสินใจพาภรรยาไปหาปิริยะเศรษฐีที่เมืองพาราณสีทันทีเขาจะช่วยเราหรือเปล่านะแต่ช่างเถอะเราเคยช่วยเขานี่นะเขาก็น่าจะช่วยเราตอบแทนสินะเมื่อถึงบ้านของปิริยะเศรษฐีสังฆเศรษฐีก็แจ้งถึงความประสงค์ที่มา
4: ช่วยบอกท่านเศรษฐีด้วยนะว่าเพื่อนเก่าจากเมืองราชคฤห์ชื่ อสังฆเศรษฐีมหาล
3: ฝ่ายปิริยะเศรษฐีพอได้ทราบจากคนใช้ว่าสังฆเศรษฐีมหาก็พูดแต่เพียงสั้นๆว่าให้เข้ามาได้สังฆเศรษฐีดีใจมากที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปได้จึงรีบเข้าไปหาปิริยะเศรษฐีซึ่งนั่งสง่าอยู่บนตั่งในห้องโถงแต่ก็ต้องแปลกใจที่ไม่เห็นเพื่อนยิ้มรับมีหนำซ้ำยังไม่ยอมลุกขึ้นต้อนรับอีกด้วย
1: ท่านมีธุระอะไรอ่ะ
4: ก็มาหาท่านไงเพื่อน
1: แล้วท่านพักที่ไหนอ่ะ
4: ยังไม่มีที่พักเลยข้ากับภรรยาเพิ่งมาถึงเมื่อเช้านี่เองตอนนี้ข้าให้นางพักอยู่ที่ศาลาพักคนเดินทาง
1: แต่ที่นี่ไม่มีที่พวกท่านพักหรอกนะ
4: ปิริยะข้ากับภรรยาเนี่ยกำลังเดือดร้อนเหมือนอย่างที่ก่อนนี้ท่านเคยเป็นข้ามาครั้งนี้เพื่อขอความช่วยเหลือจากท่านบ้าง
1: ข้าพระเจ้าคงจะช่วยอะไรท่านไม่ได้มากหรอกนอกจากจะให้อาหารท่านไปหุงกินก็แล้วกัน
4: ปิริยะ
3: ว่าแล้วเขาก็บอกคนใช้ให้ห่อข้าวสารให้สังฆเศรษฐีไปสี่ถนามทั้งที่วันนั้นเขามีข้าวเจ้าถึง 1,000 เกวียนอยู่ในฉางข้าวขณะที่คนใช้ของปิริยะเศรษฐีกำลังตวงข้าวสารสี่ถนามใส่ห่อให้อยู่นั้นสังฆเศรษฐียืนงงอยู่กับที่เพราะคิดไม่ตกว่าจะรับข้าวสารที่ปิริยะเศรษฐีมอบให้หรือไม่แต่แล้วก็ต้องตัดสินใจรับเนื่องจากคิดได้ว่าเขากับปิริยะเศรษฐีนั้นพบกันมานานปิริยะเศรษฐีช่วยเหลือครั้งนี้ก็นับว่าได้ทำหน้าที่ของมิตรที่ดีแล้วข้าวสารสี่ถนามนี้ควรรับไว้เพื่อสมานไมตรีสังฆเศรษฐีได้ข้าวสารสี่ถนานแล้วก็ลาลงจากเรือนของปิริยะเศรษฐีกลับไปหาภรรยาซึ่งรอคอยอยู่ที่ศาลาพักคนเดินทาง
2: ท่านพี่ได้อะไรมาเนี่ย
4: ปิริยะเศรษฐีค่อยข้าวสารเรามาสี่ถนานนะจ๊ะ
3: สังฆเศรษฐีเล่าเรื่องที่ไปพบปิริยะเศรษฐีให้ภรรยาฟังเมื่อภรรยาสังฆเศรษฐีได้ฟังก็เอาแต่ร่ำให้สะอึกสะอื้นเพราะคิดไม่ถึงว่าเพื่อนจะเป็นเช่นนั้นไปได
2: ้ท่านรับมาทำไมอ่ะเราให้เขา40โกรธแต่เขาให้เราไปข้าวสารสีธนานมันไม่คู่ควรกันเลยสักนิดเดียว
4: ช่างมาเถอะน้องรักเจ้าอย่าคิดมากไปเลยนะเราให้เขาก็เป็นเรื่องของเราส่วนเขาให้เราได้แค่นี้ก็เป็นเรื่องของเขาเรากับเขานั้นมีไมตรีกันมานานแล้วอย่าให้เรื่องนี้มาทำลายไมตรีระหว่างเราเลยรับเขาไว้เถอะถือว่ารับน้ำใจจากเขา
3: แม้สังฆเศรษฐีจะปลอบโยนภรรยาอย่างไรนางก็ยังร้องไห้ขณะเดียวกันทาสเก่าของสังฆเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งถูกมอบให้มาอยู่กับปิริยะเศรษฐีเดินผ่านมาได้ยินเสียงของสังฆเศรษฐีก็จำได้
4: ทันทีที่เห็นสองสามีภรรยาเขาก็ผวาเข้าหมอบกราบลงแทบเท้าด้วยความดีใจแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกแปลกใจจึงถามไถ่เรื่องของสองสามีภรรยาครั้นได้ทราบความจริงแล้วเขาก็พานายเก่าทั้งสองไปที่บ้านต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วแจ้งให้ทาสคนอื่นๆที่มาพร้อมกับตนได้ทราบถึงการมาของนายเก่าจากนั้นเมื่อทุกคนได้ทราบพฤติกรรมของปิริยะเศรษฐีที่มีต่อเจ้านายเก่าแล้วต่างก็พากันไปเฝ้าพระเจ้าพรหมทัตเพื่อร้องเรียนขอความเป็นธรรม
5: เราทราบมาว่าท่านแบ่งทรัพย์สมบัติให้ปิริยะเศรษฐีมา40โกฏิจริงหรือเปล่า
6: ใช่พระเจ้าค่ะไม่ใช่แต่เพียงทรัพย์สมบัติเท่านั้นยังมีคนและสิ่งของด้วยข้าพระองค์แบ่งไปอย่างละครึ่งเพราะเห็นใจเพื่อนที่บากหน้ามาขอความช่วยเหลือ
5: แต่ถึงคราวที่ท่านบากหน้ามาหาเขาเขาตอบแทนท่านดีไหมทำไมถึงเงียบล่ะข้าทราบมาว่าปิริยะเศรษฐีน่ะให้ข้าวสารท่านมาสี่ธนานเท่านั้นใช่ไหม
6: ขอเดชะข้าพระองค์ไม่ต้องการทรัพย์สมบัติของเขาทั้งหมดหรอกต้องการแต่เฉพาะส่วนของข้าพระองค์ที่ให้เขามาคืนเท่านั้นเอง
5: ได้เราจะจัดการให้ท่านเอาล่ะนำคำสั่งเราไปให้ปิริยะเศรษฐีคืนทรัพย์สินให้แก่สังฆเศรษฐีตามที่เขาประสงค
7: ์พระเจ้าค่ะ
4: ฝ่ายสังฆเศรษฐีนั้นเมื่อได้ทรัพย์สมบัติคืนแล้วก็พาทาสบริวารกลับไปยังเมืองราชคฤห์ตามเดิมเขาเริ่มกิจการใหม่ด้วยทรัพย์สมบัติที่ได้คืนมานั้นจนสามารถกลับตั้งตัวได้อีกครั้งหนึ่งนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการทำความดีด้วยความบริสุทธิ์ใจนั้นย่อมได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าเหมือนสังฆเศรษฐีช่วยเหลือปิริยะเศรษฐีด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วได้รับผลตอบแทนที่น่าชื่นใจจากบุคคลผู้รักความยุติธรรมหลายฝ่ายฉะนั้น

านจบแล้วสนุกไหมล่ะคะอย่าลืมเอาข้อคิดดีๆจากนิทานไปใช้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมนัญชยาสันวิวัฒน์ค่ะอยู่ชั้นป.4/1โรงเรียนเขมสิริอนุสรณ์ชื่อเล่นชื่อน้องเจนค่ะวันนี้หนูมาทำบุญกับคุณพ่อคุณแม่สนุกมากเลยค่ะขอเชิญเพื่อนๆมาวัดสังฆทานธรรมด้วยกันนะคะ

รอยยิ้มจากน้ำใจไมตรีจิตเครื่องปลูกมิตรภาพมนุษย์ให้ผุดผ่องดุจจันเพนเด่นล่าฟ้าเรืองรองหน้าเครียดข้องดุจเดือดดับพยัพพยงจากบทประพันธ์เอื้อง

็นครูใครๆก็เป็นได้เป็นศิษย์ใครๆก็ประจักษ์เป็นครูสร้างคนด้วยใจรักยากนักกว่าจะเห็นคนเป็นครูบทประพันธ์ของรองศาสตราจารย์ประภาสีสีหะอัมภัยหนูเด็กหญิงณัฐวดีกีรติยุทธ์

ไอ้เชื้อเพลิงเป็นที่เรียกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นมันจะหมดภายในไม่กี่ปีหรือไม่กี่สิบปีก็หมดถ้าว่าไปอีก40ปีหมดเราก็จะอายุ118 118นี่เรายังมีชีวิตอยู่อีก2ปีไอ้2ปีนั่นน่ะเราก็จะใช้กัสหอหรือไม่ใช้กัสหอนี่ก็ไม่มีเพราะว่ากัสหอใส่ก็ห่อเพียงประมาณ 10% อย่างน้อยอย่างมากต้องใช้น้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มเขาก็ใส่เพียง 10% ในระหว่างที่จะถึงอายุ118หาวิธีได้แล้วที่จะทำที่จริงเมื่อ2ปีก็ทำไบโอดีเซลโดยใช้น้ำมันปาล์ม 100% ไม่ใช่เพียงน้ำมันปาล์ม 10% นายกก็ได้เห็นรถแล่นมาน้ำมันปาล์ม 100% เรายืนอยู่ที่รถคันหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วก็มีรถอีกคันถอยหลังมาได้ยินเสียงบึ้มมานั่นอะไรรถดีเซลรถใช้น้ำมันดีเซล 100% น้ำมันปาล์มแล้วก็นายกก็บอกว่าหอมดีเราก็ทำหอมดีแล้วไม่เดือดร้อนเพราะว่านายกไม่ต้องกลัวเป็นแคนเซอร์จะเป็นมะเร็งเพราะว่าไอ้นี่ไม่เป็นมะเร็งเราทำแล้วก็หมายความเราไม่เดือดร้อนถึงเวลาเราอายุ118ถ้าอย่างไรเราก็ใช้น้ำมันปาล์มของเราเองคนอื่นอาจจะไม่ได้คนอื่นอาจจะไม่มีแต่ว่าเรามีเพราะเราขวนขวายหาวิธีที่จะทำเชื้อเพลิงทดแทนได้ถ้าไม่ได้ทำเชื้อเพลิงทดแทนเราก็เดือดร้อนเราก็เป็นห่วงแต่เราไม่ต้องเป็นห่วงถ้าคนอื่นเขาไม่ทำเขาอาจจะไม่มีน้ำมันไบโอดีเซลใช้แต่ว่าเรามีเราคือข้าพเจ้าทำเองคนอื่นอาจจะไม่มีก็ไม่เป็นไรต้องเห็นกับตัวคือแต่ละคนถ้าเห็นกับตัวก็รู้ว่าไม่เป็นไรเพราะแต่ละคนก็ต้องพยายามที่จะหาพลังงานทดแทนทั้งนั้น

นักท่องเที่ยวทั่วโลกข้าพเจ้าเคยพบเป็นบางคนถามก็ว่าทำไมถึงชอบมาเมืองไทยมากที่อื่นก็มีทะเลมีชายทะเลที่สวยงามแต่นักท่องเที่ยวก็บอกคนไทยนี่น่ารักเหลือเกินน่ารักมากที่เขาจะมาอยู่ที่ภูเก็ตที่ไหนก็ตามเบิกบานมากเพราะว่านักท่องเที่ยวทั่วโลกเขาให้กรุงเทพเป็นที่หนึ่งในโลกความสวยงามของสถานที่ประวัติศาสตร์ศิลปะประเพณีอาหารความหลากหลายในการจับจ่ายใช้สอยไปจนถึงอัธยาศัยที่งดงามของคนไทยอันนี้ปลื้มตลอดเวลามาปีนี้ได้อันดับหนึ่งนี่ยิ่งปลื้มนักเข้าไปเมื่อข้าพเจ้าแต่งงานแล้วก็อายุ17กว่าเกือบใกล้18ก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี้ทรงเป็นครูสอนทรงย้ำให้ข้าพเจ้าเห็นความสำคัญของป่าให้เห็นความสำคัญของป่าชายเลนแต่ก่อนข้าพเจ้าก็ไม่รู้จักป่าชายเลนนี่อะไรพระเจ้าอยู่หัวท่านรับสั่งว่าป่าชายเลนเนี่ยต้องคอยดูแลอย่าให้คนทำลายไปเพราะว่าเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนตามธรรมชาติช่วยให้กุ้งหอยปูปลามีที่หลบภัยและได้เจริญเติบโตขึ้นมาเป็นอาหารของมนุษย์เดี๋ยวนี้มีการทำลายทั้งป่าใหญ่ทั้งป่าชายเลนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็รับสั่งกับข้าพเจ้าว่าเวลาไปเยี่ยมราษฎรก็อธิบายให้ฟังว่าป่าชายเลนเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรที่เรามีปลามีกุ้งมีปูมีหอยอะไรในแม่น้ำต่างๆเนี่ยก็เพราะว่าเรามีป่าชายเลนที่มันสัตว์น้ำวัยอ่อนสามารถเติบโตขึ้นมาเป็นประโยชน์กับเป็นอาหารของมนุษย์เพราะฉะนั้นขอให้ตระหนักถึงความสำคัญของป่า

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชฌงค์ประชานาถโดยหลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูในวันเสาร์ที่13มิถุนายนโดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่13มิถุนายน2569เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 9:00 นถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เวลา 11:00 นพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชฌงค์ประชานาถหล่อรูปเหมือนพระยาพิษณุประสาทเวชหมอคงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หมอพรหน้าลานคลินิกโอสถสถานหลวงพ่อสนองกตปุญโญโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศีลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปู่ตุมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงพ่อมนัสคัมภีรพันโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวทิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูวิทูลธรรมนิเทศหลวงพ่อสำรวยตายโนวัดภูริทัตตวนารามสหรัฐอเมริกาพระครูวิสารศาสนกิจหลวงพ่อสนิทจิรสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์สริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพผารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโกวัดป่าห้วยขมิ้นหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโรงทานและติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทิศศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมเททองหล่อพระในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 นร่วมบริจาคได้ที่

0: วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

เราจะภาวนาอะไรก็ได้การทำใจให้เป็นบุญจะภาวนาระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ก็ได้หรือจะภาวนาธรรมคุณเป็นอารมณ์ก็ได้จะภาวนาแต่พระสงฆ์อริยเจ้าเป็นอารมณ์ก็ได้หรือจะภาวนาว่าจาคานุสติระลึกถึงเราทำบุญตลอดเวลาก็ได้ว่าเราให้ทานตลอดเวลาก็ได้หรือจะนึกว่าเรารักษาศีลบริสุทธิ์บริสุทธิ์ตลอดเวลาก็ได้ที่เราจะนึกเทวตานุสติระลึกว่าเราเป็นเทวดาอยู่ในใจเราตลอดเวลาก็ได้หรือจะนึกถึงความตายไว้เป็นอารมณ์ก็ได้ลมหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายนึกถึงความตายก็มีมาในตัวเราเป็นอารมณ์ก็ได้ จะนึกนิพพานทำจิตให้เข้าสู่ความสงบถึงความว่างเป็นอารมณ์ก็ได้ทำใจนึกว่า นิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งก็ได้นิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนึกถึงนิพพานเป็นอารมณ์ก็ได้สุดแล้วแต่เราจะนึกอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าเป็นวิธีทางสร้างกุศลบารมีและเป็นทางพ้นทุกข์ดับทุกข์สำเร็จได้ทุกวิธีทางเรียกว่าอนุสติสิบเป็นวิธีปฏิบัติของพระพุทธเจ้าและของพระอริยเจ้าเป็นพุทธคุณก็ดีระลึกไว้เป็นอารมณ์ธรรมคุณก็ดีระลึกไว้เป็นอารมณ์สังฆคุณก็ดีระลึกไว้เป็นอารมณ์ทานที่เราทำไว้ก็ระลึกไว้เป็นอารมณ์ศีลที่เรารักษาไว้ก็ระลึกไว้เป็นอารมณ์ทุกภาวนาเช่นหายใจเข้าหายใจออกเราภาวนาอะไรไว้เป็นอารมณ์ก็ได้จะเป็นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทก็ได้จะเป็นสัมมาอรหังก็ได้เป็นหนอก็ได้หรือรู้เป็นรูปเห็นเป็นนามก็ได้คือรู้เป็นนามเห็นเป็นรูปกายเป็นรูปใจคิดเป็นนามได้ยินเสียงก็เป็นรูปรู้ว่ายินดียินร้ายก็เป็นนามก็ได้เป็นวิธีการประพฤติปฏิบัติที่เป็นอุบายเพื่อจะล้อมใจเราเพื่อจะดึงใจเราเพื่อจะผูกใจเราเพื่อจะชักจูงสร้างศรัทธาให้ใจเราวนเวียนอยู่กับสิ่งที่เป็นธรรมกายให้สงบตอนนี้กายเราสงบแล้ววาจาสงบตอนนี้เราจุดการพูดจาแล้วก็สงบใจกำลังพยายามภาวนาเพื่อให้ใจสงบสงบอื่นสงบง่ายแต่สงบใจสงบยากเพราะใจมันคิดเราเป็นคนช่างคิดเราเป็นคนช่างปรุงแต่งปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆก็เรื่องใจของเราคนเดียวชอบก็ปรุงว่าชอบไม่ชอบก็ปรุงว่าไม่ชอบดีก็ปรุงว่าดีไม่ดีก็ปรุงว่าไม่ดีเอามาฝังจิตฝังใจก็ตรงที่ว่าดีและไม่ดีดีก็ยินดีพอไม่ได้ดังดีก็เป็นทุกข์ไม่พอดีไม่ดีก็ทำให้ใจเศร้าหมองพอยินร้ายก็เกิดความเป็นทุกข์ทรมานเล่าร้อนใจอันนี้เรียกว่าเป็นทุกข์เพราะความยินดียินร้าย
เป็นทั้งบุญเป็นทั้งบาปเป็นทั้งสุขเป็นทั้งทุกข์ทีนี้เรามาวัดเรามาทำใจของเราให้อยู่กับขอบเขตของความดีมองไปตรงไหนก็เป็นความดีดีตรงกายดีตรงวาจาดีตรงใจเราดีที่ตัวเราสิ่งแวดล้อมก็เป็นสิ่งที่แวดล้อมที่ดีด้วยกายวาจาใจสิ่งแวดล้อมก็ดีไม่มีโทษไม่มีพิษไม่มีภัยนี่เราเรียกว่าหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นหลักธรรมที่ทำให้คนเราได้เกิดความรู้สึกว่าเกิดมาแล้วเป็นสุขเกิดมาแล้วเป็นสุขที่ว่าเป็นมนุษย์ที่ว่าเป็นสุขก็สุขตรงที่ว่าใจนั้นพอดีที่ว่าเป็นทุกข์นั้นทุกข์ก็เพราะว่าใจไม่พอดีคนเราเหมือนกันอะไรมันพอดีแล้วก็เกิดความเป็นสุขสงบเหมือนกับคนจะหุงข้าวให้ต้มแกงมันสุกเนี่ยไฟกับน้ำก็ต้องพอดีถ้ามันไม่พอดีมันก็เป็นทุกข์มันก็เกิดบูดเกิดเน่าเกิดดิบเกิดแฉะเกิดเสียหายเพราะความไม่พอดีทุกสิ่งทุกอย่างต้องการความพอดีก็คือความเป็นกลางนั่นเองคนเราถ้าทำใจเป็นกลางก็คือเรียกว่าคนใจกลางคนใจพอดีคนเราที่อยู่ด้วยกันมันไม่มีความพอดีจึงได้เกิดความไม่สบายใจมีความกระทบกระเทือนมันก็ยกของสองสิ่งเนี่ยสิ่งหนึ่งหนักสิ่งหนึ่งเบามันไม่พอดีมันก็ไม่กึ่งกันแต่พอดีมันก็กึ่งกันการที่เราทำจิตทำใจเราก็ต้องทำให้มันเป็นกลางดีก็อยู่ดีก็สักแต่ว่าดีไม่ดีก็สักแต่ว่าไม่ดีเราก็อยู่ของเราเป็นกลางกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายใจเราก็พอดีแต่นี่คนเราจะทำให้มีความสุขมันไม่ใช่ทำตรงที่ว่าดีใจเกินไปเสียใจเกินไปเราต้องพิจารณาใช้ปัญญาพิจารณาว่าใจเราเป็นอย่างไรเรามาวัดเป็นอย่างไรเรากลับไปอยู่ที่บ้านใจเราเป็นอย่างไรเรากินเป็นอย่างไรเราเดินเป็นอย่างไรเรานั่งเป็นอย่างไรเรานอนเป็นอย่างไรเราพูดเป็นคนพูดอย่างไรเราทำเราเป็นคนทำอย่างไรเราเป็นคนมีอาการอย่างไรแสดงออกอย่างไรถูกอย่างไรผิดอย่างไรเนี่ยเรียกว่ารู้จักตัวเองบางคนไม่ได้ศึกษาตัวเองก็เลยไม่รู้ไม่ได้แก้ปัญหาตัวเองก็คือเรียกว่าปล่อยให้เกิดทุกข์ไม่เคยพิจารณาตัวเองว่ากินอย่างไรเดินอย่างไรนั่งอย่างไรพูดอย่างไรคิดอย่างไรเขาเรียกว่าไม่รู้เท่าทันสังขารไม่รู้เท่าทันการปรุงแต่งจิตมันก็เลยกลายเป็นคนฟุ้งซ่านเป็นคนเป็นทุกข์มากเป็นคนกังวลมากเป็นคนร้อนใจมากกินก็ร้อนนั่งก็ร้อนนอนก็ร้อนคิดอะไรก็ร้อนลุ่มกลุ่มจิตเนี่ยเป็นทุกข์บางคนเขาบอกเขาไม่มีทุกข์เลยไปถามบางคนบอกเห็นเดือดร้อนอะไรชีวิตก็อยู่เรื่อยๆเขาไม่ได้หวังอะไรมากทำอะไรให้ตามหน้าที่ให้ดีให้สำเร็จอย่างเดียวทำอะไรให้มันเป็นหน้าที่ของตัวเองที่รับผิดชอบให้สำเร็จให้ครบถ้วนเลยเขาบอกเขาก็สบายใจแต่เขาก็ไม่ไปสร้างก่อกรรมทำเข็ญทำให้คนอื่นเดือดร้อนอีกผลก็ไม่มีอะไรตามมากระทบกระเทือนให้ตัวเองเดือดร้อนเขาบอกชีวิตเขาไม่เห็นน่ากลัวตรงไหนเขาก็มองไม่เห็นทุกข์เพราะเขาเป็นคนไม่หาทุกข์ใส่ตัวก็นับว่าเป็นบุญของเขาบางคนไม่ค่อยมีไม่เป็นคนทะเลาะเบาแวงกับใครเป็นคนใจเย็นแต่คนบางคนก็บอกว่ามันมีทั้งทุกข์ก็ทุกข์มากสุขก็สุขมากปัญหาก็มีมากเวลาแก้ปัญหาไม่ได้ก็ทุกข์มากแก้ปัญหาได้ก็สบายมากก็เรียกว่าทั้งสุขทั้งทุกข์ก็พอกัน
บางคนมีแต่ทุกข์อย่างเดียวไม่เคยสบายใจเลยที่คำว่าสบายใจไม่รู้อยู่ตรงไหนมีแต่ร้อนอกร้อนใจมีแต่ปัญหาทั้งวันมีเรื่องอย่างโน้นเข้ามานี้มีเรื่องอย่างนี้คล้ายๆมันเปิดรับอยู่ตลอดเวลาไม่เคยสบายใจไอ้สบายใจเนี่ยมันหลบอยู่ตรงไหนก็ไม่เคยพบนี่เรียกว่าทุกข์ไม่มีที่วางทุกข์ไม่มีที่วางทุกข์ที่ไม่มีที่หลีกเล่นได้เลยเขาเรียกว่าหาทางดับไม่ได้จึงว่าใจเราเนี่ยเนี่ยเป็นเจ้าของต้นเหตุต้นตอของความทุกข์ของความสุขที่จะสร้างมาทั้งหมดมนุษย์ที่เรามาเกิดนี่ก็มาจากใจเป็นตัวสร้างกรรมมาเกิดได้รูปอย่างเนี้ยก็รูปของรูปธรรมรูปของรูปนามธรรมนี่ก็เป็นเรื่องของกรรมดีสร้างไว้ก็มาให้ผลเป็นสุขทั้งกายทั้งวาจาใจเคยมานั่งสมาธิก็เคยทำมาแต่ชาติก่อนแล้วเคยมีใจสงบก็เคยทำมาสงบแต่อดีตแล้วเคยมีใจเล่าร้อนก็เล่าร้อนแต่อดีตแล้วปัจจุบันก็มาร้อนต่อเคยใจเย็นก็เย็นมาแต่อดีตแล้วเพราะแล้วก็มาเย็นต่อทุกข์ก็ทุกข์มาแต่อดีตก็มาทุกข์ต่อคิดก็คิดมาแต่อดีตไม่ใช่ผีคนไม่เคยไม่คิดแล้วก็มาคิดต่อไอ้นี่เรียกว่ามนุษย์สมบัติที่เราจะได้เราก็ต้องพยายามพิจารณาเอาว่าสิ่งใดที่มันเป็นทางสุขสงบเป็นศีลทานภาวนานี่ถือว่าเป็นทางดับทุกข์ธรรมะคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าสอนให้ใจทุกคนเราในโลกนี้หาวิธีดับทุกข์กันนั่นเองท่านเรียกว่าพุทธเจ้าท่านให้สร้างสมบัติในตัวเองสวรรค์สมบัติก็คือใจที่เป็นสวรรค์เขาเรียกว่ามันไม่มีทุกข์ใจนิพพานสมบัติที่สร้างสมบัติเกิดขึ้นก็คือหมายถึงว่าทำใจให้ไม่โกรธไม่พยาบาทให้ใจว่างเป็นให้ละให้ปลงให้ปล่อยให้วางเป็นเพราะคนเรามีปัญหามากถ้าไม่เอาธรรมมันประเสริฐเข้ามาแก้ไขแล้วธรรมที่มันเป็นทุกข์มันมีมาก เกิดนี่ก็เรื่องยากแก่ก็เรื่องยากเจ็บก็เรื่องยากตายก็เรื่องยากเรื่องเสียใจทั้งนั้นเรื่องผัดภาคจากการเรื่องเสียใจทั้งนั้นเรื่องต้องร้องไห้เรื่องต้องผิดหวังเรื่องต้องผัดภาคจากการเรื่องเกิดเรื่องแก่เรื่องเก็บเรื่องตายในเรื่องทรมานหัวใจทุกคนทั้งนั้นแต่ทุกคนไม่ได้เตรียมใจไม่ได้เตรียมสวรรค์ไว้ในหัวใจไม่ได้เตรียมนิพพานไว้ในหัวใจก็มาเจอเรื่องทุกข์มันก็แก้ใจไม่ได้เสียใจร้องไห้ค่ำครวญมากเพราะสวรรค์ในหัวใจไม่มีมนุษย์สมบัติก็ไม่ภูมิใจในความตัวเองมีสมบัติพอแล้วสวรรค์สมบัติตัวเองก็ยังไม่พอใจว่าตัวเองได้เป็นเทวดาในจิตใจแล้วนิพพานสมบัติก็ยังไม่เคยทำใจให้ว่างตัวเองก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นที่ยึดเหนี่ยวเขาเรียกว่าไม่มีพระรัตนตรัยไม่มีธรรมคุณสังฆคุณไว้ในใจเรามาวัดเราก็ต้องการมาหาสิ่งแวดล้อมสิ่งที่ดีเหมือนกับเรามานั่งสมาธิเราก็ต้องการจะเอาใจของเรามาวางไว้ให้มันเป็นหนึ่งการให้ใจของเราเป็นหนึ่งบ้างให้ใจของเราให้ว่างบ้างสบายบ้างสงบบ้างมันคิดมาหลายวันแล้วกินก็คิดนั่งก็คิดนอนก็คิดกินก็เป็นทุกข์นั่งก็เป็นทุกข์นอนก็ทุกข์มันไม่รู้เรื่องอะไรมันก็คิดของมันไปเนี่ยหัวใจเนี่ยไม่ยอมหยุดเราก็ต้องการมาล้อมใจแล้วให้มันหยุดคิดเสียบ้างให้มันปล่อยวางถ้ามันจะได้เจอมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติที่ใจเราเสียบ้างแล้วก็จะพบความสุขที่แท้จริงในพระธรรมฉะนั้นการมาวัดก็มาฝึกตนดัดตนให้เข้าอยู่ในกรอบของศีลธรรมที่ทำให้ใครก็ทำให้ใจตัวเองทำให้ทำไมศีลธรรมศีลธรรมก็ทำให้ใจว่างๆท
ทำให้เป็นคนใจเย็นใจดีนั่นเองทำทำไมก็ทำเอาไปใช้ในบ้านเราเวลากลับบ้านเรามันจะได้ใจดีจะได้ใจเย็นจะได้หายโมโหทะเลาะกันจะได้หายโกรธกันจะได้หายเกลียดกันจะได้หายนินทาให้ลายกันจะได้เลิกเป็นศัตรูกันก็มาทำใจเนี่ยมันเป็นคนใจดีคนมีมนุษย์สมบัติแล้วจะไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นคนมีสวรรค์สมบัติแล้วไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นเพราะเองมีความสุขพอที่จะให้คนอื่นด้วยใจดีมันก็ไปพูดกับคนอื่นดีเห็นใครก็ใจดีหน้ามันก็ดีใจมันดีหน้าก็ดีกายวาจาใจก็ดีก็นี่สวรรค์สมบัติจึงว่ามีความสุขพุทธเจ้าจึงสอนให้ทานเพื่อต้องการให้คนใจดีรักษาศีลก็ต้องการให้คนมีใจหนักแน่นคนมีศีลไม่ทะเลาะกันสมาธิทำให้คนเราไม่ขี้กังวลไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์ไม่เป็นคนเร่าร้อนจิตจะได้เยือกเย็นจิตจะได้สงบก็เป็นเรื่องธรรมะที่แก้หัวใจคนปัจจุบันทั้งนั้นก็ทำอย่างนี้แล้วเราก็เอาไปทำที่บ้านเราให้กินเป็นสุขนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขไม่ทุกข์ไม่ต้องมาวิวาททะเลาะกันไม่ต้องมาถือเนื้อถือตัวถือดีถือมึงถือกูถือเราถือเขาให้มันวุ่นวายไปทำไมในบ้านเราต่างคนต่างปรงต่างคนต่างอภัยให้กันเข้าใจกันก็อยู่กันอย่างสงบธรรมะเป็นธรรมของโลกไม่ใช่ธรรมเฉพาะครองบ้านเดียวครองได้ทั้งโลกแต่คนเราไม่ค่อยได้ปฏิบัติธรรมกันไม่ค่อยได้ใส่ใจตัวเองไม่ค่อยได้สนใจไม่ค่อยได้ฝึกให้จิตสงบมันก็ไม่รู้จักจะทำใจยังไงให้มันสงบ

จตัวเองไม่ค่อยได้สนใจไม่ค่อยได้ฝึกให้จิตสงบมันก็ไม่รู้จักจะทำใจยังไงให้มันสงบไม่ได้ฝึกใจไม่ให้เลิกให้เลิกโกรธก็ไม่รู้จะห้ามความโกรธได้อย่างไรไม่ได้ฝึกสติก็ไม่รู้จะห้ามใจไม่ให้โลภไม่ให้หลงได้อย่างไรก็มันไม่เคยฝึกเพราะนั้นเราจะต้องมาหัดฝึกมาดึงรั้งโน้มน้าวจิตใจของเราให้อยู่กับเนื้อกับตัวบ้างคิดมากกันมันหยุดคิดเสียบ้างทุกข์มากกันมันหยุดทุกข์เสียบ้างภาระมากกันมันเบาภาระเสียบ้างเหมือนเรามาปล่อยมาวางขณะเนี้ยเราปล่อยวางมาแล้วไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยเพราะเราอะไรเพราะเราพยายามเป็นคนคิดน้อยพูดน้อยนึกน้อยภาวนาให้มากขึ้นใจเราก็อยู่กับวงล้อมที่ดีมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีพุทโธไว้เป็นอารมณ์เรานั่งสัก5 นาที10 นาทีนี่เราจะว่างสักพักหนึ่งเห็นหายใจเข้าก็รู้พุทหายใจออกก็รู้โธรู้ถ้าพุทโธในใจรู้สึกว่ามันไม่มีทุกข์ไอ้ที่ทุกข์ไม่มีพุทโธมันไปคิดเรื่องโน้นมันไปคิดเรื่องนี้ที่จะวุ่นวายใจเอาจะเจนครับอกครับใจหายใจไม่ออกเป็นทุกข์ทรมานจิตคนเราเนี่ยมันมีพลังเยอะแยะเลยคนคิดแล้วมันเป็นตัวเป็นตนไปเลยก็มีนะคิดเป็นเรื่องเป็นราวเป็นตัวเป็นตนคิดจนหายใจไม่ออกคิดจนอึดอัดคิดจนวิ่งไปทั้งตัวเลยบางคนเนี่ยคิดจนเลือดลมเดินไม่สะดวกไปหมดตาก็พร่าฟางหูก็ตึงไปหมดมือเท้าชาไปหมดไม่ใช่แล้วมันคิดมากบางคนนี่แน่นหน้าอกหายใจไม่ออกมาอะไรมันมาอุดมารัดอยู่ที่คออยู่มันแน่นอยู่ในอกเนี่ยคิดมากไม่เคยปลงไม่เคยปล่อยไม่เคยวะไม่เคยวางเหมือนมันเป็นบาปเก่าคิดแล้วมันก็ลายกลายเป็นมาทำลายจิตใจตัวเองกายมาทำให้กายตัวเองเดือดร้อนโดยที่ไม่รู้ตัวเลือดลมก็เสียหายไปหมดบางคนคิดจนธาตุแปรวิปริตไปหมดท้องผูกท้องเดินเป็นเลือดลมไม่ดีต้องเข้าโรงพยาบาลจิตเนี่ยสำคัญถ้าพูดกันแล้วว่าเอาย่นย่อลงมาตามหลักธรรมแล้วบอกว่ามันเป็นเรื่องของจิตทั้งหมดเลยมโนกรรมทั้งหมดเลยที่มันให้มาเป็นอะไรต้องเป็นโน่นเป็นนี่เจ็บไข้ได้ป่วยต้องผ่าต้องตัดต้องเก็บต้องอะไรเนี่ยมันมาจากสภาวะธรรมคือจิตทั้งหมดที่มันสะสมสร้างมาแต่อดีตแต่ปัจจุบันพุทธเจ้าที่ว่าแก้กรรมก็คือมาแก้จิตตัวเองให้เบาบางให้ลดละจากความคิดมากนี่เองมันก็จะทำให้สบายเช่นเราหายใจก็สบายออกก็สบายหายใจเข้าก็เป็นสุขออกก็เป็นสุขนี่เรียกว่ามาปล่อยวางเนี่ยเป็นทางแก้กรรมทำให้เราเกิดมีความมั่นใจในความดีตัวเราว่าพิธีปฏิบัติเนี่ยเป็นวิธีแก้กรรมแก้ทุกข์ได้หมดไม่มีใครมาแก้ให้เรานอกจากตัวเราพระพุทธเจ้าท่านก็แก้ของท่านเองท่านก็สอนแนะแนวให้เราแก้ของเราอีกถ้าเราเชื่อท่านปฏิบัติตามท่านก็แก้ตามท่านได้ทุกคนเลยไม่ต้องใช้วิธีอื่นเลยพระพุทธเจ้าเป็นหลักพระองค์แก้เวรแก้กรรมแก้บาปแก้อกุศลแก้เพราะทุกทั้งปวงที่พระองค์แก้มาก็แก้จากจิตของพระองค์มีฐานมากขึ้นมีศีลมากขึ้นมีภาวนามากขึ้นมีสติปัญญามากขึ้นไอ้ที่มันไม่ดีมันก็ลดน้อยหายไปจนหมดเหลือแต่ใจที่เป็นความดับคือความไม่มีทุกข์นั่นเองนี่แหละบุญที่เราทำของเราก็จะเห็นทันตาเห็นในปัจจุบันว่าเราทำอะไรจะได้อย่างนั้นเราคิดดีคิดดีคิดดีก็จะได้แต่เรื่องคิดดีๆเราคิดไม่ดีไม่ดีไม่ดีก็จะเรื่องมีแต่เรื่องคิดไม่ดี

เราพูดดีพูดดีพูดดีก็จะมีตะโกนแต่ชอบว่าเราพูดดีเราพูดไม่ดีพูดไม่ดีพูดไม่ดีก็มีตะโกนแต่ว่าเราพูดไม่ดีไม่ดีมีตะโกนไม่ชอบเราเราคิดไม่ดีคิดไม่ดีมีแต่เรื่องคิดไม่ดีเป็นทุกข์อย่างเดียวเราคิดดีคิดดีคิดดีมีแต่เรื่องดีๆในหัวใจอย่างเดียวนี่เนี่ยตัวเราทำเราเองมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติพระองค์ชี้และกุศลและอกุศลอยู่ที่ใจของเราฉะนั้นมาวัดเราต้องการมาหาสิ่งที่ดีๆแต่สิ่งแวดล้อมที่ชักจูงจิตใจเราให้เกิดบุญเกิดกุศลเกิดความสงบเกิดความสบายเราได้เห็นรู้แจ้งแก่ใจเราว่านี่เนี่ยทางที่เราทำได้ถูกต้องแล้วของมีจริงที่เราทำแล้วเห็นแก่ใจเราก็เรียกว่าเป็นเนื้อนาที่ดีเป็นกุศลอันใหญ่ยิ่งที่เราได้ทำของเราในวันนี้ก็ต้องพยายามทำต่อไปจึงเป็นอนุสติสิบของเราจนสมบูรณ์เป็นทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะถึงนิพพานดับทุกข์ที่ใจเราการทำความดีก็คือให้อุทิศให้แก่ตัวเราและญาติของเราได้สำเร็จผลทุกประการ

พระพุทธเจ้าคือเรียกว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเมื่อรู้ธรรมเมื่อเห็นธรรมก็เท่ากับเห็นพระพุทธเจ้ารู้จักพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติธรรมที่พุทธเจ้าตรัสบอกดูก่อนอนนท์ผู้ใดปฏิบัติธรรมประพฤติธรรมผู้นั้นย่อมอยู่กับพระตถาคตหรือผู้นั้นย่อมเข้าถึงพระตถาคตคือพระพุทธเจ้า ผู้ใดจะเดินตามพระพุทธเจ้าจะจับชายจีวรเอาไว้ตลอดวันตลอดคืนแต่บุคคลนั้นไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่พบพระพุทธเจ้าไม่เข้าถึงพระพุทธเจ้าไม่เข้าถึงพระธรรมไม่เข้าถึงพระอรหันต์แต่ผู้ใดผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อรู้ธรรมเป็นธรรมปฏิบัติธรรมและผู้นั้นก็ย่อมอยู่กับพระพุทธเจ้าย่อมนั่งอยู่เดินอยู่กินอยู่นอนอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดวันตลอดคืนบุคคลนั้นเมื่อแตกตายทำลายขันธ์ไปย่อมไปสู่สุคติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติในที่สุดท้ายบุคคลนั้นจะตายดีแก่ดีเจ็บดีบุคคลนั้นจะไม่ลำบากยากเข็ญจะไม่ทุกข์ทรมานเหมือนบุคคลที่ไม่เข้าถึงพระพุทธเจ้าดังนั้นการปฏิบัติธรรมชื่อว่าได้เข้าถึงพระพุทธเจ้าที่กายวาจาและก็ใจสงบดังนั้นการเข้าถึงพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากลำบากอะไรเราต้องสร้างตัวศรัทธาคือความเชื่อความเลื่อมใสในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นประโยชน์ไม่มีโทษมีแต่คุณมีแต่ให้ผลในปัจจุบันและให้ผลในอนาคตเป็นที่ดับทุกข์ดับความร้อนใจเป็นคนไม่ใจร้อนเป็นคนไม่ใจร้ายเป็นคนมีจิตใจที่สุขสงบหรือมีจิตใจที่ผ่องใสเบิกบานเชื่อว่าผู้ใดปฏิบัติธรรมผู้นั้นย่อมมีธรรมคุ้มครองรักษาผู้นั้นย่อมอยู่กับพระพุทธเจ้าจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนก็อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าแต่บุคคลใดที่ไม่ปฏิบัติธรรมไม่ฝึกสมาธิไม่ฝึกปัญญาให้เกิดขึ้นบุคคลนั้นแม้จะอยู่ยังไงเดินอยู่กินอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าก็อยู่เหมือนไกลกับพุทธเจ้าห่างไกลกันบุคคลนั้นจะร่ำเรียนพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ก็อยู่ไกลพระธรรมคนที่จะเรียนพระไตรปิฎกจบก็ยังอยู่ไกลพระธรรมเพราะเขาไม่ได้ปฏิบัติให้ใจเลิกโกรธเลิกเกลียดเลิกอิจฉาริษยาคนอื่นเลิกอคติเลิกลำเอียงถอนความเห็นผิดตัวตนออกไปก็ถือว่าเป็นผู้ไกลพระพุทธธรรมพระสงฆ์แต่ผู้ที่อยู่ใกล้ก็คือพวกปฏิบัติฉะนั้นธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าจึงนำมาปฏิบัติได้ทุกคนทุกเวลาทุกสถานที่ทุกชั้นทุกวรรณะไม่ว่าใครทั้งหมดคนจนจะกลายเป็นคนมีก็พวกปฏิบัติฐานศีลภาวนาคนมีจะกลายเป็นคนจนก็พวกประเภทที่ไม่ให้ทานไม่รักษาศีลไม่เจริญภาวนาคนฉลาดจะกลายเป็นคนโง่ก็พวกประเภทที่ขี้เกียจปฏิบัติธรรมไม่ศึกษาธรรมไม่ปฏิบัติธรรม
ขาก็จะโง่เพราะความหลงผิดแม้แต่ความแก่มีอยู่ในตัวก็ไม่รู้ความเจ็บอยู่ในตัวก็ไม่รู้ความตายมีอยู่ในตัวก็ไม่รู้ก็เลยกลายเป็นคนหลงคนโง่เมื่อมาปฏิบัติธรรมก็เกิดปลงใจว่าคนเราจะโลภกันไปแค่ไหนมีเงินร้อยล้านก็ตายพันล้านก็ตายมีบ้านใหญ่ก็ตายบ้านเล็กก็ตายมีรถขี่ก็ตายไม่มีรถขี่ก็ตายจนก็ตายมีก็ตายรวยก็ตายสวยก็ตายไม่สวยก็ตายคนเราก็ต้องตายอยู่ที่ไหนที่ไหนก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายก็เลยตรงตกว่าจะทำอะไรดีก่อนที่จะตายก่อนที่จะเก็บตอนที่จะเจ็บก่อนที่จะแก่ทำอะไรไม่ไหวจะทำอะไรให้เป็นอนุสรณ์ในใจตัวเองไว้ได้บ้างให้ลูกหลานได้เห็นว่าเราเป็นผู้เฒ่าผู้แก่มีความสำคัญที่ทำตัวเองเป็นผู้นำที่ดีเป็นคนไม่หลงไม่ลืมมีกายวาจาใจที่สงบก็ต้องหันหน้าเข้าหาศึกษาธรรมคือจัดเกลาจิตใจหัดสวดมนต์อย่างน้อยอิติปิโส3จบพระหุงมหากาหรือภาวนาทำให้เกิดใจสงบให้รู้ทันใจให้รู้ทันความโกรธก่อนโกรธง่ายก็ให้หัดหายโกรธให้โกรธยากขึ้นเป็นคนโลภมากอย่างน้อยอิติปิโส3จบพระหุงมหากาหรือภาวนาทำให้เกิดใจสงบให้รู้ทันใจให้รู้ทันความโกรธก่อนโกรธง่ายก็ให้หัดหายโกรธให้โกรธยากขึ้นเป็นคนโลภมากคนตนีมากให้ทานไม่เป็นก็พยายามหัดให้ทานให้เป็นขึ้นคนหลงใครให้อะไรมาก็ไปยึดอันนั้นดีเป็นคนหลงห่วงกังวลหลงตัวหลงตัวเนี้ยหลงยิ่งอายุมากยิ่งหลงมากเช่นมีลูกมีหลานลูกหลานไปไหนใจมันก็หลงตามลูกหลานไปกลับมาแล้วยังเป็นอะไรสุขทุกข์อย่างไรคอยห่วงคอยกังวลกลัวเขาจะเป็นกลัวเขาจะตายกลัวเขาจะอดอยากยากจนกลัวเขาจะพลัดพรากจากความสุขห่วงเขาตัวเองไม่เป็นอันหลับอันนอนไม่เป็นอันกินอันใช้มีอะไรก็จะเก็บไว้ให้เขาให้หมดตัวเองก็ไม่ทำบุญตนีเสียดายแต่เป็นทุกข์กับลูกกับหลานนี่ก็เรียกว่าตัวหลงเมื่อหลงมากๆก็กลายเป็นคนละเมอเพ้อพกบ่นอู้อี้จู่จี้ขี้บ่นกลายเป็นคนหน้าเบื่อลูกหลานก็ไม่เข้าใกล้ก็เพราะไม่มีพื้นฐานไม่มีธรรมะเมื่อตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่เคยปฏิบัติไม่เคยขัดเกลาจิตใจให้ความโลภหมดไปก็กลายเป็นคนหลงมากผลที่สุดตายแล้วก็ไม่ได้อะไรไปน่าสงสารได้เงิน50ตังค์ใส่ปากไปเอาไปซื้อที่ยายตากะลีสีกะลาโบราณก็ขวาไปอันนี้เนี่ยจึงว่าเราต้องมีทานความโลภจะได้เบาความหลงจะได้เบามีศีลจะได้เป็นคนรู้จักอดทนมีหนักความหนักแน่นมีความสำรวมระวังรักษากายวาจาใจไม่พูดหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อคนเราหัดไม่พูดหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อเสียก่อนแก่ตัวก็จะได้ไม่หลงไม่เป็นคนหน้าเบื่อคนที่พูดจาหยาบคายคนที่พูดจาไม่เกรงใจใครพูดจาจู้จี้ขี้บ่นเป็นคนหน้าเบื่อเ
พอแก่ตัวแล้วลูกหลานก็ไม่เลี้ยงก็ไปไว้โน่นบ้านฉลาโน่นก็อยู่บางแขโน่นก็อยู่ชลบุรีโน่นเยอะเลยพวกมีลูกมีหลานมีเงินมีทองห่วงลูกห่วงหลานให้เขาหมดแก่ตัวเขาไม่เลี้ยงเขาบอกแม่พ่อไปอยู่โน่นเถอะนะนี่เหมือนลูกเด็กๆทั้งนั้นแหละลูกหลานอยู่กับลูกกับหลานลำบากไปอยู่กับคนแก่ด้วยกันเธอแม่พ่อไปฝากเขา60แล้วเขาไปฝากบ้านคนชราน่าสงสารน่าสมเพชอุตส่าห์เลี้ยงเขามาตั้งแต่อยู่ในท้องหวังจะพึ่งฝากผีฝากไข้อุตส่าห์ป้อนข้าวป้อนน้ำมามันจะตายในอ้อมอกของลูกหลานตายได้นอนตาหลับได้เห็นลูกเห็นหลานเปล่าก็เพราะเราไม่มีบุญตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวตอนไม่ชอบทำบุญมีเงินมีทองก็สะสมมาให้ลูกหลานตัวเองไม่ทำบุญไม่เข้าวัดผลมันตอบสนองเราเป็นอย่างไรส่งไปอยู่บ้านคนชรานู่นไรความหมายแค่ไหนอยู่บ้านเราทำให้บ้านเขาสะอาดไม่ได้ทำให้บ้านเขาสกปรกหุงข้าวต้มแกงให้เขาไม่ได้รีดเสื้อผ้าเขาไม่ได้เลี้ยงลูกไม่ได้เงินทองก็ให้เขาหมดแล้วไม่มีอะไรก็ไปปล่อยนู่นบ้านฉลานู่นเพราะตัวเองไม่ทำบุญสวดมนต์ก็ไม่เป็นนั่งสมาธิก็ไม่เป็นไม่เชื่อเรื่องกรรมไม่เชื่อเรื่องเวรพอทำงานทุกวันเลี้ยงลูกทุกวันเช้าเย็นกลางวันไม่เคยหยุดเช้ามาก็ไปทำงานเย็นมาก็ดูแลบ้านพอได้ตื่นหนึ่งก็ไป60ปี40ปี20ปีไม่เคยหยุดเลยพอปลดเกษียณแล้วพอ60 70แล้วลูกหลานก็ให้สมบัติหมดแล้วพอความหลงลูกหลานเขาก็เชิญเราไปอยู่บ้านคนชราไปทะเลาะกับคนแก่ด้วยการดีกว่าอยู่บ้านตัวเองก็ไม่เข้าใจกันลูกหลานเขาก็ไม่เอาเขาเบื่อหน่ายคนแก่เข้าไขไม่ได้เหม็นสาบซะแล้วโถอุตส่าห์เลี้ยงกันมาจะเล็กให้เขาทุกอย่างคนไม่มีธรรมะนะรวยแค่ไหนก็เป็นอย่างนั้นแหละอยู่เขาไม่ได้นิยมเข้ากับใครไม่ได้เข้ากับลูกหลานก็ปรับตัวเองไม่เป็นเด็กมันก็คนละวัยเด็กมันก็อยากคบกับเด็กๆ ก็ไม่อยากคบกับเราคนแก่คนแก่ก็อยากจะคุยกับเด็กๆเด็กๆมันก็เบื่อมันเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็เลยกลายเป็นคนไม่มีความหมายแต่จะช้ำใจแค่ไหนจะเสียใจแค่ไหนที่ไม่ได้ทำบุญไว้ช้ำใจรอวันตายอยู่บ้านคนชราดีกว่าไม่อยู่ก็ต้องอยู่ไม่ตายก็ต้องตายไม่เจ็บก็ต้องเจ็บทั้งที่ไม่อยากแก่อยากเจ็บอยากตายแล้วเป็นไงคนที่แต่งงานมีลูกมีหลานเป็นไงสมหวังไหมสมหวังลูกหลานจะสบายหมดแล้วแต่ตัวเองไม่ได้รับความสุขเลยลูกหลานไม่กินไม่ใช้หมดแล้วสบายหมดเรียนเป็นใหญ่เป็นโตหมดทุกคนแล้วไปเมืองนอกเมืองหนาหมดแล้วแต่ตัวเองกลับมาอยู่บ้านคนชรามาให้คนอื่นเขาเลี้ยงตัวเองเลี้ยงลูกหลานมาลูกหลานกลับไม่เลี้ยงตัวเองตอบสนองอย่างนั้นวันเสาร์อาทิตย์ไปเยี่ยมทีงไปเยี่ยมก็รีบกลับกันหลายบางคนไม่เคยไปเยี่ยมเลยตัดคนที่ไม่มีทรัพย์สมบัติบางทีไม่ไปเยี่ยมเลยแล้วมาอยู่วัดเป็นไงโยมบางคนเนี่ยนะเขามาอยู่วัดเขาได้สวดมนต์อายุ60 70แล้วมาอยู่วัดได้สวดมนต์ได้นั่งสมาธิ
ไม่ตายนอนตาหลับไหนพระปิดตาตายดีกว่าอยู่คนแก่ด้วยกันไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเลยเนี่ยหนทางที่เราจะไปลองคิดดูใหม่สิโยมคิดว่าเรามีลูกมีหลานนี่จะทำยังไงถ้าเราไม่พาลูกพาหลานเข้าวัดจะเป็นยังไงต่อไปมันจะให้เราไปอยู่บ้านคนชรานะโยมนะนี่นะผลลัพธ์ที่ออกมาจากคนที่ไม่นิยมธรรมะคนที่ไม่เกลียดธรรมะคนที่ไม่ทำบุญเพื่อให้ทานเขาก็ไม่มีญาติทางธรรมะลูกหลานมันก็ไม่มีธรรมะที่จะมองว่าเอาพ่อแม่ไปอยู่บ้านคนชรานะมันตอบแทนบุญคุณสมแล้วหรือคุ้มค่าแล้วหรือที่เลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กจนโตตีราคาแม่ราคาแค่ขับสายไร้ทรงไปอยู่บ้านคนชราเนี่ยพอแล้วหรือนี่เราจัดชีวิตตัวเองไม่ถูกจึงได้ถูกกำจัดไปอย่างนั้นถูกปฏิวัติไปอย่างนั้นอย่าจะโทษลูกโทษหลานอย่าไปโทษเลยนะโทษตัวเราเถอะตัวเราเนี่ยเป็นกำหนดชีวิตให้ลูกหลานเป็นอย่างนั้นเองตัวเราเป็นคนตนีเองเป็นคนหลงเองเป็นคนโลภมากเองเป็นคนทะเยอทะยานเป็นคนไม่สงบเองเป็นคนไม่เข้าวัดไม่ถือศีลฟังธรรมเองจึงต้องไปอยู่บ้านคนชราต้องไปตายก็อยู่กับความที่น่าเบื่อหน่ายไปอยู่กับเทวทูตทั้งสี่ไปอยู่กับความแก่ไปอยู่กับสิ่งที่จะไม่มีใครอยากจะไปอยู่ตายก็เห็นแต่คนแก่ทั้งนั้นเลยแหมมันจะดีใจได้ยังไงล่ะแก่แล้วก็มาชะโงกหน้าเยี่ยมแหมมันไม่ยิ้มเลยแล้วก็ดับจิตไปอย่างนั้นจะมีความสุขได้ยังไงถ้ายิ่งไม่ไปสวดมนต์ไม่ภาวนายังดีสมัยนี้บ้านและโรงชลาเขายังมีพระไปเทศให้ฟังบ้างยังมีธรรมะธรรมโมบางคนไม่รู้หรอกหลงพระไปเทศก็ไม่รู้เรื่องหรอกหันหลังให้พระคุยกันตามภาษาคนแก่หลงๆดูแล้วก็สงสารมันนึกภาพจะท้อนกลับมาสู่ลูกๆเราว่าเป็นกรรมของพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกไม่เป็นให้เขาทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่ให้สามัญสำนึกไม่ให้สติปัญญาเขาไม่ให้บุญกุศลกับลูกหลานตัวเองชักนำเขาไปผิดหมดแต่ผลก็ออกมาก็คือเอาเราไปไว้อย่างนั้นเอง

ถ้าเราชักนำลูกหลานมานั่งสมาธิสวดมนต์เนี่ยอย่างน้อยมันก็เอามาไว้ที่วัดอย่างน้อยก็แม่ก็อยู่วัดเถอะนะไปสงบสิสงบใจเถอะนะพ่อไปอยู่วัดเถอะนะสงบสิสงบใจลูกจะได้ตามไปอยู่ด้วยวันพระทิ้งวันเสาร์อาทิตย์ทิ้งจะได้ไปทำบุญกับพ่อแม่ด้วยไปอยู่บ้านคนชราก็ไม่ได้อะไรลูกไม่ลูกกับพ่อแม่พ่อจะไปแล้วนะบางคนก็อยากให้ไปบางคนก็จำใจไปบางคนก็บอกว่าพ่อจะไปอยู่วัดนะแม่จะไปอยู่วัดนะลูกก็ดึงรั้งอย่าไปเลยจะไปยังไงโหแม่พ่อไปแล้วลูกก็ไม่อบอุ่นบางคนเนี่ยรักพ่อแม่ไม่ยอมให้ไปหรอกมาวัดแต่เดี๋ยวก็ตามกลับนั่นแหละพอพ่อแม่อบรมลูกไว้ดีเขาก็รักหวังจิตหวังใจอยากให้อยู่ใกล้ๆลูกเขาไม่เคยเบื่อหน่ายพ่อแม่เลยก็เพราะพ่อแม่มีศีลมีธรรมมันเป็นความรักที่อบอุ่นพ่อแม่ก็อบอุ่นลูกก็อบอุ่นพ่อเราสอนเขามาตั้งแต่หนุ่มแต่สาวให้เขารู้จักศีลฐานภาวนาแม่ชวนเราเราชวนพ่อแม่เนี่ยต่างคนต่างชวนกันมาหาศีลหาธรรมเนี่ยมันก็ไปทางดีที่จะเดินทางไปผิดๆมันก็ไม่ไปหรอกฉะนั้นพวกเราจะต้องพยายามดึงรั้งจิตใจของเราเข้ามาสู่ทางธรรมจะก่อนแก่จะก่อนเจ็บจะก่อนตายไปรอวันนั้นแล้วเดี๋ยวเราไม่ได้อะไรพอแก่แล้วไม่มีวาสนาอะไรจะทำอะไรได้บุญวาสนามันอยู่สำหรับคนหนุ่มๆสาวๆแต่คนที่จะมีวาสนาแก่ๆก็ต้องมีศีลมีธรรมถ้าไม่มีศีลมีธรรมไม่มีวาสนาที่จะบังคับใครได้ที่จะโน้มน้าวให้คนอื่นเชื่อได้ฉะนั้นเรามีศีลมีธรรมแล้วจะชักจูงเราไปสู่ทางที่ดีถ้าโยมไม่รีบทำบุญเนื้อเป็นเงินนะเพราะแก่ตัวจะต้องถูกไปปล่อยอยู่บ้านคนชราเนี่ยไปรักกับคนแก่เนี่ยมันก็ไม่มีความสุขอะไรเขาก็ไม่มีศีลไม่ทำเราก็ไม่มีศีลไม่ทำถ้าจังว่าอยู่ไกลพระพุทธเจ้าใหญ่เลยคนนี้ฉะนั้นก็มาละเถอะมาประพฤติมาปฏิบัติธรรมคนที่พูดมากคนที่ขี้โกรธเป็นสิ่งที่ไม่ดีงามพูดจาหยาบคายเป็นสิ่งที่ไม่ดีงามอย่าไปพูดจากับใครจู้จี้ขี้บ่นเป็นคนเจ้าอารมณ์แก่ตัวจะเป็นคนหลงไม่เป็นที่รักของใครคนขี้โกรธจะไม่เป็นที่รักของใครฉะนั้นต้องพยายามชนะความโกรธอย่าตกอยู่นำหน้าของโทสะจริตจะเป็นคนขี้โกรธจะเก่งได้ตอนนี้พอแก่ตัวแล้วก็ไม่มีใครเข้าใกล้เราเหมือนกับเจ้านายคนเนี่ยขี้โกรธเป็นนายคนดุตวาดลูกน้องแต่พอปลดเกษียณแล้วลูกน้องก็เกลียดทุกคนก็ไม่มีใครเคารพนับถือเพราะความโกรธนั้นเป็นสิ่งที่ฝังใจแก่คนอื่นทำให้เขาไม่รักเราตลอดชีวิตตัวเราก็ไม่ได้อะไรกลับคืนมาฉะนั้นเราต้องพยายามทำจิตทำใจของเราให้เข้าถึงศีลธรรมให้ได้และจะได้หายคิดมากจะได้หายโกรธมากจะได้หายวุ่นวายใจเมื่อปฏิบัติเข้าถูกหลักแล้วมันก็เป็นทานภาวนาศีลที่ทำจิตใจเราให้เยือกเย็นเกิดความสุขความสงบก็สมหวังทุกอย่าง

ที่คิดมากก็เกิดจากความกังวลมากเครียดมากวิตกกังวลจนใจเราไม่มีความสุขกินก็เป็นทุกข์นั่งก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์เกิดความกังวลโรงพยาบาลโรคประสาททุกวันในโรงพยาบาลโรคประสาทคนไปโรงพยาบาลโรคประสาทมากเพราะคนเข้าวัดน้อยก็เลยต้องไปหาหมอโรงพยาบาลโรคประสาทมากเพราะสงบไม่ได้คิดไปคิดมาคิดจะนอนไม่หลับ3คืน7คืนต้องไปกินยานอนหลับไม่หายก็ต้องไปหาหมอถ้าหมอไม่รักษาไม่หายก็ต้องนอนอยู่โรงพยาบาลเพราะโรคของความคิดมากแต่พูดกันพื้นฐานจิตใจของคนนั้นนะเป็นคนไม่รู้จักสมาธิไม่เคยเข้าวัดไม่เคยภาวนาเป็นคนคิดมากจนเคยตัวจิตก็เลยฟุ้งซ่านอยู่ทุกวันนอนก็ฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ทรงไม่ตกเป็นคนเก็บไปหมดทุกอย่างเห็นอะไรได้ยินอะไรก็เอาเก็บมาคิดใหม่หมดกลายเป็นคนช่างคิดเป็นคนช่างนึกเป็นคนตึกตองกังวลจนวิตกจริตเกิดขึ้นเกิดความหวาดเกิดความหวาดกลัวกลัวโน่นจะเสียไปกลัวนี่จะเสียไปมันถึงที่สุดกลายเป็นโรคจิตก็มีโรคประสาทก็ยังพอแก้ได้โรคประสาทไปถึงโรคสภาพจิตเสียก็ไม่สามารถจะรักษาได้หมอเองก็เป็นพยาบาลเองก็เป็นคนทำยาเองก็เป็นเองคนขายยาเองก็มีเป็นโรคประสาทร้านขายยาไปเป็นหนี้เขาไว้มากคิดมากกังวลแต่เรื่องหนี้อย่างเดียวไอ้ที่ได้ไม่คิดไปคิดแต่เรื่องที่เสียคนที่สุดก็คิดฆ่าตัวตายใช้หนี้เขาไม่หมดก็ตายดีกว่าคิดจนซึมคิดจนเศร้าคิดมากๆก็กลายเป็นคนซึมคนเศร้าคนเซ่อพอกันเคยฉลาดเคยว่องไวเคยกระฉับกระเฉงเคยตัดสินใจอะไรได้ดีกลายเป็นคนตัดสินใจไม่เป็นทำอะไรก็เงอะงะไปหมดเมื่อสติปัญญามันหมดไปแล้วอะไรมันก็เสียไปด้วยคิดว่าตายดีกว่าเพราะของเก่าหมดไปแล้วก่อนเคยเป็นคนฉลาดว่องไวอย่างนี้มันกลายเป็นคนคิดอะไรไม่ออกมีทางออกผิดทันทีคิดฆ่าตัวตายพอมาเจอกับพระให้ในความแนะนำว่าคนอื่นเป็นมากกว่าเราอีกคนอื่นเป็นมากกว่าเราอีกยังหายได้เงินแค่นี้ไม่ตายเราหาได้เมื่อก่อนเราไม่มีอะไรเลยก่อร่างสร้างตัวไม่มีเงินสักบาทเดียวทำไมเราจึงทำมาหากินจึงร่ำรวยมาถึงปานนี้แล้วถือว่านี่เท่านี้เราก็สามารถหาได้อย่าไปถ้าฆ่าตัวตายเลยเราจะอยู่ลูกหลานจะอยู่กับใครคนเราพอไม่มีธรรมะแล้วมันก็คิดสั้นคิดไปคิดไปจะไม่มีอะไรดับก็คือต้องตายที่จริงก็กลัวตายกลัวเจ็บกลัวทุกคนเนี่ยแต่ว่าทุกข์มากๆทางใจเนี่ยจนไม่กลัวเจ็บจนไม่กลัวตายนึกจะหนีความทุกข์ใจพอเดินก็คิดมากนั่งก็คิดมากนอนก็คิดมากคิดจนเครียดไปหมดนี่คือคนเราทำใจไม่ได้แล้วก็ต้องหาทางออกผิดเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็ต้องปฏิบัติธรรมไม่มีทางอื่นเป็นที่พึ่งหรอกเงินทองก็แก้ปัญหาไม่ได้หรอกถ้ายังหยุดคิดไม่เป็นต้องมาฝึกใจต้องหัดให้ทานจะได้นึกถึงบุญที่ทำไว้หัดรักษาศีลที่ตั้งสัจจะไว้ดีหัดทำสมาธิที่รู้จักควบคุมอารมณ์รู้จักห้ามใจไม่คิดมากไม่โกรธมากไม่เครียดมากไม่พูดมากทำแต่ใจให้สงบมากก็นี่คือการแก้ปัญหาถูกต้องตรงแล้วแต่เราแก้ไม่เป็นเพราะเราไม่ได้ค่อยได้เข้าวัดเราไม่ได้สนใจทางนี้ว่าเป็นทางที่ดี
คนไทยเราจะมากมีทุกข์แล้วจึงจะเข้าวัดทุกข์แล้วจึงจะเข้าวัดตอนไม่มีทุกข์ก็ไม่ได้สร้างไว้พื้นฐานทางใจถ้าคนฉลาดเขาเข้าวัดตลอดเวลาเขาเข้าเพื่อไม่ให้จิตใจของเขาเป็นทุกข์เข้าเพื่อแก้ปัญหาหัวใจไว้ก่อนทำบุญกุศลไว้รองรับความดีจะได้ไม่ผิดหวังในชีวิตของเราเมื่อเราทำจิตใจดีแสดงอะไรก็ดีตามมาหมดทุกอย่างคนเราที่รวยได้ก็รวยจากใจที่จนก็จนจากใจที่เป็นหนี้เป็นสินแล้วก็เป็นจากใจมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มาจากใจจะโง่จะฉลาดจะจนจะมีจะรวยจะสวยก็มาจากใจทั้งหมดฉะนั้นจะแก้ใจอย่างเดียวแก้ตามหลักพระพุทธศาสนาคือแก้ให้เกิดบุญกุศลบุญแปลว่าความเย็นทำไงจะให้ใจเราเย็นทำไงจะให้ครอบครัวเราเย็นถ้าเย็นได้ก็เป็นบุญเมื่อบุญได้ก็นำมาซึ่งความสุขทั้งปวงนำลาภนำยศนำสรรเสริญนำทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาจากความเย็นเหมือนถ้าเราจะกินน้ำเราก็ต้องกินน้ำเย็นจะอาบน้ำก็ต้องอาบน้ำเย็นร้อนกัดก็ไม่ได้คนเราจะมีอะไรก็ต้องมีใจเย็นๆถ้าใจร้อนก็เอาอะไรไปไม่ได้ฉะนั้นเรื่องพุทธศาสนาเป็นเรื่องแก้ต้นเหตุแก้ที่ใจเราคนเป็นโรคประสาทไม่ได้เป็นจากอื่นไม่ใช่ใครสร้างให้เราไม่ใช่คนเราด่าให้เราเป็นจะเป็นคนอื่นจะด่าว่าเราโง่เราก็ไม่โง่จะด่าว่าเราเป็นประสาทเราก็ไม่เป็นประสาทจะด่าให้เราจนเราก็ไม่จนมันขึ้นอยู่กับใจเราตัวเองนั่นแหละที่ทำตัวเองเมื่อเราทำใจแพ้ใจตัวเองแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็แพ้หมดเพราะใจเราคิดมากเราจึงเป็นประสาทเพราะใจเราท้อถอยเราจึงได้จนเพราะเราไม่มีปัญญาเราจึงหาทรัพย์ไม่ได้ก็เลยก็ปล่อยขาดไปทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นการที่เรามาวัดมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมาแก้ปัญหาตรงจุดเริ่มต้นแก้ที่ใจเราทะเลาะกับเขาทุกวันเป็นเพราะอะไรจึงทะเลาะเราโกรธกับเขาทุกวันเป็นอะไรจึงโกรธเราเกลียดเขาพยาบาทเขาเป็นไงจึงไม่ชอบใจเขาถึงทำไมจึงไม่ชอบใจเราก็เพราะว่าเราแก้ให้ใจเราเย็นไม่ได้นั่นเองถ้าใจของเราเย็นได้ใจของเราดีได้ไม่มีใครเกลียดเราเลยถึงใครจะเกลียดเราก็ไม่เกลียดใครโลกนี้ทั้งโลกก็เป็นญาติเป็นพี่น้องเป็นที่รักของเราทั้งหมดเราก็อยู่เย็นเป็นสุขเพราะแก้ที่ใจเราให้เป็นสุขสงบฉะนั้นธรรมะคำสั่งสอนพระเจ้าจึงสอนวิธีปฏิบัตินะเย็นเราทำใจให้เย็นทำไงเช่นเรานั่งเราก็หายใจเข้าเราก็นึกพุทธหายใจออกแล้วก็นึกโทหลับตาให้สนิทหลับตาเห็นหน้าของเราเห็นลมของเรารู้กายว่านั่งอย่างไรรู้ใจว่ากำลังภาวนาพุทโธอยู่ทำเรื่อยๆไปจนกว่าใจของเราเนี่ยจะกลับมาที่ตัวเองเพราะไม่ใหม่คนเรานี่จะหลับตาไม่หลงหรอกคนที่หลับตาไม่หลงนะคนคิดมากคนสงบไม่ได้เพราะกังวลจิตค้างมาแล้วอารมณ์ค้างคนที่หลับตาไม่ลงสมาธิไม่ได้เนี่ยหาความสงบไม่ได้เลยนั่งที่ไหนก็ทุกข์ใจนั่งที่ไหนก็กังวลเพราะหลับตาไม่ลงเพราะใจมันไม่อยู่ใจมันไม่เข้ามาหาตัวเองเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราต้องแก้ใจถ้าขืนทำปล่อยต่อไปเราจะกลายเป็นคนคิดมากตลอดเวลาบางทีก็ต้องไปให้หลับตาด้วยการกินยานอนหลับอย่างนั้นเราจะหาความสุขได้อย่างไรมีเงินมีทองเอาไปทำอะไรกลับมาเป็นทุกข์ทรมานใจเปล่าๆกินอิ่มนอนหลับดีกว่าจะนั่งเมื่อไรก็หลับเมื่อนั้นจะนอนเมื่อไรก็หลับเมื่อนั้นจะทำไงก็สบายไม่มีทุกข์ไม่มีกังวลนี่นะคือเรียกว่าคนมีบุญคนมีศีลมีธรรมคนมีที่พึ่งทางใจคนมีหลักของความสงบสุขคนเราต้องแก้ที่ตัวเราฉะนั้นเมื่อเรามาเรียนรู้ธรรมะคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือการเรียนรู้ใจของเราสงบที่ใจสุขที่ใจทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสมบังเจนโอเราไม่ปล่อยให้ชีวิตเราสายเกินไป
ที่เรายังหาทางสงบใจได้ถ้าเราไม่สงบเราจะเจอความสุขไม่ได้เลยยิ่งเราไปผิดหวังมากขึ้นยิ่งทุกข์มากขึ้นตอนสมหวังก็ยังทุกข์ขนาดนี้แล้วยังไม่สงบถ้าผิดหวังจะทุกข์แค่ไหนถ้าไม่มีลูกเราไม่มีสามีเราไม่มีภรรยาเราไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีที่อยู่ไม่มีที่ใส่แม้แต่ร่างกายเราก็จะอยู่ไม่ได้ต้องเจ็บต้องปวดคนกลาง

เราจะเอาอะไรนะสงบใจได้ขนาดไม่มีเรายังคิดมากเลยถ้าไม่มีเราจะทุกข์แค่ไหนเราก็ต้องเตรียมทำใจของเราไว้ก่อนว่ามีก็ไม่เป็นทุกข์ไม่มีก็ไม่เป็นทุกข์ทำใจให้พอใจในชีวิตความเป็นอยู่ตัวเองให้มากที่สุดนั่นเองมีที่ยึดเหนี่ยวทางใจของเราไว้ให้ดีเรียกว่าทำบุญแล้วทันตาเห็นบุญแก้ปัญหาหัวใจบาปทำให้ร้อนใจบาปทำให้ทุกข์ใจก็พยายามละบาปที่ร้อนใจให้ใจเย็นเพื่อเสริมสร้างบุญของเราก็จะสมหวังเห็นทางสว่างได้ว่าโอ้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ประเสริฐเลิศอย่างนี้เองมีที่พึ่งของเราแล้วเราจะไม่ไปยึดเหนี่ยวทางอื่นดีไปกว่ารัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าไว้ในใจนี่สบายพระพุทธเจ้าได้รวยแสนรวยท่านยังสละได้ธรรมะพระพุทธเจ้าก็รู้จักสอนให้ปล่อยวางให้เห็นอะไรว่าเป็นของไม่เที่ยงเห็นอะไรว่าเป็นทุกข์เห็นอะไรว่าเป็นของไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงแตกดับเมตกายเราก็ต้องแตกดับไม่มีอะไรเป็นของเราโลกนี้ทั้งโลกอาศัยอยู่เท่านั้นเองไม่ใช่ของเราหรอกธรรมะก็สอนให้เราปลงขันธ์ห้าปล่อยวางสันห้าหรือไม่ยึดถือความคิดไม่ยึดถือความโกรธนั่นเองให้เจริญสติให้มากขึ้นเจริญสมาธิให้มั่นคงขึ้นเจริญปัญญาให้รอบรู้ว่าอะไรที่มันเกิดมามันก็เป็นธรรมชาติเป็นของอาศัยเป็นของอยู่ไม่ใช่ของเราเลยสักชิ้นทั้งอันเดียวเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็ปล่อยวางเป็นเมื่อเรานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็สบายใจพระสงฆ์สละบ้านเรือนไม่มีอะไรท่านเห็นเดือดร้อนเลยท่านก็ฉันมื้อเดียวมีผ้าเพียง3ผืนเงินทองอะไรท่านก็ไม่ร่ำรวยเหมือนเราท่านก็ไม่มีเรามีมากกับท่านทำไมเราจึงเป็นทุกข์อีกทำไมเราท่านเพราะท่านไม่โลภใช่ไหมท่านจึงไม่ทุกข์ถ้าพระสงฆ์โลภก็อยู่ไม่ได้ก็เป็นทุกข์จะต้องมาเป็นดิ้นรนเหมือนเรานี่อีกคนเราที่ไม่ดิ้นรนไม่เป็นทุกข์ไม่โลภในสบายใจอย่างนี้เองเมื่อนึกอย่างนั้นเราก็ควรจะทำให้มันมีความสุขสักครึ่งหนึ่งของการที่ไม่โลภเกินไปเราก็จะสบายใจไม่เป็นคนเครียดไม่เป็นคนคิดมากโรคประสาทก็ไม่ถามหาเราเราก็ห่างไกลจากโรคประสาทมีแต่กินเป็นสุขนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขคือนั่งไม่มีทุกข์นอนไม่มีทุกข์นั่งก็ใจเย็นนอนก็ใจเย็นกินก็ใจเย็นพูดก็ใจเย็นทำอะไรก็ใจดีใจเย็นนั่นเรียกว่าบุญทำเกิดขึ้นแก่ใจเราแล้วเราก็จะสมหวังในชีวิตที่เกิดมาแล้วไม่ร้อนใจธรรมเทศนาก็เห็นสมควรเกินเวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้ฟังรู้เรื่องไหมโยมฟังรู้เรื่องไหมทำได้ไหมทำใจได้ไหมทำใจได้สบายทำใจคิดคนเดียวคิดคนเดียวแต่คิดมากจังคิดพี่คนนี้คิดมากโยมพี่คนนี้ไปโดนคนนี้นิ้วเดียวแต่เข้ามา3นิ้วมาโดนเรา3นิ้วไปโดนคนนี้นิ้วเดียวต้องนั่งเยอะๆต้องภาวนาเยอะๆพูดแล้วแก้ปัญหาไม่ได้ต้องทำใจให้สงบแล้วแก้ปัญหาได้

โยมอย่านึกว่าธรรมะเน้นไม่มีประโยชน์ธรรมะมีประโยชน์สำหรับเอาไว้แก้ไขด้านจิตใจของคนเราคนเราจะนึกว่าธรรมะไม่สำคัญคนเราคิดดูสิตายแล้วอะไรไปได้คนไหนที่ไม่เข้าวัดนะตายแล้วก็พ้นวัดไม่ได้สักคนเดียวคนที่ว่าศาสนาไม่สำคัญแต่ตายแล้วก็ไม่เห็นใครพ้นเรื่องวัดบางคนก็บอกว่ากูไม่ไปวัดหรอกกูอาศัยตอนตายอย่างเดียวกูอาศัยวันเดียวเท่านั้นแหละวันเผาศพกูเท่านั้นกูไม่เข้าวัดหรอกก็มีคนอย่างนั้นก็มีแต่ว่าอาตมาว่าโยมคิดดูว่าเขาฉลาดแค่ไหนที่เขาพูดอย่างนั้นเขาฉลาดเหมือนเราแล้วเราฉลาดเหมือนเขาเราโง่เหมือนเราแล้วเราโง่เหมือนเขาถ้าคนได้ปฏิเสธในรูปนั้นหรือปฏิญาณในรูปนั้นแล้วคนหนึ่งก็บอกว่าคนหนึ่งพวกเป็นบรรณาการหนังสือพิมพ์แล้วก็มีเงินแต่พ่วนผูงก็เยอะเสร็จแล้วก็เบื่อเรื่องทำบุญมองเห็นเรื่องศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องวุ่นวายเรื่องมีแต่บอกบุญอย่างเดียวเดี๋ยวก็ซองกฐินเดี๋ยวก็ซองพระป่ามาตลอดปีแล้วก็เลยทำไงเป็นบรรณาธิการเป็นเถ้าแก่ใหญ่ก็ถึงเวลาหน้ากฐินก็เอาไม้กางเขนมาแขวนคอพอก็เปิดประตูก็ไปเห็นบรรณาการเห็นเถ้าแก่แขวนไม้กางเขนก็หนีหมดไอ้พวกบอกบุญทอดประปากฐินก็ไม่กล้าแจกซองมันเป็นศาสนาคริสต์ตัวเองก็ขำว่าเออโชคดีเราไม่ต้องทำบุญพอถึงหน้ากฐินพระป่าที่จริงตัวเองก็เป็นชาวพุทธนั่นแหละเขาคิดว่าเขาฉลาดแต่พอไม่ช้าไม่นานกรรมคนนะไม่ได้ทำความดีเลยเนี่ยไปหันหน้าเขาหาธรรมะไม่ได้ต่ออายุชีวิตตัวเองด้วยการทำความดีเลยกินเหล้าเล่นการพนันเที่ยวมาเก๊าเจ้าชู้สารพัดที่ผู้ชายจะทำเพื่อความสุขในทางโลกีนึกว่าจะเป็นความสุขของตัวเองไอ้กรรมนั้นมันก็ให้ผลผลที่สุดก็คนเรามันอยากใหญ่อยากเก่งเข้าก็ตามล่ากันเก็บชีวิตกันคนสุดอายุเพียง 3-40 ปีตายหมดให้คนสุดท้ายเนี่ยมาเล่าให้อาตมาฟังมาวัดบอกเดี๋ยวนี้ผมอยากทำบุญไปที่วัดตอนนี้เจาะไส้ออกข้างๆเป็นมะเร็งบอกรุ่นเดียวกันเนี่ยตายหมดแล้วพวกแขวนกางเขนรุ่นเดียวกับผมเนี่ยเหลือผมเนี่ยคนสุดท้ายผมนึกได้แต่ก่อนไม่คบกับผู้หญิงพอเขาก็ผู้หญิงก็พาไปวัดสงสารบอกเนี่ยหนูสงสารเหลือเกินเนี่ยเขาไม่มีโอกาสได้ทำบุญเลยเขาหลงไปเพิ่งได้ดึงเขากลับมาตอนเขาป่วยมากเนี่ยต้องไปตัดไส้เจาะออกข้างๆพอโทษทางการกินการเล่นการดื่มเนี่ยมากเพราะร่างกายเนี่ยไปใช้ผิดจิตใจก็ไปใช้ผิดกรรมเนี่ยมันมีจริงมันแสดงออกให้ผลกับคนที่ไม่เชื่อบุญแต่แล้วก็มาที่วัดบอกเดี๋ยวนี้ใครบอกบุญที่ไหนผมอยากทำมีเท่าไรอยากจะทำเพราะรู้ว่าชีวิตตัวเองเนี่ยไปไม่รอดแล้วเพราะคนลองเจาะไส้ออกข้างๆแล้วเนี่ยบางทีก็ไม่เกิน6เดือนบางทีก็ไม่เกินปีนึงทิ้งถ้าล้มก็ตายเลยก็เลยอยากทำบุญไอ้ที่ก่อนกันตอนที่ยังมีกำลังวังชาเหมือนอย่างพวกเราก็นึกเรื่องศาสนาไม่สำคัญเขามาบอกบุญกับแขวนไม้กางเขนแล้วเขาเข้าไปแล้วก็มาขำสนุกไอ้พวกนี้มันงมงายเข้าวัดกันแต่หารู้ไหมว่าคนที่เขาเข้าวัดน่ะเขามีความสุขทางใจเขามีชีวิตที่ไม่ตึงเครียดอย่างนั้นคือคนเราถ้าเขาเข้าวัดเนี่ยเขาก็จะได้ความสุขอย่างหนึ่งที่เขาจะมาบั่นทอนเรื่องชีวิตที่มีปัญหาได้พอตอนหลังนี้เพื่อนผู้หญิงก็มาบอกว่าคนนั้นเสียซะแล้วคนนั้นได้ตายแล้วอาตมาเสียดายคนเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยพบพุทธศาสนาเนี่ยเอาชีวิตไปใช้ผิดเนี่ยเสียดายเวลาเหลือเกินที่เราควรจะมาพัฒนาชีวิตของเราเนี่ยให้มันมีคุณค่ามากกว่านี้ไม่ควรจะไปบั่นทอนตัวเองให้มันสั้นลงอย่างนั้นคนโบราณก็จึงว่าวันพระวันโกนวันสำคัญก็จึงปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยปูไม่กินเหล้าเมายาหยุดทำบาปหนึ่งวันทุกคนสมัยนี้ไม่คิดถึงเลยวันไหนเป็นวันหยุดวันนั้นคือวันทำบาป
วันไหนหยุดวันพระวันโกนวันไหนวันหยุดอันนั้นคือวันทำบาปของคนสมัยนี้แล้วคนเราในเมื่อทุกคนก็มีแต่บาปกรรมมากๆขึ้นในโลกสังคมทุกวันนี้ก็เลยมีแต่จิตใจที่เสื่อมทรามมีแต่การเบียดเบียนซึ่งกันและกันมากรุนแรงขึ้นทุกวันเอาแค่ภรรยาสามีอยู่ในบ้านนะโยมไม่ต้องเอากันถึงบ้านเมืองหรอกอยู่กันนานๆเนี่ยทะเลาะกันทุกวันขัดคอกันทุกวันแล้วยิ่งสามีไม่มีธรรมะด้วยนะยิ่งสามีเป็นนักดื่มด้วยนักการพนันด้วยนักเจ้าชู้ด้วยยิ่งมีปัญหาใหญ่เลยปัญหานั้นไม่ใช่ไปเอาความสุขมานะจริงเราไปหาความสุขนอกบ้านมาแต่กลับมาเนี่ยเอาทุกข์ให้ครอบครัวเอาความเดือดร้อนให้ครอบครัวไม่ใช่ครอบครัวมีความสุขอย่างแต่เล่นผู้หญิงเล่นการพนันอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่เอาความสุขให้ครอบครัวปล่อยประละเลยหน้าที่การบ้านหมดเลยบางคนบอกว่ามาบอกอาตมาบอกจะให้ผมทำอย่างไรผมไม่กินเหล้าผมไม่เจ้าชู้กลับไปบ้านผมก็เห็นสภาพภรรยาผมอย่างนั้นเพราะภรรยาผมไม่ได้ทำตัวเป็นผู้นำที่ดีไม่เป็นแม่บ้านที่ดีก็เลยต่างคนต่างไปคนละทางคือจริงๆเราปัญหาเนี่ยเราไม่รู้ว่าความเสื่อมนี่เกิดจากตัวเราแต่ถ้าเอาว่าคนเราเนี่ยถ้าเรารู้จักธรรมะเหมือนกับเราที่เจอกันวันแรกเนี่ยเราไม่เคยด่าไม่เคยว่าไม่เคยพูดคำหยาบเลยเราพูดแต่คำดีนั่นแหละมันเกิดเมตตาให้เมตตานั้นถ้าเราเอามาใช้อยู่ทุกวันนะชีวิตจะมีความสุขมากแต่เราพอเราอยู่กันไปนานๆเนี่ยเป็นไงเราไม่ได้พัฒนาความรักเมตตานะให้เจริญเลยกับเป็นความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายต่อชีวิตเบื่อหน่ายต่อสังคมคือก็เลยหาทางออกนอกบ้านไม่มีใครที่จะผูกพันอยู่ในบ้านเรือนตัวเองให้อย่างมีความสุขอันนี้ปัญหาที่เราเกิดขึ้นทุกวันนี้แล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่จะเล่าในเป็นอุทาหรณ์คือคนหนึ่งที่นี่มีใครเป็นนักดื่มเยอะไหมท่านโยมชอบดื่มไหมต้องดื่มทุกเย็นไหมนะเดี๋ยวจะหาว่าอาตมานี่เดี๋ยวหาว่าอาตมานี่ไปเทศว่าโยมนะคือเล่าเรื่องชีวิตว่าชีวิตคนเราจะมีความสุขเนี่ยคือบางทีก็ไม่จำเป็นจะต้องไปหาความสุขประเภทแบบนั้นคือถ้าเราคือมีเรื่องคนหนึ่งสองคนตายายสองคนตายายมีเกียรติเล่มหนึ่งแล้วก็เอาเกียรตินั้นน่ะไปรับจ้างทำงานพอได้เงินมาก็มาซื้อกับข้าวแล้วก็ซื้อเหล้าทานลูกเป็นสมภารแต่ลูกนั้นเป็นสมภารก็แบบสมภารบ้านนอกก็ไม่ได้สอนธรรมะอะไรว่าการละบาปบำเพ็ญบุญเป็นอย่างไรการถือศีลเข้าวัดเป็นอย่างไรก็ปล่อยตามใจโยมโยมก็ติดเหล้ามาตั้งแต่ก่อนพระลูกชายบวชก็กินกันสองคนตายายคนหนึ่งนี่กินนาหมดไป20ไร่กินไปมีเพื่อนมากคนเรานี่พอมีเพื่อนมากก็กินมากกินคนเดียวก็ไม่สนุกพอกินนาหมดไป20ไร่แล้วก็ยังไม่เลิกก็ไม่คิดว่ามันเป็นโทษแต่แล้วคนนี้ก็เกิดป่วยสองคนตายายนี่ผู้ชายก็เกิดป่วยมันเป็นท้องโตขึ้นมาพอท้องโตขึ้นมาเขาเรียกว่าโรคตับแข็งแล้วโรคตับแข็งตัวนี้ก็พอป่วยเลยเจ็บทรมานมากเลยดิ้นทุรนทุรายร้องโอยโอยลูกชายก็เอารับมาไว้ในวัดก็มาร้องอยู่ในวัดเนี่ยเจ็ดแล้วก็ตายทรมานมากเลยนะคนดื่มที่เป็นโรคข้างในไอ้พวกสับเปลือกเขาบอกเอ๊ะทำไงดีไอ้คนกินเหล้าตายเนี่ยมันเป็นยังไงอยากจะผ่าดูเขาก็ศพขึ้นเชิงตะกอนแบบบ้านนอกนะบ้านนอกไม่มีเมนแบบบ้านเราก็ใช้ไม้ขัดแล้วหมูแล้วก็ศพขึ้นข้างบนเขาก็ก่อนที่จะขึ้นเขาก็ลองผ่าดูก่อนรับมีดแล้วก็ผ่าพอผ่าเขาก็แหวะแบบแหวะสามที่แหวะตามซี่โครงแล้วก็แหวะกลางพอแหวะท้องไปแล้ว
เหม็นคลุ้งเลยพอแวะไปเห็นตับข้างในตับหนึ่งนี่เขียวเลยเขียวแบบเหมือนคนที่ถูกทุบช้ำๆอ่ะบวมแล้วเขียวแต่ไอ้ตับหนึ่งนี่หายไปมันเละหายไปมันไม่ใช่ตับแข็งไอ้ตับหนึ่งเนี่ยหลุดมันเละหายไปแล้วเขาก็เลยเอาปลายมีดเนี่ยกรีดตับไอ้ตับที่เป็นวุ้นมันก็ไหลเละๆๆเลยตับมันไหลเลยอ๋อเขาก็เลยรู้ว่าไอ้คนที่กินหมดนา20ไร่นี่เลิกกินตั้งแต่วันนั้นเลยกลัวตายกลัวตับเละไม่ใช่กลัวตับแข็งไม่ต้องให้พระบอกเลยว่าเป็นโทษเขาเห็นเลยว่าถ้าขืนกินเหล้าเผาตับตายแน่โอ้มันดีจริงๆที่ทำให้คนเราเนี่ยถ้าไม่ไปเห็นอย่างนั้นไม่กลัวจริงๆนะพวกนักดื่มเนี่ยกินนาหมดไป20ไร่ไม่ยอมกลัวไม่ยอมเลิกที่จริงมันเดือดร้อนกับลูกเมียมากเลยแต่เห็นตับคนนั้นเละนั้นเลิกเล่าเลยโดยที่ไม่ต้องสมาทานศีลเลยเพราะว่าถ้าตนเองกินไปมันก็ต้องอยู่สภาพอย่างนั้นไม่ตับแข็งก็ต้องตับเละอันนี้นักอันนี้การดื่มเหล้าก็มีโทษอย่างนี้ก็ฉะนั้นเรื่องนี้เราก็อาตมาก็ปรารภให้โยมฟังเผื่อว่าใครจะดื่มเป็นอาชีพก็คิดเรื่องนี้ให้ดีแต่ปัญหาเรื่องความตัดสินใจไม่ดีคนที่ดื่มเหล้านี่ตัดสินใจไม่ดีตัดสินใจเข้าข้างตัวมีความเห็นว่าตัวเองเนี่ยรู้ตนเองเข้าใจดีเข้าใจถูกแล้วไม่ยอมรับเหตุผลของคนอื่นอันนี้เป็นปัญหาครอบครัวที่จะตามมาแบบไม่เข้าใจซึ่งกันและกันบางคนภรรยาต้องหอบผ้าหนีออกจากบ้านหลายครั้งหลายหนเพราะตนอารมณ์สามีไม่ไหวเพราะมีปัญหาเรื่องสามีไม่สามารถจะทำใจได้ภรรยาก็ไม่สามารถจะทำใจได้ถ้าสังคมอยู่ในตกอยู่ในสภาพนี้น่าเป็นห่วงมากเลยแต่ถ้าว่าข้าราชการทุกคนสามารถพัฒนาชีวิตตัวเองให้แบบว่ากินดีอยู่ดีได้ทำยังไงจะให้ครอบครัวของเราเนี่ยมีปึกแผ่นมั่นคงไม่เดือดร้อนในชีวิตมีน้อยก็กินน้อยมีมากก็ใช้ตามที่ฐานะตัวเองมีถ้าครอบครัวใดเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองให้อยู่เย็นเป็นสุขได้อาตมาว่าปัญหาก็จบกันคือบางคนเราเนี่ยนะเราไม่ต้องคิดว่าเราจะต้องมีเงินเดือนหลายพันหลายหมื่นนะโยมอาตมาเคยเห็นบางคนเนี่ยทำเงินเดือนตั้งแต่สมัยก่อนตั้งแต่400โยมพอ400ก็ใช้หมดทุกเดือนพอขึ้น500ก็หมดพอขึ้น 1,000 ก็หมดพอเป็นหัวหน้าเขาถึง 3,000 ก็หมดคือมันตามๆมาเรื่อยไอ้การที่ตนเองไม่รู้จักคำว่าพอไม่รู้จักคำว่าประหยัดเนี่ยมันจะตามมาเมื่อก่อน400พอเดือนหนึ่งก็พอ500ก็พอพอ 1,000 ก็พอแต่พอไปมากขึ้น 3,000 ก็ใช้หมดคือหมดนั่นเพราะอะไรเพราะว่าตนเองไม่รู้จักรู้จักใช้ในชีวิตตัวเองบางทีมันไม่จำเป็นต้องใช้เลยก็มีแล้วเช่นเรื่องการพนันนะโยมบางคนเนี่ยจะมาเคยไปเที่ยวทุดงภาคอีสานนะน่าสงสารจังเลยคนภาคอีสานเขาจนด้วยแล้วเขายังเล่นการพนันอีกอาตมานี่ไปอยู่หมดนะภาคใต้อาตมาไปอยู่3ปีอีสานอาตมาก็ไปอยู่แล้วไปอยู่ในสภาพที่บางคนเราเนี่ยไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อบุญนึกว่าตัวเองได้เจอพระแล้วก็คงจะรวยขอหวยพระอะไรเงี้ยพอไปเนี่ยไปเจอตามทางเราแบกกรดไปเนี่ยเปิดข้าน้อยแน่ฝันจังใดฝันดีบ่บอกเรามานึกแหมโยมนี่เจอแต่พระให้หวยพระที่จะให้ลมโยมรวยไม่มีเลยนี่จะให้โยมจนคนที่เล่นหวยนี่ไม่มีใครรวยสักคนเดียวคนที่เล่นการพนันเนี่ยจับได้ทุกคนเลยไม่มีใครรวยเลยแต่ยังบอกว่าคนที่สร้างวัดเนี่ยไม่เคยมีใครถูกหวยมาสร้างวัดเลยบางคนเนี่ยฉันถูกหวยฉันจะมาช่วยหลวงพ่อสร้างสักล้านหนึ่งอาตมาไม่คอยหรอกคนเล่นหวยมาสร้างวัดไม่เคยมีใครเห็นเล่นหวยสร้างวัดได้เลยมีแต่สิ้นเนื้อประดาตัวจนหมดเพราะนั้นจึงว่าโอ้สังคมที่ติดการพนันเนี่ยก็น่าสงสารเหมือนกันอย่างเล่นพวกใต้ดินพวกอะไรเนี่ยนะคือเราคิดว่า
เราซื้อสัก20 บาทเนี่ยเราคงจะได้เป็นพันแต่ว่าการที่ซื้อนั้นนะถ้าหากว่าเอาเงินส่วนนั้นนะเรามาซื้อ

หารการกินของเราเนี่ยเราจะไม่อดเลยไอ้เงินที่เราไปซื้อหวยซื้ออะไรเนี่ยถ้าเอาเงินส่วนนั้นมาซื้ออาหารมาเลี้ยงครอบครัวเนี่ยเราจะไม่อดเลยแต่บางคนเนี่ยพอเงินเดือนหมดก็พอเงินเดือนออกมาก็หมดออกไปในทางกินทางเล่นหมดคือไม่รู้จักคำว่าเราไม่ได้ทำบุญไว้เนี่ยเราจะไม่มีโอกาสจะรวยทางนี้เลยคือเราไม่มีโอกาสจะรวยเลยถ้าคนได้ทำบุญไว้นะมันมีลาภมากโยมมันมีโอกาสที่จะได้ลาภลอยได้ฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ถ้าเราไม่ได้ทำของเราไว้ไม่มีโอกาสคนซื้อหวยแต่ไม่ถูกหวยคนไม่ซื้อหวยแต่ถูกหวยถ้าคนมีบุญอย่างที่ที่สุดที่หันคาที่หนึ่ง

ที่หันคาที่หนึ่งคนหนึ่งซื้อหวยไปเที่ยวหนึ่งตอนนี้ก็เดินไปดูแว่นตาพอเดินไปที่ร้านแว่นตาเกิดอยากได้แว่นตาไปถามราคาแว่นตามันขาดอยู่สิบบาทก็เลยอยากได้แว่นตาก็เลยบอกนี่ฉันอยากซื้อแว่นตาแต่เงินไม่ครบฉันมีหวยอยู่เที่ยวหนึ่งฉันแลกกับหวยไหมคล้ายๆว่าไอ้คนเรามันถึงข่าวจะรวยนะบอกเอาสิฉันให้แว่นตาคุณไปเปล่าๆเลยอันนั้นก็ส่งหวยให้เที่ยวหนึ่งแลกกับแว่นตาพอออกมาแล้วพอตรวจรางวัลแล้วออกมาถูกรางวัลที่หนึ่งไอ้เท่าแก่แว่นตานั่นเลยมาทำบุญได้ไอ้คนที่เอาแว่นตาแรกนั่นหวยนั่นได้แต่แว่นตาแล้วก็อีกที่หนึ่งนั้นที่ปากคลองตลาดนั้นซื้อหวยก็มากดรางวัลที่หนึ่งกับหางเลขรางวัลที่หนึ่งที่สองแล้วก็ฉีกกลางทิ้งกินกาแฟแล้วก็ลุกเดินไปไอ้คนนั้นมาไอ้นี่มันกรวดหวยไม่หมดเนี่ยก็เลยยกขึ้นมากรวดผ่อนไปแล้วก็ขึ้นมากรวดถูกรางวัลที่ห้าไอ้คนไม่ซื้อหวยกลับถูกหวยไอ้คนซื้อหวยกลับไม่ถูกมันไม่ใช่ลาภของเขานะแต่ว่าการพนันนี่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้คนเราเนี่ยยากจนโดยไม่รู้ตัวการกินการเล่นเขาบอกคนเล่นเนี่ยนะโจรปล้นไฟไหม้บ้านท่านบอกว่ายังเหลือผ้าขี้ริ้วยังเหลือแผ่นดินแต่การพนันนี่ท่านบอกว่าแม้แต่แผ่นดินก็ไม่มีแผ่นดินก็ไม่มีอยู่ฉะนั้นถ้าเราตกอยู่ในข้อพวกนี้นะถ้าเราละเว้นได้ตามมาว่าเป็นลาภอันประเสริฐเรามีโอกาสที่จะพัฒนาชีวิตของเราได้ไม่มีชีวิตที่ตกอับอย่างนี้คนบางทีเดือดร้อนเรื่องพวกนี้ก็มากนะจริงๆเงินเดือนเราเนี่ยเรามีพอใช้แต่เราอยากจะได้มากกว่านี้ทางออกอื่นไม่มีก็ไปเล่นการพนันไปซื้อใต้ดินบ้างไปซื้อผลที่สุดมันหมดไปโดยไม่ได้มาเลยแต่ตอนนี้ผลที่สุดก็ชักหน้าไม่ถึงหลังก็เป็นหนี้เป็นสินเดือดร้อนในชีวิตครอบครัวก็มากเลยเรื่องการพนันเรื่องการดื่มน้ำเมาพวกนี้แต่ถ้าครอบครัวไหนนะถ้าใช้ชีวิตแบบประเภทประหยัดเนี่ยไม่กินไม่เล่นเนี่ยทำไมไม่เห็นจนเลยสักคนเดียวคนไทยเรานี่ไม่จนนะโยมถ้าไม่กินไม่เล่นอาตมาเชื่อเลยว่าที่อาตมาอยู่กับสังคมทั้งคนบ้านนอกก็ดีคนในเมืองหลวงก็ดีอาตมาสังเกตดูถ้าคนไหนใช้ชีวิตแบบไม่กินไม่เล่นไม่จนเลยสักคนเดียวแต่ที่คนไทยจนว่าเงินไม่พอใช้เนี่ยเพราะออกไปทางผิดในฐานะคนไทยเนี่ยอาตมาว่าเงินเดือนอะไรต่ออะไรเนี่ยอาตมาว่าถ้ารู้จักประหยัดช่วยกันทั้งสองคนนะพอใช้ที่อาตมาไปเที่ยวที่อินเดียนะสภาพคนอินเดียเนี่ยหน้าสงสารมากเลยจนจริงๆเลยคนอินเดียนะโยมจนไม่มีบ้านอยู่นะนอนกันตามถนนทนทางตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีแผ่นดินไม่มีสมบัติตัวเองเลยโยมมีเพียงหม้อข้าวมีเพียงผ้าห่มนอนจนๆจริงๆแล้วรวยนี่รวยจริงๆอาตมาพอไปเที่ยวเนี่ยมานึกถึงคนไทยโอ้คนไทยเรานี่โชคดีนะแต่คนไทยยังบ่นว่าจนยังบ่นว่าไม่มีแต่ว่ามามองดูในสภาพสังคมคนไทยแล้วเนี่ยไม่มีจนเลยก็ว่าได้พูดง่ายขอทานบ้านเราเนี่ยยังดีคนจนอินเดียอีกคนอินเดียนี่จนๆจริงๆแล้วตอนนี้เอากันว่าโทรทัศน์เนี่ยคนฐานะปานกลางอินเดียเนี่ยยังไม่มีโทรทัศน์ดูเลยโยมต้องเป็นคนรวยจึงมีโทรทัศน์ดูมีรถเก๋งขี่ต้องคนรวยแต่เมืองไทยเรานี่นะจนชั้นไหนก็มีโทรทัศน์ดูไปดูที่สลัมของเตยตมาเห็นมีเสาโทรทัศน์เยอะแยะเลยว่าโอ้คนไทยเรานี่โชคดีนะมีโทรทัศน์ดูมีอะไรมีของเครื่องอำนวยความสะดวกให้เยอะเลยแม้ตู้เย็นก็มีคนอินเดียเนี่ยไม่รู้จักหรอกคนจนเนี่ยไม่รู้จักตู้เย็นน่ะไอ้กระดาษทิชชู่นะโยมอาตมาไปเที่ยวที่ฤาษีเกตที่ฤาษีเกตนั้นมีพวกฤาษีทั้งหมดไปเที่ยวเราก็เอากระดาษทิชชู่เนี่ยไปพอฉันข้าวเสร็จแล้วเราก็ที่นั่นก็ซื้ออาหารเนี่ยซื้อ8 บาทกินอิ่ม4บาท

0: กินอิ่มจะกินเท่าไหร่ก็กินไปเถอะเรานั่งโต๊ะเนี่ยเราให้เงินซื้อเท่านั้นแล้วเขามาใส่ให้เราจนอิ่มจะกินกี่อย่างกี่อย่างก็กินอิ่มแล้วก็เท่านั้นคือเขาเรียกว่ามีที่เดียวที่นั่นเรียกว่าอาหารกินอิ่มสำหรับคนจนก็กินได้เสร็จแล้วเรากระดาษทิชชู่ออกมาเช็ดปากไอ้คนบ่อยที่ขายของมันมาขอเราดูเอ๊ะมันมาขอเราดูทำไมเราก็ส่งให้มันดูมันก็ดูใหญ่อ๋อเขาไม่เคยมีใช้กันแต่พอมาเมืองหลวงแล้วเขามีใช้โยมคนรวยๆจึงจะมีกระดาษทิชชู่ใช้อันหนึ่ง20 บาท20 รูปีโยม20 รูปีก็เท่าไหร่ก็ต้อง40 กว่าบาทกระดาษทิชชู่นะบ้านเราเท่าไหร่นะ4-5 บาทเลยถึงไหมอ๋อ6 บาทแต่มาไม่เคยซื้อตอนนี้เสร็จแล้วจึงรู้ว่าอ๋อคนไทยเราเนี่ยนะถ้ารู้จักใช้ชีวิตรู้จักประหยัดอาตมาถือว่าคนไทยนี่ไม่จนหรอกมองเห็นเลยไม่มีจนเลยสักคนเดียวเงินเดือนเท่าไหร่ก็ยังดีกว่าคนอินเดียอยู่นั่นเองแล้วอาตมาไปเที่ยวเมืองจีนก็เหมือนกันไปเห็นที่เมืองจีนนี่นะพอเห็นเมืองจีนปุ๊บจะมาโอ้โหคนไทยเราโชคดีอีกแล้วขนาดคนจีนที่เป็นแผ่นดินใหญ่เนี่ยก็สู้คนไทยไม่ได้โยมไปเห็นตอนที่อาตมาไปในจีนเริ่มพัฒนาแล้วนุ่งกระโปรงแต่งตัวแต่งอะไรกันแต่ก่อนนี่ใส่แต่ไอ้เสื้อมาห้อมอะไรน่ะเดี๋ยวนี้เริ่มแต่งตัวมีกล้องมีแต่ในสภาพที่เขากำลังเริ่มเจริญเนี่ยกำลังเบิกบานกำลังแตกดอกเนี่ยแต่ก็ยังมาเทียบกับคนไทยไม่ได้เลยแต่คนไทยที่จนนี้ไม่ใช่จนอย่างคนจีนจนไม่ได้จนอย่างคนอินเดียจนคนไทยจนเพราะไม่รู้จักคำว่าประหยัดไม่รู้จักคำว่าพอคนไทยจนเพราะติดอบายมุขอาตมาสรุปคนไทยเนี่ยไม่มีจนจริงถ้าคนไทยเนี่ยรู้จักใช้จะกินเนี่ยถ้าประหยัดเนี่ยทั้งประเทศไทยไม่มีคนจนอาตมาเชื่อเลยพระธรรมมาได้เที่ยวทุดงได้ไปสัมผัสชีวิตชาวบ้านมาเนี่ยทุกๆภาคเลยแม้แต่กะเหรี่ยงแม้วนี่ยังมีข้าวกินยังมีอะไรใช้มีเสื้อผ้าดีกว่าคนอินเดียที่อยู่ในเมืองหลวงดีกว่าคนจีนที่อยู่ในเมืองหลวงบางคนจึงเห็นว่าอ๋อสภาพชีวิตคนไทยเนี่ยไม่ต้องพัฒนาอะไรโยมพัฒนาศีลธรรมอย่างเดียวคนไทยยังไกลศาสนาคือไกลธรรมะคำสอนคนไทยไม่เคยสนใจเรื่องศาสนาไม่เคยเข้าวัดไม่เคยสวดมนต์เช้าไม่เคยสวดมนต์เย็นไม่เคยทำใจไม่เคยคิดว่าศาสนาจะเป็นที่พึ่งเราได้จะพึ่งได้ก็ตอนเวลาตายนั่นแหละไปละงานศพไปกันเป็นแถวไม่รู้เรื่องอะไรพระสวดก็ไม่รู้คนฟังก็ไม่รู้ก็ทำบุญกันแบบไม่รู้กันมาตลอดแต่ทำไมไม่เคยเห็นมีใครเข้าใจเลยนะเวลาไปงานศพเนี่ยไม่มีใครรู้เรื่องอะไรหรอกทำบุญกันเนี่ยทำเป็นพิธีไม่เคยเข้าใจอะไรเลยแต่ถ้าคนไทยเราเนี่ยรู้เรื่องคำสอนพุทธเจ้าสักนิดเดียวนะอาตมาว่าบุญกุศลนี่จะช่วยได้เลยสามารถเอามาพัฒนาจิตใจได้ดีมากเลยหรือยอมว่าคนไทยจนแต่อาตมาเนี่ยมองเห็นคนไทยเนี่ยเป็นคนโชคดีมากเลยไม่น่าน้อยเนื้อต่ำใจในสังคมคนไทยเลยควรจะดีใจด้วยซ้ำไปถ้าโยมได้ไปอินเดียไปนั้นโยมจะเห็นว่าคนไทยนี่ไม่มีจนเลยโชคดีจริงๆจะมาพาโยมไปด้วยบอกโยมมาอินเดียนี่อย่าโกรธนะถ้าโกรธแล้วเดี๋ยวให้กลับมาเกิดอินเดียบอกหลวงพ่อฉันไม่โกรธหรอกฉันกลัวมาเกิดอินเดียงั้นเพราะไม่อยากอยู่ในสภาพของคนอย่างนั้นผ้าขาวนี่นุ่งจริงเขียวโยมนุ่งเหมือนตัวเดียวนั่นแหละแล้วคนเราบางคนเนี่ยอยู่ในสภาพเหมือนคนมีกรรมจริงๆแต่ที่เท่ารวยเขารวยจริงๆนะโยมนะรวยนี่เขาเรียกว่าอะไรนะใช้ทองคำอะไรเงี้ยรวยนี่รวยจริงๆเสื้อผ้าแต่ละตัวเขาเนี่ยราคาไม่เท่าไหร่เลยผู้หญิงแต่คนแต่งตัวเนี่ยอย่างนางฟ้าเลยไอ้ผ้าสาหรี่อะไรเนี่ยเขาประดับแพรวๆเลยแต่ที่จนไม่มีที่อยู่ที่กินแต่คนใจไทยเราเนี่ยมันระบบปานกลางคือมองเห็นเลยว่าโอ้ถ้าเรารู้จักคำว่าพอจักพอกินพอใช้เนี่ยไม่กินเหล้าผู้ชายไม่กินเหล้าซะนะตัดเหล้าออกไปตัดการพนันออกไปตัดเจ้าชู้ออกไปผู้หญิงก็ตัดการฟุ่มเฟือยออกไป รู้จักเป็นแม่บ้านที่ดีอาตมาว่าสังคมไทยนี่น่าอยู่ที่สุดเลยแล้วก็ทำใจให้เย็นผู้หญิงเข้าใจเย็นไม่เป็นคนโทสะร้ายไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์ไม่เคยชอบนินทาคนโน้นว่าคนนี้ตลอดวันนั้นผู้หญิงก็มีธรรมะในใจผู้ชายก็มีธรรมะในใจแล้วก็มองว่าทำกรรมดีต้องได้ดีได้รับผลดีในชาตินี้ทำกรรมชั่วได้รับผลชั่วในชาตินี้เพราะดีชั่วอยู่ที่ใจถ้าคนไทยได้คิดอย่างนี้ทุกคนอาตมาว่าเมืองไทยเป็นเมืองสิริวิไลแต่ถ้าจะสิริวิไลได้เนี่ยเราต้องเข้าหาศาสนาพัฒนาทางศีลธรรมก่อนพอเราสามารถพัฒนาทางจิตใจเราได้ดีมันก็ค่อยๆปรับปรุงแก้ไขครอบครัวให้ร่มเย็นได้เองแต่ที่อาตมาเห็นจนนี่อาตมาว่าคนไทยไม่ใช่จนเรื่องอื่นเงินเดือนเงินดาวอะไรเนี่ยถ้าจะประหยัดพอใช้คือคนที่อยู่ข้างวัดอาตมามีคนหนึ่งเขาเป็นลูกคนมีเงินทำงานโรงงานไฟฟ้าเรียนดีแล้วก็ทำงานโรงงานไฟฟ้าเจนเป็นหัวหน้าแต่พอไปคบเพื่อนกินเหล้าเล่นและผลที่สุดตอนหลังเนี่ยไปติดแคปพอติดแคปพ่อก็ตัดออกจากมรดกไม่ให้เข้าบ้านที่ดินที่ดอนมีเยอะพอตัดเสร็จแล้วก็พอเข้าบ้านนี่จะต้องขโมยของบ้านไปใช้ผลที่สุดพอไม่มีจะกินเงินเดือนต้องหลายพันบาทไม่พอใช้พอหมดก็ขึ้นตัดเสาไฟฟ้าขายตัดเสาไฟขายเพราะตัวเองเป็นช่างไฟฟ้าพอตัดอีวันหนึ่งมันเกิดไฟฟ้าช็อตยังไงมันทะลุพุงเลยนะไฟฟ้าเนี่ยมันช็อตเข้าไปทะลุเลยตกลงมาเสร็จแล้วเพื่อนเห็นท่าไม่ดีก็เลยหาทางแก้ไขกินจนผลที่สุดเขาไล่ออกจากงานเขาไล่ออกจากงานไปอาศัยเพื่อนเพื่อนมีทำไงมีเมียมีลูกแล้วก็เลี้ยงเขาไม่ได้ก็ต้องอยู่คนเดียวเขาบอกมึงวาระสุดท้ายแล้วที่จะดำเนินชีวิตขั้นสุดท้ายไปวัดสังฆทานพามาวัดสังฆทานโยมบอกมันชีวิตมึงไม่รู้จะทำไงเพื่อนนั่นก็ดีเป็นคนดีที่รักเพื่อนพามาบอกไปอดแคปที่วัดมึงไปอดที่ไหนที่ไหนก็ไม่ได้ไปถ้ำก็บอกไปอยู่ในคุกแล้วออกมาก็เลิกไม่ได้สุดท้ายมึงไปวัดก็ได้กันพอมาถึงท่าน้ำนนท์ท่าน้ำวัดเขียนพกผงขาวมาเขียนกล่าวว่าจะตุนมาไว้ที่วัดอีกเขาก็นึกว่าแหมถ้าเขาเข้าวัดนี่เขาไม่เลิกนี่เขาคงไม่ได้อะไรเขาเลยตัดสินใจโยนลงน้ำก็เลยมาเขามาฝากบอกหลวงพ่อฝากคนสักคนเถอะช่วยทีมันไม่มีทางไปไหนแล้วให้มันตายอยู่ในวัดเนี่ยตมาก็หลับไปบอกโยมไม่ต้องกินยาอะไรหรอกนะโยมกินบุญกินธรรมะธรรมะนี่ช่วยคนได้โยมสวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นนั่งสมาธิแล้วเวลาหิวโยมกินให้อิ่มกินข้าวกินน้ำอะไรเวลาหิวกินเขาก็ทำตามเวลาเป็นขึ้นมาเขาจะอาบน้ำกินข้าวอาบน้ำคนผอมๆนะโยมพออยู่ไม่ถึงเดือนอ้วนท้วนสมบูรณ์มีราศีราสันพอที่สุดร่างกายแข็งแรงก็ออกไปหางานทำเขาก็รับโยมอยู่ในสภาพที่อดแล้วเขาก็รับทำงานประปาได้วันละ70บาทเมื่อสมัยร่วม10ปีนะโยม70บาทก็เท่ากับสมัยนี้100 หรือ 200 หรือ 200นะค่าแรง75บาท70บาทพอไปทำงานได้แล้วก็เกิดมีผู้หญิงข้างวัดเนี่ยมาชอบก็เลยไปแต่งงานค่ะไม่ล้างข้างวัดพอไปแต่งงานปุ๊บสันดานเดิมเกิดอีกแหละคนเราพอมีปัญหาครอบครัวเป็นอย่างนั้นไอ้อยู่กับพระไม่มีปัญหาโยม70บาทพอกินเหลือกินพอมีครอบครัวปุ๊บไปเจอเพื่อนกินเหล้าสูบบุหรี่สูบวันละซองกินเหล้าวันละขวดไปวันหลังตอนเช้ามานั่งร้องไห้กับอาตมามากราบเท้าร้องไห้น้ำหูน้ำตาไหลบอกเป็นไงโยมบอกหลวงพ่อช่วยผมทีเถอะผมไม่มีเงินพอใช้เลยเนี่ยกลุ้มเหลือเกินลูกก็มี2คนต้องส่งไปโรงเรียนแล้วก็ไม่พอค่ากับข้าวก็ไม่พอเราบอกว่าโยมพระน่ะช่วยอะไรไม่ได้หรอกพระไม่มีเงิน พระมีแค่บาทเดียวโยมก็รู้อยู่ก็บอกโยมได้เท่าไหร่วันหนึ่งบอกได้75บาทแล้วโยมกินเท่าไหร่อ่ะบอกผมกิน30บาทแล้วโยมกินอะไรมั่งละวันหนึ่งกินเหล้าส่วนหนึ่งแล้วก็บุหรี่ซองหนึ่งแล้วก็นอกนั้นก็ให้ภรรยาไปบอกโยมเอางี้ได้ไหมที่ให้ภรรยาโยมนะอาตมาว่าพอเอางี้ต่อไปนี้บุหรี่เนี่ยจะสูบให้น้อยลงเพียงว่ามันเปรี้ยวปากแล้วก็สูบแล้วเหล้านี่ก็กินตอนจะกินข้าวกรึบหนึ่งเหมือนกันเราเลิกไม่ได้ก็กรึบหนึ่งเพราะเมื่อก่อนเขาเคยเลิกได้ทุกอย่างเลยตอนที่เขาเลิกได้ทุกอย่างเขาไม่เดือดร้อนเลยนะแต่เราเห็นว่าชีวิตเขาอย่างนี้เราก็ไม่รู้จะให้เขาเลิกได้ไงเอาอย่างนี้แล้วกันกรึบหนึ่งกินเหล้าก่อนกินข้าวกรึบพอผลที่สุดพอวันหลังมาหน้าตาผ่องใสกลับมาบอกหลวงพ่อผมสบายใจแล้วผมพอใจแล้วบอกไปได้ที่ไหนผมก็75บาทน่ะผมทำตามหลวงพ่อผมพอใจดูสิชีวิตเงินเท่าเดิมนะโยมพอรู้จักกินจักใช้กับพอใช้ปัญหาที่กลุ้มนั้นเพราะว่าอะไรตนเองไม่รู้จักกินจักใช้ชีวิตคนไทยนะดีแล้วโยมไม่ต้องพัฒนาอะไรแล้วเพียงพัฒนาด้านจิตใจเท่านั้นทางด้านจิตใจไม่มันปุ้งซ่านไม่มันวุ่นวายเท่านั้นคนไทยเราก็ดีมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวอยู่แล้วเพียงว่าต่อไปนี้เราสนใจทางด้านศาสนากันบ้างเราจะเอาแต่โมเที่ยวโมกินโมเล่นไม่สนใจทางศาสนาเนี่ยเราคงไม่มีความสุขหรอกคงเย็นไม่พอมีปัญหาอะไรไหมโยมสงสัยอะไรไหมอยากถามอะไรไหมใครอยากถามก็ยกมือถามได้ที่ไปพูดไปสงสัยอะไรไหมวันนี้โยมมานั่งหลับไม่ได้อะไรนะโยมมาหลับโยมก็ปิดประตูแค่นี้เคยได้นั่งสมาธิกันบ้างไหมโยมคนไหนอยู่บ้านเปิดวิทยุธรรมะฟังบ้างไหมยกมือที่โยมสาธุหนึ่งคนมีไหมอาตมาว่าคนที่ฟังธรรมะได้นี่เจอชีวิตที่สงบสุขใครฟังธรรมะบ้างไหมโยมเปิดธรรมะฟังบ้างไหมดีบางครั้งก็ยังดีถือไม่ได้ทุกวันบางครั้งก็ยังดียังได้เจอรสธรรมะผู้หญิงก็สนใจไหมผู้หญิงตักบาตรทุกวันไหมคนให้ทานเป็นคนรวยนะโยมจะมีลาภมากคนที่ตักบาตรทุกวันเนี่ยจะมีลาภคนให้ทานเนี่ยจะเป็นคนรวยรักษาศีลเป็นคนใจดีทำสมาธิทำให้มีปัญญาสามารถแก้ปัญหาชีวิตตัวเองตกสมาธินี่ไม่ใช่ทำไปนิพพานอย่างเดียวนะสมาธิทำแล้วจะแก้ปัญหาตัวเองตกปัญหาชีวิตปัจจุบันเนี่ยให้ทานเป็นคนรวยคนรวยกว่ามหาเศรษฐีเพราะรู้จักพอคนเป็นมหาเศรษฐีเนี่ยให้ทานไม่เป็นแต่หนีขี้เหนียวเป็นคนจนจนทั้งชาตินี้จนทั้งชาติหน้าคนให้ทานเป็นคนรวยคนรักษาศีลเป็นคนสวยคือใจดีคนมีศีลนี่คนใจดีนะเอาง่ายๆพระนึงพระนี่ด่าใครได้ไหมด่าไม่ได้นะโกรธใครก็ไม่ได้ต้องห้ามพระเพราะมีศีลแล้วก็เป็นคนใจดีทำสมาธิเป็นคนมีปัญญาที่สามารถจะแก้ปัญหาอารมณ์ปัจจุบันได้แต่เมื่อเราโกรธใครเราพยาบาทใครเนี่ยเราแก้ปัญหาไม่ตกมันโกรธมันพยาบาทอยากจะไปฆ่าอยากจะไปทุบตีเขาแต่พอเราทำสมาธิเนี่ยพอพยาบาทเกิดขึ้นเราก็รู้มันโกรธเกิดขึ้นพยาบาทเกิดขึ้นทำสมาธิไปมากๆแล้วความโกรธนั้นดับได้ความพยาบาทนั้นดับได้ด้วยกำลังของสมาธิวิธีอื่นดับไม่ได้และปัญหาของการทำสมาธิเนี่ยแก้ปัญหาปัจจุบันได้หมดเลยทำให้เราเนี่ยสติดีคุมควบคุมอารมณ์เราไ
1: ใครจะมาด่าใครจะมาว่าทางไม่ดีไงมันก็ทำดีทำใจดีได้ควบคุมอารมณ์ได้ดีกว่าคนที่ไม่มีสมาธิเลยฉะนั้นเรื่องสมาธินี่ไม่ใช่เป็นเรื่องไกลต่อเรานะโยมมันเป็นเรื่องที่ควรจะนำประยุกต์เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเหลือเกินที่เราจะไว้ข่มใจเราที่ไม่จิตใจของเราเนี่ยรุนแรงมีความโกรธแบบประเภทที่ห้ามไม่อยู่อะไรเงี้ยยิ่งเราทำสมาธินี่ช่วยได้มากเลยที่คุยนี้เข้าใจไหมโยมพอเข้าใจไหมคนไทยรวยแล้วยังโยมนะโยมฟังแล้วโยมรวยขึ้นมายังนะยังไม่รวยมันขาดตรงไหนล่ะเงินเดือนไม่พอเงินเดือนไม่พอเลยพระนี่นะกินเวลาเดียวโยมพระกรรมฐานไม่กินเวลาเดียวที่วัดสังฆทานนะโยมฉันเวลาเดียวแล้วเงินไม่มีอาตมาบวชมาเนี่ย23ปีอาตมาไม่มีเงินเลยสักบาทเดียวเชื่อไหมโยมอาตมาไม่มีเงินหรอกแต่อาตมาก็ไม่จนอาตมาว่าอาตมารวยรวยก็คนมีเงินอีกถ้าอาตมามีเงินอาตมาจะจนทันทีแต่นี่มันพูดกันแบบพระนะโยมนะถ้าโยมมันต้องมีเงินนะโยมจะเถียงในใจเฮ้ยนั่นมันพระดีวะคือพูดถึงว่าสภาพจิตใจโยมสภาพจิตใจอาตมานึกกลัวเงินว่าถ้าเรามีเงินเป็นของตัวเองเนี่ยมันจะต้องคิดว่าฉันเดินทางไปนี่แม้เงินไม่พอใช้เงินไม่พอจ่ายอาตมาเลยตัดสินใจว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยประเสริฐจริงๆคารวะก็ให้มีทรัพย์ของคารวาสเป็นผู้ขยันหาทรัพย์เป็นผู้เก็บทรัพย์รู้จักใช้จ่ายทรัพย์ให้เป็นประโยชน์แต่พระนี่ท่านบอกให้มีทรัพย์ภายในจะมาเลิกเงินอ่านตำราดูพระนี่จับเงินไม่ได้เป็นอบัติเป็นอบัติปาจิตตีมีเงินเป็นนิสสคีใครเคยบวชใช่ไหมมีเงินส่วนตัวแล้วนี่เป็นอบัติอย่างนั้นเราต้องเลิกเงินต้องสุดงฉันข้าวมื้อเดียวอยู่วัดคงฝึกไม่ได้แต่มาก็ออกฝึกทุดงพอบวชได้พรรษาหนึ่งพอสอบนักธรรมได้แต่มาก็เดินทุดงไปหัดกินกระดินนอนกระดินเงินไม่มีสบายจริงๆอาตมาเที่ยวทั่วประเทศไทยก็ว่าได้เลยไปอีสานไปภาคเหนือไม่มีเงินตั้งบาทเดียวเที่ยวได้ทั่วหมดเลยขึ้นรถไฟก็ขึ้นฟรีขึ้นรถยนต์ก็ขึ้นฟรีกินก็กินฟรีเอ๊ะมันสบายดีก็มีเงินอีกโอ้อย่างนี้เราไม่เอาเรื่องเงินก็เลยไม่เอาเงินตลอดมาเลยโยมทำไปทำมาจะมาอยากไปเที่ยวอินเดียนะเอ๊ะไม่มีเงินอยากไปเที่ยวอินเดียไปนั่งกรรมฐานอยู่ในถ้ำ3ปีใจนี่ถึงก็นิมิตฝันไปว่าไปเหาะไปเที่ยวอินเดียเลยความอยากจะไปดูที่ตรัสรู้ประสูตินิพพานเป็นไงพอนั่งกรรมฐานไปเพลินไปจิตนี่มันออกไปเลยไปเที่ยวโน่นหิมาลัยนั่นน่ะไปเห็นพวกวิมานอะไรต่ออะไรเอ๊ะมันสวยดีเหมือนกันนะพอกลับมาอ้าวเราไม่ได้ไปจริงๆเอ๊ะทำไงเราจะไปได้ไม่มีเงินอาตมาคิดจะเดินจากลังเคียไปทางพม่าน่ะเดินทะลุไปอินเดียหาทางเดินบอกพม่ามันปิดพรมแดนอยากไปเดี๋ยวเดินแล้วก็เอาจะไปดูที่ตรัสรู้ประสูติปรินิพพานของพุทธเจ้าเป็นอย่างไรขึ้นไปทางภาคเหนือไปถามทางภาคเหนือบอกตอนนี้พม่ามันลบกันไปไม่ได้เมื่อ17ปีไปไม่ได้แล้วก็หมดปัญญาก็ไปเจอคนหนึ่งเป็นน้องชนัทปิยะอุ่ยชื่อชัยพรบอกโยมชัยพรเขาบอกอาตมาอยากไปอินเดียไปไงได้เขาบอกฉันจะส่งท่านไปไม่ได้งั้นบอกฉันจะฝากดร.วิเวศไปมันยอมจะให้อาตมาไปไงก็ท่านก็ถือเงินไปสิฉันตีตัวแล้วเอาเงินบอกถ้ามีเงินไปอาตมาไม่ไปอาตมาจะไปแบบพระไม่มีเงินน่ะบอกท่านเป็นเถรตรงยังไม่ต้องไปหรอกไปเดียอดตายครับความแรงกล้าที่เราตั้งใจไปได้ไปจริงๆโยมมีคนมานิมนต์ให้ไปเราไปพอไปถึงอินเดียปุ๊บอาตมาไม่มีบาตรลูกกดคันหนึ่งพอเขาเที่ยวกันหมดแล้วตามพุทธฐานก็เที่ยวหมดแล้วอาตมาบอกโยมพวกโยมกลับก่อนอาตมาขอเที่ยวให้มันคุ้มที่อยากมาตั้ง10กว่าปีแล้วพอเขากลับหมดภาษาอังกฤษเราก็ไม่ได้อะไรเลยโยม โอ้เที่ยวแบบทุดงเมืองไทยเนี่ยมันง่ายนะโยมไปบ้านแมวบ้านกะเหรี่ยงเนี่ย

มันไม่รู้จักพระเรายังสนุกกว่าไปทุดงอินเดียนะพูดกันไม่รู้เรื่องเลยมันนึกเอ๊ะเรามาอย่างไงเนี่ยพูดกันก็ไม่รู้เรื่องทำไงความที่อาตมาอยากเที่ยวเมืองอินเดียไปจนได้โยมไปจนรู้เรื่องไปจนจบที่เราต้องการอยู่จะร่วมปีอยู่จนต้อง7เดือนเที่ยวจนคุ้มแล้วกลับไปเที่ยวทุดงเมืองอินเดียเนี่ยไปบินธบาตเนี่ยเขาไม่รู้จักเราหรอกโยมไปแล้วเนี่ยพอไปแล้วไปบินธบาตตามบ้านเขาก็มากันเจียวหมดมาถามเราก็บอกว่าเราจะเอาข้าวขาหน้าจะเย่ของนั้นขาหน้าจะเย่บอกว่าจะเอาข้าวบ้านนี้ใส่ข้าวก็ใส่กันหมดถ้าบ้านนี้ใส่ขนมก็ใส่กันหมดก็แปลกนะโยมคนไม่มีเงินเนี่ยเที่ยวได้นะเที่ยวได้หลายประเทศด้วยนะฉะนั้นเงินเนี่ยเราจะนึกว่าเป็นพระเจ้าของเราศีลและธรรมเป็นพระเจ้าของเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะมาจะว่าอยู่กับการไม่มีเงินเนี่ยสบายดีอยู่กับชีวิตที่กินน้อยนอนน้อยกินน้อยนอนน้อยสันโดษมากๆเลยชีวิตไม่เดือดร้อนเลยผ้านี่พระพุทธเจ้าซื้อ3ผืนซื้อ3ตัวอาตมาไปเที่ยวที่เมืองหนาวนะไปที่เนปาลน่ะหนาวมากเลยอาตมาอยู่กับผ้า3ผืนเขาห่มกันแล้วเขาห่มกันอีกแต่เราอยู่ได้ไรเราพอใจที่เราจะอยู่อ่ะเราอยู่ได้กับเมืองหนาวๆทั้งที่ผ้า3ผืนเคยไปกับพวกหิมะเนี่ยไปที่แคชเมียร์เนี่ยมีหิมะเนี่ยอาตมาก็อยู่3ผืนอยู่ได้แต่ว่าความพอใจเนี่ยมันเป็นความอบอุ่นที่เป็นผ้าที่อบอุ่นมากเลยแต่เมื่อก่อนอาตมาไม่เชื่อพุทธเจ้าเท่าไหร่นะเอ๊ะพุทธเจ้าจะนอน4ชั่วโมงได้หรือพุทธเจ้าจะกินมื้อเดียวพุทธเจ้าจะอดได้ต้องเป็นเดือนเชียวหรือตอนหลังเนี่ยอาตมาลองหมดเลยลองอดข้าว7วันขึ้นไปอยู่บนยอดเขาลองไม่กินสัก7วันดิใช้เดินจงกรมนั่งสมาธิโอ้มันอิ่มพอ3วันไปแล้วนี่ไม่หิวเลยร่างกายนี้ไม่ต้องการอาหารเอ๊การไม่กินข้าวนี่ก็มีความสุขเหมือนกันข้าวหลังเอาใหม่ลอง15วันลองไม่กิน15วันแล้วเอ๊ะ15วันนี้ก็ดีต่อไปอีก4วันเป็น19วันจึงรู้ว่าอ๋อพระพุทธเจ้านี่อดได้ด้วยใจสงบถ้าเราไม่คิดถึงเรื่องการบ้านการเมืองเรื่องครอบเรื่องครัวทำใจภาวนาตลอดเวลาอดได้โยมไอ้3วัน7วันนี่เรื่องง่ายๆฉะนั้นอ๋อพระพุทธเจ้าเนี่ยทำได้นอน4ชั่วโมงเนี่ยแต่พวกเราเวลาปฏิบัติกันเนี่ยตลอดคืนพวกเราก็อยู่กันได้โดยที่ไม่ต้องหลับต้องนอนเนี่ยอยู่กันได้จึงรู้ว่าอ๋อพระพุทธเจ้าเนี่ยทำได้ทุกอย่างสมัยก่อนมันเข้าไม่ถึงเราสงสัยไปหมดเลยตอนนี้เราจึงว่าเนี่ยชีวิตคนเราเนี่ยไม่ใช่ว่ามีมากๆเลยจะสบายนะโยมนะมีมากๆฆ่าตัวตายก็มีแต่มาเคยถามพวกฝรั่งว่าประเทศไหนที่ฆ่าตัวตายมากประเทศที่เจริญมากที่สุดประเทศไหนที่เจริญวัตถุมากที่สุดประเทศนั้นฆ่าตัวตายมากที่สุดเช่นอย่างคนญี่ปุ่นเนี่ยโดดตึกตายมากที่สุดประเทศญี่ปุ่นเจริญทุกอย่างเด็กขนาดอายุ13 14เนี่ยโดดตึกตายเด็กไทยก็เริ่มแหละไม่ใช่ว่าเพราะความจนไม่มีอะไรนะโยมฉะนั้นถึงว่าคนที่จะได้ความสุขได้ธรรมะว่าจะไปนึกว่าเราต้องมีทุกอย่างถ้าโยมมีความพอใจในชีวิตตัวเองอย่างสบายๆแบบประเภทสันโดษเนี่ยชีวิตนี้ก็สบายเรามีภรรยาเดียวเราก็รักภรรยาเราคนเดียวอย่าไปคิดมี2คนถ้ามี2คนยุ่งทันทีใช่ไหมคนไหนคิดจะมีเมีย2คนยุ่งทันทีเลยแค่คนเดียวเราเลี้ยงไม่ไหวแล้วจะไปมี2คนเราก็สันโดษในภรรยาเราคนเดียวถือเป็นอมตะไปเลยชีวิตนี้ก็ไม่เดือดร้อนโยมผัวเดียวเมียเดียวไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรเพียงว่าเราไม่ใช่สุขที่กายเราต้องการสุขที่ใจ
สุขที่เราอยู่กันแบบเข้าใจซึ่งกันและกันสุขที่เข้าถึงจิตใจกันอย่างนั้นนะอาตมาว่าสุขโดยที่ไม่ต้องอยู่ด้วยกันก็ยังสุขเลยเพราะนั้นถึงว่าชีวิตคนไทยนี่ถ้าเอาศีลธรรมเข้ามาใช้อาตมาว่าเข้าถึงความสุขในครอบครัวได้สามารถพัฒนาตัวเองได้เราเวลาก็พอสมควรต่อไปนี้ก็ต้องการให้โยมได้สัมผัสกับชีวิตที่สงบสักพักหนึ่งจะได้เป็นนิสัยปัจจัยไปจะได้เอาวิธีเนี้ยไปสงบสติอารมณ์ของเราเวลาโยมมีทุกข์มีเรื่องเดือดร้อนอะไรก็ไม่ต้องไปแก้แบบอื่นเข้าหาธรรมะเช่นก่อนจะนอนโยมกราบพระก่อนทุกวันเอาอะไรไม่ได้กราบพระก่อนโยมเป็นชาวพุทธนะโยมต้องระลึกถึงพ่อโยมโยมเป็นชาวพุทธชาวพุทธใช่ไหมโยมชาวพุทธถ้าชาวพริกก็ต้องกราบพระเจ้าโยมเป็นชาวพุทธก่อนจะนอนโยมต้องนึกถึงผู้มีพระคุณก่อนกราบพระก่อนถ้ามีดอกไม้ธูปเทียนถ้าไม่มีก็สิบนิ้ววันทาว่าอะไรไม่ได้ก็พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาข้าพเจ้าขอบูชาซึ่งคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าคุณบิดามารดาที่ให้ชีวิตเรามาคุณครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้เรามาข้าพเจ้าขอนอบน้อมลึกถึงผู้มีพระคุณแล้วเราก็กราบสามหนเราจะนอนเลยก็ได้ถ้าเราไม่นอนเราก็นึกถึงพระ5นาทีทำจิตของเราเนี่ยให้ว่างแบบประเภทที่ไม่คิดถึงใครทั้งหมดทำจิตว่างปล่อยให้สบายดูลมหายใจเข้าอย่างใดออกอย่างใดทำใจโล่งแล้วก็นอนก็ภาวนาหลับให้หลับจะฝันดีตื่นขึ้นมาก็จะสบายเราเป็นชาวพุทธถ้าเราทำอย่างนี้ไปชีวิตโยมเนี่ยจะมีคุณพระรักษาแล้วก็มีเทวดารักษาคุ้มครองทำให้ดลบันดาลชีวิตเราเนี่ยไปพบคนดีไปเจอสิ่งที่ดีและสิ่งที่เลวร้ายเนี่ยจะถูกขจัดปัดเป่าไปหมดด้วยอนุภาพของความดีที่เราสร้างขึ้นมาปัจจุบันและตื่นนอนจะไปทำงานก่อนที่โยมจะไปทำงานจะทำใจให้ผ่องใสก่อนกราบพระก่อนกราบพระก่อนพอกราบพระเสร็จแล้วก็ระลึกตั้งใจเมื่อเราปลุกตัวเองทำให้ตัวเองดีขึ้นว่าวันนี้เราจะไปทำมาหากินไปในทางสุจริตธรรมขอให้คุณพระคุ้มครองปกป้องลูกให้ไปนึกไปในทางดีแห่ว่าวันนี้เราจะทำจิตใจของเราให้ดีตลอดวันแล้วเราก็ไปถ้าโยมทำอย่างนี้นะในไม่กี่ปีหรอกโยมก็มีความสุขถ้าทำสัก4ปี5ปีเท่านั้นแต่ว่าเห็นผลเห็นภายในปีเดียวเห็นว่าโอ้ชีวิตเราเริ่มเนี่ยเริ่มมองเห็นทางดีมองว่าโอ้คนเรามันต้องหาธรรมะต้องจิตใจเป็นกุศลจิตใจมันก็เริ่มเยือกเย็นเริ่มหาที่พึ่งที่เกาะคิดจะไปหาธรรมะคิดจะเข้าวัดไอ้จริงที่เราละเลิกอะไรไม่ได้ก็เริ่มปลดปล่อยวางเลิกได้ไอ้โมโหโทโสจิตใจรุ่มร้อนอย่างเก่าๆก็ดับไปก็จะเยือกเย็นลงโยมลองเอาไปทำเป็นการบ้านนะวิธีนี้ไม่ใช่มาบอกวันเดียวเท่านี้นะคนที่ทำอย่างนี้เขาได้รับความสุขมาตลอดเลยบางคนเขาได้รับความสุขมาตลอดชีวิตเลยเหมือนมีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นคอยตามคุ้มครองเขาตลอดเลยเขาพบชีวิตที่เป็นสุขด้วยการหาธรรมะอย่างนี้แต่เราเป็นชาวพุทธนี่เราไม่เคยกราบพระไหว้พระเลยนี่เราก็เป็นชาวพุทธที่ยังไม่ถึงพุทธทั้งนั้นเลยนอนไม่เคยกราบพระไหว้พระตื่นมาก็ไม่เคยนึกถึงพระเราอยู่ในพุทธศาสนาแต่เราไม่เคยสนใจเลยเนี่ยมันก็ไม่เจอความสุขไม่เจอพรอันประเสริฐถ้าทำอย่างนี้ดีกระโยมสร้างวัดจงเป็นวัดนิยมดีกระโยมสร้างเจดีย์ทองคำสร้างพุทธรูปทองคำการทำอย่างนี้เท่ากับเราได้ทุกอย่างเลยเดี๋ยวนั่งสมาธิสักพักหนึ่ง
วิธีนั่งสมาธิ

เรานั่งอยู่บ้านเราก็ใช้ขาขวาทับขาซ้ายถ้านั่งอยู่ที่นี้ก็เราก็ใช้มือขวาวางบนมือซ้ายแล้วก็นั่งตรงๆตั้งใจนะโยมนะตั้งใจให้เป็นบุญกุศลจะได้เป็นมงคลชีวิตเราโยมเวลานั่งจะพยายามขยับเก้าอี้นะพยายามนั่งถ้าขยับเก้าอี้จะทำให้เสียสมาธิแต่พยายามไม่กระแหลมกระไอพยายามไม่พูดคุยแล้วพยายามตั้งใจแต่ถ้าเราทำให้คนอื่นไม่สงบแล้วจะเป็นโทษกับเราไม่เป็นมงคลกับเราฉะนั้นถ้าเราทำของเราได้เท่ากับเราเสกตัวเองให้เป็นผู้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองตัวเรานั่งตรงๆแล้วก็เอามือจับกันไปแล้วก็หลับตาเหมือนคนนอนหลับหลับเปลือกตานอกสว่างตาในทำใจให้สงบน้อมระลึกเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่ในลักษณะอาการสงบระลึกเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่เมื่อเราส่องดูตัวเองในเงากระจกจำใบหน้าตัวเองให้ได้รูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนึกน้อมเห็นตัวเองนั่งอยู่ในลักษณะอาการสงบแล้วเข็นรูปตัวเองนั่งอยู่จำตัวเองมีหน้ามีตามีจมูกมีปากมีลำตัวให้น้อมเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่นึกถึงพระไว้ในใจพุทโธธัมโมสังโฆนึกไว้ในดวงใจภายในทำใจเป็นพระนึกถึงพระไว้ในใจของเรานึกสว่างไว้ในดวงใจภายในใจของเรามีลักษณะคล้ายๆดอกบัวตูมใจเต้นช้าก็รู้ใจเต้นเร็วก็รู้ใจเต้นแรงเต้นก้อยนึกถึงพระไว้ในดวงใจภายในพุทโธธัมโมสังโฆไว้ในใจของเราภายในไม่ต้องนึกภายนอกจำรูปตัวเองนั่งอยู่ลักษณะอาการสงบทำความรู้สึกลมหายใจเข้าเวลาลมหายใจออกทำความรู้สึกลมหายใจออกอยู่ที่สองช่องจมูกของเราหายใจเข้านึกพุทธหายใจออกนึกโทหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทนึกอยู่ที่สองช่องจมูกของเราจำไว้หน้าจำจมูกของเราไว้นึกสว่างติดไว้ที่สองช่องจมูกหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทนึกสว่างติดไว้ที่สองช่องจมูกจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้นึกอยู่ที่สองช่องจมูกลมกระทบปลายจมูกผ่านเข้าผ่านออกสังเกตดูทำใจสบายสบายหายใจให้สะดวกปล่อยลมสบายสบายลมเข้าพุทลมออกโททำจิตใจของเราให้เป็นบุญเป็นกุศลทำใจของเราให้สงบพยายามไม่คิดนึกอะไรทั้งหมดปล่อยละวางความคิดนึกต่างๆเรื่องเก่าๆที่แล้วมาเราก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ๆเราก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังภาวนาพุทโธอยู่หายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทลมเข้าโทลม

ทำความรู้ติดไว้ที่สองช่องจมูกจำปลายจมูกของเราไว้ลมกระทบเข้ากระทบออกสังเกตอยู่ที่สองช่องจมูกของเราไม่เป็นนึกที่อื่นตั้งตัวตรงๆ ตั้งหน้าตรงๆ ตั้งใจตรงๆ ตั้งสติไว้ที่สองช่องจมูกภาวนาไว้ทุกลมให้ใจเข้าออกก่อนจะเริ่มนั่งทุกครั้งไปแผ่เมตตาเราจะไม่เก็บความโกรธจะไม่เก็บความพยาบาทจะละความโกรธละความพยาบาทอาฆาตจองเวรจะไม่สร้างศัตรูไว้ในใจเราแผ่เมตตาทุกครั้งจะทำให้ใจของเรานั้นดับความโกรธความวุ่นวายใจได้อย่างดีค่อยๆยกมือขวาขึ้นมาระหว่างกลางอกพนมมือตั้งจิตใจที่ฐานขอให้เราปฏิบัติตนไปสู่ความดีเพื่อทางสงบทางพ้นทุกข์ของเราเอาละวันนี้ก็โยมก็ได้รับฟังการบรรยายพอสมควรการที่โยมได้มาปฏิบัติธรรมก็ขอให้โยมทุกคนได้พบความสุขในชีวิตพบความร่มเย็นและพบความสมหวังที่เราจะพัฒนาครอบครัวเราจิตใจเราให้อยู่เย็นเป็นสุขดังที่อาตมาได้รับรองเลยว่าคนไทยเราเป็นคนโชคดีมีบุญวาสนาแล้วมีพุทธศาสนาแล้วก็ไม่จนเพราะว่าถ้าคนไทยเราใจไม่จนซะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเจริญสมาธิเมื่อกี้ที่โยมทำจะเห็นเลยว่าเวลานั่งแล้วก็หลับได้ง่ายอย่างโยมบางคนก็หลับเลยแสดงว่าโรคประสาทไม่มีคือแก้โรคประสาทได้โยมนอนไม่หลับก็ภาวนาคิดอะไรไม่ออกก็ภาวนาพุทโธไปเดินก็พุทโธนั่งก็พุทโธกินก็พุทโธเวลาโกรธนึกไม่พอใจก็พุทโธไปแล้วนอนไม่หลับเนี่ยภาวนาเลยจะนอนหลับไม่ต้องไปกินยาระงับประสาทไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลโรคจิตธรรมะรักษาโรคจิตอยู่แล้วฉะนั้นอาตมาได้นำธรรมะคำสอนพุทธเจ้ามาเพื่อให้ญาติโยมได้ไปประพฤติปฏิบัติเป็นการบ้านเป็นการเรือนของตัวเองถ้าโยมได้ประพฤติปฏิบัติได้ชีวิตนี้จะพบความสุขแน่นอนเอาละขอจบรายการบรรยายไว้เพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนที่มาฟังการบรรยายธรรมจงมีความสุขความเจริญมีความสมหวังในชีวิตตลอดไปขอให้โชคดีทุกคน

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

กรรมชั่วเหมือนรอยเท้าวัวถูกเกวียนทับอันกรรมชั่วตัวทำไว้อย่างไรนั้นผลชั่วพลันตามสนองตนหมองไหมเหมือนเกวียนทับรอยเท้าวัวตัวนำไปชั่วเผาใจให้ร้อนรนจนมรณาพอมรณาสักดาหมดร่างกายคนผลที่สุดหยุดขยื่นเปรียบเทียบเหมือนไม้ท่อนนอนนิ่งเฉยใครจะทำอย่างไรไม่รู้เลยคนเราเอ๋ยสิ้นสักดา

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียรทรงฤกษ์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลได้มาพบกับท่านผู้ฟังตามปกติในวันนี้จะขอนำชีวประวัติของพราหมณ์ชราอุบาสกมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังพราหมณ์ชราอุบาสกเป็นผู้มีคุณสมบัติที่ทำหน้าที่ของพ่อในการเลี้ยงลูกได้ดีและเป็นผู้มีอริยธรรมขั้นพระโสดาบันแม้ท่านจะถูกลูกสะพ้ายและลูกชายทำให้ท่านตกทุกข์ได้ยากแสนเข็ญก็ยังมีความสงสารลูกช่วยลูกชายพ้นจากการถูกลงทันทั้งช่วยลูกชายและลูกสะพ้ายให้ได้เป็นพระอริยบุคคลอีกด้วยเรื่องของพราหมณ์ชราอุบาสกนี้โดยมีกล่าวอยู่ในบาลีคัมภีร์สังยุตตนิกายสคาถวรรคมหาสารสูตรว่าด้วยบุตรขับบิดาออกจากเรือนและในอรรถกถาคัมภีร์ธรรมบทในนาควรรคเป็นเรื่องที่พระบรมศาสดาทรงปรารภเมื่อประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีดังนี้พราหมณ์ชรา1คนอยู่ในกรุงสาวัตถีมีทรัพย์สมบัติ 800,000 มีบุตรอยู่4คนและเมื่อบุตรมีวัยเจริญเติบโตพอจะมีคู่ครองได้แล้วพราหมณ์จึงได้จัดการอาวาหะมงคลคำว่าอาวาหะมงคลคือการนำหญิงมาแต่งงานที่บ้านผู้ชายโดยพราหมณ์ได้แต่งงานให้แก่บุตรทั้ง4คนและได้ให้ทรัพย์แก่บุตรคนละ 100,000 ส่วนตนเองกับภรรยายังเหลือทรัพย์สำหรับใช้สอยอยู่อีก 400,000การต่อมานางพราหมณีศรีภรรยาของพราหมณ์ชราก็เสียชีวิตลงไปหลังจากที่นางพราหมณีภรรยาของพราหมณ์ชราเสียชีวิตไปแล้วพวกบุตรทั้ง4คนจึงปรึกษาหารือกันว่าถ้าหากคุณพ่อของเราทั้งหลายจะนำนางพราหมณีมาเป็นภรรยาใหม่และเมื่อนางพราหมณีที่มาเป็นภรรยาใหม่ของคุณพ่อมีบุตรขึ้นมาตระกูลก็จะแตกทำลายไปพวกเราควรจะพากันไปประจบประแจงคุณพ่อเพื่อขอทรัพย์ที่ยังเหลืออยู่นั้นเสียให้หมดเถิดเพื่อจะได้ไม่มีหญิงใดมาสนใจคุณพ่อของพวกเรานี่ก็เป็นความคิดที่บรรดาบุตรของพราหมณ์ชราหวังที่จะเอาเงินที่เหลืออยู่อีก 400,000 นั้นมาแบ่งให้แก่พวกตนก็จึงคิดวิธีการที่ให้แยบยลจะทำให้คุณพ่อเชื่อใจไว้ใจในการที่จะได้มอบทรัพย์นั้นให้อีกวิธีการที่พวกบุตรของพราหมณ์ชรานำมาใช้ประจบประแจงนั้นก็โดยการช่วยกันบำรุงเลี้ยงดูด้วยอาหารการกินเครื่องนุ่งห่มเป็นต้นล้วนจัดมาแต่สิ่งของที่ดีทั้งนั้นคือจัดสรรอาหารที่คุณพ่อชอบหรือที่มีรสอร่อยที่มีรสแปลกๆมาให้คุณพ่อได้รับประทานนอกจากนั้นยังพากันปฏิบัติด้วยการนวดมือและเท้าให้คุณพ่อเป็นต้นจนเวลาผ่านมานานพอสมควรคือพวกลูกเขาก็ใช้กุศโลบายในการที่จะทำให้คุณพ่อตายใจเสียก่อนเชื่อใจพวกตนเสียก่อนก็ใช้วิธีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหมือนกับว่าพวกเขานี่เป็นผู้
มีความกตัญญูเคารพรักในคุณพ่อเป็นอย่างมากทีเดียวช่วยกันจัดแจงอาหารมาเลี้ยงดูคุณพ่อหาเครื่องนุ่งห่มมาให้แล้วก็ยังมีการคอยนวดคอยเฟ้นมือและเท้าให้คุณพ่ออีกแล้วก็ทำมาพอผ่านการมานานพอสมควรเขาก็กะคะเนว่าคุณพ่อจะเชื่อใจพวกเขาแล้วเมื่อเขาคิดคะเนดูว่าคุณพ่อจะพอใจในการกระทำของพวกเขาแล้วเนี่ยอยู่มาวันหนึ่งเขาก็เห็นพรามชรานั้นนอนหลับและตื่นขึ้นในเวลากลางวันพวกบุตรซึ่งคอยทีที่จะเอาอกเอาใจคุณพ่อให้เกิดความหลงไหลเชื่อใจให้ได้พวกบุตรจึงพากันนวดมือและเท้าให้คุณพ่อและซ้ำยังได้กล่าวถึงโทษต่างๆในการอยู่ครองเรือนให้คุณพ่อฟังทางนี้ทางนั้นก็เพื่อไม่ให้คุณพ่อมีภรรยาใหม่ความจริงคนที่พูดอย่างนี้ลืมนึกถึงตัวเองไปนะลืมนึกถึงตัวเองไปว่าตนเองก็ยังมีภรรยาคาอยู่อย่างนั้นแหละแต่กลับจะไปห้ามคุณพ่อไม่ให้คุณพ่อแต่งงานซึ่งเป็นการตรงกันข้ามกับการกระทำของตนคือคำพูดที่ไปห้ามคุณพ่อกับการเป็นอยู่ของตนนี่ตรงกันข้ามเลยตนเองมีภรรยามีลูกมีครอบครัวดูมันหนึ่งมีความสุขความสบายแต่ก็มาพูดกีดกันไม่ให้คุณพ่อมีภรรยาใหม่คนที่พูดอย่างนี้โดยมากมักจะไม่ได้รับความเชื่อถือจากคนที่รู้เท่าทันกันเพราะเมื่อคนที่เขาฟังคำสอนจากคนที่มาสอนเนี่ยเขาจะดูว่าคนสอนเนี่ยปฏิบัติตนได้ตามคำที่มาสั่งสอนบอกเล่า90บุคคลอื่นได้หรือไม่ถ้าบุคคลนั้นสามารถบอกเล่า90เรื่องราวต่างๆที่ตนเองปฏิบัติอยู่แล้วก็นำเอามาบอกเล่าให้คนอื่นได้ปฏิบัติตามในทางที่ถูกที่ควรที่ดีอย่างนั้นเนี่ยอย่างนี้ก็น่าเชื่อถือคือสามารถที่จะทำได้แล้วก็พูดได้หรือพูดได้แล้วก็ทำได้ทางศาสนามีคติว่าพูดเช่นไรต้องทำเช่นนั้นคือไม่ใช่พูดอย่างหนึ่งแต่ไปกระทำอีกอย่างหนึ่งอย่างนี้ความเชื่อถือก็จะได้รับคำนิยมหรือความนิยมน้อยไปจะมีคำสรรเสริญก็ดูจะน้อยความนิยมชมชอบก็จะน้อยเพราะการกระทำกับการพูดนั้น

ามือกับหลังมือเลยในเรื่องนี้ก็ดูตัวอย่างไม่ต้องไปดูอื่นไกลดูพระพุทธเจ้าจะมองเห็นได้ว่าทำไมพระองค์จึงทรงสั่งสอนธรรมะแก่บุคคลทั่วไปแล้วได้รับผลทั้งนี้ก็เพราะพระองค์ทรงประพฤติปฏิบัติได้แล้วกระทำเสร็จแล้วแล้วก็ปฏิบัติพระองค์ได้เป็นอย่างดีพระองค์จึงสั่งสอนแล้วได้รับความเชื่อถือได้รับคำสรรเสริญเยินยอการจะสอนบุคคลอื่นอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากคือเรื่องตัวเราเหมือนที่โบราณว่าเมื่อจะเป็นครูต้องเรียนรู้ให้ดีเสียก่อนแล้วจึงไปสอนคนอื่นตราบใดที่เรายังโง่อยู่แล้วเราจะไปสอนคนอื่นให้เขาฉลาดก็คงเป็นไปไม่ได้เหมือนคนที่ไม่รู้จักทางที่จะไปในการข้างหน้าในทางข้างหน้าเนี่ยว่าจะไปทางไหนเราก็ยังไม่เคยรู้จักเลยแล้วเราจะไปบอกคนทางว่าไปอย่างนั้นอย่างนั้นได้ไหมเราก็บอกไม่ได้เพราะยังไม่เคยไปฉะนั้นการจะมาบอกทางให้ใครไปทางไหนอย่างไรอันนี้เราควรจะได้ทำความรู้จักเส้นทางนั้นให้ถูกต้องเสียก่อนแม้แต่ทางเดินของชีวิตก็ตามเราก็ต้องศึกษาเส้นทางให้รู้จักแล้วก็ปฏิบัติได้จึงค่อยมาแนะนำคนอื่นเหมือนอย่างพวกลูกๆของพราหมณ์ชรานี่ทั้งๆที่ตนเองมีภรรยามีลูกอยู่แต่กลับมาห้ามไม่คุณพ่อมีเนี่ยความคิดของเขาเป็นไปตรงกับข้ามตรงกันข้ามกับการกระทำเพราะเขาต้องการอยากจะให้คุณพ่อให้ทรัพย์แก่พวกเขาไม่อยากคุณพ่อไปมีภรรยากลัวไม่จะไม่ได้ทรัพย์ที่ยังมีเหลืออยู่อีก 400,000 นั้นฉะนั้นคำพูดของพวกลูกๆนี่ก็สอให้เห็นว่าคำพูดนั้นไม่ได้พูดจากใจแต่พูดเพื่ออยากได้พราหมณ์ชราด้วยความรักรูปผูกจิตสนิทมั่นท่านก็เลยไม่ได้คิดว่าลูกเนี่ยจะมาหลอกท่านเห็นการกระทำของลูกและคำอ้อนวอนที่มาพูดกับคุณพ่อว่าคุณพ่อครับพวกกระผมจักบำรุงดูแลคุณพ่อเหมือนอย่างที่ทำอยู่นี้ไปจนตลอดชีวิตขอคุณพ่อจงให้ทรัพย์ที่เหลือแก่พวกกระผมเถิดขอรับเนี่ยเป็นการทำดีบังหน้าหวังอยากที่จะได้เงินตราของคุณพ่อพราหมณ์ชราเห็นการกระทำและฟังคำพูดของพวกลูกแล้วก็นึกเชื่อใจไม่เชื่อใจลูกจะไปเชื่อใจใครหรอกผู้เป็นพ่อเป็นแม่เมื่อเชื่อใจก็จึงแบ่งทรัพย์ให้แก่บุตรอีกคนละ 100,000 ทั้งแบ่งของกินของใช้ทั้งปวงออกเป็น4ส่วนของตนที่มีอยู่เนี่ยด้วยความรักลูกก็ให้แก่ลูกไปเชื่อใจว่าลูกจะดูแลตนเองส่วนตนเองก็เหลือไว้แต่ผ้านุ่งและผ้าห่มเท่านั้นสมบัติอื่นสักชิ้นเดียวไม่มียกให้ลูกหมดบุตรคนโตหรือคนหูปีได้รับคุณพ่อพราหมณ์ชราไปเลี้ยงดูก่อนและปฏิบัติบำรุงอยู่เพียง 2-3 วันเท่านั้นในวันหนึ่งลูกสะใภ้ยืนอยู่ที่ประตูพูดกับพราหมณ์ชราพ่อผัวโหไปอาบน้ำที่ท่าน้ำแล้วกลับมาว่าคุณพ่อให้ทรัพย์แก่บุตรคนโตมากกว่าบุตรคนอื่นตั้งร้อยหรือตั้งพันคุณพ่อก็ให้ทรัพย์แก่บุตรทุกคนคนละ 200,000 มิใช่หรือเหตุไฉนคุณพ่อจึงไม่ไปอยู่ในเรือนของบุตรคนอื่นๆบ้างเล่านี่เป็นคำที่ลูกสะใภ้พูดกับคุณพ่อผู้ไม่เหลืออะไรติดตัวแล้วนอกจากผ้านุ่งผ้าห่มเท่านั้นพราหมณ์ชราได้ฟังคำลูกสะใภ้ว่าอย่างนี้แล้วเนี่ยก็โกรธแล้วก็รู้สึกจะโกรธมากถึงกับกล่าววาจาออกมาว่าหญิงถอยเจ้าชงชิบหายแล้วได้ไปที่เรือนของบุตรคนที่สอง

แล้วที่เขามาทำดีนี่ก็เหมือนผักชีโรยหน้ามองเห็นว่าลูกทุกคนเป็นคนดีประพฤติดีปฏิบัติชอบอุปถัมภ์บำรุงคุณพ่อแต่ความจริงมันเป็นการทำดีหลอกหลอกกันเล่นพอได้ผลที่ต้องการสมหวังแล้วก็ไม่ได้เหลียวแลพ่อดังที่ได้พูดนั้นสักคำเดียวในตรงนี้ถ้าจะมีกลอนมาสอนใจให้ได้คิดก็น่าจะดีมีกลอนบทหนึ่งว่าเมื่อพ่อมีสินทรัพย์นับเป็นพ่อแต่ครั้นพอพ่อสิ้นทรัพย์กลับไล่ส่งชีวิตนี้มีแปรเปลี่ยนหมุนเวียนวงไม่เที่ยงตรงตามเราหวังดังตั้งใจความไม่เที่ยงของชีวิตจงคิดถึงมันคำหนึ่งนึกเสมออย่าเผลอไผลดูให้เห็นเป็นนิดคิดเรื่อยไปเป็นหลักใจพิจารณาหาสัจธรรมสัจธรรมของชีวิตของมนุษย์หรือสัตว์ก็ตามคือความไม่เที่ยงอันนี้เป็นหลักที่เราจะได้นำเอามาพิจารณาเพราะพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนเรื่องไตรลักษณ์ในไตรลักษณ์คือลักษณะ3ประการนั้นก็มีตัวไม่เที่ยงคืออนิจจังเนี่ยเป็นตัวต้นเลยให้เราได้รู้จักว่าชีวิตนี้ไม่มีอะไรคงที่เลยเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เราดูหยาบๆไม่ต้องไปดูอื่นไกลดูความเปลี่ยนแปลงตามปกติของร่างกายเราก็ได้จากเราอยู่ในครรภ์ของมารดาพ้นจากครรภ์ของมารดาออกมาเป็นเด็กอ่อนนอนแบเบาะจากแบเบาะก็ลุกขึ้นคลานได้จากคลานได้ก็ยึกขึ้นตั้งไข่ยืนตั้งไข่แล้วต่อจากนั้นก็เดินได้เราก็ดูการผันแปรเปลี่ยนแปลงจากเด็กมาจนกระทั่งปัจจุบันตามอายุขั้นวัยของแต่ละท่านว่าเราเปลี่ยนแปลงมาเท่าไหร่แล้วนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงตามปกติของร่างกายแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงตามปกติของร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนแปลงมาได้เท่ากันหมดนะบางคนแม้อยู่ในครรภ์นั้นตายซะในครรภ์นั้นก็มีนี่เราต้องควรคิดอย่างนี้อีกทีนะบางคนพอออกพ้นจากครรภ์มาก็ตายเลยก็มีอยู่หรือบางคนเกิดมาได้2 3วัน7วันก็พลันตายไปก็มากมายคือความตายนี้ก็เป็นตัวไม่เที่ยงอีกอันหนึ่งที่มาดักหน้าเอาไว้ไม่มีใครหรอกว่าเมื่อเกิดขึ้นในครรภ์ของมารดาแล้วเนี่ยจะได้ออกมาดูโลกหมดทุกคนไม่ใช่ตายในครรภ์นั้นก็มากมายตายเมื่อเกิดได้วันสองวันอาทิตย์สองอาทิตย์อะไรนี่ก็อีกเยอะคือชีวิตนี้มีอุปสรรคเป็นเครื่องขัดขวางอยู่อย่างหนึ่งคือเจ็บและตายไม่มีใครหรอกที่จะหวังอยู่มาถึงปัจจุบันนี้สุดแท้แต่เถิดว่าใครมีอายุอยู่ในปัจจุบันนี้เท่าไหร่นั่นท่านก็ไม่เคยหวังได้นะท่านไม่เคยหวังว่าจะต้องมาอยู่ถึงอายุ30 40 50 60 70 80อะไรเนี่ยชีวิตนี้เคยอุปมานึกอยู่ด้วยสติปัญญาที่พอจะนึกได้ว่าชีวิตที่ผ่านมาแต่ละวันแต่ละปีแต่ละเดือนอะไรก็แล้วแต่ที่เราเป็นมานี่นะครับเหมือนกับเราหลับตาเดินทางมานะครับเราไม่เห็นเลยว่าทางข้างหน้านั้นเราจะไปถึงจุดหมายที่ต้องการหรือไม่จุดหมายที่ต้องการเหมือนว่าอายุเราก็กันไปที่ต้องการบางคนอาจอยากจะมีอายุสัก60ปีบางคนแค่60ปีก็พอแล้วก็อยากจะตายแล้วมันแก่แล้วอะไรเงี้ยหรือบางคนก็คิดว่าไม่อยากจะอยู่สัก80บางคนก็นึกว่ามาสัก90ไม่ได้หรือบางคนก็เอาสัก100ไม่ได้หรือให้เต็มสัก101แต่เรื่องอายุนี่ไม่

ใครพอดังที่ปรารถนาหรอกครับเพราะทุกคนไม่มีใครอยากตายปุถุชนนี่นะพูดถึงปุถุชนไม่ใช่พระอรหันต์นะปุถุชนทุกคนไม่มีใครอยากตายรักชีวิตมากที่สุดเว้นไว้แต่ประเภทที่พวกฆ่าตัวตายอันนั้นไม่ใช่เขาอยากตายจริงๆหรอกแต่เขามีทุกข์จนเป็นเหตุทำให้เขาหาทางออกไม่ได้เมื่อหาทางออกไม่ได้ก็เลยออกไปทางตายนั่นแหละซึ่งเป็นการออกที่ผิดทางไม่ควรจะกระทำอย่างนั้นเพราะการฆ่าตัวตายไม่ใช่ว่าน่าอับอายเฉพาะตัวเองนะญาติเพื่อนฝูงที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเขารู้ว่าเราคนฆ่าตัวตายเป็นเพื่อนของคนนั้นเป็นลูกของคนนั้นคนเขาก็จะติฉินนินทาไม่เฉพาะตัวเราผู้ฆ่าตัวตายคนเดียวญาติพี่น้องเพื่อนฝูงถูกติฉินนินทาไปหมดเพราะเขาติฉินนินทาในเรื่องคนฆ่าตัวตายว่าเป็นคนโง่นะครับเขาหาว่าคนตายเป็นคนโง่คนฉลาดจะไม่ฆ่าตัวตายเพราะอะไรเพราะชีวิตนี้ได้มายากไม่ใช่ได้ง่ายๆในการจะมาเกิดเป็นมนุษย์และประพบพระพุทธศาสนาด้วยเป็นเรื่องยากมากจึงจำเป็นที่เราจะต้องหาทางออกเมื่อมีปัญหาก็ใช้ปัญญามาแก้ดูแก้โดยตนเองไม่ได้ก็หาพระที่ท่านมีสติปัญญาโดยเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบเราเข้าไปหาท่านเถอะท่านจะให้ทางออกแก่เราได้เป็นอย่างดีเพราะเท่าที่เคยพบมาผู้ที่คิดจะฆ่าตัวตายได้ไปพบพระอาจารย์ที่เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะเรื่องปฏิบัติทางจิตด้วยที่เรียกว่าภาวนาหรือสมาธิเนี่ยท่านจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาชีวิตได้เป็นอย่างดีโดยแก้ที่จิตใจของคนเราเพราะแก้ที่อื่นบางทีไม่ถูกหรอกต้องแก้ที่ใจปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะมารวมลงที่ใจกายก็ไม่ได้แบกความหนักของทุกข์ไว้แต่ใจเป็นตัวแบกความทุกข์ไว้เมื่อเราไม่รู้จักทางที่จะแก้ไขเราก็เลยหาทางออกไม่ได้ลองพึ่งพระผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบดูท่านจะได้ทางออกที่ดีไม่ต้องฆ่าตัวตายเพราะการฆ่าตัวตายเป็นบาปครับก็เป็นอันว่าเรื่องของพราหมณ์นี่เป็นตัวอย่างที่ดีเหมือนกันเพราะอะไรเพราะท่านไม่คิดฆ่าตัวตายเมื่อลูกมาอยู่บ้านพราหมณ์ชราก็ออกจากบ้านไปเมื่อพราหมณ์ชราออกจากบ้านไปแล้วก็คิดว่าควรจะบวชเป็นชีปะขาวคำว่าชีปะขาวหรือชีผะขาวหรือชีผ้าขาวหรือโบราณจะได้อีกศัพท์หนึ่งว่าตาผ้าขาวก็คือคฤหัสถ์ที่นุ่งห่มผ้าขาวเนี่ยอยู่ในวัดก็เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทางหนึ่งแต่นี่เป็นเรื่องของพราหมณ์ก็ไปบวชเป็นชีผ้าขาวอาศัยการเป็นอยู่ด้วยเที่ยวขออาหารขอรับประทานการขออาหารขอรับประทานนั้นก็คงเป็นไปได้ด้วยความยากลำบากเมื่ออาหารที่ได้มาไม่สมบูรณ์ตามที่เคยเป็นอยู่พอเวลาล่วงไปนานร่างกายก็ทรุดโทรมชราลงไปเร็วกว่าที่จะเป็นเนื่องจากการกินอาหารที่ไม่ดีพร้อมแล้วก็ที่นอนก็ไม่ดีเมื่อพราหมณ์เป็นอยู่อย่างนี้โดยการเที่ยวขอเขาก็กลับมานอนอยู่ที่พื้นดินไม่มีอะไรปูรองนอนหลังจากนอนหลับตื่นขึ้นมาวันหนึ่ง
จึงลุกขึ้นนั่งแลดูร่างกายของตนเห็นความกระวนกระวายระงับแล้วคือไอ้ความกระวนกระวายภายในจิตใจระงับก็จะมีสติปัญญาเกิดขึ้นตอนที่มีจิตวุ่นวายกระสับกระส่ายนั้นปัญญาจะอับลงไปคิดอะไรไม่ออกเมื่อคลายกระวนกระวายก็จึงมองดูว่าเราจะไปพึ่งใครเบื้องแรกก็หาที่พึ่งของตนที่จะกลับไปพึ่งบุตรนั้นก็หมดแล้วไม่มีแล้วจึงขวนคิดได้ว่าพระสมณโคดมทรงเป็นผู้ไม่สยิวพระพักคือหมายถึงว่าพระองค์จะไม่แสดงความไม่พอใจเมื่อคนจะเข้าไปเฝ้าพระองค์จะทรงมีพระทัยเบิกบานตรัสพระวาจาไพเราะต้อนรับบุคคลทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นพระราชาหรือยาจกทรงฉลาดในการต้อนรับพราหมณ์ก็คิดถึงความเป็นจริงของพระพุทธเจ้าดังนี้แต่พราหมณ์นี่เขายังไม่ได้เลื่อมใสพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะเพราะเขายังมีลัทธิพราหมณ์อันเป็นลัทธิที่เขาเชื่อถือของเขาอยู่เมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็ตัดสินใจว่าเราจะไปหาพระสมณโคดมและปราศัยกับพระสมณโคดมได้เขาจัดแจงนุ่งผ้าห่มผ้าให้เรียบร้อยแล้วหยิบภาชนะขออาหารถือไม้เท้าได้ไปสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าสมจริงตามที่พระธรรมสังฆาอาจารย์คืออาจารย์ผู้ร้อยกรองพระธรรมวินัยในคราวสังขายนาครั้งที่หนึ่งก็กล่าวไว้ว่าในสมัยนั้นมีพราหมณ์มหาศาลคนใดคนหนึ่งเป็นคนร่างกายเศร้าหมองมีผ้านุ่งผ้าห่มเศร้าหมองไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงสถานที่ประทับครั้งนั้นพระบรมศาสดาทรงกระทำปฏิสันถารกับพราหมณ์ชราที่เข้ามานั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วโดยตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์เพราะเหตุไรท่านจึงมีร่างกายเศร้าหมองมีเครื่องนุ่งห่มเศร้าหมองพราหมณ์ชรากราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้ทรงพระเจริญข้าพระองค์มีบุตรอยู่4คนอยู่ในเมืองสาวัตถีนี้บุตรเหล่านั้นถูกภรรยายุยงจึงขับไล่ข้าพระองค์ออกจากเรือนพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์ท่านจงเรียนคาถาเหล่านี้เมื่อมหาชนประชุมกันอยู่ในสภาพอพวกบุตรของท่านนั่งแล้วจงกล่าวว่าข้าพเจ้าจักเพลิดเพลินกับบุตรที่เกิดแล้วเหล่าใดและปรารถนาความเจริญแก่บุตรเหล่าใดบุตรเหล่านั้นถูกภรรยายุยงย่อมขับไล่ข้าพเจ้าเหมือนสุนัขไล่สุกรฉะนั้นได้ยินว่าบุตรเหล่านั้นเป็นคนไม่ดีเลวทรามเรียกข้าพเจ้าว่าพ่อพ่อแต่พวกเขาคือรากสดคำว่ารากสดก็คือยักษ์ร้ายมีรูปเพียงดังบุตรย่อมทอดทิ้งข้าพเจ้าพูดถึงความแก่บิดาของเหล่าภารชนที่แก่แล้วต้องเที่ยวขอทานที่เรือนของคนอื่นเหมือนม้าแก่ที่ใช้งานไม่ได้ถูกเขาพรากไปจากที่กินฉะนั้นในว่าไม้เท้าของข้าพเจ้ายังประเสริฐกว่าบุตรทั้งหลายผู้ไม่เชื่อฟังจะประเสริฐอะไรเพราะไม้เท้ากันโคดุร้ายได้กันสุนัขดุก็ได้มีไว้ยันข้างหน้าในเวลามืดก็ได้ใช้ยันลงในที่ลึกก็ได้คนแก่เช่นข้าพเจ้าพลาดแล้วกลับยืนขึ้นได้ด้วยอานุภาพแห่งไม้เท้า
และพอดีเวลาของรายการก็สิ้นสุดแล้วก็ต้องขอยุติละลาจากท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงนี้สวัสดีครับ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชฌงค์ประชานาถโดยหลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูในวันเสาร์ที่13มิถุนายนโดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่13มิถุนายน2569เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 9:00 นถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เวลา 11:00 นพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชฌงค์ประชานาถหล่อรูปเหมือนพระยาพิษณุประสาทเวทหมอคงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หมอพรณลานคลินิกโอสถสถานหลวงพ่อสนองกตปุญโญโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปู่ตู่มะนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงพ่อมนัสคัมภีรพันโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูวิทูลธรรมนิเทศหลวงพ่อสำรวยตายโนวัดภูริทัตตวนารามสหรัฐอเมริกาพระครูวิสารศาสนกิจหลวงพ่อสนิทจิรสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพผารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโกวัดป่าห้วยขมิ้นหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโรงทานและติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

0: ที่ทิศศึกษา0924246551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมเททองหล่อพระในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: ก็อนุโมทนาบุญนะคะกับทุกๆท่านเลยนะคะอนุโมทนาบุญกับคุณชัยศรีสุภกีรติโรจน์นะร่วมทุกบุญกับทางวัดสังฆทาน100บาทสาธุบุญสำเร็จแล้วนะวันนี้ก็มีพยากรณ์นะคะว่าจะมีฝนนะช่วงนี้เวลาไปไหนมาไหนนะคะก็อย่าลืมพกร่มพกร่มติดตัวไปด้วยนะเวลาฝนตกก็ดูแลสุขภาพกันนะคะ5นาที
3: คุยไปสิ
2: ค่ะก็เชิญชวนนะคะขณะนี้นะคะองค์แสดงธรรมหลวงพ่อเสน่ห์เขมากาโมท่านก็ได้มาที่ลานธรรมแล้วนะแล้วก็ท่านใดที่ยังเดินไปเดินมานั่งที่ให้เรียบร้อยนะเตรียมตัวรับฟังธรรมที่ครูบาอาจารย์นะจะเมตตานะแสดงให้เราฟังเราอาจจะได้ฟังข้อใดข้อหนึ่งนะที่ถูกกับจริตเราหรือว่ามันติดขัดในขณะที่เราปฏิบัติอยู่พอได้ฟังครูบาอาจารย์โอ้ตรงนี้เองที่เราติดนะจากที่ไม่รู้เราก็ได้รู้จากที่ไม่เข้าใจนะก็ทำให้เราเข้าใจขึ้นเนี่ยอานิสงส์แล้วก็ประโยชน์ของการฟังธรรมทำให้เราเนี่ยมีปัญญานะคะที่จะแก้ไขขบคิดต่างๆเวลาปัญหาที่มันเกิดขึ้นมานะได้ด้วยตนเองเหมือนที่หลวงพ่อสนองกตปุญโญนะคะท่านบอกว่าการที่เราสุตตมยปัญญาฟังธรรมบ่อยครั้งฟังมากเข้าบ่อยครั้งเนี่ยมันจะทำให้เรานะเข้าใจนะมากขึ้นนะเวลามีข้อธรรมไหนที่เกิดขึ้นอย่างบางทีเราไม่เข้าใจมันจะเกิดขึ้นมาเองนะเหมือนเราเนี่ยมันจะสอนตัวเราเองเลยว่าเราเนี่ยมาถูกไหมถูกทางไหมเดี๋ยวเราจะได้เตรียมตัวนะคะกราบพระกันค่ะ
4: ได้ยังมีเวลาอยู่เขียนเสร็จแล้วเอาไปข้างบนแล้วนะครับที่ผ่านข้างบนหมดเยอะเขียนอยู
5: ่ครับก็สวัสดีครับทุกท่านที่พิจารณาหาเสร็จแล้วนะครับเขียนเข้าสู่ลานธรรมและท่านใดที่มีสังฆทานทายธรรมครับนำมาที่ลานธรรมได้เลยนะครับวันนี้องค์แสดงธรรมก็ได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์แล้วได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมากาโมพระเถระครูบาจารย์สังฆทานนะครับก็จะแสดงธรรมในวันนี้เป็นงานสัปดาห์วิสาขบูชาต่อเนื่องเลยนะครับถึงวันนี้และพรุ่งนี้ก็ยังมีกิจกรรมที่ลานธรรมต่อไปนะครับยังมีอีก1วันพรุ่งนี้ครับขณะนี้องค์แสดงธรรมขึ้นสู่ธรรมาสน์แล้วอัญเชิญนางฟ้าเทพธิดาเทพบุตรทั้งหลายเข้าสู่วิหารธรรมนะครับครับที่ลานธรรมพร้อมแล้วเชิญทุกท่านคู่เข่ากราบองค์แสดงธรรมครับ

สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบนั่งพระเพียบลงต่อจากนี้ไปก็จะอารณาธรรมฟังธรรมปฏิบัติธรรมพร้อมๆกันนะครับสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกัน

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญและขอโอกาสแก่พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปและขอเจริญสุขแก่บรรดาญาติโยมทุกท่านทุกคนต่อจากนี้ไปก็เป็นโอกาสฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบตั้งสติน้อมจิตมาทำความรู้ที่ลมหายใจของตัวเองหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ลักษณะลมเข้าลมออกของเราว่าลมหายใจเข้าออกของเราลักษณะลมเป็นอย่างไรหายใจแรงหายใจค่อยหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจสั้นหายใจยาวหายใจเบาหายใจสบายเราก็ทำความรู้อยู่กับลมของเราหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทลมเข้าโทลมออกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปวันนี้ก็เป็นวันหยุดต่อเนื่องที่เราชาวพุทธได้มีโอกาสเข้ามาเสริมสร้างบุญบารมีตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาตรับรับฟังพระธรรมถือว่าเราโชคดีโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาและโชคดียิ่งไปกว่านั้นก็คือการที่เราได้เข้ามาเพิ่มเติมเสริมต่อบุญบารมีของตัวเองบุญเก่าบารมีเก่าก็เรานุนนำมาได้เป็นมนุษย์ครบถ้วนอวัยวะไม่ขาดตกบกพร่องถือว่าเราเป็นคนมีบุญที่สมบูรณ์มนุษย์ที่สมบูรณ์มีต้นทุนบุญกุศลเต็มเปี่ยมพร้อมที่จะทำอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการให้ทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมเราสามารถทำได้เต็มที่ได้บุญบารมีที่เราสร้างมาฉะนั้นเราอยู่ด้วยบุญเราอาศัยบุญเวลาเราจะไปเราก็ต้องอาศัยบุญนำพาไปเราอยากไปเป็นมนุษย์เราก็ต้องอาศัยบุญทานศีลภาวนาเป็นต้นของบุญเราอยากไปเป็นเทวดาเราก็ต้องสร้างทานศีลภาวนาสะสมบุญบารมีของเราเราอยากจะไปเป็นพรหมหรืออยากเป็นพระอรหันต์เข้านิพพานนิพพานเป็นที่สิ้นสุดของความดับดับความเกิดดับความแก่ดับความเจ็บดับความตายดับความพลัดพรากจากกันถ้าเราปรารถนาเราก็ทำได้ เพียงแต่เราตั้งอกตั้งใจในการบำเพ็ญบารมีของเราทานยังไม่เต็มก็ทำให้เต็มเราไม่ค่อยได้ให้ทานฐานะที่เราเกิดมาก็ยังยากลำบากมีบ้างไม่มีบ้างพอบ้างไม่พอบ้างเกิดจากทานที่เราไม่ค่อยได้ให้ไม่ค่อยได้สละไม่ค่อยได้แบ่งปันไม่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลคนที่ตกทุกข์ได้ยากคนที่ลำบากมันเป็นผลของการกระทำของตัวเองคนไหนที่เกิดมาสมบูรณ์
กิดมาแล้วก็มีกินมีใช้มียศมีตำแหน่งมีข้าทาสมีบริวารมาจากผลทานที่เขาสร้างอยู่สม่ำเสมอทำบ่อยสร้างบ่อยไม่ต้องมากแต่สร้างบ่อยทีละเล็กทีละน้อยสร้างไปทุกวันทานของเขาก็ค่อยๆเต็มศีลที่เขารักษาสมาทานศีลห้าของคารวาสไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราเมรัยละเว้นอบายมุขทำให้เขาเกิดมารูปร่างหน้าตาสมบูรณ์ไม่มีโรคภัยใกล้เจ็บก็มาเบียดเบียนอายุยืนยาวพ้นจากการที่เขารักษาศีลสมาทานศีลไม่ให้ขาดตกบกพร่องพ้นที่เขาสวดมนต์ภาวนาฟังเทศฟังธรรมทำให้เขาเกิดมามีสติมีปัญญาสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ปัญหาที่เข้ามาในชีวิตเขาสามารถแก้ได้หมดมีวิธีแก้เพราะอาศัยสติปัญญาที่เคยฝึกฝนอบรมมาจากชาติที่แล้วด้วยการภาวนาทำสติให้เกิดขึ้นทำสมาธิให้มั่นคงทำปัญญาให้รู้เท่าทันความเป็นจริงนี่เป็นผลของการกระทำของบุคคลนั้นทั้งหมดและคนที่เกิดมาแล้วฐานะไม่เท่าเทียมกันความรู้ต่างกันสติปัญญาต่างกันมาจากการสะสมบุญบารมีของตัวเองอย่างวันนี้วันหยุดเราก็มาสะสมบุญของเราคนที่ไม่สะสมเขาก็ไม่ได้อะไรไปทานก็ไม่ได้ศีลก็ไม่ได้ภาวนาก็ไม่ได้ปัญญาก็ไม่ได้ชีวิตของเขาก็ตกต่ำอาภัพอับจนเพราะเขาคิดไม่ถึงว่าบุญนั้นจะช่วยเขาได้เขาไม่เชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงเขาก็ไม่เลยไม่ได้ลงมือปฏิบัติรับบาปมาเป็นบุญทำจิตให้ผ่องใสเหมือนที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนแก่พุทธบริษัททั้งหลายดูก่อนพุทธบริษัททั้งหลายจงพากันละบาปบาปเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เกิดโทษเกิดภัยหันมาสร้างบุญกุศลบุญให้ผลเป็นความสุขมีทานมีศีลมีภาวนาเป็นต้นของบุญต้นของความสุขแล้วก็เพียรทำจิตให้ผ่องใสปราศจากความเศร้าหมองความขุ่นมัวความเร่าร้อนเพื่อทำใจให้สงบนั่นเองพุทโธพุทโธเนี่ยใจจะสงบเราอยู่กับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ใจของเรามีที่พึ่งคือพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระธรรมเป็นที่พึ่งพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอยู่ในใจของเรานั้นสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยศรัทธาศรัทธาคือความเชื่อปัสสาทะความเลื่อมใสเรามีความเชื่อเรามีความเลื่อมใสเชื่อในการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลื่อมใสในพระธรรมพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อเรามีความศรัทธาเรามีความเชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงนรกสวรรค์นิพพานมีจริงเราก็จะไม่ทำชั่วไม่ทำบาปทำอกุศลให้เกิดขึ้นเราจะละเว้นความชั่วด้วยประการทั้งปวงเราหันมาทำความดีมันให้ทานมันรักษาศีลมันสวดมนต์มันภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมนำไปปฏิบัติ
มันจะมีผลต่อเมื่อเราปฏิบัติถ้าฟังแล้วไม่ปฏิบัติก็ไม่เกิดผลทานเรารู้ว่าดีอย่างไรแต่เราไม่ทำไม่ลงมือปฏิบัติให้เกิดทานศีลเรารู้ว่าศีลดีอย่างไรแต่เราไม่ลงมือรักษาประพฤติปฏิบัติตามศีลมันก็ไม่มีประโยชน์รู้อย่างเดียวไม่มีประโยชน์รู้แล้วต้องทำรู้แล้วต้องปฏิบัติรู้ว่าการทำสมาธิทำให้จิตของเราผ่องใสเกิดปัญญาสามารถทำให้จิตใจสะอาดปราศจากความโลภความโกรธความหลงความยึดความติดแต่เราไม่ลงมือปฏิบัติมันก็ไม่เกิดผลและผลของมันคือการปฏิบัติทั้งหมดเอากายเอาวาจาเอาใจของเรามาลงทุนคือการประพฤติปฏิบัติต้องทนทำความดีและผลของความดีก็คือความสุขความเจริญเราเกิดชาติใดพบใดก็เกิดในที่เจริญเกิดในที่ที่มีความสุขนั่นเป็นผลของบุญที่เราสะสมเราสร้างเราทำตอนที่เรามีสติปัญญาสามารถทำได้อีกหลายๆคนขาดสติขาดปัญญาอย่างวันนี้วันหยุดอีกหลายๆคนก็ไปทำอย่างอื่นไปเที่ยวไปเตร่ไปกินไปเล่นไม่สนใจเรื่องของบุญกุศลไม่เชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงเขาก็เลยไม่คิดจะสร้างบุญแล้วก็ไม่คิดจะละบาปเขาก็สะสมบาปเมื่อบาปมันให้ผลผลของมันคือความทุกข์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นที่อยู่ของคนทำบาปตายแล้วก็ต้องไปเกิดในอบายภูมิทั้งสี่แต่คนในมีศรัทธามีปัญญาเห็นบุญเห็นบาปเขาก็ละบาปบำเพ็ญบุญมันให้ทานมันรักษาศีลมันสวดมนต์มันภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมนำไปปฏิบัติเวลาเขาตายจากโลกนี้ไปเขาก็ไปสู่โลกแห่งความสุขเทวดาพรหมจนถึงพระอรหันต์นั่นสิ่งเหล่านี้เราต้องขวนขวายสร้างธรรมไม่มีใครทำให้เราได้ไม่มีใครช่วยเราได้ทุกนี้ใครดับให้เราไม่ได้สวรรค์นี้ใครสร้างให้เราไม่ได้นรกนี้ใครพาให้เราไม่ได้ตัวเราเองเป็นผู้ทำทั้งหมดพระพุทธองค์จึงสอนให้เชื่อเรื่องกรรมกรรมคือการกระทำของเรามีสามทางทางกายทางวาจาทางใจทางกายก็เรียกว่ากายกรรมวาจาวจีกรรมใจมโนกรรมมันเกิดได้สามทางทั้งบุญทั้งบาปถ้าเรามีสติเราก็ยับยั้งบาปไม่ให้เกิดเพียรละบาปมันเกิดก็ละมันคิดอะไรก็ละไม่ดีพูดไม่ดีก็ไม่ควรพูดทำไม่ดีก็ไม่ควรทำมีสติก็ไปรู้ความคิดการกระทำคำ

พูดของเราเราจึงจะละบาปนั้นได้พอเราเห็นแล้วความคิดของเราถ้าคิดไม่ดีมันก็เป็นทุกข์ยังไม่ทันได้ทำเลยแค่คิดเท่านั้นมันก็เป็นทุกข์แล้วทุกข์ทางใจนั่นมันจะเกิดขึ้นมาตอนเมื่อเรามีสติเข้าไปรู้ถ้าเราไม่มีสติเราก็ไม่สามารถละบาปได้ไม่เห็นความคิดตัวเองไม่รู้ความคิดตัวเองไม่เห็นคำพูดตัวเองไม่รู้คำพูดตัวเองเห็นการกระทำไม่รู้การกระทำของตัวเองเราไม่สามารถยับยั้งบาปได้เลยเพราะใจของเราเนี่ยมันมีกิเลสครอบงำอยู่ความโลภความโกรธความหลงถ้าเราไม่มีสติเข้าไปรู้เท่าทันเราก็หลงคิดหลงพูดหลงทำในสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลไม่สามารถยับยั้งไม่ให้มันเกิดบุญกุศลที่มันยังไม่เกิดเราก็ไม่สามารถทำให้มันเกิดได้นั้นสติจึงสำคัญในการกำหนดรู้เป็นเครื่องรู้สติคือระลึกรู้ต้องฝึกบ่อยๆฝึกอยู่ทุกขณะฝึกอยู่ทุกลมหายใจหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้พูดลมเข้าก็รู้โทรลมออกก็รู้พุทโธพุทโธเรื่อยไปแต่ฝึกบ่อยๆเข้าสติก็มากขึ้นมากขึ้นมากเท่าไหร่เราก็สามารถกำจัดความโลภความโกรธความหลงบาปอกุศลได้มากเท่านั้นนั้นสติเป็นของดีสมาธิเป็นของดีปัญญาเป็นของวิเศษเพราะปัญญาในเป็นยอดของบุญสามารถตัดความโลภตัดความโกรธตัดความหลงตัณหาอุปาทานโดยสิ้นเชิงอย่างอื่นไม่สามารถไปทำลายได้สติก็ยังทำลายไม่ได้ได้แต่รู้สมาธิก็ให้ใจมันหนักแน่นมั่นคงเข้าไว้ไม่หวั่นไหวไม่วอกแวกไม่วุ่นวายแต่ปัญญาเนี่ยเปรียบเหมือนอาวุธที่คอยประหัตประหารความโลภความโกรธความหลงตัณหาอุปาทานที่มันยึดมันติดมันฝังอยู่ในใจของเรามานานหลายภพหลายชาติให้ขาดไปให้สิ้นไปให้หมดไปงั้นปัญญาจึงเป็นที่สุดสามารถกำจัดกิเลสโดยสิ้นเชิงแต่อาศัยสติอาศัยสมาธิเป็นเบื้องต้นถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิปัญญาไม่เกิดถ้าเป็นชาวโลกก็เป็นปัญญาของโลกียะปัญญาที่อยู่ในโลกของโลกีปุถุชนโนไม่ใช่ปัญญาของโลกุตระปัญญาของโลกุตระเป็นปัญญาชั้นยอดสามารถกำจัดกิเลสตัณหาอุปาทานให้หมดไปสิ้นไปตามลำดับแต่โลกียะปัญญาทางโลกไม่สามารถกำจัดได้งั้นสิ่งเหล่านี้มันต่างกันตรงที่เรามาฝึกฝนอบรมกายใจของเราวันหยุดเราก็มาหยุดบาปอกุศลไม่ให้มันเกิดแล้วก็มาเพียรสร้างกุศลให้มันเกิดสร้างบุญที่ใจให้ใจของเราเป็นบุญใจของเราคิดดีพุทโธพุทโธใจเป็นบุญวาจากายของเราไม่ทำชั่วมีศีลมีศีล5เป็นพื้นฐานถ้านักบวชก็เนกขัมมะก็มีศีล8มากกว่าศีล5เป็นเครื่องพร้อมไม่ให้กายวาจาของเราทำความชั่วต่อไปศีลก็รักษาเราเมื่อเรารักษาศีลศีลก็รักษาเราพระพุทธองค์ตรัสไว้บุคคลใดมีศีล5บริสุทธิ์บริบูรณ์ถ้าตายแล้วไม่ตกนรก
ไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานพ้นจากอบายภูมิทั้งสี่ด้วยอำนาจของศีลศีลสกัดกั้นไว้หมดป้องกันเป็นเกราะไม่ตกไปสู่โลกที่ชั่วอย่างไม่มีอะไรเลยก็ได้เกิดเป็นมนุษย์อีกต่ำที่สุดแล้วเกิดเป็นมนุษย์ด้วยอำนาจของศีลหรือไม่ก็ไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมไปเป็นพระอรหันต์นั้นสิ่งเหล่านี้เกิดจากการที่เราขวนขวายสร้างธรรมบุญมันจะเกิดขึ้นได้ถ้าเราไม่หมั่นสร้างหมั่นทำไม่มีความเพียรไม่มีขันติบุญมันก็ไม่เกิดเราเพิกเฉยต่อการให้ทานไม่สนใจเพิกเฉยต่อการรักษาศีลเพิกเฉยต่อการสวดมนต์ภาวนาปฏิบัติฟังเทศฟังธรรมมันไม่เกิดสติไม่เกิดสมาธิไม่เกิดปัญญาเราไม่เห็นอะไรเลยก็เรียกว่ามืดมาแล้วก็มืดไปตอนเกิดก็มืดสติปัญญามันมืดบอดมองไม่เห็นเรายังไม่รู้เลยเรามาจากไหนจะมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเรามาจากชั้นไหนกันมาจากภพใดกันเรามืดมาหลงมามาเกิดเรายังไม่รู้เลยว่าเรามาจากไหนและถ้ายังมืดไปอีกก็ไม่รู้ว่าเราตายแล้วเราจะไปไหนไม่รู้ว่าตัวเองจะไปไหนตายแล้วจะไปเป็นมนุษย์ไหมจะไปเป็นเทวดาไหมจะไปเป็นสัตว์นรกไหมนี่ก็หลงหลงเกิดหลงแก่หลงเก็บหลงตายหลงวันหลงวัยหลงเวลาทั้งที่เรามีพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้ามาชี้แจงแสดงธรรมะเปิดของที่ปิดงายของที่คว่ำบอกทางแก่คนลงทางส่องแสงสว่างในที่มืดนี่เป็นคำสอนของพระพุทธองค์คนไหนได้ยินได้ฟังได้เห็นได้รู้ก็เหมือนกับเปิดของที่ปิดไว้เห็นว่าของนั้นที่ปิดไว้นั้นมันคืออะไรทำให้มันแจ้งขึ้นมางายของที่คว่ำถ้ามันคว่ำอยู่เราไม่เห็นข้างในมีอะไรงายขึ้นมาก็เห็นหมดแจ้งเลยบอกทางแก่คนหลงทางว่าทางนี้อย่าไปนะถ้าไปแล้วหลงต้องไปอีกทางนึงทางนี้ไปแล้วจะไปถึงจุดหมายปลายทางคือการดับทุกข์มรรคมีองค์8เป็นเครื่องเดินทางไปสู่ความดับทุกข์สัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นสัมมาสมาธิเป็นที่สุดพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกไว้ส่องแสงสว่างในที่มืดถ้าเดินที่มืดเราอยู่ในที่มืดเรามองไม่เห็นทางเดินไปทางไหนก็หลงไปชนต้นไม้มั่งไปตกเหวตกบ่อมั่งเข้าขวากน้ำมั่งตกลมมั่งเพราะมันมืดมองไม่เห็นแต่เมื่อใดที่คำสอนของพระพุทธเจ้าส่องมาถึงเราสามารถเห็นทางหมดเลยสว่างเราไม่เดินไปชนอะไรเลยจะเดินไปอย่างสบายเจอต้นไม้ก็หลบหลีกซะเจอลมเราก็หลบซะเจอเหวเราก็ไม่ลงไปเจอกวากเจอน้ำเราก็ไม่เข้าไปนั้นคนที่จะโชคดีอย่างนี้ต้องคนที่มีสติปัญญาสติปัญญาเปรียบเหมือนแสงสว่างที่พุทธเจ้ามอบให้แก่พวกเราพุทธบริษัทให้เราได้ฝึกฝนอบรมกายวาจาใจของเราเนี่ยให้พ้นภัยพ้นไปจากอวิชชาความไม่รู้พ้นไปจากความหลงหลงเกิดหลงแก่หลงเจ็บหลงตายหลงวันหลงวัยหลงเวลาถ้าเราระลึกชาติได้แบบพระพุทธเจ้าแบบพระอรหันต์บางรูปที่ท่านมีฌานมีญาณชั้นสูงอาตมาถอยอดีตไปไม่จำกัดอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงรู้อดีต
ถอยไปจนสุดไม่มีประมาณนับภพนับชาติไม่ได้พระองค์จึงเห็นว่าการเกิดแก่เจ็บตายของหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันยาวนานมากเหลือเกินตราบใดที่ไม่มีธรรมะแสงสว่างแห่งปัญญาเข้าไปรู้เข้าไปอินความเป็นจริงหมู่สัตว์ทั้งหลายก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะของความทุกข์นี่เองเพราะการเกิดมันเป็นทุกข์เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องจากกันล้วนแล้วแต่ทุกข์ทั้งนั้นถ้าคนไม่อยากมีทุกข์ก็ต้องตามพระพุทธเจ้าไปตามพระอรหันต์ไปตามไปอย่างไรก็ตามไปสวรรค์ไปนิพพานไปสู่ความพ้นทุกข์ดับทุกข์นั่นเองพระองค์สอนอะไรสอนให้เราละบาปเราก็ละไม่ทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจพระองค์สอนให้เราสร้างบุญกุศลเราก็เอากายเอาวาจาเอาใจก็เรามาสร้างทานศีลภาวนามันฝึกฝนอบรมทำให้เต็มบารมีสิบทัศน์ที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเพียรมาเราสามารถทำได้หมดอาศัยศรัทธาอาศัยปัญญาที่เรามีอยู่นี่ฝึกฝนอบรมจนเรารู้ว่าเราควรจะทำอะไรเราก็มันสร้างมันทำทานวันละเล็กวันละน้อยวันละนิดวันละหน่อยทำไปทุกวันทานก็แบ่งเป็นสามประเภทใหญ่ๆวัตถุทานเบื้องต้นวัตถุทานคืออะไรคือการที่เรามาบริจาคกันเนี่ยให้ข้าวให้น้ำเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยปัจจัย4เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆเรียกว่าวัตถุทานทานในเบื้องต้นลำดับที่1ลำดับที่2อภัยทานอภัยทานนี้มีอานิสงส์มากกว่าวัตถุทานคนไหนทำได้คนนั้นมีอานิสงส์มากกว่าอภัยทานไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียทรัพย์ทำยังไงคำว่าอภัยคือการไม่เกลียดกันไม่โกรธกันไม่อิจฉาไม่พยาบาทไม่ปองร้ายคือการให้อภัยเราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยโยมเช้าขึ้นมาก็วันนี้เราจะไม่โกรธใครวันนี้เราจะไม่เกลียดใครวันนี้เราจะไม่อิจฉาใครพยาบาทใครให้ร้ายใครคนไหนทำได้คนนั้นมีความสุขมากตัวเองก็มีความสุขคนที่อยู่รอบข้างก็มีความสุขคนเราถ้าไม่เกลียดกันไม่โกรธกันไม่อิจฉากันไม่พยาบาทไม่ปองร้ายกันตัวที่ไหนก็มีความสุขแต่เราไม่ได้ทำทานใหญ่ๆเราไม่ได้ทำเลยทำแต่วัตถุทานกันมุ่งเน้นไปที่วัตถุทานอย่างเดียวอภัยทานไม่ค่อยได้ทำทางที่มันมีอานิสงส์กว่าก็ทำได้สบายสบายใจได้ใจก็สบายกายก็สบายและธรรมที่เหนือไปกว่านั้นยิ่งใหญ่มากที่สุดก็คือธรรมทานสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงเหมือนที่พระพุทธเจ้าพระองค์ให้แก่พวกเราพุทธบริษัททั้งสี่ให้สติให้สมาธิให้ปัญญาออกจากทุกข์ดับทุกข์ได้บรรเทาทุกข์ได้นี่เกิดการให้ที่ยิ่งใหญ่เหมือนครูบาอาจารย์ให้แก่พวกเราสัปดาห์วิสาขะมีครูบาอาจารย์มาให้ทำเป็นทาน
เอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาชี้แจงแสดงเหตุผลให้ฟังให้เราได้รู้ให้เราได้เข้าใจให้เราได้ประพฤติปฏิบัติตามนั่นแหละมันยิ่งใหญ่มากโยมอย่างอื่นไม่สามารถทำให้เราพ้นทุกข์ได้ไม่มีใครช่วยเราพ้นทุกข์บรรเทาจากทุกข์นี้ได้นอกจากธรรมะคำสอนของพระพุทธองค์ดังนั้นจึงชื่อว่ายิ่งใหญ่ไม่มีทานใดที่จะเสมอเหมือนงั้นชีวิตของเราในเกิดมาเนี่ยมันมีบุญมีกุศลหนุนนำมาเราได้สร้างมาแล้วตั้งแต่อดีตอดีตก็ส่งผลมาปัจจุบันปัจจุบันเราก็มาทำต่อสร้างต่อใช้กายวาจาใจถ้าเรามีสมบูรณ์อยู่แล้วจากบุญกุศลที่เราสร้างมาเพิ่มเติมมาต่อเติมบุญของตัวเองเพราะบุญที่เรามีอยู่เราใช้มันไปทุกวันมันก็ค่อยๆหมดแล้วสักวันหนึ่งเขาเรียกว่าคนหมดบุญคงได้ยินกันจนชินแล้วคนนั้นหมดบุญซะแล้วคนหมดบุญคือคนไม่มีโอกาสได้ทำบุญไม่มีโอกาสให้ทานไม่มีโอกาสรักษาศีลไม่มีโอกาสสวดมนต์ภาวนาฟังเทศฟังธรรมหรือคนหมดบุญไม่มีชีวิตอยู่ก็หมดไม่ได้ทำหมดบุญเหมือนกันไม่ต่างกันกับคนตายคนตายคือคนหมดบุญทำบุญไม่ได้แต่คนไหนอยู่มีลมหายใจอยู่แต่ไม่ทำบุญก็ไม่ต่างกับคนหมดบุญคนที่ตายบุคคลนั้นก็ตายจากคุณงามความดีไม่ได้สร้างไม่ได้ทำอยู่ก็ไม่ได้ให้ทานไม่ได้รักษาศีลไม่ได้สวดมนต์ภาวนาไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมนำไปปฏิบัติมันไม่เกิดผลอะไรเลยต่อชีวิตของตัวเองไม่ทำให้ตัวเองมีความสุขความเจริญและต่อไปโลกหน้าก็หายากแล้วเราไม่มีบุญไปเกิดในสถานที่ดีไม่ได้สร้างบุญต่อมันคนที่ตกนรกโยมคนที่ไปตกนรกไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานโอกาสทำบุญกุศลไม่มีเลยไม่มีโอกาสให้ทานไม่มีโอกาสรักษาศีลไม่มีโอกาสสวดมนต์ภาวนาฟังเทศฟังธรรมทั้งหมดโอกาสปิดโอกาสตัวเองสิ้นเชิงนั่นเราลองคิดดูเถอะว่าถ้าเราพลาดท่าเสียทีไม่ได้มีบุญกุศลไปเกิดเป็นมนุษย์อีกเราจะบุญที่ไหนมาสร้างบุญต่อจะโอกาสที่ไหนมาให้ทานจะโอกาสที่ไหนมารักษาศีลจะโอกาสที่ไหนมาสวดมนต์ภาวนาพบเจอบัณฑิตที่เทวดาลงมาถามพระพุทธเจ้าว่าอะไรที่เป็นมงคลสูงสุดเทวดาก็สงสัยมาถามพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าการไม่คบคนผ่านเป็นมงคลอันสูงสุดการคบบัณฑิตเป็นมงคลอันสูงสุดไม่คบคนผ่านต้องคบบัณฑิตด้วยโยมบัณฑิตพาไปหาผลหาศีลหาธรรมหาความสุขความเจริญเรียกบัณฑิตบัณฑิตไม่ใช่ผู้จบปริญญาแต่บัณฑิตแปลว่าผู้รู้รู้เรื่องบุญรู้เรื่องบาปรู้ว่าอะไรคือบาปอะไรคือบุญอะไรเป็นความดีอะไรเป็นความชั่วแล้วเขาก็จะแนะนำว่านี่เป็นความชั่วนะอย่าไปทำอันนี้เป็นความดีนะให้ขยันหมั่นทำนี่เขาเรียกบัณฑิตผู้รู้ในพุทธศาสนาไม่ใช่บัณฑิตจากปริญญาอันนั้นไม่ใช่เป็นทางโลกไม่ใช่ทางธรรมชีวิตของเราเนี่ยต้องอาศัยคบบัณฑิตไม่คบคนพาลเลือกคบคนคนเราทุกวันนี้
ไม่ได้เลือก

บางคนใครมาชวนไปทำความชั่วก็ไปเที่ยวไปกินไปเล่นไปติดอบายมุขปากทางแห่งความเสื่อมหายนะพาล่มจมหมดทรัพย์สมบัติมีเท่าไรขายหมดเกลี้ยงไม่เหลือต่อไปก็เป็นโจรเป็นขโมยเที่ยวลักเที่ยวปล้นเอาเงินมาเที่ยวมาเตะมากินมาเล่นมาใช้กับอบายมุขที่ตัวเองไปตกเอาไว้ตกหลุมพรางตกเป็นทาสของมันเพราะเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าไม่เชื่อบัณฑิตเราไปเชื่อคนพาลสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากเราไม่ศึกษาไม่ค้นคว้า

ว่าไม่เลือกคบคนชีวิตของเรามันจึงหาความสุขได้น้อยมากถ้าเราเลือกคบบัณฑิตบัณฑิตก็จะพาเราไปหาความสุขความเจริญหาศีลหาธรรมหาทานพากันมาภาวนาสวดมนต์นั่งสมาธิเสริมเติมสติปัญญาของตัวเองให้รุ่งเรืองสามารถฟันฝ่ากระแสของกิเลสตัณหาอุปาทานที่มันดึงรั้งให้เราตกต่ำไปนรกเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานนั้นสิ่งเหล่านี้เกิดจากการที่เราไม่ได้ศึกษาธรรมะเมื่อเราไม่ศึกษาเราก็ไม่เกิดศรัทธาไม่เชื่อใครจะมาบอกใครจะมาสอนใครจะมาชี้มาแนะเราก็ไม่สนใจทำเมินอย่างวันหยุดก็ชวนมาวัดไม่ว่างไปเที่ยวดีกว่าเดี๋ยวไม่มีเวลาเที่ยวมัวแต่ทำงานวันหยุดวันว่างก็ไปเที่ยวซะเลยไม่สนใจธรรมะเพราะเขาไม่ฉลาดชีวิตของเรามันไม่ได้ยาวนานเราใช้มันไปทุกวันมันหมดไปทุกวันหมดไปทุกวัยวัยเด็กก็หมดแล้วใช้จนหมดเรายังไม่รู้เลยมันหมดแล้วเราใช้มันหมดแล้วโยมเราใช้มาทำอะไรบ้างวัยเด็กเที่ยวกินเที่ยวเล่นไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรเลยหมดไปแล้วหมดวัยไปแล้วหมดวันไปแล้วหมดเวลาไปแล้วพอเข้าวัยหนุ่มวัยสาวก็เอาอีกลืมไม่รู้ว่าจะใช้อย่างไรเอาไปกินเอาไปเล่นเอาไปเที่ยวเอาไปเตร่ไปคบเพื่อนคบมิตรที่ไม่ดีพากันออกนอกลู่นอกทางทุกวันนี้เต็มไปหมดตกเป็นทาสของยาของอบายมุขการพนันชีวิตก็เลยตกต่ำมีเท่าไรก็ไม่พอเราใช้ชีวิตไปจนหมดไม่มีประโยชน์ใดๆเลยเพราะเราไม่มีหลักมีเกณฑ์ในการใช้ชีวิตของตัวเองไม่มีศีลไม่มีทานไม่มีธรรมเป็นที่ตั้งในการใช้ชีวิตให้มันมีความสุขปล่อยไปตามยถากรรมชาวโลกเขาเรียกอย่างนั้นยถากรรมที่จริงกรรมนี่เราสามารถทำให้มันดีได้ทำให้เป็นกรรมดีได้เราสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติการพฤติกรรมของตัวเองได้ความคิดการกระทำคำพูดของตัวเองตั้งแต่วัยเด็กเลยบางคนพ่อแม่พาเข้าวัดตั้งแต่วัยเด็กสนใจธรรมะพ่อแม่สนใจธรรมะก็พาลูกเข้ามาพาตั้งแต่มาตั้งแต่ตั้งท้องยังไม่ตั้งท้องตั้งท้องก็พาเข้าวัดแม่ก็ฟังธรรมลูกอยู่ในท้องก็ฟังธรรมถึงซับพอลูกลืมตาดูโลกพ่อแม่ก็พาเข้าวัดสืบเนื่องมาตลอดเพราะพ่อแม่บางคนเห็นว่าการทำบุญกุศลนั้นจะต้องปลูกฝังเพราะโลกนี้มันเป็นอนาคตของพ่อของแม่ที่มุ่งหวังว่าจะให้ลูกมีความสุขแต่พ่อแม่เข้าใจเรื่องของความสุขว่าทานศีลภาวนาเนี่ยมันเป็นเหตุของความสุขมันจะบันดาล

0: ให้เกิดความสุขได้บุญกุศลก็ปลูกฝังสติปัญญาศรัทธาให้ลูกได้เข้าวัดถือศีลฟังธรรมให้ทานบ่อยๆพ่อแม่ก็เป็นแบบอย่างแล้วก็พาลูกมาลูกก็มารู้มาเห็นในสิ่งที่ดีก็ซึมซับเข้าไปในจิตใจแต่ทุกวันนี้ก็น้อยมากแต่เมื่อก่อนเนี่ยการแข่งขันมันไม่สูงการเรียนการศึกษาการทำงานต่างๆก็ไม่ต้องยื้อแย่งอะไรกันพอมีพอเป็นพออยู่พอได้ทุกคนก็พอใจแค่นั้นก็เลยมีโอกาสเข้าวัดเนี่ยอย่างแยกมาวัดสังฆทานนะโยมถ้าเข้าไปข้างในจะมีป้ายบอกวัดเยอะมากอย่างวัดตึกกับวัดสารลีเนี่ยกำแพงเดียวกันกั้นกำแพงทีเดียวแล้วก็อยู่ทั้งสองวัดเลยชนกันเลยใช้กำแพงเดียวกันแสดงว่าคนสมัยก่อนเขาศรัทธาที่จะสร้างวัดสร้างบุญกุศลแต่ก่อนเขาไม่คิดจะไปเที่ยวที่ไหนไม่มีการเล่นไม่มีสถานที่เที่ยวรื่นเริงอบายมุขต่างๆน้อยมากเขาก็ฝักใฝ่อยู่ในกองบุญกองกุศลเขาก็หันหน้าเข้าวัดวันหยุดเขาก็ทำงานได้เขาก็เลยคิดสร้างวัดขึ้นมาเราไม่ต้องเดินทางไปไกลเราอยากจะทำบุญก็สร้างวัดขึ้นมาแข่งกันสร้างวัดแข่งกันทำความดีวัดก็เลยผุดขึ้นมากมายติดๆกันเนี่ยระยะไม่ห่างกันไปไม่ถึงกิโลมีวัดรายทางไปเนี่ยเป็นสิบวัดแสดงว่าคนสนใจเรื่องของบุญสมัยก่อนมากมีศรัทธาอยากจะทำบุญแต่ทุกวันนี้คนเข้าวัดก็น้อยลงวัดร้างก็มากขึ้นพระที่จะมาบวชอยู่วัดก็น้อยลงเมื่อก่อนนี้วัดสังฆทานถือว่ามีคนมาบวชพระวันสำคัญนี่มาก30ขึ้นไปแต่ทุกวันนี้เหลือ2คนวิสาขะมีอยู่2รูปจากเคยมีเป็น20 30 40 50ไม่มีแล้วแล้วก็บวชแค่เดือนเดียวไม่คิดจะอยู่ต่อไม่มีศรัทธาวัดก็เลยกลายเป็นวัดร้างมากมายทุกวันนี้เป็นหมื่นวัดทั่วประเทศไม่มีพระอยู่ไม่มีพระจำพรรษาแสดงว่าศาสนาเรานี่มันค่อยๆหมดไปสิ้นไปตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าศาสนาของพระพุทธองค์อยู่แค่ 5,000 ปีตอนนี้เกินครึ่งแล้วเหลือไม่ถึงครึ่งแล้วต่อไปจะน้อยลงคนที่จะศรัทธาคนที่จะมาวัดมาศึกษาธรรมะมาปฏิบัติธรรมะกิเลสตัณหามันมากขึ้นครอบงำจนคนนี้ลุ่มหลงไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้สติปัญญาไม่สามารถพัฒนาได้เลยทางด้านศีลธรรมการเคารพพ่อแม่การเคารพครูบาอาจารย์การกตัญญูกตเวทีทุกวันนี้แทบจะไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกไม่มีใครชี้ใครแนะเสื่อมจนมองไม่เห็นคนไม่เชื่อพ่อเชื่อแม่ไม่เคารพเห็นไหมยาบ้าเสพก็ไปหลอนตีพ่อตีแม่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ทำร้ายญาติพี่น้องจุดไฟเผาบ้านทำทุกอย่างทุกคนหันไปติดหันไปเสพไม่คิดจะเลิกละไม่คิดจะไม่ไปยุ่งไปเกี่ยวของไม่ดีทำง่ายไม่ต้องคิดหรอก ไหลไปเองกิเลสตัณหาเหมือนแม่น้ำมันไหลจากที่สูงลงที่ต่ำไม่ต้องมีใครทำอะไรมันก็ไหลอยู่แล้วความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันพาเราไปทุกวันพาเราตกต่ำแม่น้ำไหลไปไหนไหลไปสู่ทะเลไหลไปสู่มหาสมุทรหาฝั่งไม่เจอโยมมองไม่เห็นฝั่งไปที่นั่นแล้วหาฝั่งไม่ได้ไม่รู้ฝั่งอยู่ตรงไหนตะเกียกตะกายลอยคอตายอยู่ในทะเลนั่นแหละกิเลสตัณหาก็เหมือนกันโยมมันพาเราไปอย่างนั้นหาฝั่งไม่เจอขึ้นฝั่งไม่ได้งั้นเราต้องอาศัยความอดทนอดกลั้นต่อสู้กับมันคนไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีศรัทธาไม่สามารถเอาชนะมันได้คนเราทุกวันนี้สติปัญญามันก็น้อยมันมีปัญญาแต่ทางโลกโยนปัญญาเบียดเบียนกันแย่งกันแย่งกันอยู่แย่งกันกินแย่งกันใช้แต่ไม่มีปัญญาที่จะเผื่อแผ่เมตตาอนุเคราะห์ช่วยเหลือแบ่งปันความเมตตาความกรุณาความสงสารไม่มีแล้วหมดธรรมะมันไม่เหลือแล้วนั่นเรานี่โชคดีอยู่ยังอยู่ในสถานะที่สามารถฝึกฝนอบรมจิตของเราได้ให้เอาชนะกิเลสได้ถ้าเอาชนะไม่ได้โดยสิ้นเชิงก็ยับยั้งมันไว้ก็ยังดีไม่ให้ความโลภไม่ให้ความโกรธไม่ให้ความหลงมันเข้ามาพาเราตกต่ำไปเบียดเบียนกันไปทำร้ายกันไปเข่นฆ่ากันงานชีวิตของเรานี้เราต้องพัฒนามันถึงจะเดินทางไปในทางที่ถูกต้องได้อย่าไปยอมแพ้กับกิเลสตัณหาที่มันมาเราต้องฝึกฝนอบรมตั้งสติทำสมาธิใจให้แน่วแน่มั่นคงไม่หวั่นไหวตาเห็นรูปไม่หวั่นไหวหูได้ยินเสียงไม่หวั่นไหวจมูกได้กลิ่นไม่หวั่นไหวกลิ่นกระทบรสไม่หวั่นไหวกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งไม่หวั่นไหวใจกระทบอารมณ์นิ่งเฉยได้ก็คือการฝึกสมาธินี่เองมีพุทโธพุทโธในใจเนี่ยทำไว้สม่ำเสมอนั่งก็พุทโธเดินก็พุทโธนอนก็พุทโธกินก็พุทโธทำอะไรก็พุทโธมีพุทโธพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจของเราตลอดแค่ใจของเราจะเข้มแข็งสามารถต่อสู้กับกิเลสตัณหาอุปาทานได้ชีวิตของเราก็จะมีความสุขขึ้นอย่าปล่อยให้มันไหลไปกับอารมณ์ของความโลภความโกรธความหลงตัณหาอุปาทานให้มันนำพาเราไปสู่ที่ต่ำไปเบียดเบียนกันไม่จบไม่สิ้นถ้าเบียดเบียนกันก็มีการผูกใจอาฆาตพยาบาทจองเวรกันกลายเป็นกรรมที่ต่อเนื่องไม่หยุดไม่หย่อนไม่หมดกรรมสักทีมีแต่สร้างกรรมเพิ่มแต่เป็นกรรมที่ไม่ดีกรรมดีไม่ค่อยได้สร้างดังนั้นวันนี้วันหยุดที่เราได้มีโอกาสมาสร้างมาทำก็ถือว่าเราได้ทำหน้าที่ที่เราได้มีโอกาสมาเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนามาฝึกฝนอบรมกายวาจาใจของเราให้มีธรรมคุ้มครองจิตใจของเราให้ใจของเราไหลตกต่ำไปสู่โลกที่ชั่วยกใจของเราให้มันสูงขึ้นจากความเป็นมนุษย์ให้เป็นเทวดาให้เป็นพรหมให้เป็นพระอรหันต์ไปเราสามารถทำได้ขึ้นอยู่ว่าเราจะทำไหมสนใจไหมใส่ใจไหมนี่เป็นหน้าที่ของเราเป็นสิทธิ์ของเราใครบังคับเราไม่ได้นอกจากตัวเราเองชีวิตของเราเราเป็นผู้สั่งเป็นผู้ทำกรรมเป็นผู้ก่อไม่มีใครก่อให้เราเราก่อของเราเองใจเราก็คิดเองกายเราก็ทำเองวาจาเราก็กล่าวเองใครจะมาทำให้เรา นั้นวันนี้เราได้มาทำความดีเนื่องในวันหยุดก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มีโอกาสมาสร้างบุญกุศลเนื่องในวันหยุดสัปดาห์เกินละยอมวิสาขะต่อเนื่องมาก็ถือว่าเป็นกำไรเรามีต้นทุนอยู่แล้วนี่คือกำไรที่เรามาสร้างมาทำให้แก่ตัวเองก็ขอให้บุญกุศลที่เราได้สร้างได้ทำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยนำพาทุกท่านทุกคนให้ประสบพบแต่ความสุขพบแต่ความเจริญคิดวางสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนมีสติมีปัญญาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกราบที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากท่านหลวงพ่อเสน่ห์แขมกาโมพระเถระครูบาอาจารย์สังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับครับต่อจากนี้ไปก็จะได้กล่าวถวายสังฆทานตั้งโมพร้อมกัน3จบนะ

0: สุตินังวะตะเมธานังอาสวะกายวหังนิพพานังโหนตุตุติยัมปิสุตินังวะตะเมธานังอาสวะกายวหังนิพพานังโหนตุตติยัมปิสุตินังวะตะเมธานังอาสวะกายวหังนิพพานังโหนตุ
1: สาธุ
2: ครับเชิญนะครับทุกท่านที่มีสังฆทานไตรธรรมนำขึ้นประเคนคุณเจ้าได้เลยนะครับและท่านใดทุกท่านที่จะร่วมบูชาธรรมก็เชิญได้นะครับทั้งนักบวชเนกขัมมะทุกท่านนะครับครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ได้มาทำความเพียรนะครับในวันหยุดชดเชยนะครับแล้วก็เป็นวันที่ทุกท่านได้มาร่วมบวชเนกขัมมะตั้งใจและหญิงนะครับแล้วก็ผู้ที่มีศรัทธาในการมาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาและก็ได้มาถวายสังฆทานนะครับแล้วก็ได้มาตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ที่วัดสังฆทานนะครับก็เชิญทุกท่านได้มามีเวลาว่างท่านใดที่มีเวลาก็เชิญได้ที่วัดสังฆทานนะครับท่านจะมาชมบารมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโยหรือท่านจะมากราบสรีระสังขารของหลวงปู่ของหลวงพ่อสนองกตบุญโยได้ที่เรือนไทยชั้น2นะครับก็เป็นเรือนไทยที่หลวงพ่อสนองกตบุญโยท่านสร้างเอาไว้นะครับแล้วก็ปราสาทจตุรมุขพุทธภูมิก็อยู่ตรงข้ามกับเรือนไทยท่านใดที่มีเวลาหรือจะมาชมบารมีทางวัดสังฆทานก็เชิญได้นะครับแล้วก็มานมัสการองค์หลวงพ่อโตนะครับที่อยู่ในโบสถ์แก้วในช่วงนี้เวลานี้ก็หุ้มทองจะเต็มองค์อยู่แล้วนะครับท่านใดมีทองที่เศษเหลือก็มาช่วยหุ้มทององค์พ่อโตได้เช่นเดียวกันนะครับ
3: น้อมกราบในความเมตตาของหลวงพ่อเสน่ห์เขมากโมที่ท่านได้เมตตาให้ธรรมะนะคะก็เราก็ไม่ประมาทในบุญกุศลกันนะคะเราถือว่าวันนี้เราเดินทางมาได้กำไรชีวิตกันแล้วเรารู้จักการให้ทานศีลแล้วก็ภาวนานะมันสิ่งเหล่านี้จะเป็นอริยทรัพย์นะที่จะติดตัวเราไปนะให้เราระลึกนึกถึงเป็นผู้ที่สว่างมาและ

0: ต่อจากนี้ไปก็ตั้งใจนิจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจตวานิรุจจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปัสสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขต่อไปตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปะริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นเอจิตังปฏิตังตุมหังขออิทัปโณติท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยจับพลันจาเปปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยะธาเมื่อประจันในวันเพ็ญมณีโชติรโสยะธาเมื่อแก้วมณียันสว่างสวัยควรยินดีเตอัตลัทธาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทะไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพยาติพีพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถินภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักกันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: สาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันแรม2ค่ำเดือน6วันเจ้าชายนันทะทรงผนวด

วันแรม2ค่ำเดือน6ซึ่งเป็นวันที่3ที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์เป็นวันมงคลสมรสของเจ้าชายนันทะกับเจ้าหญิงชนบทกัลยาณีเจ้าชายจึงนิมนต์พระพุทธเจ้าให้เสด็จไปเพื่อเป็นมงคลแก่งานวิวาห์เจ้าชายนันทะนั้นเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางมหาประชาบดีโคตมีซึ่งมีศักดิ์เป็นน้องชายต่างมารดากับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงรับนิมนต์แล้วเสด็จเข้าไปที่งานพร้อมกับภิกษุ500รูปเมื่อฉันภัตตาหารเสร็จทรงอนุโมทนาแล้วประทานบาตรให้เจ้าชายนันทะถือไว้ด้วยความที่เจ้าชายเคารพพระพุทธองค์มากจึงไม่กล้าจะทูลให้ทรงรับบาตรคืนทั้งที่เจ้าหญิงชนบทกัลยาณีพระชายามาตมาตได้ตรัสขอให้รีบเสด็จกลับมาแต่เจ้าชายก็เกรงใจจึงถือบาตรแล้วเสด็จตามไปจนถึงพระวิหารเมื่อถึงพระวิหารพระพุทธเจ้าหันมาตรัสถามเจ้าชายนันทะว่าเธอจะบวชหรือใจของเจ้าชายนันทะเองไม่ได้ปรารถนาจะบวชทั้งยังเพิ่งแต่งงานแต่ด้วยความเกรงใจจึงไม่อาจปฏิเสธแล้วก็ตรัสตอบไปว่าจะบวชพระพุทธเจ้าจึงทรงบวชให้เจ้าชายนันทะแล้วตรัสให้พระนันทะพิจารณาดูกายว่าเป็นของไม่งามเป็นปฏิกูลเพื่อให้จิตคลายกำหนัดที่เกิดจากการคิดถึงพัญญาพระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบเจ้าหญิงชนบทกัลยาณีว่าเหมือนกับซากศพของลิงหากเทียบกับนางเทพอับสรในสวรรค์ชั้นดาวดึงผู้มีฝ่าเท้าดุจเท้านกพิราบจากนั้นจึงตรัสกุณาละชาดกเพื่อทำลายราคะของพระนันทะพระนันทะก็พิจารณาอุบายธรรมนั้นอย่างแยบคายแล้วเจริญวิปัสสนาต่อมาอีกไม่นานก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าทรงยกย่องท่านว่าเป็นภิกษุผู้เลิศกว่าสาวกทั้งหลายในการเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันแรม2ค่ำเดือน6วันเจ้าชายนันทะทรงผนวช

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันแรม8ค่ำเดือน6วันพระพุทธมารดาสวรรคต

หลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้7วันตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน6พระมารดาคือพระนางสิริมหามายาก็สิ้นพระชนม์พระเจ้าสุทโธทนะจึงทรงมอบเจ้าชายสิทธัตถะให้แก่น้าสาวคือพระนางประชาบดีโคตมีให้เป็นผู้เลี้ยงดูต่อไปทั้งนี้เป็นเรื่องธรรมดาของพระพุทธมารดาซึ่งบำเพ็ญบารมีมา 100,000 มหากัปดังเช่นพระนางสิริมหามายาที่หลังจากให้ประสูติการแด่พระโพธิสัตว์แล้วก็ต้องสิ้นพระชนม์แล้วไปบังเกิดเป็นเทพบุตรในสวรรค์ชั้นดุสิตเพราะว่าคันของพุทธมารดานั้นเป็นเหมือนกับห้องพระเจดีย์ที่ไม่คู่ควรให้ผู้ใดมาพักอาศัยได้อีกต่อไปวันแรม8ค่ำเดือน6วันอัฐมีบูชาวันถวายพระเพลิงพระสรีระของพระพุทธเจ้ารู้จักกันในชื่อวันอัฐมีบูชาเกิดขึ้นหลังจากที่เสด็จดับขันธปรินิพพานได้7วัน

ซึ่งตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน6เช่นกันครั้งนั้นพระสรีระประดิษฐานอยู่ที่มกุฏพันธนาเจดีย์แขวนมัลละใกล้เมืองกุสินาราเหล่ามัลละปาโมกคือประธานของเจ้ามัลละสี่คนพยายามจุดไฟที่จิตกาทานหรือเชิงตะกอนที่วางพระพุทธสรีระอยู่เพื่อถวายพระเพลิงแด่พระบรมศพแต่ไม่ว่าจะทำอย่างไรก็จุดไฟไม่ติดพระอนุรุทธเห็นดังนั้นจึงบอกเจ้ามัลละว่าพระมหากัสสปะพร้อมด้วยภิกษุประมาณ500รูปกำลังเดินทางมาจากเมืองปาวาเพื่อมาถวายบังคมพระบรมศพหากพระมหากัสสปะและภิกษุเหล่านั้นยังเดินทางมาไม่ถึงเมืองกุสินาราและยังไม่ได้ถวายบังคมพระบาททั้งสองไม่ว่าจะทำเช่นไรก็ทำให้จิตกาทานลุกไหม้ขึ้นมาไม่ได้เมื่อพระมหากัสสปะเดินทางมาถึงท่านก็เข้าไปที่จิตกาทานห่มจีวรเฉวียงบ่าปิดบ่าซ้ายเปิดบ่าขวาประนมมืออัญชลีกระทำประทักษิณเวียนขวารอบจิตกาทานสามรอบแล้วยืนถวายบังคมทางด้านพระบาทพร้อมกับเข้าฌานสี่อันเป็นฐานของอภิญญาหลังออกจากฌานแล้วท่านก็อธิษฐานขอให้พระบาทของพระพุทธเจ้าโผล่พ้นโลงพระศพออกมาให้เห็นด้วยตาของตนทันใดนั้นพระบาทก็โผล่ออกมาให้เห็นพระมหากัสสปะเห็นดังนั้นจึงเหยียดมือทั้งสองข้างออกไปจับพระบาทแล้วยกขึ้นมาวางประดิษฐานไว้เหนือศีรษะของตนพระภิกษุทั้ง500รูปก็ถวายบังคมเช่นเดียวกันประชาชนทั้งหมดที่เห็นเหตุการณ์อัศจรรย์นี้ก็พากันร้องไห้คร่ำครวญยิ่งกว่าครั้งที่พระพุทธองค์ปรินิพพานเสียอีกเมื่อพระมหากัสสปะและภิกษุ500รูปถวายบังคมครบแล้วเปลวไฟทุกด้านของจิตกาทานก็ลุกโพลงขึ้นเองด้วยอนุภาพของเทวดาขณะที่ไฟกำลังลุกไหม้พุทธสรีระอยู่นั้นไม่มีขม่าวไฟเลยแม้แต่น้อยผ้าทั้ง500คู่ที่ใช้ห่อพุทธสรีระไหม้ทั้งหมดเหลือเพียงแค่สองผืนคือผืนในสุดกับผืนนอกสุดเท่านั้นแม้แต่กิ่งใบดอกหรือคาคบของต้นสาละที่ล้อมอยู่รอบจิตกาทานก็ไม่ไหม้เลยเช่นกันทันใดนั้นก็มีสายน้ำปรากฏออกมาอย่างน่าอัศจรรย์ทางที่ไหลมาจากอากาศพลุ่งจากลำต้นสาละและจากพื้นดินโดยรอบเพื่อดับเปลวเพลิงที่จิตกาทานเหล่าเจ้ามัลละทั้งหลายก็ร่วมกันดับเชิงตะกอนด้วยน้ำหอมเมื่อเปลวไฟสงบลงแล้วพุทธสรีระก็คงเหลือเพียงพระบรมสารีริกธาตุอันมีสีดุจดอกมะลิแก้วมุกดาและทองคำวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันแรม8ค่ำเดือน6วันพระพุทธมารดาสวรรคตวันอัฐมีบูชา

สุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีศรีกษัตราจักรีสมัยถวายพระพรทั่วล่าประชาไทยศิราน้อมสวัสดิ์ชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทานสถานีวิทยุสังฆทานธรรมมูลนิธิกตปุญโญวัดสังฆทานพุทธบริษัทวัดสังฆทาน

0: สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีคู่พระบรมีพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทยมิ่งขวัญของอาณาประชาราษฎร์ที่ทรงบริบูรณ์พร้อมด้วยพระอัจฉริยภาพและตระหนักในพระราชภาระอันใหญ่หลวงที่จะสนองพระราชดำริตามรอยพระยุคลบาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเต็มกำลังความสามารถเปี่ยมด้วยคุณธรรมสำคัญของขัตติยราชนารีเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระสงฆ์นิกรชาวไทยยังระลึกถึงความปลื้มปิติในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุทิดาสมเด็จพระอัครมเหสีขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีตามโบราณราชประเพณีนับแต่นั้นมาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการทั้งยังทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภารกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระจริยวัตรอันงดงามเสมอมายังความปลาบปลื้มมายังพระสงฆ์นิกรชาวไทยทั้งปวงนอกจากนั้นยังทรงตั้งพระราชหฤทัยในการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานตามที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บังคับบัญชากิจการสำคัญหลายประการอาทิกองศิลปาชีพและมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่า
1: ข้าพเจ้ามีความตั้งมั่นที่จะสนองพระเดชพระคุณพระมหากรุณาธิคุณในการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเหมือนดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสารรักษาและต่อยอดและแผ่ขยายพระบารมีแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนี
0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินียังทรงดำรงพระองค์เป็นพุทธมามกะได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรครั้นเมื่อถึงฤดูการทอดกฐินสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จไปในการถวายผ้าพระกฐินณพระอารามหลวงต่างๆเพื่อเป็นแบบอย่างในการสืบสารประเพณีวัฒนธรรมและทำนุบำรุงทางพุทธศาสนาและด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทำให้พระสงฆ์นิกรชาวไทยได้ชื่นชมนาฏศิลป์ชั้นสูงอันวิจิตรล้ำค่าของไทยที่เรียกว่าโขนด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันมุ่งมั่นในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสารพระราชปณิธานการแสดงโขนซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ทำรงรักษาไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยและภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของพระสงฆ์นิกรชาวไทยโดยได้เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปทอดพระเนตรโครงการพระราชทานความช่วยเหลือประชาชนในความรับผิดชอบของกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์นักกรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์เช่นการเย็บถุงพระราชทานการสาธิตทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือการทำซิลสกรีนลงบนผ้าเพื่อนำมาเย็บเป็นถุงผ้าพระราชทานในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ส่งเย็บหน้ากากผ้าสำหรับเป็นตัวอย่างให้กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ได้นำไปผลิตเพื่อพระราชทานแก่ข้าราชบริพารและราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สื่อสารจำนวนหนึ่งแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบนับเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ประสงนิกรชาวไทยที่กำลังเผชิญความลำบากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เป็นอย่างยิ่งและด้วยพระอัจฉริยภาพพระราชกรณียกิจเพื่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยพระราชจริยวัตรอันงดงามและน้ำพระราชหฤทัยที่พร้อมอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรและประเทศชาติเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเป็นที่ประจักษ์ชัดนำมาซึ่งความปิติสุขและจงรักภักดีของพระสงฆ์นิกรชาวไทยทั่วล่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายนพุทธศักราช2565ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญเป็นนิจสถิตเป็นพระมิ่งขวัญคู่พระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตราบจิรัตถิติกาลเทอญ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เอาเตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราแหละพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงตรงคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืน

มีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทตื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาห้องนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยนึกอยู่เห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมมันจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาธรรมดาดูจิตของเราใช้ไว้ที่ขวาเท้าเราถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1 สัปดาห์ยืน7 วันแต่พระองค์ทรงเข้า

วิเสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเพ็ญกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นฝนถึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนตั้งเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเก่งสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนไม่แต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ แต่นี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอด
เราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีอยู่ในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108พันประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองนั่นนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์เราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนเอ๊ะครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไหร่จะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินถ้านั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เรา
ลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบพองบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วันใจคืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเพ็ญกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนถึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ทรงตัวไม่ได้ก็

ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละเพราะยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนๆวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนออนาคตเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเพื่อเอาสติกลับคืนมาถ้ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่าแสนยากเหลือเกินว่าจะกำหนดได้อิ่มในยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากถ้ายืนกับถ้ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ถ้ายืนเนี่ยหมายแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนถูกจริตกับการนั่งบางคนถูกจริตกับการนอนบางคนถูกจริตกับการกินบางคนถูกจริตในการเคลื่อนไหวบาง

ปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกยาบทสบายทุกยาบทมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองกว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดกว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติเพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ค่อยไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดแต่ว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงเนี่ยท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ท่านไม่นั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งพอนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งในหมายความสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมท่านนั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบเพราะมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเปลี่ยนต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่ากว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่เท่านั้นเองพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั้นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบน

คือปลายผมแผ่นข้างบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองทำในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดรังับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในอิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิต
ก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปสำหรับตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาการปฏิบัติในที่ว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเขามาพนั่งสมาธิเขาเชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อนะจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่ามึงทำไมไม่เต็มตั้งสิ่งนั้นใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนอะไรทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจจะตรงนี้ได้
ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนการเดินของเราก็ถือว่าสิ้นสุดโดในขณะนี้ถือว่าค่อยๆลืมตาค่อยๆลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายสบายนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายสบายหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องว่าท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องของยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องของยุบได้แล้วก็ปล่อยมือก็นั่งดูลมของยุบของหนอยุบหนอหรือดูหุดลมเข้าโทรมองดูสบายสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายสบายทำใจสบายสบายแล้วเป็นองค์ว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จิตที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เลยเพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงความกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบไปรู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลานึกว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไรก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสัพเพวะธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังวรกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการตัวที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้าย
ยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งท่านอธิษฐานทำใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเสียงหนังสือ
1: ยู่เมืองเชียงใหม่นี้แปลกๆหลายอย่างหลายเรื่องบุพกรรมของสัตว์โลกนี้อีกเรือนหนึ่งที่ใส่บาตรให้ทุกวันก็เรือนของดาบพัวเป็นตำรวจสันติบาลมีลูกสาวกำลังสอนสาวอายุ18ปีใส่บาตรให้ทุกวันสลับกันใส่พ่อแม่ลูกพ่อใส่วันนี้วันต่อมาแม่ใส่ต่อมาลูกใส่หมุนเวียนกันขอนิมนต์ให้ไปรับบิณฑบาตทุกวันยิ่งมารู้จักว่าเราเป็นพระธุดงค์อีกยิ่งหาข้าวของเครื่องใช้ให้ลูกสาวของเขาเอามาถวายให้ที่วัดหาผ้าห่มมาให้เอาเครื่องอาบน้ำมาให้สบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันขันตักน้ำของใช้ก็เป็นแต่ของดีๆราคาแพงๆทั้งนั้นเอานาฬิกาพกมาให้อีสาวน้อยนั้นก็ดูเตอะการนุ่งการห่มพระเนนมาเห็นเข้าก็เป็นอันจังงังกับที่ให้ได้ผู้ฆ่าไม่เป็นอะไรจิตใจอยู่ได้สบายเวลาลูกสาวดาบพัวมาวัดพระเนนหลบรอบมองตลอดรูปร่างงดงามพอดีไม่สูงไม่ต่ำไม่ดำไม่ขาวไม่อ้วนไม่ผอมเขาเรียกดาบพัวเพราะเป็นนายดาบสันติบาลย้ายมาแต่เมืองเพชรบุรีและมาได้เมียคนเชียงใหม่จนได้ลูกสาวอายุลูก18ปีแล้วแต่ยศของดาบพัวนั้นร้อยเอกเป็นหัวหน้าตำรวจส่วนเมียของดาบพัวนั้นทำงานกับธนาคารลูกสาวยังเรียนหนังสืออยู่วันเสาร์วันอาทิตย์ก็พากันเอาปิ่นโตข้าวน้ำข้าวหวานมาส่งที่วัดให้เจ้าคุณเถาหนึ่งเอามาให้ผู้ฆ่าอีกเถาหนึ่งพวกแม่บู่ทองกิตติบุตรส่งมาให้อีกเถาหนึ่งฉันอิ่มแล้วพวกโยมเขาก็กินกันต่อต่อมาอีกญาติโยมเขาไปแจ้งกับดาบพัวว่ามีสมภารวัดอยู่วัดหนึ่งเป็นวัดของพวกนิกายใกล้ๆวัดเจดีย์หลวงเป็นคนขี้เหนียวเก็บสะสมเงินวัดเงินเขามาทานบำรุงวัดเงินนั่นนี่ภายในวัดเก็บเอาคนเดียวหมดได้เงินอยู่หลายหมื่นในยุคนั้นพวกตำรวจก็เอาผิดไม่ได้เขายังเล่าลือกันอีกว่ายังมีเมียลับๆอยู่แต่ไม่มีใครกล้าเปิดโปงการงานวัดวาอารามก็ไม่ดูไม่แลคนศรัทธาเขาก็หมดหนทางจึงมาขอร้องให้ดาบพัวช่วยเหลือดาบพัวก็มาถามผู้ฆ่าว่าจะเป็นบาปหรือไม่หากทำให้สิกขาลาเพศเสียผู้ฆ่าก็พิจารณาตามคำเขาเล่าลือแล้วก็ว่าหากขาดแต่ภิกขุแล้วก็ไม่เป็นบาปแต่อย่างใดหากเขายังเป็นภิกษุอยู่ก็เป็นบาปดาบพัวก็ว่าผมจะสืบดูให้แน่ชัดหากขาดเป็นพระแล้วผมมีวิธีที่จะจัดการของผมเมื่อดาบพัวมั่นใจว่าตุหลวงตนนั้นขาดเป็นพระแล้วเพราะนอนกับ

0: แม่ออกค้ำอยู่ทุกวันวิธีการของดาบพัวก็เอาลูกสาวเป็นนกต่อนกล่อไอ้ตุ๋หลวงตนนั้นควายเท่าเมาหญ้าอ่อนเอาอีสาวน้อยนั่นเองเป็นหนามยอกให้เอาของไปให้เอาอาหารไปส่งนั่งคุยนั่นนี่อยู่นานๆจนหลายวันหลายเดือน2เดือน3เดือนตุ๋หลวงก็เอาเงินอ้างตุ๋หลวงนั้นก็ว่าจ่ายเงินทุกบาททุกบัญชีแต่ต้องมาหาตุ๋หลวงทุกคืนอีน้อยนั้นก็ว่ามาวัดทุกวันข้าเจ้ากลัวว่าหลายคนจะเห็นแต่ขอเงินสดให้ข้าเจ้าก่อนเตอะพ่อแม่ข้าเจ้าก็บอกว่าอะหยังแถมยังฝากในมนตุ๋หลวงไปบ้านได้ทุกวันทุกเวลาหากตุ๋หลวงให้เงินข้าเจ้าใช้เออบ่อยากบ่อยากวันนี้ตุ๋หลวงพัฒนาคารมาแล้วเบิกมาแล้ว 80,000 บาทเงินที่ไม่ได้ฝากอีก 20,000 บาทยังเหลือในบัญชีก็ 40,000 บาทตุ๋หลวงจะเซ็นมอบฉันทะให้ว่าแต่จะให้ตุ๋หลวงไปบ้านวันไหนวันอาทิตย์นี้ก็ได้แต่วันนี้ข้าเจ้าต้องเอาเงินไปแจ้งให้พ่อแม่ของข้าเจ้าเสียก่อนเป็นการยืนยันว่าตุ๋หลวงต้องการจะไปบ้านข้าเจ้าแต่ได้ได้เอาไปก่อนเลยเงินสดทั้งหมดเอาไปเตอะ
1: เจ้า
0: อีสาวน้อยลูกสาวดาบพัวก็หอบเอาเงินนั้นมาบ้านทำหลักฐานพยานไว้ให้หมู่พวกข้าราชการผู้ใหญ่รู้หลายคนมาเป็นสักขีพยานวันศุกร์วันเสาร์พอถึงวันอาทิตย์ตุ๋หลวงบ้ากามราคะนั้นก็ไปบ้านดาบพัวแต่เช้าถามหาอีน้อยว่าไปไหนดาบพัวกับเมียก็ว่าบ่ฮู้จักเน้อว่าจะไหนแท้ไปกับหมู่เพื่อนพวกละอ่อนแม่หญิงผู้ชายวัยวุ่นรุ่นคนหนุ่มเห็นว่าจะไปทัศนาจรเมืองกรุงเทพไปหลายวันกว่าจะกลับมาตุ๋หลวงมีธุระป่าปังอันหยังถึงได้มาแต่เช้าล่ะครับเงินของตุ๋หลวงล่ะเงินอะหยังครับบ่ฮู้เนอครับดาบพัวตอบพอตุ๋หลวงสมภารวัดรู้จักว่าตนถูกต้มแล้วหัวใจเต้นรัวเลือดขึ้นสมองมากเกินไปเป็นลมหัวใจวายพวกดาบพัวเอาไปส่งโรงหมอไปตายอยู่โรงหมอพอแล้วจากศพจากคราบของตุ๋หลวงแล้วดาบพัวจึงได้มาเล่าให้ผู้ข้าฟังมาถามว่าท่านอาจารย์ครอบครัวผมจะบาปไหมครับไม่บาปหรอกเอาเงินวัดไปคืนให้กรรมการวัดเขาเสียหลอกเอาเงินจากผีเปรตไม่บาปหรอกมันไม่ได้เป็นตุ๋เป็นเจ้าเป็นสงฆ์อันใดแล้วจะให้คืนอย่างไรครับหากให้คืนโดยตรงเขาก็จะรู้จักได้ว่าเราเป็นตัวการผู้วางแผนเอาอย่างนี้เนอะให้ไปถามดูที่วัดว่าทางวัดเขาต้องการจะก่อสร้างบูรณะบำรุงอันใดก็ให้ไปทำอันนั้นจนหมดทุกบาททุกสตางค์ที่อีน้อยเอาไปนั้นตอนนี้ไม่มีใครรู้จักได้หรอกว่าลูกสาวผมเป็นคนหลอกเอาเงินของตุ๋หลวงจะมีก็แต่ศึกษาธิการอำเภอคนเดียวเท่านั้นก็ดีแล้วบูรณะก่อสร้างอันใดก็ยกให้เป็นหน้าเป็นตาของศึกษาธิการก็แล้วกันผู้ข้าให้อุบายจนงานบูรณะซ่อมแซงต่างๆภายในวัดแล้วเสร็จครอบครัวของดาบพัวก็มาทำบุญอุทิศขออโหสิกรรมไปให้แด่ตุ๋หลวงตนนั้นผู้ข้ายังว่าเล่นอยู่ทำบุญให้เปรตในนรกบ่ต้องกลัวนะอีน้อยมันไม่เป็นบาปเป็นกรรมอันใดหรอกเงินของวัดก็คืนให้วัดหมดแล้วอีน้อยก็ไม่ได้บอกว่าหากตุ๋หลวงเอาเงินให้แล้วจะให้นอนด้วยแต่นี่ตุ๋หลวงด่วนจะเอาเงินให้เสียก่อนวัดวาของเขาก็จะได้เป็นวัดวาศาสนาต่อไปพอตุ๋หลวงคนนี้ตายญาติโยมศรัทธาวัดนั้นเขาก็ดีอกดีใจได้พากันบำรุงดูแลวัดวาอารามสมบัติวัดของพวกเขาต่อไปอีตัวที่เป็นแม่ค้ำอยู่ค้ำกินกับหลวงตุ๋นั้นก็บาปกรรมถูกรถชนตายกลางถนนผู้ข้าอยู่เมืองเหนือเห็นหลายอย่างหลายประการและได้โปรดเนนน้อยคนหนึ่งเกือบจะทุกวันเป็นเนนวัดพระสิงห์เป็นคนสารพีเข้ามาบวชเรียนศึกษาอยู่กับวัดพระสิงห์เวลาไปบิณฑบาตก็จะปะเอากับเนนน้อยคนนั้นทุกวันหลายวันเข้าจึงได้แบ่งอาหารบิณฑบาตให้ได้คุยได้ถามที่ไปที่มาเนนบอกว่าพ่อแม่ตายหมดแล้วอยู่กับปู่ปู่เหลือให้บวชและเอามาฝากไว้กับตุ๋หลวงวัดพระสิงห์พอได้ร่ำเรียนหนังสือ ออกบิณฑบาตทุกวันเหรอครับทุกวันมาสายอย่างนี้ทุกวันเหรอบางวันก็มาบางวันก็ไปสายอื่นได้ไหมก็พอได้ฉันต่อไปให้เนนมาสายนี้ทุกวันนะตุลุงจะปันให้วันไหนไม่ปากกันที่นี่ก็ขอให้ยืนรอคอยเสียก่อนหากช่วงไหนตู้ลุงออกไปอยู่บ้านนอกแล้วก็จะบอกให้เนนทราบผู้ข้าบอกแกเนนครับผมเนนตอบและถามว่าทำไมตู้ลุงบิณฑบาตถึงได้ร่ำรวยได้มากได้ของอย่างอื่นด้วยล่ะครับโอ้ก่อนออกจากวัดได้เจริญคาถาพระศิวลีผู้ข้าพูดเล่นกับเนนที่จริงไม่ได้สวดไม่ได้ว่าอะไรคลุมผ้าได้ก็ออกเที่ยวขอไปเรื่อยแต่เรื่องอาหารหากอยู่ที่วัดเจดีย์หลวงผู้ข้าไม่เคยลำบากล้นหลามมากเกินใช้เกินฉันซ้ำไปเหลือได้แบ่งพระเนรผู้คนอีกมากได้แบ่งอาหารให้แกเนรอำเภอสารพีคนนั้นอยู่นานหลายปีจนที่สุดตัวเขาเรียนจบนักธรรมเอกเรียนวิชาทางโรคก็จบอายุได้บวชพระแล้วมาบอกลาถึงวัดเจดีย์หลวงว่าต้องได้กลับไปสอนหนังสืออยู่อำเภอสารพีจะไปอยู่ดูแลปู่ด้วยผู้ข้าก็จัดข้าวของอย่างอื่นให้อีกมากหลายอย่างหลายอันให้เด็กวัดไปเรียก300ถีบบรรทุกของไปส่งถึงวัดพระสิงห์วันที่เขาจะกลับไปสารพียังมาลาอีกกราบไหว้ร้องไห้น้ำตาไหลคงจะนึกถึงคุณที่ผู้ข้าช่วยเหลือไว้เราได้เงินก็บอกให้มาเอาไปเก็บไว้พอจะได้เป็นค่าเล่าเรียนศึกษาแบ่งอาหารบิณฑบาตให้ของอย่างอื่นให้มารู้จักได้ภายหลังเมื่อลงมาอยู่บ้านห้วยทรายมุกดาหารนี่แล้วจึงรู้ว่าเนนอำเภอสารพีคนนั้นเคยเกิดเป็นลูกมาหลายภพหลายชาติก่อนผู้ข้าจะขึ้นไปอยู่แม่แตงก็ได้ทราบข่าวว่าได้เป็นตู้หลวงแทนตู้หลวงคนก่อนที่วัดประจำอำเภอสารพีเพราะได้ส่งจดหมายมาบอกขอให้ไปสู่ไปหาผู้ข้าก็ไม่เคยได้ไปหาสักครั้งพระเนในวัดเจดีย์หลวงเด็กน้อยวัดก็หลายคนที่ได้สงเคราะห์พวกเขาบางคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียนได้ทำงานทำการเป็นข้าราชการก็มีทำงานตามห้างร้านก็มีแต่ไม่รับใครผู้ใดเป็นมั่นเป็นเหมาะเพราะจะเป็นภาระตลอดไปกราบเรียนบอกกับท่านเจ้าคุณสมภารวัดว่าเรื่องการเทศอย่าได้เกี่ยวข้องอันใดกับผมขอมอบให้เป็นหน้าที่ของท่านเจ้าคุณเป็นผู้จัดการส่วนปัจจัยเล็กๆน้อยๆหากมีโยมเขามาให้ผมขออนุญาตสงเคราะห์ให้กับพระเนนเด็กวัดเป็นคนๆไปเพื่อว่าเขาจะมีเงินใช้ในการศึกษาเล่าเรียนท่านเจ้าคุณสมภารวัดก็ไม่ว่าอะไรพูดหยอกแต่ว่าระวังเน้อพระธุดงค์จะเหลือแต่บาทกับหำก็ได้แต่หัวเราะกันอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องหยอกล้อกันระหว่างผู้ข้ากับท่านเจ้าคุณสมภารวัดเจดีย์หลวงท่านเจ้าคุณอ่านหนังสือพิมพ์ไปพบปะเนื้อหาคอลัมน์เขาลงประกาศโฆษณาหาคู่ทางหนังสือพิมพ์บอกชื่อเล่นที่อยู่อายุความชอบพออย่างใดอยากได้ชายที่มีคุณธรรมมีธรรมะประจำใจอายุเท่าใดก็ได้เจ้าคุณสมภารเจ้าคุณขันก็จะให้เด็กมาเรียกเราไปว่าเดี๋ยวนี้เราก็รีบด่วนไปนึกว่าธุระอะไรสำคัญพอไปถึงที่ไหนได้เอาหนังสือพิมพ์มาให้อ่านว่าท่านจามจะเอาไหมผมจะเป็นธุระติดต่อให้โอ้ท่านเจ้าคุณนี่อย่างใดหากคนดีมีจริยางามที่คราจะมีคนผู้ชายจะเอามาเป็นเมียแต่นี้อ้างว่ารวยคนรวยคนสวยมันขี้โทสะขี้อ้างทรัพย์สมบัติเท่านั้นเจ้าคุณจะเอาก็เอาเถอะผมไม่เอานึกว่าธุระอะไรสำคัญก็อยากเล่นพระธุดงค์เท่านั้นแหละท่านเจ้าคุณขันพูดพร้อมหัวเราะชอบใจเรื่องปัจจัย4ขณะที่อยู่วัดเจดีย์หลวงทุกครั้งทุกคราวไม่ขาดอะไรสักอันยิ่งเรื่องอาหารบิณฑบาตด้วยแล้วไม่เคยลำบากเลยได้มากหมู่พระเนรไปบิณฑบาตกลับมาได้หมู่ละน้อยเดียวจะฉันก็ไม่พออิ่มส่วนผู้ข้าบางวันรถล้อถีบตามมาส่งศรัทธาที่เขาใส่บาตรเขาจ้างให้ บางวันก็หิ้วพรุงพรังเดินไปทางเส้นไหนก็ได้มาทุกเส้นทุกสายบิณฑบาตจนพระเนนเขาอิจฉาหรือบางคนถึงกับเดินตามไปก็มียิ่งกว่านั้นมาถามว่าท่านอาจารย์ทำไมรวยอาหารแท้ทำอย่างไรก็บุญเก่าของเพิ่นผู้ข้าตอบได้ยินเขาว่าท่านอาจารย์เจริญคาถาเจริญคาถาพระศิวลีพวกผมก็เจริญเหมือนกันไม่เห็นร่ำรวยได้มาอย่างท่านอาจารย์เลยครับคาถาของท่านอาจารย์ว่าอย่างไรไม่มีขถมคาถาอะหยังดอกก็ไปตามปกตินี่แหละไปขอข้าวเขามากินเขาให้ก็เอาเขาไม่ให้ก็แล้วไปเดินไปข้างหน้าจนสุดทางแล้วก็กลับมาไม่ได้ว่าไม่ได้ขอออกปากกับใครท่านอาจารย์ต้องมีคาถาเรียกลาภพวกผมเคยได้ยินพระเนรวัดพระสิงห์เขาลือกันอยู่ว่าตุ๊กป่าวัดเจดีย์หลวงตนหนึ่งเจริญคาถาพระศิวลีก่อนออกบิณฑบาตจึงได้ร่ำรวยได้อาหารมากพวกผมได้ยินมาอย่างนี้และยังได้เห็นท่านอาจารย์แบ่งอาหารให้เนรวัดพระสิงห์อีกด้วยพวกเขาไม่ยอมกันต่อมาก็มาขอเรียนคาถาพระศิวลีอีกหลายครั้งหลายวันจนผู้ข้าก็ออกจะรำคาญจึงได้บอกแก้รำคาญพอแล้วพอแล้วไปพอคนนี้มาเรียนคนนั้นก็มาเรียนแต่เราก็บอกว่าหากผู้ใดเคยให้ทานทำบุญมาก่อนแต่หลายภพหลายชาติคาถาบทนี้จึงจะศักดิ์สิทธิ์เป็นผลเป็นมงคลทีนี้บางคนเรียนไปก็ได้ผลบางคนเรียนไปเจริญก่อนออกบิณฑบาตกลับมาบาดเปล่าก็มีก็มาต่อว่าหามาบอกคาถาไม่จบบทก็เลยวุ่นวายกันอยู่พักใหญ่ๆผู้บิณฑบาตร่ำรวยก็เชื่อศรัทธาผู้มาใหม่ก็มาขอเรียนอีกวุ่นกันไม่รู้จบในที่สุดเลยให้พระนักเรียนนักศึกษาเขาเขียนใส่กระดาษแปะติดกับแผ่นไม้อัดแล้วแขวนไว้หน้ากุฏิว่าอิติปิโสภควาชิมพลีจะมหาเถโรมหาราโภมหาลาภังมหาเตชาสัพพะลาภาทวันตุเมเอตังมะมะก็แก้รำคาญไปอย่างนั้นมันไม่ใช่แก่นสารสาระอะไรหรอกบุพกรรมเคยทำบุญให้ทานเคยฝากไว้กับพระพุทธศาสนากับโลกสงสารนี่เองก่อนทั้งนั้นแหละของใครของมันทำไว้ทำมาแล้วตั้งหากปีพุทธศักราช2493บวชแล้วได้11ปีเข้าพรรษาปีนั้นโยมพ่อออกน้อยมากับโยมแม่ออกจันขอนิมนต์ให้อยู่ด้วยในสวนลำไยของคนเฒ่าผู้ข้าอายุได้40ปีพ่อน้อยมา62ปีแม่จัน60ปีผัวแก่กว่าเมีย2ปีแต่รักกันดีเนอสองตายายนี้ไปไหนมาไหนไปมาด้วยกันกินพร้อมกันทำงานพร้อมกันเลิกพร้อมกันสวนลำไยของคนเฒ่ากว้างขวางหลายไร่เราก็เดินทุดงออกจากตัวเวียงเชียงใหม่คิดในใจว่าอยากจะไปเสาะหาที่ภาวนาทางสันป่าตองอีกตั้งใจว่าจะไปหลบอยู่ตามสวนหรือตามป่าไกลจากหมู่บ้านพอได้บิณฑบาตฉันได้เดินไปถึงบ้านท่าการเลยหมู่บ้านจะออกไปหาบ้านทุ่งเสี่ยวก็เลยแวะพักใต้ร่มลำไยฉันน้ำอยู่พอดีกับสองตายายกำลังตัดแต่งกิ่งลำไยอยู่ลึกเข้าไปสักพักหนึ่งคนเมียก็บอกคนผัวพี่น้อยตู้เจ้ามาเยี่ยจะไหนน้อยมาก็เดินเข้ามาถามว่าจะไปที่ใดมาอย่างไรต้องการอะไรบุญกรรมคงเกาะเกี่ยวกันมาก็ไม่รู้ได้พอคนเฒ่ามาเห็นเราแล้วก็ดีอกดีใจเหมือนกันกับญาติพี่น้องคนเฒ่าตกลงกันอึกอักอึกอักสักพักแล้วก็ว่าขอนิมนต์ครับนี่ก็เดือน7แล้วใกล้เข้าพรรษาแล้วขอให้อยู่กับผมสองผัวเมียผมมีโรงพักลำไยอยู่หลังหนึ่งอยู่ด้านหลังสวนใกล้จากบ้านที่ผมสองผัวเมียพักกันอยู่ขอนิมนต์แท้หนาครับไม่ใช่ว่าเล่นนะครับขอจงอยู่โปรดผมสองผัวเมียเถอะในพรรษานี้พูดไม่พูดเฉยๆพ่อน้อยมาก็มาสะพายเอาถุงบาตรเดินนำหน้าแม่จันก็เฝ้าด่วนไปบ้านเอาน้ำเอาไม้กวาดตรงไปท้ายสวนโรงพักลำไยของคนเฒ่าก็กว้างขวาง

ืนนี้ขอให้พักอยู่นี่ก่อนวันพรุ่งนี้จะแปลงที่พักให้พออยู่ได้คุ้มแดดคุ้มฝนได้วันต่อมาคนเฒ่าก็เข้าหมู่บ้านไปเรียกพวกญาติพี่น้องมาช่วยกันปลูกกระต๊อบมุงหญ้ามีชานพักด้านนอกมีห้องนอนวันต่อมาอีกเขาก็ทำหลุมถ่ายให้แล้วก็มุงกระเถิบเพิงหมาแงนต่อตัวกุฏิออกไปอีกพอให้พวกที่มาส่งจังหันนั่งได้คนมาส่งจังหันก็มีไม่กี่คนหรอก6คน7คนวันพระก็ไม่เกิน12คนวันคนเขาทำบุญก็มามากหน่อยวันปกติก็มีแต่สองตายายเป็นผู้ดูแลอยู่เราบิณฑบาตมาแล้วพ่อน้อยมาก็มาเทบาตรแยกข้าวแยกอาหารข้าวคาวหวานของกลับออกและเอากับข้าวของคาวไปอุ่นบางวันก็ทำแกงโฮบางวันก็แกงเลียงบางวันก็แกงปรุงเครื่องใหม่ฝีมือการทำของกินกับข้าวของแม่จันนี้ใช้ได้อร่อยดีคนเฒ่าทำอะไรมาให้ฉันพอดีไม่เกินรถไปสักวันในตลอดพรรษานี้เทศธรรมสอนอบรมคนเฒ่าสองคนนี้กับหมู่ญาติโยมที่มาจำศีลอยู่ด้วยให้รู้จักการทานการรักษาศีลศีล5ธรรม5ศีล8ธรรม8ฝึกหัดให้เจริญภาวนาค่อยๆบอกค่อยๆสอนอบรมคนเฒ่าจนตลอดออกพรรษาไปอยู่สวนลำไยของพ่อน้อยมานั่นแหละได้ฉันแอปเปิ้ลครั้งแรกในชีวิตเป็นแอปเปิ้ลเขียวลูกใหญ่เราไปบิณฑบาตได้มาจากบ้านทุ่งเสี่ยวเด็กน้อยสาวมันใส่บาตรให้มีแอปเปิ้ลลูกหนึ่งแกงถุงหนึ่งเป็นแกงมะเขือกับหวานลอดช่องเป็นเด็กน้อยกำลังสาวดูท่าจะไปทำงานที่อื่นแล้วกลับมาเยี่ยมบ้านเราก็ไม่ได้ถามตัวมันบอกว่าท่านเอ๋ยวันนี้เป็นวันเกิดของหนูนิมนต์ขอพรแน่เถอะเจ้าเราก็ให้พรอายุวัฒกากลับมาพ่อน้อยมาก็จัดการแยกอาหารเอาไปอุ่นเวลาฉันเราก็จัดแจงแต่งอาหารใส่บาตรผลไม้ใส่ฝาบาตรกับแก้วนมโอวัลตินข้าวของคาวกับขนมใส่ในบาตรของหวานไม่เอาเพราะแต่เกิดมาไม่เคยฉันของหวานยังมากก็เป็นหวานข้าวเม่าเท่านั้นฉันข้าวแล้วก็ฉันผลไม้เอามีดมาปาดผ่าแอปเปิ้ลลูกนั้นออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเราก็เอามีดปาดฉันจมูกอีกครึ่งหนึ่งก็เอามีดฝ่าไว้แล้วก็ฉันนมแล้วเสร็จแล้วสองตายายก็ยกเอาอาหารของเหลือออกไปกินกันวันนั้นมีแค่สองตายายพ่อน้อยมานี่ดูไอ้ยังเจ้าพ่อน้อยวันนี้มากอะหยังพ่อน้อยรับไปพิจารณาดูบอกหูกาเจ้านี่เขาเรียกว่าแอปเปิ้ลเป็นผลไม้พันมาจากเมืองฝรั่งเจ้าลองกัดชิมดูคนเฒ่ากัดชิมดูก็เฝ้าด่วนไปหายายเฒ่าจันจันมากอะหยังนี่ลองดูลองชิมดูจะว่าจะไหนนี่ยายเฒ่าก็กัดชิมดูส่วนหนึ่งโอ้ลำพอกินลำพอกินเขาห้องหมากอันยังปีน้อยท่านอาจารย์เปิ้นห้องหมากหมากอันยังก่อครับหมากแอปเปิ้ลผลไม้มาจากเมืองฝรั่งเราก็เคยเห็นแต่ในรูปยังไม่เคยได้ฉันจนอายุ40ปีจึงได้ฉันจึงได้รู้จักรสชาติของมันสองตายายคนนี้พ่อน้อยมาแม่จันน้อยแปลว่าเซียนบวชเป็นเนรศึกออกมาเขาเรียกน้อยบวชเป็นพระศึกมาเขาเรียกหนานบ้านเราทางอีสานเขาเรียกว่าทิพเนรลาศิกขาเขาเรียกเซียนเซียงน้อยหัวคันนาเซียงน้อยมาขี้กาโบราณแท้เขาเรียกเนรว่าโจภาษาลาวจัวผู้บวชเป็นพระใหม่ๆเรียกหม่อมยาจายาครูจาหูพวกภูไทยเรียกว่าเจ้าหูลาวเรียกเจ้าหัวเจ้าหัวจัวน้อยเจ้าหัวโจน้อยสองตายายน้อยมาแม่จันนี้เขาปรารถนาต้องการอยากจะเป็นผู้เป็นเลิศทางอย่างพระมหากัปปินะพระนางอโนชา
สาวกขององค์พระพุทธเจ้าโคตมะรู้จักได้อย่างไรก็เดือนแรกเข้าพรรษานี้วันเพ็ญเดือน9ดึกแล้ววิญญาณของคนเฒ่าสองตายายจูงมือกันมาบอกให้ว่าท่านอาจารย์ผมสองผัวเมียนี้ต้องการปรารถนาแบบพระมหากัปปินะแม่จันทร์ก็บอกว่าขอเป็นอย่างอโนชาผู้เป็นพระชายาของพระมหากัปปินะบอกแค่นั้นก็กลับไปจากนั้นอีกหลายวันจึงได้เทศนาเล่าเรื่องของพระมหากัปปินะกับนางอโนชาให้สองตายายนั้นฟังว่าผู้อิ่มเอิบในธรรมมีใจผ่องใสย่อมเป็นสุขบุคคลผู้ตั้งใจของตนได้แล้วย่อมยินดีในธรรมของพระพุทธเจ้าที่ประกาศไว้แล้วแล้วจากนั้นก็เล่าประวัติพระมหากัปปินะพระนางอโนชาให้ฟังว่าพระมหากัปปินะกับนางอโนชาเกิดในยุคสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะเป็นพ่อค้ากระดุมพีใหญ่ค้าขายผ้าทอกี่กระตุกนางอโนชาก็เกิดเป็นลูกสาวของพวกพ่อค้าใหญ่เมื่อใหญ่โตก็ได้แต่งงานกันหมู่บริวารฝ่ายชาย500ฝ่ายหญิง500ก็เกิดมาด้วยกันเป็นบริวารวันหนึ่งพากันไปวัดฟังธรรมะของพระพุทธเจ้ากัสสปะบังเอิญฝนตกห่าใหญ่ลงมาไม่มีที่หลบฝนเปียกปอนกันหมดเลยนึกแค้นใจว่าเราทั้งหลายต้องสร้างเสนาสนะสร้างวัดถวายพระสงฆ์ให้ได้สักวัดหนึ่งผู้เป็นหัวหน้าออกทรัพย์ 1,000 บริวารคนละ500คนมีน้อยสุด250จากนั้นก็ก่อสร้างกุฏิเสนาสนะวิหารไม่แล้วเสร็จดีหมดเงินเสียก่อนออกเงินกันอีกเท่าเดิมทุกคนสร้างต่อจนแล้วเสร็จแล้วก็ถวายมหาทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานตลอด7วันจัดของถวายสงฆ์ 20,000 รูปหัวหน้ากระดุมพีถวายผ้าสีดอกคำผู้เป็นเมียถวายผ้าสีดอกอังกาบและดอกอังกาบใส่พระอกบูชาองค์พระพุทธเจ้าแล้วก็ปรารถนาว่าขอหม่อมฉันจงมีสรีระดุจดอกอังกาบในชาติต่อไปและขอให้ได้ชื่อว่าอโนชาพระพุทธเจ้ากัสสปะก็ทรงอนุโมทนาสาธุการชนทั้งหลายเหล่านั้นตายแล้วไปเกิดในเทวโลกเวียนว่ายตายเกิดจนสุดท้ายได้มาเกิดในยุคศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันผู้เป็นหัวหน้ากระดุมพีพ่อค้าใหญ่เกิดมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินกุกุฏวดีนครชื่อว่ามหากัปปินะคนอื่นๆก็ได้เกิดมาร่วมอยู่ใกล้ชิดกันนครสาขะนางผู้มีผิวดังดอกอังกาบก็เกิดมาอยู่ในชาติตระกูลแคว้นมัททะได้ชื่อว่าอโนชาเมื่อเจริญวัยใหญ่โตก็ได้อภิเษกสมรสกับราชบุตรมหากัปปินะได้ขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกุกุฏวดีนครปัจจุบันนี้เป็นเมืองลำปางประเทศไทยของเรานี่เองเมื่ออยู่ในราชบัลลังก์ก็ได้สุขสบายเกษมสมราญอย่างพระราชาผู้มากด้วยบุญญาธิการแต่ก็ด้วยบารมีธรรมแก่กล้าพอควรแล้วเพราะเป็นผู้มีนิสัยอุปนิสัยสั่งสมไว้กับพระรัตนตรัยเจ้านั่นเองที่คอยพิทักษ์รักษาจิตใจให้นึกน้อมไปในการเบื่อหน่ายกามสุขน้อมใจฝักใฝ่อยู่เสมอในศีลธรรมเนกขัมมสุขเห็นทุกข์ของสัตว์โลกทั้งหลายอยู่ตลอดแต่ปัญญาที่จะหาทางออกไม่มีมีอยู่ก็ไม่มากพอเห็นในตนอยู่เสมอว่าโลกนี้โลกของกามเป็นโลกที่รกชัดยุ่งเหยิงเป็นโลกที่เศร้าหมองไม่ปลอดโปร่งนึกคิดอยู่เสมอว่าใครหนอจะนำพาออกจากโลกทุกโลกกามอันนี้ได้เคยได้ร่ำเรียนหนังสือมาแต่ก่อนว่าอัครบุคคลคือองค์พระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะนำออกจากโลกนี้ได้หลายปีมาแล้วที่ได้ส่งราชบุรุษให้ช้างม้าออกเสาะเที่ยวเสาะหาแต่ก็ยังไม่ได้ข่าวแต่อย่างใดเลยงอมเงามาหลายวันแล้วจึงได้ชวนราชามหาอมาตย์ราชบริพารทั้งหลายออกประพาสราชอุทยานลุคชาติสวนหลวงไปเห็นพวกพ่อค้าไม้500พักอยู่ตามหย่อมป่าข้างทาง
ลีกทางให้เจ้าแผ่นดินอ้าวนี่พวกพ่อค้าต่างถิ่นนี้ดูก็มีอาการอ่อนเพลียซบเซากันอยู่ก็รู้ได้ว่าคนพวกนี้เดินทางมาจากถิ่นไกลแน่นอนคงจะมีข่าวดีอะไรแน่นอนล่ะให้พวกพ่อค้าเข้ามาหาตรัสถามก็ว่ามาจากสาวัตถีมีเรื่องราวอะไรบ้างในถิ่นที่ท่านทั้งหลายจากมาอย่างอื่นไม่มีมีแต่การอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าเท่านั้นพอได้ยินดีแต่ว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นพระธรรมพระสงฆ์ก็รู้ชัดในใจพระองค์ว่าต้องมีขึ้นแน่นอนปิติดีอกดีใจถามพ่อค้าทั้งสามหนว่าจริงหรือที่ท่านว่ามาเมื่อเขารับรองว่าจริงแน่นอนจึงได้พระราชทานทรัพย์ให้พวกพ่อค้าค่ารัฐ300,000รัตนตรัยก็300,003ครั้งแล้วหันไปว่ากับอมาตย์ราชบริพารว่าจะไม่กลับคืนพระนครแล้วจะไปบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าเราอมาตย์ราชบริพาร1,000ก็ว่าจะไม่กลับเหมือนกันจะไปบวช ด้วยกับพระองค์ตกลงก็เขียนสารส่งไปยังพระชายาพวกบริพารก็ทำเหมือนกันว่าจะไม่กลับไปครองเมืองขอให้ปกครองไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินไปเถิดว่าแล้วก็รีบขี่ม้าไปยังสาวัตถีทันทีตอนเช้าใกล้แจ้ง4:00พระพุทธเจ้าเข้ากรุณาสมาบัติพิจารณาตรวจดูอุปนิสัยของสัตว์โลกทั้งหลายว่าจะได้โปรดอนุเคราะห์ใครในวันนี้ก็รู้ได้ว่ามหากัปปินะราชาเจ้าแผ่นดินพร้อมบริวาร1,000กำลังเร่งมาหาแล้วโดยด่วนพระองค์ก็เสด็จไปรับทันทีนั่งประทับเปล่งรัศมีอยู่ต้นไทรใหญ่ริมฝั่งน้ำพระราชาก็ขี่ม้าด่วนมาข้ามแม่น้ำกว้างสามสายจะข้ามน้ำกว้างนี้อย่างไรหนอจึงประกาศกับบริพารว่าขอท่านทั้งหลายจงตั้งใจอย่ามัวกังวลกับเรือกับแพอันใดเลยเราไม่มีความสงสัยแล้วในคุณของพระรัตนตรัยเราตั้งใจอุทิศตนต่อพระรัตนตรัยแล้วขอน้ำนี้อย่าได้เป็นเหมือนน้ำเลยว่าแล้วก็ชักม้าควบข้ามน้ำมูบริพารก็กระทำตามแม่น้ำสายแรกระลึกในพระพุทธคุณข้ามได้แม่น้ำสายที่สองระลึกในพระธรรมคุณข้ามได้แม่น้ำสายที่สามระลึกในพระสังฆคุณข้ามได้เมื่อข้ามน้ำจันทภาคาไปแล้วก็เห็นรัศมีขององค์พระพุทธเจ้ารุ่งเรืองอยู่โอ้แสงสว่างนี้ไม่ใช่แสงจันทร์ไม่ใช่แสงอาทิตย์ไม่ใช่แสงของเทวาหรืออินทร์พรหมแน่นอนเราตั้งใจสละตนมาแล้วนี่เห็นทีพระพุทธเจ้าทรงทราบด้วยพระญาณอย่างแน่แท้และมารับพวกเราทั้งหลายจึงกระโดดลงจากหลังม้าเข้าเฝ้ากราบไหว้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเทศนาโปรดสอนจึงได้พระอริยชนชั้นต้นโสดาปัตติผลจึงทูลขออุปสมบทพระพุทธเจ้าทรงทราบแล้วว่าอริยชนหมู่นี้เคยได้ถวายผ้าบริขารมาแล้วแต่สมัยยุคพระปัจเจกพุทธเจ้าในกัปปะของพระพุทธเจ้าสีขีแล้วก็โดยได้ถวายบริขาร8แก่พระสงฆ์20,000รูปในยุคสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะนี้เองก็ทรงอนุญาตท่านทั้งหลายจงเป็นภิกษุมาเกิดประพฤติพรหมจรรย์ทำทุกข์ให้สิ้นไปโดยชอบคือบริขาร8ก็เกิดทันทีละเพศคฤหัสถ์เป็นพระสงฆ์ทันทีในเวลาเช้ามืดนั้นส่วนพวกพ่อค้าม้าก็นำข่าวไปแจ้งกับพระเทวีกับภรรยาของเราบริพารทั้งหลายพอพวกพ่อค้าแจ้งความว่าพระเจ้าอยู่หัวออกไปบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าแล้วพระนางอโนชาก็มีความรู้สึกปราบรื่นยินดีเช่นเดียวกับพระราชาจึงได้พระราชทานทรัพย์เป็นการตอบแทนข่าวพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกิดแล้วในโลกแก่ผู้พ่อค้าครั้งละ300,003ครั้งพวกพ่อค้ามารวมได้ทรัพย์ทั้งหมด1,200,000แล้วนางก็มาดำริว่าราชสมบัติบ้านเมืองแม้เพียงเท่านี้ก็เปรียบเหมือนกับก้อนน้ำลายที่พระราชาบ้วนทิ้งแล้วนั้นจะได้ประโยชน์อะไรที่จะต้องเก็บมากลืนกินเราไม่ต้องการทุกอย่างนี้อีกแล้วเราจักออกบวชเหมือนกัน
แม้หญิงพัญญาของบริพารทั้งหลายก็สละบ้านเรือนทรัพย์สมบัติใดๆทิ้งไว้ให้ลูกให้หลานแล้วก็เดินทางไปสาวัตถีทันทีข้ามป่าข้ามเขาข้ามแม่น้ำสามสายไปได้อย่างปลอดภัยพระพุทธเจ้าก็เสด็จออกรับพร้อมกับหมู่ภิกขุบวชใหม่ที่เคยเป็นสามีมาก่อนที่ริมฝั่งน้ำจันทภาคาลงจากม้าไปกราบไหว้บูชาทูลถามองค์พระพุทธเจ้าว่าได้เห็นสามีของพวกหม่อมฉันบ้างไหมพระเจ้าค่ะได้เห็นที่นี่แน่นอนขอให้เธอทั้งหลายหาตัวเองให้พบก่อนเธอว่าเท่านั้นหญิงเหล่านั้นก็ได้สำเร็จพระโสดาบันทันทีจึงได้เห็นพระภิกษุผู้เป็นสามีตนมาแต่ก่อนฝ่ายพระมหากัปปินะพร้อมบริวารหมู่พวกก็ได้สำเร็จพระอรหันต์หญิงเหล่านั้นขอบวชพระพุทธเจ้าให้ไปบวชในสำนักของภิกษุณีพอบวชเป็นภิกษุณีแล้วก็ได้เข้าฟังธรรมอีกครั้งหนึ่งกับองค์พระพุทธเจ้าก็ได้สำเร็จอรหันตผลก็เป็นอันจบไปในโลกนี้เราเทศจบคนเท่าสองคนร้องไห้กอดคอกันพ่อน้อยแม่จันไปร้องไห้ทำไมเพิ่นเทศทำให้ฟังก็ให้ตั้งใจฟังแต่นี่มาร้องไห้จะได้อะไรผมดีใจเข้าใจกระจ่างในใจอยากได้ยินได้ฟังมานานแล้วในเรื่องราวของพระมหากัปปินะนางอโนชาท่านอาจารย์มาเทศมาสอนจึงได้รู้ได้เข้าใจต่อไปผมสองผัวเมียจะมั่นคงในพระพุทธเจ้ามั่นคงในพระธรรมมั่นคงในพระสงฆ์เพื่อเป็นการบูชาพระศาสนาและบูชาคุณท่านอาจารย์ที่มาโปรดพวกผมสองตายายขออนุโมทนาสาธุการปีพุทธศักราช2491อยู่จำพรรษาเจดีหลวงอยู่ไปจนเลยแล้งไปอีกในแล้งพรรษาปีนั้นล่ะได้ปะกันกับท่านสง่าดาบทเป็นพระหนุ่มอายุ24ถึง25พรรษาได้5พรรษาเต็มเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อหลีบวชมาแต่เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีแต่อยู่ศึกษากรรมฐานกับท่านอาจารย์หลีธรรมทโรวัดคลองกุ้งจะเข้าสังกัดเจดีหลวงแต่ท่านเจ้าคุณพุทธิโสพลให้เรียนจบนักธรรมเสียก่อนท่านสง่ามีอุปนิสัยยินดีแต่ออกป่าปฏิบัติจึงได้กราบลาหนีขึ้นเมืองพร้าวขึ้นไปเรื่อยไปอยู่สำนักป่าเฮลป่าช้าเลไลญาติโยมศรัทธาเขาต้องการอยากได้วัดพระป่าพระธุดงค์เขาได้แผ่วถางป่าช้าทำบุญให้เปรตผีเจ้าที่เจ้าทางแล้วสร้างศาลาธรรมขึ้นกั้นห้องนอนมีห้องฐานก็เหมาะกันกับที่ท่านสง่าขึ้นไปอยู่ให้ศรัทธาญาติโยมเขาก็ยินดีพอใจผู้ข้าถามท่านสอนอะไรอย่างเขาบ้างขอโอกาสสอนให้เขารู้จักไหว้พระสวดมนต์เจริญเมตตาฝึกหัดภาวนาทำจิตให้สงบฝึกให้เขาได้ปฏิบัติเทศทำให้ฟังให้รักษาศีลให้รู้จักพิจารณาเกิดแก่เจ็บตายรู้จักแก้ไขกิจของตนเขาใส่โทษใส่ความท่านอย่างใดเริ่มแรกนั้นหมู่ศรัทธาญาติโยมเข้ามาขอนิมนต์ให้เป็นผู้พาทำวิสาขบูชาเพราะผมเล่าสู่เขาฟังว่าท่านพอลีธรรมทโรเคยพาทำทุกปีทีนี้ศรัทธาก็เอะอะชักชวนกันจัดงานขึ้นมาเป็นงานใหญ่ครั้งแรกเพราะไม่เคยมีใครคณะใดได้จัดงานอย่างนี้มาก่อนพวกเจ้านายผู้ปกครองทั้งอำเภอปลัดอำเภอจ่าอำเภอผู้คนมาร่วมงานวันนี้เองที่เป็นสาเหตุให้พระฝ่ายมหานิกายเขาไม่พอใจจนเดือน7ใกล้ข้อพรรษาพระนิกายวัดกลางเวียงมาขอตรวจหนังสือสุทธิคัดเอาสำเนาส่งไปยังพระครูศรีประสิทธิพุทธศาสตร์วัดพันตองในเวียงใกล้เข้าพรรษาวันสองวันตุหลวงวัดกลางเวียงเป็นตุหลวงวัดชื่อศรีป้อเอาจดหมายของพระครูศรีประสิทธิ์มาขับไล่ให้หนีจากเขตอำเภอพร้าวไม่ให้อยู่ในเขตอำเภอพร้าวหรือเขตเวียงเชียงใหม่ให้กลับจันทบุรีไปผมก็อยู่ฉลองฝัดท้ายแก่ญาติโยมชาวศรัทธาทีนี้เมื่อออกพรรษาแล้วพระครูศรีประสิทธิ์ขึ้นมาตรวจธรรมสนามหลวงในเขตปกครองอำเภอพร้าววัดกลางเวียงวันสุดท้ายสอบเสร็จแล้วก็เอาพระเนนนัก

ธรรมมาชุมนุมขับไล่ผมให้ออกจากเขตเวียงพราว200กว่ารูปตอนเช้าผมกำลังฉันจังหันเช้าอยู่พระครูศรีมาขอหนังสือสุทธิที่แรกว่าขอตรวจดูเฉยว่าเป็นพระจริงหรือพระปลอมผมก็ไม่ไว้ใจเขาเปิดให้เขาดูเขาก็ดึงกระชากจากมือไปและประกาศทันทีว่าเป็นหนังสือสุทธิปลอมบวชได้ตนเองเป็นพระปลอมเพราะไม่มีตราประทับเข้าสังกัดไม่มีรูปถ่ายต้องยึดไว้และขับไล่ให้หนีไปและเขาใส่โทษว่าทำการก่อสร้างวัดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางราชการบังคับให้ผมยอมรับผิดผมไม่ยอมขอหนังสือสุทธิคืนเขาก็ไม่ให้เขาจะให้ผมเซ็นผมก็ไม่ยอมเซ็นพระครูศรีก็เอาหนังสือไป

ขอหนังสือสุทธิคืนเขาก็ไม่ให้เขาจะให้ผมเซ็นผมก็ไม่ยอมเซ็นพระครูศรีก็เอาหนังสือไปบอกว่าถ้าแน่จริงให้ตามไปเอาที่วัดพันตองหากอยากให้เรื่องจบไวก็ให้กลับจันทบุรีเสียทีนี้พวกศรัทธาญาติโยมที่เคารพนับถือเขาฟังอยู่ด้วยเขาก็ไม่พอใจมีหัวหน้านายตำรวจนายสถานีสมุดบัญชีอำเภอปลัดอำเภอนายกำนันพ่อแก่บ้านผู้คนหลายคนเขาก็ว่าท่านพระครูการก่อสร้างวัดนี้พวกผมนี่ละทำมาก่อนท่านสง่าเดินธุดงค์มาของท่านเองพวกผมต้องการอยากได้ตุ๊เจ้าผู้ทรงศีลมาค้ำวัดค้ำศาสนาจึงนิมนต์ไว้จะมาว่าท่านสง่าผิดนั้นไม่ควรถ้าท่านพระครูจะเอาผิดก็ต้องเอาผิดพวกผมทั้งหมดทุกคนนี้ท่านพระครูศรีก็ไม่ยอมฟังยังขู่โยมทั้งหลายว่าจะให้พวกเจ้านายในเวียงออกมาเอาโทษด้วยคมขู่ผมกับพวกโยมอยู่นานก็พาหมู่พระเนรกลับวัดกลางเวียงหัวค่ำวันนั้นพวกเขาก็เอาหนังสือสุทธิหนังสือบันทึกข้อความเข้าไปแจ้งนายอำเภอนายอำเภอก็ว่าผมเป็นผู้ปกครองในเขตนี้ท่านไปทำมาเองโดยพระราชการผมไม่รู้เรื่องผมเป็นนายอำเภอรักษาราษฎรรักษากฎหมายหากใครทำผิดผมจับใส่โทษได้ทั้งนั้นจับได้ทั้งพระทั้งคนท่านพระครูศรีก็กลับเมื่อเขาไม่ยอมคืนสุทธิให้แล้ววันรุ่งขึ้นญาติโยมผู้คนก็มาชุมนุมปรึกษากันอยู่ว่าจะเอายังไงกับเจ้าคณะอำเภอทางนายอำเภอก็จะเอาเรื่องผมก็เลยประกาศว่าหนังสือสุทธิที่เขายึดไปนั้นก็ไปจากที่นี่หากอาตมาไม่มีความผิดและไม่มีเรื่องอะไรเขาจะต้องเอามาส่งคืนที่นี่และผู้ใดเอาไปผู้นั้นต้องเอามาคืนและผมก็เขียนจดหมายลำดับเหตุการณ์แต่ต้นจนจบแจ้งไปยังพระอุปัชฌาย์ท่านเจ้าคุณอมรโมลีเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีฉบับหนึ่งอีกฉบับหนึ่งแจ้งไปหาท่านพอลีผู้เป็นพระกรรมวาจารย์พระอุปัชฌาย์ก็แจ้งตอบมาว่าให้รอฟังเขาดูว่าจะจัดการอย่างไรและได้ส่งท่านอาจารย์ลีธรรมทโรขึ้นไปทำการแทนแล้วทีนี้ทางท่านพอลีก็แจ้งจดหมายมาอย่างเดียวกันว่าให้รอฟังดูก่อนหากเขาไม่ยอมส่งคืนให้ก็จะขึ้นไปจัดการในถึงที่สุดท่านสง่ารอหนังสือสุทธิอยู่3ปีไม่ได้เรื่องไม่ได้ความอะไรจึงเข้ามาตามหนังสือสุทธิที่วัดพันตองพระครูศรีก็ว่าไม่รู้ว่าเก็บไว้ไหนแล้วจึงมาพักอยู่กับวัดหอธรรมรอเข้าพบท่านเจ้าคุณพุทธิโสพลวันรุ่งขึ้นจึงได้พบท่านเจ้าคุณก็ว่าเขาส่งมาให้นานแล้วเอาคืนไปเหียตุท่านสง่าก็ว่าส่งมาอย่างนี้ผมไม่เอากราบแล้วกรงกุฏิแจ้งไปยังพระอุปัชฌาย์พระอุปัชฌาย์ก็ว่าเขาส่งให้แล้วก็รับเสียท่านสง่าก็พิจารณาว่าหากรับเอาก็เสียสัจจะของตัวเองหากไม่รับก็จะเสียอุปัชฌาย์อาจารย์ปีพุทธศักราช2493เดือน12ท่านสง่าเข้ามาคุยกับผู้ขาดอยู่ข้างในอุโบสถหลังพระยืนว่าจะเอาอย่างไรเพราะทางท่านเจ้าคุณวัดเจดีย์หลวงท่านมหาพระปลัดก็ไม่พอใจไม่อยากจะให้อยู่เพราะว่าผมดื้อรั้นไม่ถือครูบาอาจารย์เราก็ว่าเป็นพระเขาก็ว่าให้ได้เป็นเนรเขาก็ว่าให้ได้เพราะพระเนนต้องถืออุปัชญาครูบาอาจารย์อย่าหาว่าผมประมาทพลาดทรงของพระพุทธเจ้าหนีออกไปบวชเป็นฤาษีดาบสเสียอยู่ให้ห่างไกลจากผู้คนเหล่านี้เพศเป็นนักบวชแต่เราก็รักษาศีลสมาธิปัญญาของพุทธะได้สุดท้ายก็ตกลงใจได้ว่าจะไปเสาะหาที่อยู่ภูเขาทั้งเวียงป่าเป้าผู้ข้าก็เตือนว่าจะได้กลับไปอยู่เมืองพร้าวอีกเพราะจะเป็นเหตุให้เขาไม่พอใจและเอาผิดได้มากกว่าเก่าอีกวัน13ค่ำพระมหาจันทร์กุสโรบอกให้พระปลัดเกตวันนโกมาแจ้งให้ทราบว่าหากไม่ยอมรับไปสุทธิไม่ยอมขอขมาต่อครูบาอาจารย์ท่านเจ้าคุณว่าไม่ให้อยู่ด้วยตอนหัวค่ำท่านสง่าก็มาบอกลาว่าพรุ่งนี้เช้าบิณฑบาตได้แล้ว

มจะออกไปจากเวียงหนังสือสุทธิไม่เอาแล้วท่านสง่าก็ฝากหนังสือแจ้งต่อคณะสงฆ์ไว้ยื่นให้ผู้ฆ่าผู้ฆ่าก็ว่าดีอยู่แต่ไม่ดีอย่างหนึ่งถ้าหากท่านเอาหนังสือฝากไว้กับผมผมได้เอาไปแจ้งต่อคณะสงฆ์ท่านเจ้าคุณทางท่านเจ้าคุณก็จะรู้ว่าผมเป็นผู้เจ้ากี้เจ้าการขอให้ท่านเอาไว้ในห้องพักเอาอะไรทับไว้แล้วก็ไปได้หากอยู่ไหนก็แจ้งข่าวให้ศรัทธาญาติโยมเมืองคราวก็ทราบก็พอแล้วท่านสง่านี้ออกจากวัดเจดีย์หลวงวัน14ค่ำก่อนลงอุโบสถวันหนึ่งมาภายหนึ่งได้ข่าวว่าไปสึกอยู่เวียงป่าเป้าศรัทธาญาติโยมก็ไปเอาลงมาอยู่ที่เก่าอีกไม่สร้างเป็นวัดแต่ให้เป็นที่พักปฏิบัติธรรมบวชเป็นดาบทแล้วก็เลาะเที่ยวไปได้ตลอดไปอยู่ทางเมืองน่านเมืองแพร่สุดท้ายไปอยู่เชียงรายมาเรียกชื่อตัวเองว่าดาบทสง่าดาบทสง่าเป็นคนบางกระจะจันทบุรีบวชเป็นศิษย์ท่านอาจารย์ลีสมัยอยู่เมืองจันทบุรีได้4พรรษาก็ขึ้นเชียงใหม่เป็นคนมั่นคงในสัจจะตั้งมั่นในข้อศีลนี้เรื่องของดาบทสุมโนลาสิกขาเป็นดาบทก็เพราะรักษาสัจจะเป็นคนอ่อนน้อมวัดที่สง่าดาบทไปอยู่ตอนเป็นพระนั้นเอาชื่อวัดป่าเลไลเป็นป่าช้าป่าเฮลที่ทิ้งผีของชาวบ้านต่อมาท่านทองสุขคนสว่างแดนดินไปอยู่ท่านอาจารย์สิมพุทธาจารูหาเงินไปสร้างย้ายไปอยู่ที่แม่กอยตรงที่ท่านอาจารย์มั่นภูริทัตโตไปอยู่จำพรรษาแล้วตั้งชื่อวัดป่าพระอาจารย์มั่นเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตขึ้นเมืองเหนืออยู่วัดเจดีย์หลวงวัดแรกอายุ62ปีพรรษาได้39พุทธศักราช2475ทางการพระแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์ได้บวชให้หลวงตาปรัตเกตวันนโกคนเมืองเพชรบุรีรูปเดียวเท่านั้นพระปรัตเกตรูปนี้นั้นท่านเจ้าคุณแหววตั้งให้เป็นพระปรัตทำหน้าที่ดูแลสมบัติสิ่งของของวัดท่านอาจารย์ตื้อเล่าว่าเหตุที่เพิ่นครูอาจารย์มั่นบวชให้ก็เพราะว่าต่อไปเมื่อหน้าจะได้เป็นผู้สานประโยชน์ของครูอาจารย์มาไว้ทางเมืองเหนือเพราะหลวงตาเกตเคารพนับถือครูอาจารย์ใหญ่อย่างแท้จริงก็คงจริงอย่างนั้นปีพุทธศักราช2492หลวงตาเกตก็ได้นำอัฐิของเพิ่นครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตขึ้นไว้เจดีย์หลวงหลวงตาปรัตเกตเอามาอ้างผู้ฆ่าอยู่ก็บอกว่าเก็บไว้เตอะหลวงตาปลัดต่อไปเมื่อหน้าจะได้ปรากฏแก่ผู้คนทั่วไปได้หลวงตาปลัดเกตเป็นญาติพี่น้องกับนายตำรวจในสถานีอำเภอพร้าวติดตามญาติขึ้นไปจึงได้เข้าทำงานเป็นสมุบัญชีแก่เท่าก็มาบวชกับเพิ่นครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพิ่นครูอาจารย์มั่นบวชให้แล้วก่อนเข้าพรรษาพอออกพรรษาแล้วเพิ่นก็หนีออกไปทิ้งท่านอาจารย์ลีธรรมทโรกับหลวงตาปลัดไว้อยู่วัดต่อมาท่านอาจารย์ลีก็หนีไปเสาะหาเพิ่นครูอาจารย์มั่นทิ้งเหลือหลวงตาปลัดเกตไว้อยู่วัดจนเพิ่นครูอาจารย์มั่นละขันหลวงตาปลัดเกตพร้อมผู้คนศรัทธาญาติโยมหลายคนลงมางานบูชาศพจึงได้ส่วนแบ่งกระดูกอัฐิขี้เท่าขึ้นไปรักษาไว้แต่ก็แบ่งไปแบ่งมากระจัดกระจายไปเหลือไว้ไม่กี่องค์กี่เม็ดหรอกท่านจะเอาไหมจะแบ่งให้ไม่ล่ะครับผมรักษาไม่เป็นขอท่านอาจารย์เก็บไว้เถอะราวปีพุทธศักราช2493อยู่บ้านท่าการแม่อุ้ยเท่า5คนมาจำศีลฟังธรรมทุกวันพระกับพ่อน้อยมาแม่จันทร์7เท่าอายุ60ปีเราก็อายุ40ปีบวชได้11พรรษาเทศสอนคนเฒ่าหมู่นั้นคนเฒ่าเข้าใจว่ารักษาศีลฟังธรรมไม่ต้องทำการทำงานอะไรตลอดจนการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันให้อยู่วัดอย่างเดียวการทำมาหาเลี้ยงชีพก็งดเว้นหมดไม่ต้องทำเราก็ชี้แจงว่ามิใช่อย่างนั้นท่านก็ให้ได้ตลอดหากเรามีของที่จะให้ทาน
การรักษาศีลก็รักษาได้ตลอดเป็นนิจรักษาได้ทุกวันอยู่บ้านก็รักษาได้ไปอยู่ที่ไหนก็รักษาได้ภาวนาก็เหมือนกันรักษาใจได้ตลอดไปเพราะว่ากายเราเอาไปด้วยวาจาคำวาจาเราเอาไปด้วยใจก็อยู่กับเราการฟังธรรมก็ฟังกิริยาจิตกิริยาใจของเราว่าจิตนี้เป็นอย่างใดอยู่วาจานี้อย่างใดอยู่ใจนี้อย่างใดอยู่แก้ไขอย่างไรตั้งใจอย่างไรการเป็นอยู่องค์พระพุทธเจ้าห้ามมิให้เป็นบาปให้มีศีลห้าอยู่ประจำเป็นนิจรักษากายวาจาเอาไว้ตลอดไปใจเป็นผู้รักษาการเคลื่อนไหวไปมาพระพุทธเจ้าห้ามมิให้เป็นบาปให้เป็นผู้มีสติอยู่เสมอตลอดไปคนเฒ่าห้าเฒ่าอุ้ยป้อเป็นหัวหน้ามาเล่าให้ฟังก่อนที่จะเข้าพรรษาหาบมาแว่นมากตองมากเคี้ยวนี่แหละจัดเป็นแว่นเป็นฝานและเอาตอกมาร้อยให้เป็นพวงเป็นตองเอาไปตากแดดให้แห้งแล้วพากันหาบไปขายตลาดสันป่าตองวันหนึ่งก็หาบของไปขายตามปกติโจรไอ้ง่ามันมาลัดทางปล้นเอาสตางค์คนเฒ่าก็ว่าเอาเธออายเอ้ยถุงเงินอยู่ก้นบุ้งนั่นละไปขายของก็ขายไม่เคยดีอย่าเอาหมดเน้อหลานเอ้ยเอาไว้ให้อุ้ยใช้บ้างเน้ออุ้ยพ่อผู้หัวหน้าก็ขยิบตาใส่กันโจรบักโง่ก็ยังไม่ทันได้ระวังตัวเพราะมัวเมาแต่เสาะควานหาของหาเงินอยู่ก็สัญญาว่าเอาเต๊ะต่างคนต่างก็เอาไม้คานหาบุงโต่งของตีหัวเข้าขาพับมันก่อนมันก็ล้มหมูบลงทีนี้ก็ตีหวดมันตีจนมันสลบไปเอาไม้คานตีมันตีตัวช่วงไหนก็ตีมันตรงนั้นว่าแต่มันกระดุกกระดิกตัวก็หวดใส่เต็มแรงของใครของมันเราจะทำอย่างไรกันเอาสองอุ้ยไปแจ้งพ่อแควนไปแจ้งหาตำรวจสามอุ้ยเฝ้ามันไว้อย่าให้มันหนีไปได้ไอ้โจรปล้นนี้บ้านเกิดเมืองนอนมันอยู่ทั้งออกหลวงมาได้เมียอยู่บ้านโฮ่งลำพูนอาชีพเป็นโจรปล้นตัวมันหนังเหนียวตำรวจเคยดักยิงมันแต่ก็ยิงไม่ออกเขาเอาดาบฟันก็ไม่เข้าทางการก็พยายามหาวิธีจับควานหาตัวมันมานานแล้วมาเสียท่ากับคนเฒ่าห้าเฒ่าอุ้ยเฒ่าหมู่นั้นไปจำศีลอยู่กับผู้ฆ่าแล้วเล่าให้ฟังทางการนายอำเภอให้รางวัลจับโจรคนละ25บาทอุ้ยป้อว่าพากตีเต็มแรงคนเฒ่าตีขนาดนั้นมันก็ยังไม่เป็นไรหนังไม่แตกกระดูกไม่หักมีแต่ฟกช้ำเลือดสองอุ้ยมาพร้อมนายกำนันตำรวจเอาเกวียนมาลากเข้าอำเภอมาถึงแล้วก็เอามันขึ้นเกวียนเชือกมัดติดกับพื้นเกวียนมัดข้อแข้งมัดข้อมือเอาข้าวของบุงตงไม่คานขึ้นวางทับตัวมันเข้าไปว่าการอำเภอให้การให้ความในอำเภอให้รางวัลจับโจร25บาทเสร็จแล้วก็เอาโจรเข้าคุกสุดท้ายตัดสินคดีความประหารชีวิตตำรวจเอาค้อนตีหัวทอยมันแล้วก็โยนลงหลุมฝังมันเสียผู้ดีอกดีใจสางใจแม่นนายกำนันพ่อแขวนประกาศว่าต่อไปตำบลเราไม่มีโจรร้ายอีกแล้วบักง้าวนี่มันตายแล้วไอ้โจรคนนี้มาเป็นคู่ปรับนายกำนันมา5ปีแล้ววันแรกที่พ่อแขวนขึ้นเป็นกำนันมันก็เข้าปล้นบ้านของนายกำนันได้เงินไป30บาทกับข้าวของอย่างอื่นอีกมากมายพอสมควรมันเลยเป็นอริของกำนันมาตลอดนายกำนันให้เงินคนเท่านี้อีกคนละ5บาทสู่ขวัญฮ้องขวัญให้คนเท่าอีกประกาศเชิดชูความสามัคคีความไหวพริบ ปัญญาของคนเท่านี้ให้ทั่วตำบลทางอำเภอก็ประกาศเกียรติคุณให้อีกหลายครั้งหลายหนไปแวะพักภาวนากับพ่อน้อยมาแม่จันทร์บ้านท่าตะการเพราะเป็นห่วงคนเท่าทั้งสองตายายเป็นหมันไม่มีลูกอาศัยเอาหลานมาเลี้ยงงานของคนเท่าก็ปลูกถั่วดินแตงกิ่งลำไยปลูกงาปลูกผักปลูกมันแก้วใจขาวใจอิดใจแล่ใจเหลิงปลูกแล้วพอเก็บได้ก็เก็บ
เก็บแล้วเรียกให้หลานสาวกับหลานเขยเอาไปขายให้พอได้เงินก็เอามาให้คนเฒ่าไว้ทำบุญแต่คนเฒ่าตายายเอาไว้ไม่มากพอได้ร่วมทำบุญกับหมู่ชาวบ้านคืนให้หลานสาวเอาไปเก็บไว้ใช้จ่ายอย่างอื่นซื้อของกินซื้อข้าวสารซื้อของครัวซื้อเสื้อผ้าหรืออยากได้ต้องการอันใดก็ให้หลานเอามาให้วันหนึ่งเรานั่งภาวนาอยู่ก็ได้ยินเสียงเอิกอากเอิกอากเอะอะกันอยู่เราก็ลงกุฏิเฝ้าด่วนไปหานึกว่าเป็นอะไรป่วยเป็นไข้หรืออย่างใดพอไปใกล้แล้วเราก็หยุดฟังอยู่นึกว่าผิดเถียงกันอะไรอยู่ที่แท้ไม่ใช่แม่จันกลัวบาปไม่ยอมขึ้นเหยียบสันหลังให้พ่อน้อยมาพ่อน้อยมาก็ว่าเอามือบีบนวดมันไม่ถึงเส้นให้ขึ้นเหยียบแม่จันก็ไม่ยอมก็เลยเอะอะกันอยู่ผู้ฆ่าก็เลยร้องบอกว่าแม่จันเอ้ยพ่อน้อยเพิ่นอนุญาตแล้วบ่เป็นบาปขึ้นเหยียบเส้นให้เพิ่นเถอะอย่าไปเหยียบกระดูกก็พอละกลัวกระดูกหักสองตายายนี้อยู่ด้วยกันมาแต่ผัวบ่าวเมียสาวไม่เคยได้ทะเลาะผิดเถียงกันกินอยู่หลับนอนก็ไม่เคยห่างกันไปไหนมาไหนทำอะไรก็ช่วยเหลือกันตลอดพากันรักษาศีลห้าเจริญเมตตาเจริญภาวนาชอบพอกับพระธุดงค์เมื่อคราวที่ไปอยู่ด้วยคราวก่อนนั้นวันหนึ่งผู้ฆ่านั่งฉันน้ำชาอยู่ชานนอกกุฏิมีคนใหญ่วัยกลางคนจูงควายเข้ามาหาจูงมาคนละตัวพร้อมกับเครื่องตอนหำควายคนหนึ่งเครื่องตอนเจาะตัดเส้นคนหนึ่งเครื่องน้ำมันทับหนีคนหนึ่งเครื่องตอนแบบหำลอดหีบรางไม้คนสามคนจูงควายหงานกำลังเป็นเบาควายพอผู้ฆ่าจะถามออกไปว่ามาจากไหนมาธุระอันใดอ้าวคนกลายเป็นควายควายกลายเป็นคนปล้ำตอนหำกันอยู่คนตอนหำควายพอควายกลายเป็นคนแล้วคนสามคนนั้นก็กลับเป็นควายแล้วควายก็ตอนหำคนเป็นอยู่อย่างนี้สามรอบเราก็นั่งพิจารณาอยู่มันใช่มนุษย์แน่นอนรั้วลวดหนามกั้นรอบสวนลำไยประตูก็ปิดไว้อย่างดีอันนี้มันไม่ใช่มนุษย์มันเป็นเปรตแน่นอนเพราะว่าอย่างนี้แล้วเขาก็พากันกลายเป็นเปรตหกตนเข้ามาคุกเข่ากราบไหว้แล้วก็ลาบุพกรรมให้ฟังว่าเคยพากันเป็นหมอตอนโคตอนควายตอนหมูมาตลอดชีวิตตายแล้วไปตกนรกพ้นจากนรกมาเป็นเปรตเสวยบุพกรรมอย่างที่แสดงให้ดูแล้วขอพระผู้เป็นเจ้าจงอนุเคราะห์ช่วยเหลือด้วยเถิดเราก็ว่าไม่มีอะไรจะช่วยได้มีแต่เมตตาธรรมเท่านี้ล่ะว่าแล้วก็จะเริ่มเมตตาให้เปรตหกตนนั้นพอได้รอบที่หกยังไม่จบดีก็ได้ลมไฟมาพัดหอบเอาเปรตหกตนนั้นไปได้ยินแต่เสียงร้องโหยหวนอยู่ไกลๆพอดีกับมีคนบ้านดงหมากงิ้วมาทำบุญเอาผ้าพับหนึ่งกับข้าวสารอาหารแห้งมาทำบุญว่าจะอุทิศไปให้พ่อเพิ่งตายไปเมื่อเดือนสองเราก็ถามเขาว่าเคยเป็นหมอตอนควายมาก่อนใช่ไหมเขาก็ว่าใช่หมู่เพื่อนเดียวกันหกคนใช่ไหมใช่อ้าวอย่างนี้ก็ดีละให้สูตั้งใจอุทิศไปให้เราว่าแล้วก็ให้พรเขาก็กรวดน้ำเมืองเหนือนี่แปลกๆหลายอย่างได้ทั้งช่วยเหลือพวกเขาได้ทั้งพวกเขามาเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบคราวก่อนที่อยู่จำพรรษาพอใกล้จะออกพรรษาแล้วญาติโยมหลายคนทั้งบ้านท่าตะการบ้านทุ่งเสี่ยวบ้านดงหมากงิ้วชักชวนกันจะถวายผ้าปลกพรรษาพ่อน้อยมาถามว่าท่านอาจารย์ผ้าอย่างใดเนื้อนิ่มใช้ดีน้ำหนักเบาทนทานถือไปมาก็สบายเราก็ตอบว่าผ้าปานผ้ามัสลินผ้าไหมปานซูรูพ่อน้อยถามอีกว่าขนาดสบงจีวรอังสะสังคติรวมแล้วเป็นผ้าไตรจะใช้กี่เมตรเราก็บอกให้แล้วญาติโยมเขาก็รวบรวมเงินกันได้470บาทสมัยนั้นผ้ามัสลินเมตรละ16บาทมีโยมคนหนึ่งเป็นคนรวยกว่าคนอื่นชื่อมันตาปันเป๋อ
มาอาสาจะไปตลาดไปซื้อผ้ามาให้ชาวศรัทธาหลายคนก็ไว้ใจมีแต่พ่อน้อยมาคนเดียวที่รู้จักนิสัยของอีตาเป๋อนี่ดีแต่จะคัดค้านหรือก็เกรงหมู่เพื่อนจะว่าให้ว่าเป็นเจ้าของพระสงฆ์จึงได้เงียบอยู่ตกลงแล้วก็เอาเงินให้ไปหมด470บาทให้ซื้อผ้ามัสลินหรือผ้าป่านมา25เมตรเป็นเงิน400บาทเหลืออยู่70บาทพ่อน้อยจึงว่า70บาทนี้ข้าจะเป็นคนไปซื้อผ้าไหมในตัวเวียงไม่พออย่างไรก็จะออกเพิ่มให้ได้ผ้าไหมมาตัดเป็นสบงกับอังสะตอนนั้นผ้าไหมยังไม่แพงเท่ากับสมัยนี้ทีนี้พอตาเป๋อไปซื้อมากลับเอาผ้าแปลงเพาะผ้าคลุมแปลงเพาะเม็ดละ3บาทมาให้โกหกว่าผ้าอย่างอื่นขาดตลาดไม่มีเงินที่ให้ไปก็ซื้อได้ซื้อเข็มและค่าเดินทางไปมาอีกพอชาวศรัทธาก็ว่าโอ้โลกเนาะโลกคนอย่างนี้ก็มีโดนตาเป๋อต้มกินเงินไป300บาทพ่อน้อยมาเป็นโกรธเป็นแค้นกว่าใครคนอื่นเราก็สอนว่าอย่าไปถือโทษเอาบาปกันกับเขาพ่อน้อยก็พ่อน้อยเคยต้มเขามาแต่เก่าก่อนมาชาตินี้เขาก็มาเอาคืนทวงคืนกรรมของศรัทธาทุกคนกรรมของอาตมาอีกคนหนึ่งก็เลยได้แต่ผ้าไหมเป็นสบงผืนหนึ่งกับอังสะสองผืนเท่านั้นที่ได้ใช้อยู่เมืองเหนือผู้ฆ่าถูกต้มเรื่องผ้านี้สองครั้งครั้งแรกอยู่บ้านท่าตะการครั้งที่สองอยู่บ้านหัวฝายสันสายคราวนี้เป็นผ้าห่มกันหนาวปีนั้นก็อุบาทอุบายหนาวกว่าปีก่อนเก่าคราวนี้ไปอยู่บ้านห้วยฝายสันสายศรัทธาญาติโยมหลายคนก็ตกลงกันเอาเงินมาหอมทานได้คนละเล็กคนละน้อยมีโยมคนหนึ่งก็มาขออาสาจะไปซื้อผ้าห่มอย่างดีมาให้หมู่เพื่อนผู้ศรัทธาก็เอาเงินให้อ้าวพอไปซื้อมาก็เอาผ้าห่มหนังควายมาให้เนื้อหยาบแข็งกากดาบโยมคนนี้ก็ไม่ใช่คนไม่มีสตางค์เป็นคนรวยชาวบ้านก็นับหน้าถือตาแต่พอไปซื้อมากลับเอาผ้าหนังควายมาให้ผ้าตูบหนังควายคงจะเป็นเพราะไม่พอใจที่ผู้ฆ่าดึงเอาชาวบ้านออกมาจากพวกศาสนาคริสต์เพราะอยู่โกรธพวกชาวบ้านหัวฝายได้3ปีออกจากคริสต์มานับถือพุทธะตามเดิมแต่เราก็ไม่ได้โทษอะไรกับเขาได้อย่างใดก็ยินดีอย่างนั้นปัจจัยเครื่องบริโภคอุปโภคไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรของนักบวช

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชงประชานาถโดยหลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูในวันเสาร์ที่13มิถุนายนโดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่13มิถุนายน2569เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 9:00 นถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เวลา 11:00 นพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชงประชานาถหล่อรูปเหมือนพระยาพิษณุประสาทเวทหมอคงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หมอพรหน้าลานคลินิกโอสถสถานหลวงพ่อสนองกตปุญโญโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครู

0: ป่าอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศีลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปู่ตุมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงพ่อมนัสคัมภีรพันโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวทิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูวิทูลธรรมนิเทศหลวงพ่อสำรวยตายโนวัดภูริทัตตวนารามสหรัฐอเมริกาพระครูวิสารศาสนกิจหลวงพ่อสนิทจิรสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์สริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุกผารามบรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโกวัดป่าห้วยขมิ้นหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชชัยศิลสัมปันโนวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโรงทานและติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทิศศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมเททองหล่อพระในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 นร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
2: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่ สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
0: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240
3: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมทำบุญซื้อที่ดินจำนวน6ไร่ราคาไร่ละ 260,000 บาทเพื่อใช้ในการขออนุญาตจัดตั้งวัดณที่พักสงฆ์บุญสำริดตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีสามารถโอนเงินร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี7182148514ชื่อบัญชีพระผาสุกโพสวรรณสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0868993125
2: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
4: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
5: โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้ นั่งมือขวาวางบนมือซ้ายเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายผมไม่ก้มมือชนกันนั่งให้สบายนั่งเพื่อรับพรปีใหม่ใจเราสงบจะได้เป็นภาชนะทองรับแต่สิ่งที่ดีคือความสงบกายสงบวาจาไม่พูดคุยสงบใจคือเริ่มต้นจากการทำสติให้รู้ตัว ไม่ปล่อยใจไปคิดถึงสิ่งอื่นให้ระลึกรู้กายนั่งอยู่กายนั่งอย่างใดก็ระลึกรู้กายนั่งอย่างนั้น จำใบหน้าจำจมูกของเราหลับตาสว่างในดวงตาใสๆแก้วตาคนเราเนี่ยใสยิ่งกว่ากระจกอีกตาคนเราเนี่ยมีแก้วบางใสสะอาดถ้าไม่งั้นเราจะมองผ่านม่านตาไปไม่ได้จะไม่เห็นอะไรแสดงว่าแก้วตาคนเนี่ยใสสว่างที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าจักขุญาณตาคนเราเนี่ยมีญาณรู้เห็นไปไกลเห็นไปทั้งอดีตอนาคตเห็นทั้งนรกเห็นทั้งสวรรค์เห็นทั้งนิพพานตาปัญญาตาภายในคนเราเนี่ยสว่างใสทุกคนเราที่ว่าโลกกว้างมองเห็นโลกกว้างก็คือคนผู้มีดวงตาที่มองสว่างไปได้ทั่วฉะนั้นแก้วตาของเรานี้เรียกว่าจักขุญาณทำตาให้สว่างทำใจให้มีสติกำหนดรู้ว่าเรานั่งอยู่หลับตาอยู่หูก็เป็นจักโสตญาณหูก็เป็นญาณรู้เร็วรู้ไวรู้เสียงที่มากระทบหูเรียกวิญญาณหูเพราะนั้นเราก็ทำสติเมื่อได้ยินเสียงแล้วก็ให้เป็นธรรมชาติให้ทำสติวางเฉยใครจะพูดดีไม่ดีเราก็วางเฉยอุเบกขาวางเฉยเมื่อเราสงบหูสงบตาสงบปากสงบจิตจิตก็เป็นจิตตวิญญาณมโนวิญญาณมโนวิญญาณนี่เป็นตัวที่เร้นลับอยู่ภายในจิตตัวเองเป็นของที่ต้องดูต้องพิจารณาด้วยปัญญาถ้าไม่มีสติปัญญาจะไม่รู้จักมโนวิญญาณเลยว่าเป็นอย่างไรมโนวิญญาณนี่มีคิดหลายอย่างคิดดีคิดไม่ดีคิดเป็นสุขคิดเป็นทุกข์คิดเป็นสุขก็เป็นบุญคิดเป็นทุกข์ก็เป็นบาป คิดได้ทั้งเรื่องเก่าเรื่องใหม่คิดได้สารพัดที่จะคิดคนที่มาเขียนนวนิยายร้อยเรื่องพันเรื่องทุกวันเนี่ยก็มาจากความคิดที่เป็นมโนวิญญาณมันสร้างสมมาปรุงแต่งมาจึงมาเป็นเรื่องราวทั้งจริงและไม่จริงมาจากจิตดวงเดียวฉะนั้นเมื่อเราจะรู้สิ่งว่าวิญญาณนี่มันเล่นลับอัศจรรย์แค่ไหนเราเข้ามากำหนดรู้ไว้ที่จิตของเราทุกลมหายใจของเราก็จะมีแต่จิตหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้นี่จิตรู้ไม่ใช่ลมเขารู้ลมเขารู้ลมไม่ได้ลมเขาไม่รู้จักตัวเขาหรอกแต่คนที่รู้จักลมคือจิตแม้แต่ร่างกายเราเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้จักตัวเองแต่คนที่รู้คือมโนวิญญาณมโนวิญญาณทำให้เกิดความรู้เรื่องกายวิญญาณ เมื่อจิตเป็นผู้รู้สั่งการทั้งหมดแล้วก็ต้องทำจิตของเราให้สงบจึงจะเป็นยอดบุญจิตสงบย่อมรู้ความจริงก็พยายามดูอยู่ที่ลมหายใจเอาจิตมารู้ลมหายใจเข้ายาวเข้าสั้นออกยาวออกสั้นร้อนเย็นหยาบละเอียด ือหายใจเข้าก็นึกพุทหายใจออกก็นึกโท

เพื่อจะนึกพุทธพระพุทธที่ใจพระธรรมที่ใจพระสงฆ์ที่ใจแค่นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ที่ใจนี่ก็เรียกว่ามีสติแล้วใจสงบแล้วใจเป็นบุญกุศลแล้วฉะนั้นการเรียนรู้ของพุทธศาสนาคือเรียนรู้เรื่องสติรู้ตัวสติรู้ความคิดตัวเองนี่เรียกว่าเราเรียนรู้เรื่องวิญญาณทั้ง6มีตาวิญญาณมีหูวิญญาณมีกายวิญญาณมีจมูกวิญญาณเราก็เอาสติมาไว้ที่ลมหายใจอยู่ที่จมูกวิญญาณมีลิ้นวิญญาณมีจิตวิญญาณถ้าเรารู้อย่างนี้คนเราก็มีอันนี้เขาเรียกว่าอายตนะเครื่องอาศัยเครื่องสื่อสารเครื่องทำให้เราฉลาดคนที่ฉลาดต้องมีสื่อสารที่ดีเหมือนอย่างคนทุกวันนี้ที่ฉลาดขึ้นมาได้เนี่ยเพราะมีสื่อสารที่ดีทางหูทางตาได้เห็นได้ฟังฉะนั้นเราจะรู้ธรรมะเราก็ต้องมีสื่อสารของเรารู้จักตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้อยู่กับพุทธะก็คืออยู่กับพุทลมเข้าโทลมออกแต่ถ้าเรามีสติรู้ตัวเองทุกลมหายใจแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มสงบลงใจเราจะเย็นลงใจเราจะสบายกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วไม่สงบเลยหรือสงบปีนี้ก็สงบมากขึ้นเย็นมากขึ้นถ้าปีนี้ใจเย็นมากกว่าเก่าก็แสดงว่าปีนี้เราจะมีความร่มเย็นเราเริ่มต้นปีนี้ดีก็จะดีตลอดปีถ้าเริ่มต้นปีนี้ใจร้อนมีแต่เรื่องเดือดร้อนใจมีแต่เรื่องไม่สบายใจมีแต่ปัญหาเริ่มต้นปีนี้มีแต่ปัญหาไปตลอดปีก็เจอแต่ปัญหาแต่ต้นปีนี้เรามาตักบาตรทำบุญมาท่านั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระทำจิตให้ผ่องใสเบิกบานเย็นสบายไม่มีทุกข์ต่างๆเข้ามาครอบงำก็แสดงว่าเราเริ่มต้นปีนี้ดีมากปีนี้ผ่องใสมากปีนี้เบิกบานมากก็จะดีตลอดปีเขาเริ่มต้นเป็นนิมิตที่ดีฉะนั้นเราต้องประคับประคองจิตใจของเราปีใหม่นี้ต้องคิดทำใจให้เป็นคนดีคนมีศีลมีธรรมคนมีความสงบกายวาจาใจคนมีหลักธรรมสิ่งอันนี้จะเป็นเครื่องปลูกฝังเป็นเครื่องค้ำจุนเราก่อตั้งให้เรามีความสุขความเจริญตลอดปีปีของธรรมะก็คือการดำรงตัวเองไว้ในศีลธรรมฉะนั้นการทำสมาธินี่จึงเป็นเครื่องรู้เป็นเครื่องหยั่งใจถ้าใจดีอะไรจะดีหมดถ้าใจเสียอะไรจะเสียหมดมันเจริญที่ใจมันเสื่อมที่ใจมันได้ลาภที่ใจเสื่อมลาภที่ใจได้ยศก็ได้ที่ใจเสื่อมที่ใจฉะนั้นเรื่องจิตใจเราถือว่าเป็นหลักสำคัญหลักใหญ่ในชีวิตคนเราจะอยู่กันด้วยความรู้สึกที่ดีและไม่ดีฉะนั้นคนเราจะอยู่กันยังมีความสุขก็ต้องอยู่กันโดยความทำจิตใจให้ดีเข้าใจสิ่งที่ดีเหมือนกับครอบครัวจะอยู่ด้วยกันได้สบายคืออยู่ด้วยการอภัยให้กันคนเราต้องโกรธกันแต่อภัยให้กันอภัยให้คนสงสารเมตตาให้กันอภัยให้กันแผ่เมตตาให้กันรับรองอยู่กันอย่างสงบสุขมีสองคนอยู่กันด้วยกันก็สามคนอยู่ด้วยกันก็เหมือนกันเหมือนก็มีคนเดียวเพราะมีเมตตามีอภัยปีที่แล้วมาก็มีเมตตามีอภัยก็อยู่กันอย่างมีความสุขปีนี้ก็มีเมตตามีการให้อภัยกันก็อยู่ความสุขมากขึ้นอีก
ถ้าบ้านใดเมืองใดขาดเมตตาขาดการให้อภัยกันขาดการเกื้อกูลการขานเห็นหกเห็นใจกันไม่มีบ้านเมืองไหนจะสุขสงบให้ฉลองปีใหม่แล้วฉลองปีใหม่อีกส่งท้ายเก่าแล้วส่งท้ายเก่ายังไงก็หาความเมตตาไม่ได้หาความอภัยให้ไม่ได้ปีก็ช่วยเราไม่ได้เราต้องช่วยลดละจิตใจของเราให้สงบฉะนั้นการที่เรามีสติมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้ผลเกิดขึ้นมากเท่านั้นด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราให้เป็นนิจศีลเพราะเราต้องการความสุขเพราะความสุขอยู่ที่ไหนความสุขต้องมีจากความสงบถ้าใจเราไม่สงบเราจะหาความสุขได้ไหมไม่ได้เลยเราก็ต้องหาความสงบให้ได้ค้นคว้าหาความสงบที่ไหนสงบที่ป่าหรือสงบที่ถ้ำหรือสงบที่ไกลผู้ไกลคนหรือไม่ได้สงบอย่างนั้นสงบชั่วเดียวเดียวกลับมาอยู่กับคนเราก็ไม่สงบต้องสงบที่กายวาจาใจอยู่ที่ไหนก็สงบอยู่กับคนก็พูดดีคิดดีสำรวมระวังในตัวเองว่าเราทำดีไอ้ความดีอันนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสงบมีความสุขก็จะอยู่อย่างสงบสุขได้ทุกคนทุกแห่งไม่ต้องไปเลือกที่ไหนสงบล่ะอยู่ในป่าก็ไม่สงบอยู่ในถ้ำก็ไม่สงบออกมาเจอผู้คนก็ไม่สงบเพราะไม่สำรวมกายวาจาใจให้เรียบร้อยไม่เคยมีศีลไม่เคยมีสมาธิไม่เคยเข้าใจในจิตตัวเองเขาเรียกว่าขาดปัญญาฉะนั้นเราต้องพยายามภาวนาให้มีพุทโธไว้ทุกลมหายใจเราให้เห็นพุทโธให้ได้ให้รู้พุทโธให้ได้ว่าพุทโธเป็นผู้รู้ยังไงเป็นผู้ตื่นอย่างไรเป็นผู้เบิกบานอย่างไรเราจะรู้ว่าผู้ตื่นผู้เบิกบานนี้เกิดขึ้นที่ใจเราได้อย่างไรเราต้องทำให้เกิดขึ้นต้องภาวนาให้เกิดขึ้นชีวิตเราจะได้เจอความสุขสงบที่แท้จริงภาวนาก็นึกถึงลมหายใจหายใจเข้ายาวเข้าสั้นหายใจออกยาวออกสั้นทำให้สงบแล้วก็หัดนับลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าโทออกนับสี่พุทลมเข้าโทออกนับห้าพุทโทหกพุทโทเจ็ดพุทโธ8พุทโธ9พุทโธ10พอ10ก็ถอยหลังกลับใหม่ให้ใจเข้าพุทให้ใจโธ8ให้ใจเข้าพุทให้เอาโธ9พุทโธ8พุทโธ7พุทโธ6 5 4 3 2 1แล้วก็พุทลมเข้าโธออก2พุทลมเข้าโธออก3ขึ้นไปเรื่อยไปถึง10แล้วก็ไป11ถึง20พอ20ก็พุทลมเข้าโทออกคือ9 18 17 16มาจนถึงมึงใหม่ขึ้นไปทีถึง30ก็ลงมา30ขึ้นไปถึง40ก็ลงมา40นับอย่างนี้เรื่อยไปถึง100ถึง 1,000 ถึง 10,000 นั่นแหละบุญทุกลมหายใจสติศีลสมาธิอยู่ทุกลมหายใจถ้าเราทำอย่างนี้นะครับมันก็สงบบ้างไม่สงบบ้างแต่ก็ยังดีก็เราไม่รู้วิธีทำใจเลยปีใหม่นี่ทำให้ได้ทำให้ใจดีให้ได้ทำให้ใจเย็นให้ได้ทำให้ใจผ่องใสเบิกบานให้ได้แล้วเราจะได้โชคดีจะได้มีบุญวาสนาตลอดปีไม่ต้องไปขอใครต้องทำเอาเองขอเขาไม่เหมือนกับทำเอาเองพรเนี่ยเราต้องให้ตัวเองความดีเนี่ยเป็นพรอันประเสริฐเป็นพรอวิเศษพระพุทธเจ้าเป็นพุทธเจ้าไม่ได้ขอใครเป็นพุทธเจ้าท่านทำเอาเองทำพุทธะให้เกิดขึ้นในใจท่านแต่ท่านก็เป็นผู้พุทธเจ้าผู้วิเศษพระอรหันต์ก็เหมือนกันท่านไม่ได้ไปขอพรใครท่านไม่ได้ไปขอพรพุทธเจ้าท่านก็ทำตัวท่านเป็นพระอรหันต์ท่านก็เลยเป็นผู้วิเศษเพราะท่านทำพรให้เกิดขึ้นในใจคือใจสว่างใจสงบ
จเยือกเย็นเนี่ยพรอันประเสริฐดังนั้นเราก็ทำใจเราให้มีความประเสริฐเกิดขึ้นสงบกายวาจาใจเนี่ยสุดยอดของพรก็พยายามทำก็จะได้รับผลในวันนี้และต่อไป ก่อนจะเลิกนั่งเราก็พิจารณาตัวเองคนเราเกิดจากดินเกิดจากน้ำเกิดจากไฟเกิดจากลมเกิดจากวิญญาณธาตุเกิดจากอากาศธาตุคนเราแตกกายทำลายขันตายไปเป็นอะไรอยู่ก็มาจากข้าวน้ำก็มีดินมีน้ำมีไฟมีลมอยู่ในกายเราเนี่ยเป็นคนอาศัยดินน้ำไฟลมอยู่อาศัยธรรมชาติแล้วพอร่างกายคนเราแตกแยกออกไปเป็นอะไรก็เป็นดินตัวหนึ่งก็เป็นคนเป็นดินคนเป็นน้ำคนเป็นไฟคนเป็นลมคนเป็นดินน้ำไฟลมเป็นอากาศธาตุเป็นวิญญาณธาตุหมดละลายไปไม่มีคนเป็นธาตุสี่เราจะไปหลงว่าเราวิเศษไม่ได้คนเราวิเศษไม่ได้ธรรมะวิเศษสินทานตรณาวิเศษแต่ร่างกายคนไม่วิเศษร่างกายคนต้องแตกดับต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องผุต้องผังวิเศษไม่ได้วิเศษที่ใจศีลวิเศษสมาธิวิเศษปัญญาวิเศษความคิดนั้นวิเศษประเสริฐสูงสุดแต่กายนั้นเป็นเครื่องอาศัยไม่วิเศษเลยเพราะวิเศษมาจากใจถ้าใจดีร่างกายเขาก็ดีงดงามถ้าร่างกายเจียใจก็ไม่ดีร่างกายก็ไม่ดีฉะนั้นทำจิตทำใจให้ดีเถอะอะไรก็จะดีตามมาเองวันนี้เราเป็นวันปีใหม่ปีใหม่สิ่งสิ่งและใหม่เลยละวันเนี้ยแต่ที่เราได้เก่ามาเนี้ยก็มาต่อใหม่ที่จริงเราก็ได้ของเก่าแล้วมาต่อใหม่ได้บุญเก่าอย่าไปลืมของเก่าพ่อแม่เป็นคนเก่าญาติพี่น้องเป็นคนเก่าศีลธรรมเป็นของเก่าแก่คู่โลกเราจะไปว่าเอาของใหม่เลยไม่ได้มันมีของเก่าที่เราจะอนุรักษ์ไว้เหมือนที่ตรงเนี้ยวัดสังฆทานในที่เก่าแต่ปีใหม่มันก็ยังเป็นที่เก่าอยู่อย่างเสื้อผ้าชุดเนี้ยนุ่งใส่เนี้ยนั่นก็เสื้อผ้าชุดปีที่แล้วเสื้อผ้าชุดปีที่แล้วไม่ใช่ซื้อวันนี้ใส่วันนี้เลยนะโยมนะมันเสื้อผ้าปีที่แล้วโยมแต่มันนุ่งปีใหม่อาหารใส่บาตรก็อาหารปีเก่าแต่มาใส่ปีใหม่อาหารเมื่อวานนี่ปีเก่าใช่ไหมโยมแต่มาใส่ปีใหม่อาศัยของเก่ามาทำให้ใหม่เพราะคนฉลาดแล้วมีอะไรของใหม่บ้างโยมฮะมีใหม่ไหมเอาเสื้อผ้าก็ของเมื่อวานก็ปีเก่าสตังก็ปีเก่าสตังเมื่อวานนี่ก็ปีเก่าสตังของปีก่อนแต่ตั้งปีใหม่ก็ยังไม่ได้โยมอะไรเลยที่ไม่ใช่ปีเก่าโยมเสื้อผ้ายุกยารักษาโรคลูกหลานพี่น้องคนปีที่แล้วทั้งนั้นเลยแต่มาเจอกันปีใหม่มาเจอกันปีใหม่ก็คือปีที่เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นคือเรียกว่าวิวัฒนาการใหม่นับวันใหม่เพียงแต่เรามานับวันใหม่เองว่าวันนี้วันที่หนึ่งก็เลยเป็นนั้นว่าเราคนปีใหม่ของปีใหม่แต่ที่จริงแล้วมันของปีที่แล้วทั้งหมดแต่เรามาสมมติใช้กันปีใหม่ตอนนี้ปีใหม่ปีเนี้ยมันก็จะเป็นพื้นฐานไปสู่ปีหน้าโน้นอีกเพราะไอ้ความดีที่เราทำมาแต่ปีที่แล้วนะโยมทำมาหากินสร้างตนเป็นคนฉลาดมันเนี้ยอาศัยปีที่แล้วนะดีปีใหม่นี่มันจึงได้มาทำดีได้ถ้าปีที่แล้วไม่ดีเนี่ยปีนี้จะมาเริ่มต้นดียากนะ
ถ้าปีหมาไม่ดีปีหมูก็ไม่ดี

พอปีหมาปีจอดีปีหมูก็เลยปีดีเพราะปีที่แล้วเนี่ยเราทำอะไรกำไรใช่ไหมปีที่แล้วเราค้าขายกำไรปีจอมีกำไรปีกุลมีกำไรมากขึ้นอีกเราเพียงหวังเรามีกำไรมากขึ้นเอาละปีจอมันขาดทุนปีกุลจะพยายามใช้สติปัญญารอบคอบไม่ให้ขาดทุนให้มีกำไรฉะนั้นโรคนี้ท่านบอกว่าต้องใช้ปัญญาปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งนำมาทุกอย่างเขาบอกทรัพย์กับปัญญาใครประเสริฐกว่ากันทรัพย์กับปัญญาใครประเสริฐกันถ้าทางพระท่านบอกว่าปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์แต่คนถ้าไปนับถือทรัพย์ประเสริฐกว่าปัญญานั่นหมายถึงคนโง่คนเอาทรัพย์ประเสริฐกว่าปัญญาเนี่ยมีพี่มีน้องมีเพื่อนมีฝูงก็ถูกทำลายหมดเพราะไปบูชาทรัพย์มากกว่าปัญญาทำลายความดีหมดแต่ถ้าคนเราบูชาปัญญามากกว่าทรัพย์เนี่ยจะไม่ทำลายจะมองเห็นคุณค่าของคนเก่าเช่นพ่อแม่ท่านให้ชีวิตเรามาเป็นคนที่ให้ชีวิตเรามาพี่น้องเป็นคนให้ความร่มเย็นเรามาเพื่อนฝูงคนที่มีบุญคุณต่อเราเนี่ยเราจะมองด้วยปัญญาว่าเป็นบุคคลที่ให้แก่เราเราไม่ประเสริฐกว่าเงินทองหาซื้อด้วยเงินทองไม่ได้หาซื้อด้วยเงินทองไม่ได้เขาก็เลยไม่ทำลายปัญญาดังนั้นเราต้องแยกแยะว่าโลกปัจจุบันทุกวันเนี่ยต้องการคนฉลาดต้องการคนมีปัญญาจึงจะดำรงคงชีวิตไว้ได้และอยู่ให้มีความสุขได้แต่ถ้าเรามาบูชาว่าทรัพย์นี่ประเสริฐกว่าปัญญาแล้วคนเราก็จะทะเลาะกันอยู่ทุกวันเนี่ยทุกวันเราแย่งกันเนี่ยพอแย่งทรัพย์แย่งกันเป็นใหญ่เป็นโตแย่งทำมาหากินคนโน้นก็จะเอานั่นคนนี้ที่เรามีปัญหากันโลกทุกวันเนี่ยเพราะคนขาดปัญญานับถือทรัพย์มากกว่าปัญญาแต่ถ้าคนเราในโลกนี้นับถือปัญญามากกว่าทรัพย์เป็นโลกสันติสุขคนจะไม่ทะเลาะกันเลยอย่างเขาพูดมาเขาด่าเรามาเนี่ยเราก็ใช้ปัญญาว่าเอ๊ะเขาด่าที่ปากเขานี่โอ้ปากเขาเสียนี่เขาด่าที่ปากเขาแล้วเราเสียยังถ้าเราใช้ปัญญาฟังเขาใช้ปัญญาเอาหูฟังเอาใจคิดใช่ถ้าเขาด่าที่สองคำสองเขาก็เสียมากขึ้นอีกถ้าเขาด่าคำว่าสัตว์สัตว์ก็มากที่ปากเขาถ้าเขาด่าคำว่าเลวก็เลวมากที่ปากเขาไอ้ที่ปากเขานี่ยังไม่เร็วเท่ากับที่ใจเขาแสดงว่าเขาคิดเร็วมานานแล้วก็จึงได้ด่าคนมีปัญญาปุ๊บไม่รู้จะโกรธตรงไหนกลายเป็นว่าเขาสิหน้าสงสารตัวเองว่าเขาด่าไม่ดีนั่นมันด่าที่ใจเขาด่าแล้วมันก็อยู่ตรงปากเขานั่นเองไม่อยู่ที่ปากคนอื่นแล้วสงบไหมถ้าอย่างนี้ต้องสงบคนที่พิจารณาว่าเขาด่าตัวเขาเนี่ยเราจะต้องสงบพอรู้แล้วว่าที่เขาด่านะมันอยู่ที่ปากเขามันออกมาไม่ถึงปากเราแต่ถ้าเราด่าตอบสินั่นแหละไอ้โง่มันก็อยู่ที่ปากเราอยู่ที่ใจเราเราก็ด่าตอบไอ้ตัวไม่ดีมันก็ออกไปจากปากเราอีกแสดงว่าเราก็เลยไม่ดีเท่าเขาถ้าคนเรามีปัญญาอยู่กันอย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะมองเลยว่าสิ่งที่ไม่ดีนั้นไม่ได้อยู่ที่ตัวเราเลยอยู่ที่คนให้ลายเองอยู่ที่คนกล่าวลายเองอยู่ที่คนคิดลายเองพระพุทธเจ้าท่านจะนึกถึงขันติบารมีใครจะมาทำอะไรพระองค์ก็ขันติบารมีแต่ขันติของพระพุทธองค์เนี่ยจนทำให้ทุกคนเนี่ยแพ้ภัยในความอดทนพระพุทธเจ้าแพ้ภัยในการที่พระพุทธเจ้าทรงเมตตาเขาพระพุทธเจ้าไม่ต้องมีอาวุธเลยใช้ปัญญาวุฒลบกมานไม่ต้องมีหอกไม่ธนูไม่มีต้องมีหน้าไม้พระพุทธเจ้าใช้ปัญญาลบกับมานก็คือใช้พิจารณาเขาด่าเขานั่นที่

ที่ปากเขาฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกอานนท์อย่าหนีเขาเลยเขาด่าที่ไหนเขาอยู่ที่นั่นเนี่ยพระอนนท์บอกหนีเถอะพระองค์เขาด่ามากมายเหลือเกินกระดายอูดไอลาไอโง่ไอแกะไอลาพุทธเจ้าบอกมันไม่มีในตัวเราจะไปโกรธเขาทำไมเขาด่าอานนท์ก็ห่อไปสิมัดใส่ชายจีวรใส่จะบงมาสิด่าอูดก็มัดอูดด่าลาก็มัดลาพระอนนท์ก็มัดหมดใครด่ามัดหมดโหจนไม่มีสบงจีวรจะมัดเนี่ยคนมันด่าเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วนี่ถึงว่าเมื่อคนเราเริ่มใช้ปัญญามากขึ้นมันผลที่สุดคนที่ด่านั่นนะ

เริ่มใช้ปัญญามากขึ้นมันผลที่สุดคนที่ด่านั่นนะรับกรรมหมดเลยเพราะเขาด่าพุทธเจ้าดังนั้นจึงว่าพุทธเจ้าเนี่ย 2,000 กว่าปีพุทธเจ้าสอนอะไรสอนคนให้ฉลาดสอนคนให้ใช้ปัญญาที่เขาด่าแล้วเราไม่โกรธเนี่ยนั่นแหละคนฉลาดแต่เมื่อเราด่าเขาด่าเราไม่โกรธเราพิจารณาว่ามันไม่ดีอยู่ที่ปากเขาต่อไปเราจะด่าใครแต่คนที่ด่าเราเกิดมีปัญญาอย่างเราเขาก็ไม่ด่าเราอีกเขารู้เขาด่าตัวเขาเองเขาแช่งตัวเขาเองเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วนี่จึงว่าเมื่อคนเราเริ่มใช้ปัญญามากขึ้นมันก็จะไม่มีคนทุบตีกันด่าว่ากันให้ลายกันเพราะรู้แล้วว่าทำอะไรนี่มันทุกข์กับตัวเองเพราะมีปัญญามากขึ้นทุกวันเราที่ด่ากันทะเลาะกันเบียดเบียนกันทุกวันนี้เพราะคนยังขาดปัญญาขาดปัญญาเอาเราลองพ่อแม่โกรธลูกเนี่ยอยากจะด่าลูกอยากจะตีลูกเนี่ยถ้าแม่มีสติปัญญาปุ๊บก็จะระงับลูกเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยจะไปดีบไปตีไปด่ามันยังไงลูกมันก็รับแต่สิ่งที่ไม่ดีกับที่แม่ให้สิทั้งที่ความผิดของลูกเนี่ยไม่ถึงกับหน้าทุบตีเพราะลูกเราอะเป็นที่รักของเราอะแต่เวลาโกรธเราห้ามไม่อยู่เราทุบตีด่าเขาเนี้ยพอทุบตีเสร็จแล้วกลับมาคิดได้มั้งแม่บางคนร้องไห้บอกไม่น่าตีลูกไม่น่าด่าลูกกลับมาขอโทษกับลูกอีกกลัวลูกจะเสียหายแสดงว่าถ้าพ่อแม่มีปัญญาก็จะด่าลูกไม่ได้จะตีลูกไม่ได้ฉะนั้นจึงว่าสมัยนี้จึงว่าเราต้องใช้ปัญญาวุฒิปัญญานี่เป็นอาวุธปัญญานี่ประเสริฐกว่าทรัพย์คนจะมีเงินตั้งร้อยล้านพันล้านก็สู้คนมีปัญญาไม่ได้บ้านเมืองไหนถ้าคนมีปัญญานะบ้านเมืองนั้นเจริญถ้าบ้านไหนเมืองไหนมีคนโง่นะใช้เงินอย่างเดียวใช้เป็นอย่างเดียวใช้เงินอย่างเดียวอยากจะได้เงินอยากจะใช้เงินมีเงินเป็นใหญ่ฉันถือว่าเงินเนี่ยดีที่สุดในโลกซื้ออะไรได้ทุกอย่างถ้ามีคนอย่างนี้เต็มแผ่นดินแล้วนะไม่ช้าเมืองไทยแล้วก็ล้มสลายประเทศนั้นก็ล้มสลายเพราะคนโง่มากคิดว่าเงินเป็นใหญ่ต้องคิดว่าปัญญาเนี่ยสำคัญเอาละคนมาจากเมืองจีนมาก่อนนะไม่มีอะไรเลยมีตะมันสมองมาคนไทยมีเจ้าของแผ่นดินคนจีนไม่มีอะไรเลยเสื้อผืนมอนใบแต่ใช้สติปัญญาขยันมันเพียรทำมาหากินเป็นคนรวยได้เป็นเจ้าของตลาดได้เพราะอะไรเพราะมีปัญญาเราไม่ต้องปัญญาถึงขนาดมาร่ำรวยนะปัญญาแค่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราไม่ด่าเขารู้ว่าด่าเขาไม่ดีนี่ก็ใช้ได้แล้วแล้วเขาด่าเรามาอยากไปขายเราไม่โกรธอภัยให้เขาด้วยปัญญาว่าเขาทุกข์เขาไม่ดีที่ปากเขาน่าสงสารแค่สังคมอย่างนี้ยอมรับด้วยปัญญานี้แล้วโลกก็สงบโยมลองคิดสิ ถ้าสมมติมีคนเนี้ยตามนินทาคนเนี้ยไปอยู่ที่ไหนก็พูดแต่เรื่องนินทาคนพูดให้ร้ายคนเสียดสีคนแต่ถ้าเราไม่มีปัญญาเราจะคล้อยตามมันสนุกไปด้วยแหมมันติคนด่าคนว่าคนมันรู้สึกมันสนุกแต่พอเรามามีปัญญาปุ๊บอะถ้าสิ่งนี้เป็นเราถูกนินทาล่ะเราถูกให้ร้ายล่ะเราเป็นตัวเจ้าทุกข์ล่ะพอเรารู้ว่าเขาด่าเรานินทาเราให้ลายเราจะชอบไหมเราจะสบายใจไหมเราจะนอนหลับไหมคนนี้เขานินทาเราทุกวันให้ลายเราทุกวันจะรู้สึกสะเทือนใจว่าไม่ชอบเนาะเราก็ไม่ชอบใครนินทาเราก็ไม่ชอบแสดงว่าถ้าหากว่าเรานินทาคนอื่นไอ้คนที่เรานินทาเขาคนนั้นเขารู้เรื่องเขาก็ไม่ชอบเราถ้าเรามีปัญญาบอกอย่างนั้นเราก็นินทาใครไม่ได้เขาไม่ชอบเราก็ไม่ชอบถ้าเกิดเขาชมแล้วล่ะพอเราได้ยินว่าเขาชมเราเนี่ยรู้สึกเรามีความสุขมากเลยโอ้โหชมนี่อิ่มนี้ก็กินข้าวอีกรู้ว่าเขาว่าเราดีเนี่ยเมื่อเขาชมเราว่าดีเรารู้สึกเราชอบใจเราก็รู้แล้วอ๋อคนเรานี่ถ้าเราชมเขาคงมีความสุขอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกอย่างนี้ก็ต้องการให้เราเนี่ยมีปัญญา

ดูใจเขาใส่ใจเราอะเราว่าเขานินทาเขาก็ทุกข์เหมือนกับเราเขาว่าเราชมเชยเขาเราก็สุขเหมือนกับเขาก็สุขเหมือนกับที่เราถูกชมเชยโลกนี้จึงอยู่ด้วยการเห็นใจกันเขาเรียกโลกอยู่ด้วยความเห็นใจเนี่ยคนจะลดคำหยาบคายคำเสียดสีคำนินทาให้ร้ายคำพูดหลอกลวงกันให้กันเสียใจถ้าปีใหม่นี่เราลดสิ่งนี้ได้นะเราใช้ปัญญาเอาแค่ว่ากรรมบท10เนี่ยปีใหม่นี้ถือว่าเจริญคนนั้นจะโชคดีไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดคำเมไม่พูดปดไม่ดื่มน้ำเมาไม่เล่นการพนันไม่พูดจาคำหยาบคายเสียดสีให้ร้ายคนอื่นและไม่พยาบาทอภัยให้คนอื่นและไม่โลภอยากได้ทรัพย์คนอื่นและไม่หลงผิดตามทํานองของธรรมถือว่าทำความดีต้องได้ดีแก่เราการเมตตาการให้อภัยนี่คือว่าเป็นสิ่งประเสริฐถ้าปีนี้นะถ้าคนเราเตรียมธรรมะเอาไว้ใช้ในครอบครัวนะทุกคนอาตมาว่าปีนี้ปีที่ดีเป็นปีหมูทองที่มีธรรมะปีหมูทองอย่างเดียวไม่มีธรรมะคนเรานี่คิดว่าหมูทองจะเอารวยอย่างเดียวแต่ถ้ารวยอย่างเดียวไม่มีศีลมีธรรมจะมีความสุขเลยใช่ไหมเรามีเงินเนี่ยบ้านใหญ่บ้านโตแต่เราทะเลาะกันทุกวันจะมีความสุขไหมเราไม่ไว้เนื้อเชื่อไม่พูดจาคำหยาบคายเสียดสีให้ร้ายคนอื่นและไม่พยาบาทอภัยให้คนอื่นและไม่โลภอยากได้ทรัพย์คนอื่นและไม่หลงผิดตามทํานองของธรรมถือว่าทำความดีต้องได้ดีแก่เราการเมตตาการให้อภัยนี่คือว่าเป็นสิ่งประเสริฐถ้าปีนี้นะถ้าคนเราเตรียมธรรมะเอาไว้ใช้ในครอบครัวนะทุกคนอาตมาว่าปีนี้ปีที่ดีเป็นปีหมูทองที่มีธรรมะปีหมูทองอย่างเดียวไม่มีธรรมะคนเรานี่คิดว่าหมูทองจะเอารวยอย่างเดียวแต่ถ้ารวยอย่างเดียวไม่มีศีลมีธรรมจะมีความสุขเลยใช่ไหมเรามีเงินเนี่ยบ้านใหญ่บ้านโตแต่เราทะเลาะกันทุกวันจะมีความสุขไหมเราไม่ว่าไม่พูดจาคำหยาบคายเสียดสีให้ร้ายคนอื่นและไม่พยาบาทอภัยให้คนอื่นและไม่โลภอยากได้ทรัพย์คนอื่นและไม่หลงผิดตามทํานองของธรรมถือว่าทำความดีต้องได้ดีแก่เราการเมตตาการให้อภัยนี่คือว่าเป็นสิ่งประเสริฐถ้าปีนี้นะถ้าคนเราเตรียมธรรมะเอาไว้ใช้ในครอบครัวนะทุกคนอาตมาว่าปีนี้ปีที่ดีเป็นปีหมูทองที่มีธรรมะปีหมูทองอย่างเดียวไม่มีธรรมะคนเรานี่คิดว่าหมูทองจะเอารวยอย่างเดียวแต่ถ้ารวยอย่างเดียวไม่มีศีลมีธรรมจะมีความสุขเลยใช่ไหมเรามีเงินเนี่ยบ้านใหญ่บ้านโตแต่เราทะเลาะกันทุกวันจะมีความสุขไหมเราไม่ว่าไม่พูดจาคำหยาบคายเสียดสีให้ร้ายคนอื่นและไม่พยาบาทอภัยให้คนอื่นและไม่โลภอยากได้ทรัพย์คนอื่นและไม่หลงผิดตามทํานองของธรรมถือว่าทำความดีต้องได้ดีแก่เราการเมตตาการให้อภัยนี่คือว่าเป็นสิ่งประเสริฐถ้าปีนี้นะถ้าคนเราเตรียมธรรมะเอาไว้ใช้ในครอบครัวนะทุกคนอาตมาว่าปีนี้ปีที่ดีเป็นปีหมูทองที่มีธรรมะปีหมูทองอย่างเดียวไม่มีธรรมะคนเรานี่คิดว่าหมูทองจะเอารวยอย่างเดียวแต่ถ้ารวยอย่างเดียวไม่มีศีลมีธรรมจะมีความสุขเลยใช่ไหมเรามีเงินเนี่ยบ้านใหญ่บ้านโตแต่เราทะเลาะกันทุกวันจะมีความสุขไหมเราไม่ไว้เนื้อเชื่อใจ

คือคนเราที่โลภแล้วจะเป็นคนดีได้ทุกคนโลภมากๆอาจจะเบียดเบียนคนอื่นมาก็ได้อาจจะไปเอาสิ่งที่คนอื่นเขาเดือดร้อนก็ได้บางทีเรารวยเนี่ยเราอาจจะไปเอาที่คนอื่นเขาไม่มีก็ได้เช่นไปฟ้องยึดบ้านยึดช่องยึดที่ดินที่ดอนอะไรคนนี้ฮะเรารวยแต่เขาหมดตัวเราได้จริงเรามากินอิ่มสุขสบายแต่พวกนั้นไม่มีบ้านอยู่เลยกระเหเร่ร่อนเลยใช่ปีนี้ถ้าคนรวยแบบนี้ก็อีกส่วนหนึ่งมันก็ไม่มีความสุขแต่ถ้าหากว่าทำยังไงคนเราเนี่ยเมื่อรวยแล้วทุกคนมีคุณธรรมมีศีลธรรมก็จะไปมองย้อนว่าคนที่เดือดร้อนเนี่ยถ้าเราให้เขาจะมีความสุขเราให้ทานเราจะมีความสุขเรารู้จักไปให้คนที่เขาเดือดร้อนตกทุกข์ตะยากเนี่ยโอ้ยเราจะมีความสุขมากเลยความสุขที่เราคิดนั่นคือไม่ใช่สุขเพราะรวยเงินสุขเพราะการให้ได้ไปทำบุญทำทานให้กับคนน้ำท่วมไฟไหม้คนอดอยากยากจนกลับมีความสุขเพราะความสุขมันได้ตรงนี้เองความสุขที่จากการรู้จักเสียสละรู้จักการให้นี่สุขด้วยปัญญาเราก็ดีใจนะว่าปีใหม่ก็จะเปลี่ยนจิตใจคนเปลี่ยนคนโง่ให้เป็นคนฉลาดคนที่ทุกข์ก็ให้พ้นทุกข์นะคนที่ไม่มีบุญก็มีบุญคนไม่มีวาสนาก็ได้มีวาสนาคนไม่มีโอกาสก็ได้มีโอกาสได้พัฒนาตัวเองปีนี้ไม่ใช่ปีใหม่แล้วยังไม่สางเหมาอีตายโยมยังถอนไม่ขึ้นยังลุกไม่ขึ้นเนี่ยปีใหม่ยังไปนอนอยู่โรงพยาบาลนี่ทำไงโยมซึ่งจัดไปนอนโรงพยาบาลปีใหม่ชโยไม่ออกเลยไหมปีใหม่มาเผลอๆปีหน้ายังไม่หายเลยใช่ไหมปีมาปีพอปีนี้ไปอุบัติเหตุอย่างเงี้ยเมาก็ขับรถอุบัติเหตุเนี่ยปีหนึ่งยังไม่ได้อะไรเลยโยมมีแต่เสียเงินหมดถ้าเบิกไม่ได้ยิ่งหูเดือดร้อนลูกเมียแต่ว่าถ้าเรามีปัญญาอย่างนี้ก็ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะไม่ประมาทอย่างนี้โยมรอดพ้นแล้วปีใหม่นี้โยมรอดพ้นแล้วมาวัดได้ยิ้มแย้มแจ่มใสได้นั่นถือว่าเป็นปีแห่งความโชคดีที่เราไม่มีทุกข์ไม่มีเคราะห์ไม่มีเวรอะไรเท่ากับเราพ้นเคราะห์พ้นทุกข์พ้นโศกได้มาถึงวัดมาตักบาตรทำบุญได้นี่ก็ถือว่าโชคดีได้อย่างนี้ก็พอแล้วโยมนะ ไม่ใช่ปีใหม่ไปฉลองผิดๆนะปีใหม่แม้งวดนี้เอาให้นะซื้อสักงวดนะค่ะรวยเลยปีนี้ใต้ดินบนดินตามใหญ่หมดเลยคนนี้ไอ้ปีนี้ไปเริ่มต้นงี้หมดอย่างนี้ตามไปตลอดปีหมดตัวเลยคนนี้ไปคิดงั้นแล้วตกปีนี้ต้องเก็บเงินเก็บเงินก้อนหนึ่งปีหน้ามันจะได้รวยกว่านี้ปีนี้ได้หมื่นปีหน้าเอาสองหมื่นปีหน้าสองหมื่นปีโน่กะว่าเก็บเงินไว้สักก้อนหนึ่งปีหนึ่งก็รวยทิ้งปีนึงก็รวยทิ้งเออเรามันรวยทุกปีนี่ใช่ไหมก็เลยกลายเป็นคนรวยทุกปีปีมิถุนาแล้วเก็บเงินไว้ได้หมื่นปีนี้เก็บไว้สองหมื่นเออรวยทุกปีเลยดีใจไหมโยมแต่ปีที่แล้วก็หมดไปหมื่นปีนี้สองหมื่นเป็นหนี้เขาอีกแล้วส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่หมดเลยเป็นหนี้เขากินจนทุกปีงี้แย่เลยถ้าปีใหม่ไปบ่อยเราก็จนหมดเขาเรียกว่าปีแห่งไม่มีปัญญาเก่าก็ไม่ฉลาดใหม่ก็ไม่ฉลาดต้องเก็บไว้ให้ทุกปีสยมปีใหม่ต้องมีเงินเหลือทุกปีนะอาตมาว่าทุกคนจะดีใจแต่ปีใหม่ใช้หมดเกลี้ยงไม่มีเหลือเนี่ยดีใจได้ยังไงสั่งเข้ามาก็โหหมดตัวเลยคนนี้ถ้าอดมือกินมือไปหรอเดินหน้าโน่นสิอย่างนี้คนที่จะโชคดีปีใหม่เนี่ยคือเก็บเงินมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้ววันนี้มีเงินเหลือเนี่ยโชคดีจะเกิดโชคดีวันนี้สรุปแล้วคนที่โชคดีคือคนขายเหล้าขายบุหรี่ขับบาร์โชคดีเพราะคนเที่ยวกันเยอะใช่ไหมคนไปหาโรคเอดส์กันเยอะ ใช่ไหม

ตายนะโยมนะอย่างนี้น่ากลัวต่อไปนี่คนเขาห้ามแต่งงานกันทำไมปีใหม่ถึงโรคเอดส์มันระบาดสงสัยปีเก่าห้ามแต่งงานเขาไม่ไว้ใจอ่ะไปตรวจโรคไอ้คนหนึ่งมันแต่งงานคนมีชื่อเสียงนะลูกคนรวยด้วยโยมมีชื่อเสียงไปแต่งไอ้คนมีชื่อเสียงไอ้นั่นก็รวยนี่ก็รวยก็ไปให้หมอตรวจก็เหลืออีก15วันแต่งงานไปตรวจหมอก็บอกไม่ได้ว่าไอ้นี่คนผู้ชายนั้นเป็นเอดส์ไปบอกก็พังสิโอ้โหข่าวลงหนังสือพิมพ์แล้วอ่ะก็ต้องให้แต่งสิหมอก็พูดไม่ได้เสร็จเลยเอดส์ผู้หญิงก็ไม่รู้เป็นไงโยมสมัยใหม่เอดส์มันทันสมัยนะมันเหนือแล้วนะเอดส์นี่มันสมัยใหม่นะไฮเทคนะครับบาร์ไปรอต้อนหน้าอยู่โน่นนะโยมตำทุ่งไร่ทุ่งนาไม่อยู่หรอกเอ็ดกลัวกลัวเจ้าโน่นมันไปคอยโน่นทัดผงเตรียมตัวไปเสร็จมาเถอะหนุ่มสมัยใหม่สาวสมัยใหม่ฉันต้อนรับอยู่นี่น้องเอ็ดอยู่นี่คอยปีใหม่นี้เสร็จเลยโยมไม่ดีไหมคนไม่เมานี่ดีที่สุดคนไม่เมาถือว่าคนนำหน้าเอ็ดอีกเอ็ดยังทันสมัยไม่ถึงเลยถ้าคนไม่กินเหล้านี่เอ็ดสมัยไม่ทันเอ็ดมันสมัยใหม่มันไฮเทคแต่ไอคนกินเหล้านี่ไฮเทคกว่าเพราะเอ็ดมันตายกินมันไม่กินเหล้าไม่เจ้าชูนี่เอ็ดมันกลัวนะทำไมอาตมาต้องพูดเรื่องนี้ถ้าไม่พูดเรื่องนี้เดี๋ยวไม่มีใครมาทำบุญนี่หาผู้ชายไม่ได้ตรงนี้ต่อไปตำมาก็ทำไงนะแท็กซี่ก็ไม่มีใครขับเป็นเอ็ดหมดตายกันนี้รถเมย์ก็ไม่มีใครขับเป็นเอ็ดหมดเรือด่วนก็ไม่มีใครขับเสร็จเลยต้องว่ายน้ำข้ามคลองก็มันเป็นเอ็ดหมดนะใช่ไหมธนาคารก็ไม่มีใครรับเงินเป็นเอ็ดหมดอีกตายมีเงินก็ฝากไม่ได้ไหมก๋วยเตี๋ยวก็ไม่มีใครทำเป็นเอ็ดอีกอดก๋วยเตี๋ยวอีกจะไปหาที่ไหนกินโยมจะไปรถไฟก็รถไฟเป็นเอดอีกตายกันนี่ในนี้ก็นั่งอยู่บ้านหนึ่งไปไหนก็เจอแต่พวกเอดเอ้าลงสิเอาคนขับแท็กซี่มันเป็นเอดมันก็ขับไม่ได้คนขับรถเมล์มันเอดมันก็หมดขับไม่ได้โยมจะไปไหนไปรถไฟมันก็เป็นเอดไปโรงพยาบาลบอกหมอก็ติดเอดอีกตายกันนี่ตายเด็ดเลยนี่ไปวัดบอกสับเปลือกก็เป็นเอดอีกมาไม่ต้องเผาคนนี้จะเกิดพระเป็นเอดก็ไม่มีใครชวนเลยผู้ที่ยอมกลัวนะไม่ได้ยอมผู้ยอมสนุกหรอกมันเป็นกรรมนะคนทำไมเนี่ยเข้ามาเบียดเบียนเราต่อไปนี่ตายเลยยอมสมบัติไม่มีใครใช้เลยอะนะไอ้คนรวยๆเป็นเอ็ดหมดตายเลยพวกโยมๆไม่รู้จะไปรับมรดกยังไงไม่มีใครเซ็นพี่นายกรรมให้อ่ะ มาหาวัดศีลธรรมนี่ไม่เป็นโยมนะปีใหม่อย่าไปเมาปีใหม่อย่าไปเที่ยวต่อไปคนเรานี่จะสำรวมดีขึ้นเพราะกลัวโรคภัยไข้เจ็บโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันสอนคนนะสอนคนให้คิดว่าทำบุญเท่านั้นที่จะรอดพ้นทำบุญกุศลทนบนภาวนานะไม่มีโรคจะพ้นทุกข์พ้นโศกไปเอาวันนี้ขอให้ญาติโยมทุกคนที่ตั้งใจมารับพรปีใหม่ พรที่ดีก็มีพระรัตนตรัยที่จะเป็นเครื่องคุ้มครองปกปักรักษาญาติโยมก็ขอให้ญาติโยมมีครอบครัวที่เป็นสุขมีความรักความสามัคคีอบอุ่นในครอบครัวเห็นอกเห็นใจขอให้ทุกคนมีความสุขในครอบครัวแล้วก็ให้มีความเจริญในหน้าที่การงานให้เจริญยิ่งขึ้นไปให้เป็นผลที่ได้มีความเจริญใน
ชีวิตของเราตลอดปี2538ปีนี้ก็ขอให้ทุกคนจงมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานและครอบครัวตลอดปีไปเอาละธรรมเทศนาก็สมควรเกวดาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

0: นิโยนิยันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิรุจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเอสังโวปัสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุข
1: ตั้งใจอุทิศส่วนกุศลที่เราตั้งใจทำบุญแล้วจะได้สำเร็จ

ล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ภูติละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นเอติทังวาติทังตุมหังขออิตาพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วหิปะเมวัสมิจันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังกปาข้อความดำริทั้งพวงยังเต็มที่จันโทปนรโสยทาเพื่อนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาระหว่างสวายขวรยินดีสัพพิติโยวาจันตุปานจะลาย

บุคคลปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจกาลจันนี้แลสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงโพธรัตนังรัตนังตินังรัตนานังอนุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่ง

โดยอนุภาพ 84,000 หิตกาตยานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งพระไตรปิฎกเยนสาวกานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งพระสาวกของพระจินเจ้าสัพเพเตโรคาสัพเพสัพโรคทั้งหลายของท่านสัพพภัยทั้งหลายของท่านสัพเพเตทุนตรายาสัพเพอุปัตถวาสัพพอันตรายทั้งหลายของท่านสัพพอุปัตถวาทั้งหลายของท่านสัพเพเตทุนนิมิตาสัพเพเตอวมังกลาสัพพนิมิตลายทั้งหลายของท่านสัพพาวมงคลทั้งหลายของท่านพินาสันตุจงพินาศไปอาย

ทั้งปวงโทกะโลกะพยาเวลาโทกะสัตว์อัตวาทุกโลกภายและเวรทั้งหลายความ

กายทั้งหลายเป็นอเนกจงวินาศไปด้วยเดชะชัยสิทธิทนังลาภังความชนะความสำเร็จทราบและลาภสอที่ปะกยังสุขังพลังความสวัสดี มีหิริอายุจวันโหจะพอคังโหติติยจวาสิริอายุวันนาโภคะความเจริญและความเป็นผู้มียศสัตวัสสาจายุจะ อายุยืนร้อยปีชีวสิทธิพวันตุเตความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านอวสุสัพพมังครังพอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาปเทวตาจงรักษาท่านสาพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาพธรรมานุภาเวนะด้วย

0: วันนี้อาตมาได้มีโอกาสได้มาปรารภธรรมะกับผู้สนใจในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมเรื่องในหัวข้อวิธีสร้างความสุขตามแนวพุทธศาสนาความจริงแนวทางการสร้างความสุขของพระพุทธศาสนาก็มีอยู่ที่พระองค์ได้กล่าวอยู่ก็อามิสสุขสุขทางอิงอามิสนิรามิสสุขสุขอิงทางใจพระองค์ท่านบอกว่าในโลกนี้ก็มีสุขอยู่สองอย่างที่มนุษย์แสวงหากันมากมายทุกวันนี้ที่เค้นฆ่าตีชิงวิ่งราวทะเลาะเบาะแว้ง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ
2: มาผ่านนานแล้ว
3: ครับผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164หรือฝากข้อความได้ที่ Facebook Live หรือ YouTube วัดสังฆทานนนทบุรีหลวงพ่อสนองกตปุญโญ
4: กราบนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับ
5: ครับขอบพระคุณครับขอน้อมน้อมแด่พระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกขอกราบบูชาคุณครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญและขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนและพระเถรานุเถระทุกท่านก็ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมที่เข้ามารับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่2มิถุนายนพุทธศักราช2569ก็วันคืนก็ร่วงไปร่วงไปอายุก็มากขึ้นทุกท่านทุกคนก็ผ่านช่วงวัยเวลามาเรื่อยๆนั้นเวลาเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาของมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปบางทีเราว่าช้าบางครั้งมันเร็วมันอยู่ที่กิจกรรมสภาวะจิตใจแต่ละท่านแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยต้องรอคอยความหวังก็อยากจะให้นะวันเวลาผ่านไปเร็วๆจะได้ถึงวันที่เรารอคอยมันก็เลยรู้ว่าวันช้าแต่บางคนเนี่ยกำลังมีความสุขสนุกสนานเวลามันหมดไปเร็วจังเพราะฉะนั้นวันเวลาเที่ยงตรงแน่นอนเช่นเดียวกับกรรมเนี่ยถึงเราทำไปไม่มีใครเห็นมันก็มีวิบากมีผลของกรรมคนอื่นไม่รู้แต่เรารู้เพราะฉะนั้นกรรมแม้แต่น้อยนิดอย่าได้คิดทำเพราะฉะนั้นมันมีความเที่ยงตรงเสมอ

พราะฉะนั้นเราก็เห็นรู้แล้ววันคืนล่วงไปเรารู้หลักกรรมหรือว่ากรรมดีมีกรรมชั่วมีพอเรามั่นคงในพระรัตนตรัยเราเชื่อในตถาคตโพธิสัตถาเชื่อในการตรัสรู้ของพระศาสดาเราเชื่อในหลักธรรมคำสอนที่พระองค์ได้แสดงให้กับพวกเรามั่นคงเราพยายามศึกษาประพฤติปฏิบัติก็เรียกว่าไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปเปล่าจัดว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเราอาจจะไม่รู้ในเมื่อเราไม่รู้เนี่ยเราก็ต้องศึกษาเข้าใกล้นักปราชญ์ผู้รู้นั่งฟังเยี่ยหูฟังเมื่ออาจจะตำหลักตำลาชีวิตจะได้ไม่โมฆะเราได้อัตภาพก้อนกายนี้มาแล้วนะญาติโยมอย่าได้ประมาทอย่าสนุกสนานเพลิดเพลินจนเกินไปให้ได้อะไรไปบ้างวันหนึ่งคืนหนึ่งล่วงไปไปอย่างเงี้ยจะมากจะน้อยก็ขอให้ได้อะไรไปบ้างให้เป็นนิสัยเป็นภาวะเป็นปัจจัยเป็นกำลังเป็นเสบียงเอาให้เราไว้ให้เราเดินทางพวกเราพุทธสาวกนะเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เรายึดยึดถึงหลักธรรมคำสอนของท่านอยู่เสมอจะได้เป็นผู้ไม่ประมาทบางทีก็ขี้เกียจนะเราก็ตกในอารมณ์ของนิวรณ์เบื่อๆขี้เกียจขี้ค้านหดหู่ท้อถอยก็ต้องสร้างกำลังมันจะได้เกิดวิริยะเกิดความเพียรก็ต้องมีเรียกว่ามีฉันทะมีแรงจูงใจมีจุดหมายฉันทะคือยินดีพอใจเราจะยินดีพอใจอะไรเนี่ยเราก็ต้องมีใช่ไหมต้องมีไอ้สิ่งนั้นหรือมีเป้าหมายเพราะงั้นการเรามีเป้าหมายชัดเจนว่าไอ้เราอาจจะอย่างพอบอกถึงจุดหมายสูงสุดของพุทธศาสนาคือพระนิพพานหลายคนหลายท่านก็รู้สึกโอ้มันไกลเหลือเกินนิพพานการดับเย็นไม่มีอะไรบางคนก็นึกระลึกไม่ถึงนิพพานได้พบแต่พอได้นิพพานจริงได้พบพระเจ้าไหมก็ไม่ได้พบนิพพานสุขไหมมันอยู่เหนือสุขแล้วเนี่ยมันเหมือนกับไม่มีแรงจูงใจถ้าเราคิดอย่างนี้นิพพานเป็นแดนไหมเป็นมีที่พักมีเหมือนกับเป็นสวรรค์เป็นที่อยู่อะไรงี้ไหมเนี่ยนิพพานดับเย็นแล้วมันเหมือนกับไม่มีอะไรเหมือนกับไม่มีแรงจูงใจถ้าเรามาคิดอย่างนี้ง่ายเมื่อใดที่มีเรามีความโลภภาษาพระเรียกไฟเป็นไฟโลภะเนี่ยมันเล่าร้อนมันบีบคั้นจิตใจเหมือนไฟโทสะเนี่ยเห็นง่ายเลือดลมเดินพุ่งพล่านเกิดโทสะเกิดความคิดพยาบาทเบียดเบียนจิตใจไม่เป็นปกติเล่าร้อนขุ่นมัวถ้าเราเอาพวกนี้เรามีเป้าหมายว่าเราจะเอาไอ้ความโลภความโกรธเนี่ยความหลงให้มันน้อยลงให้มันเย็นให้มันหมดไปอย่าเอานะปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ต้องไปพูดถึงที่สุดพระนิพพานอย่างที่เราเข้าใจกันก็ได้แต่เราทำความเย็นความเย็นกับไฟโลภะไฟโทสะไฟโมหะนี้ได้ไหมเนี่ยพอเรามีเป้าหมายชัดเจนเนี่ยเราจะฝึกนะเราจะฝึกพัฒนากายพัฒนาใจเราไม่ให้ตกเป็นธาตุของไฟพวกนี้แม่เขาเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทงั้นเราปล่อยไปมันก็หลงไหลก็เพลิดเพลินไปก็เหมือนนกหนูเหมือนสัตว์ทั้งหลายก็ใช้ชีวิตโดยสัญชาตญาณอะไรชอบเราก็เอาอะไรไม่ชอบก็ไม่เอาหนีก็ใช้ชีวิตดำเนินไปนะครับมีขยายเผ่าพันธุ์กันไปถึงเวลาก็เสื่อมความแก่ความเจ็บความตายก็มาเยือนถ้ามนุษย์มีแค่นี้ก็เหมือนไม่ต่างกับสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นมนุษย์จะประเสริฐได้เนี่ยประเสริฐกับสัตว์ตรงที่ฝึกได้และฝึกได้ดีด้วยสามารถที่จะฝึกตัวเองให้เป็นเหนือสัญชาตญาณ
ไม่ไหลไปตามสัญชาตญาณชอบใจไม่ชอบใจอันนี้เอานี้ไม่เอาด้วยการพระองค์ให้มรรคให้ทางไว้เดินแล้วแหละชี้นำชี้ทางให้เราเดินแล้วเนี่ยชี้ปลายอุโมงค์แสงสว่างมีอันนี้มันอยู่ที่เราจะทำยังไงกระตุ้นมันเนี่ยให้มีขันติให้มีวิริยะมีความเพียรให้มีหิริโอตตัปปะรู้จักเกรงกลัวละอายต่อบาปอกุศลปลูกฝังจิตใจของเราไปเรื่อยวันละเล็กวันละน้อยสิ่งใดก็ตามเราทำซ้ำๆทำบ่อยๆมันก็ชำนิชำนาญโดยเหตุโดยปัจจัยของเขาอยู่แล้วแล้วก็เรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทมีพระสูตรหนึ่งที่องค์แสดงเอาไว้ในหลักของความไม่ประมาทเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอินทรีย์ก็คือตาเนี่ยแหละเป็นใหญ่ในการเห็นก็เรียกว่าอินทรีย์บางทีนี่เขาเรียกอายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจตามันก็ต้องมองเนี่ยการเห็นนะฮะก็เรียกว่าอินทรีย์เป็นความเป็นใหญ่ในการเห็นตาเป็นใหญ่ในการเห็นอันนี้เราพอเห็นแล้วเป็นยังไงรูปที่เห็นเนี่ยมันจะเกิดปฏิกิริยารูปนั้นเนี่ยเรายินดีชอบใจเพราะมันต้องมีเขาเรียกว่าเป็นแดนเชื่อมต่อระหว่างอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกอายตนะภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์ความนึกคิดตากระทบรูปหูกระทบเสียงอย่างนี้เป็นต้นเป็นคู่ๆกัน6คู่เรียกอายตนะ12มันจะเชื่อมต่อกันโดยที่ไม่ว่ามีผัสสะกระทบกันตากระทบรูปวิญญาณก็ทำหน้าที่เห็นนี่คือเรื่องความเป็นใหญ่ในการเห็นก็เรียกอินทรีย์ท่านยังเรียกให้มีเป็นศีลชุดหนึ่งของพระเลยที่เรียกอินทรีย์สังวรนะสิอันว่าการสำรวมใช้ตาดูหูฟังให้เป็นมีพระสูตรรองรับขึ้นมาลักษณะจะเอาเป็นผู้ไม่ประมาทพวงตัดว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุสำรวมระวังซึ่งอินทรีย์คือตาอยู่จิตย่อมไม่เกือกกลัวในรูปทั้งหลายอันเป็นวิสัยแห่งการรู้สึกด้วยตาเมื่อภิกษุนั้นไม่มีจิตเกือกกลัวแล้วปาโมทย่อมเกิดเมื่อปาโมทเกิดแล้วปิติย่อมเกิดเมื่อใจมีปิติปัสสันธิย่อมมีปัจจัยนี้แปลว่าผ่อนคลายตรงกันข้ามกับคำว่าเครียดตึงเครียดเมื่อมีปัจจันทิภิกษุนั้นย่อมอยู่เป็นสุขเมื่อมีสุขจิตนั้นย่อมตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏเพราะธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏภิกษุนั้นย่อมถึงซึ่งการถูกนับว่าเป็นผู้ปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทโดยแท้ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลภิกษุเป็นผู้มีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทมาในบาลีสลายตระวัตสังยุตตนิกายในพระสูตรนี้เนี่ยแสดงถึงความภิกษุเป็นปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทคือการสำรวมอินทรีย์ใช้ตาดูหูฟังให้เป็นเพราะเราต้องสื่อสารกับโลกภายนอกแต่ในภิกษุเนี่ยในบรรพชิตนักบวชมันก็มีธรรมวินัยนะครับมีข้อวัดปฏิบัติในการพอออกไปข้างนอกไปเที่ยวบิณฑบาตก็สำรวมเหลือบตาแค่แอกเวียนมองแค่ในบาตรตัวเองแล้วก็เดินบิณฑบาตเนี่ยสำรวมอินทรีย์เราเข้าบ้านในแวกบ้านทำตัวยังไงในสารลูกยี่ปกสิกขาบทในการนุ่งห่มการเข้าบ้านออกบ้านการเที่ยวบิณฑบาตอย่างนี้เป็นต้นก็มีในพระวินัยมีข้อกำหนดในเรื่องของพระสงฆ์บรรพชิตเนี่ยก็จะมีศีลเรียกว่าวินัยเนี่ยข้อวัดในการพึ่งปฏิบัติ
การสื่อสารกับสังคมโลกการรับสื่ออะไรต่างๆจะมีวินัยมีข้อวัดแต่ญาติโยมอยู่กับโลกมันต้องสื่อสารมันต้องดำเนินธุรกิจทำมาหากินต้องหาข้อมูลทีนี้จะทำยังไงจะรวมอินทรีย์ยังไงให้ได้ประโยชน์ตอนนี้เราพอตาเห็นรูปแล้วนั้นเนี่ยเราก็มองให้ความรู้สึกมันจะปรากฏขึ้นมาท่านเรียกว่าเวทนาพอผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเรามีอายตนะเป็นปัจจัยนะจึงมีผัสสะจะกระทบกับโลกข้างนอกนะโลกภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจโลกภายนอกก็คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมอารมณ์ความคิดพอมีผัสสะต้องเกิดเวทนาตาเห็นรูปมีสบายสบายก็เป็นสุขไม่สบายก็เป็นทุกข์เวทนาเนี่ยแล้วเวทนาทุกเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาถ้าเราตัดไม่ได้วางไม่เป็นสุขเฉยไม่ได้ทุกข์วางไม่เป็นมันก็เกิดเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาพอสุขแล้วก็ชอบแล้วเนี่ยเราก็อยากได้ความสุขนั้นมาเนี่ยมันเกิดตัณหาและความอยากได้อยากมีอยากเป็นพออยากได้มากๆเข้ามันก็ยึดมั่นเพราะเวทนาก็ตัณหาก็เป็นปัจจัยให้เกิดอุปทานอยากได้อยากมีอยากเป็นอัตตาตัวตนก็เกิดทุกข์ทั้งปวงก็เดี๋ยวก็ไล่ไปเกิดขึ้นในช่วงต่อตรงนี้สำคัญเพราะฉะนั้นในอาการที่เห็นก็ดีเนี่ยมันก็รวมหมดหูก็ดีได้ยินเสียงนะฮะจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็มีนัยยะเหมือนเช่นกันเนี่ยถ้าไม่เมื่อพิสูจน์สำรวมเนี่ยสำรวมซึ่งอินทรีย์เนี่ยไม่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตย่อมไม่เกลือกกลัวในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมจะเป็นซึ่งมันเป็นนิสัยอยู่แล้วมันเป็นนิสัยตาเห็นรูปมันก็จะเข้าไปเกือกกลัวใช่ไหมมีจิตที่เกือกกลัวอยู่ในรูปนั้นรูปรสกลิ่นเสียงเหล่านั้นมันก็เรียกว่าเพลินไปกับอารมณ์นั้นมันก็ไหลไปตามความรู้สึกในพระสูตรนี้แสดงให้เราว่าถ้าเราแค่สำรวมเนี่ยจัดว่าเป็นผู้ไม่ประมาทแต่เราอยู่ทางโลกย่างยมเนี่ยต้องสื่อสารกับโลกภายนอกจะทำยังไงอันนี้ตาต้องดูหูต้องฟังและจิตมันเร็วเนี่ยอะไรที่ชอบเราเคยสะสมเคยนิยมชมชอบเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่เราสะสมขึ้นมาว่าสิ่งนี้ต้องดีเรายินดีชอบใจสิ่งนี้ไม่ดีทำไงก็ต้องมีการฝึกเนี่ยสติเป็นเครื่องระลึกถ้าพูดให้เป็นรูปธรรมเป็นตัวจับตัวดึงอารมณ์นั้นไว้สิ่งที่มันปรากฏขึ้นมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันปลดสติจับเอาไว้อันนี้เราก็ต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์ใคร่ควรนะอะไรเป็นคุณเป็นโทษเป็นบุญเป็นบาปอะไรเป็นประโยชน์เพื่อคุณต่อการดำเนินชีวิตของเรานิดนึงความรู้สึกมันจะเด่นขึ้นมาก่อนเรารู้แล้วไอ้นี่เราชอบไอ้นี่เราไม่ชอบแต่สิ่งที่ชอบไม่ชอบเนี่ยไม่เสมอไปว่าสิ่งที่ชอบแล้วจะดีสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วจะไม่เป็นสิ่งที่ดีครูบาอาจารย์ให้ยกตัวอย่างเห็นภาพง่ายเลยเนี่ยเหมือนอาหารที่เราทานเนี่ยเราชอบอาหารแบบนี้เราชอบเรายินดีชอบใจแต่ชอบมันก็ความรู้สึกล้วนๆก็ทานเยอะๆอาหารที่เราทานเนี่ยมันแน่ใจได้มากน้อยแค่ไหนว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายนะเพราะมันไม่ได้ขึ้นอยู่ในความชอบสิ่งที่เราไม่ชอบอาจจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายก็ได้เห็นภาพชัดเพราะฉะนั้นความถูกต้องไม่ได้ขึ้นอยู่แต่ความชอบใจกับไม่ชอบใจอันนั้นเป็นความรู้สึกโดยสัญชาตญาณเพราะนั้นพอเรามีสติจับเอาไว้ก่อนอันนี้เราชอบนะแล้วก็ใช้ปัญญาวิเคราะห์ใคร่ควรตาปัญญาดูอันนี้มันมีประโยชน์ไหม
มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายไหมเกื้อกูลต่อการดำเนินชีวิตเราไหมอันนี้มันเป็นคุณหรือเป็นโทษเป็นบุญหรือเป็นบาปก่อนที่เราจะเผยปากพูดก่อนที่เราจะมีปฏิกิริยาทางกายวิเคราะห์ใคร่ควรความรู้นะอาจจะมาช้าหน่อยก็ต้องศึกษาใช่ไหมอย่างน้อยเนี่ยมันก็กั้นเอาไว้สติเป็นตัวกั้นกั้นเอาไว้ก่อนแล้วเราก็ใช้วิเคราะห์ใคร่ควรเอาแล้วถ้ามันชอบเราอย่างนี้มันมากไปให้พอประมาณมันก็ความบกพร่องผิดพลาดก็น้อยลงอันนั้นเป็นประโยชน์มากในการสำรวมอินทรีย์เนี่ยจากว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเพราะเราต้องใช้ตาดูหูฟังในโลกสังคมโลกอันนั้นก็ต้องฉลาดเขาเรียกว่ามีโยนิโสนมัสการรู้จักคิดในใจโดยแยกคายหาผลดีผลร้ายผลได้ผลเสียเรียกจัดไว้เป็นผู้ไม่ประมาทการสำรวมอินทรีย์ถ้าเราตัดตรงนี้ได้เนี่ยมันก็ยากอยู่โดยนิสัยแล้วเนี่ยมันอาจจะด้วยตัณหามันก็เวทนาความสุขเราก็ชอบใครไม่ชอบความสุขแต่เราพอมีสติเอาไว้แล้วก็วิเคราะห์ใครควรสุขเนี่ยเป็นประโยชน์ไหมมันทำให้เราเสียนิสัยเป็นคุณหรือเป็นโทษเอาแล้วบางทีมันก็หลงฮะด้วยการฝึกฝนด้วยอินทรีย์ความเข้มข้นกำลังมีไม่มากพออาจจะไหลไปเกิดตัณหาแล้วเราอยากได้อยากมีอยากเป็นอุปทานคอยยึดถ้าสติระลึกได้นึกถึงหลักธรรมคำสอนขนปัญญามาทันก็ยังหยุดได้พอแล้วมันไม่เอาไม่เพลินไปกับมันนะกลับมาอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าละความเพลินไม่เพลินไปกับมันความรู้สึกความกำหนัดความยินดีความชอบใจเนี่ยมันจะอาศัยความเพลินเราหลงเพลินไปกับมันยิ่งเข้มข้นขึ้นแต่ถ้าเราไม่เพลินเนี่ยความยินดีความกำหนัดไอ้ราคะโมหะอะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับมันก็หยุดลงเพราะเราไม่เพลินกับมันสติจะมันเคลื่อนระลึกหยุดมันไม่เพลินอย่างในพระสูตรท่านบอกว่านันทิพยาราคะคโยเนี่ยเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิคือความเพลินจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะราคะคือความติดความกำหนัดในสิ่งทั้งหลายเมื่อตาเห็นรูปที่พระองค์ตรัสกับพระภักขิยะสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าคือแค่นั้นไม่ไปลงรายละเอียดไม่ไปปรุงแต่งต่อเห็นรูปก็เป็นรูปหยุดอยู่แค่นั้นมันก็ไม่มีการเกิดนะไม่มีปฏิกิริยาหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นก็เหมือนกันแค่นั้นไม่หลงไม่ไหลไม่เพลินไปกับมันเท่ากับเราตัดวงจรของมันไม่ใช่เราเสพเวทนามันมีอยู่แล้วนั่งในที่สบายเย็นๆใต้ร่มไม้หรือไปยืนอยู่ริมทะเลรู้สึกอากาศดีมีความสุขก็เป็นสุขเวทนาโดยเขาเรียกเป็นอัพยากฤตเป็นกลางๆมันไม่ดีไม่ชั่วในตัวมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยของเขาเวทนาย่อมดีแต่มันจะเป็นไปเพื่อตัณหาหรือไม่มันอยู่ที่ตรงนี้มันจะเกิดปฏิกิริยาความติดความยินดีความชอบใจสุขมันเป็นโดยธรรมชาติถ้าภาษาพระเรียกจัดว่าเป็นวิบากเป็นผลเป็นวิบากเป็นกลางๆไม่ดีไม่ชั่วในตัวมันมันเป็นภาคลักษณ์มาแต่มันจะเกิดปฏิกิริยาก็ตรงที่นี่แหละมันเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาพวกเราก็ฝึกกันอย่างนั้นพอเกิดรู้เห็นรูปอะไรสวยๆเราชอบแล้วจะเกิดยินดีเงี้ยก็สำรวมพยายามไม่เพลินอย่างน้อยมันติดโดยนิสัยใจคอคนพอเห็นรูปอะไรสวยๆกับดีๆเราก็จะมันมีความสุขมันจะชอบมันจะยินดีแต่ทีนี้เราไม่เพลินไปกับมันแค่นั้นอย่างน้อยตัณหาเกิดแล้วแต่เราหยุดมันแค่นั้นก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติเป็นความเพียรทีนี้มันเฉยไม่ได้วางไม่เป็นมันจะเพลินไปกับมันแล้วมันก็ก่อ
เหตุก่อกรรมโกรธการกระทำอะไรขึ้นมามากมายติดต่อกันไป

0: ไปในทางที่ดีก็ดีไปส่วนมากก็ไปในทางที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อการกำลังมีจิตจัดว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เรียกว่าเป็นวันที่วัดสังฆทานนะจัดกันเป็นสัปดาห์วันวิสาขบูชาก็มีกิจกรรมนิมนต์หลวงปู่หลวงตามาให้หลักธรรมคำสอนมีกิจกรรมการเวียนเทียนแล้วก็มีการบวชพระเราก็เห็นว่านักบวชญาติโยมมาปฏิบัติกันเยอะไปเต็มลานธรรมก็ที่วัดสังฆทานก็เปิดโอกาสให้พวกเราได้มาเนี่ยได้มาเข้าใกล้นะเข้าใกล้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้มาสวดมนต์เล็กถึงคุณพระรัตนตรัยแล้วก็มาได้นั่งสมาธิเดินจงกรมมาพบเพื่อนกัลยาณมิตรที่ดีและขอพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีเมตตาสละเวลาออกมาให้ธรรมะคำสอนแก่ญาติโยมก็โมทนากับพระเจ้าหน้าที่ที่ช่วยกันดูแลจากสถานที่ต่างๆเจ้าหน้าที่ก็ดีแม้แต่อาสาสมัครนักบวชก็ช่วยกันปัดกวาดถ้าเป็นกิจกรรมที่เป็นมิตรไมตรีเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะเรามองดูแล้วเนี่ยผู้ประพฤติธรรมทำด้วยความสงบไม่ได้มีความอยากมีอยากทำด้วยจิตใจที่ทำบัตรนะมีสิทธิ์ปฏิบัติครับมีแต่ความรักความปรารถนาดีก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นทุกคนก็หวังได้บุญนะบุญเป็นที่หนึ่งความสุขบุญคือใจเย็นใจสบายทุกคนก็มาเข้าวัดให้ทานรักษาศีลภาวนาก็ทำกันก็อยากให้ท่านพระอาจารย์นะมันบรรยายบรรยากาศนะแล้วมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วมีการบวชพระกี่รูปไม่ทราบก็พวกเราจะวัดสังฆทานก็จะบวชกิจกรรมบวชกันทุกวันวันวิสาขะก็ดีวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9วัน5ธันวาวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาเป็นกิจกรรมบวชพระท่านอาจารย์มีอะไรคุยกับญาติโยมนะครับตรงนี้เรื่องกิจกรรมต่าง
1: ๆอ๋อครับก็สิ่งที่ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะญาติโยมก็ได้ทราบว่าเป็นวันสากลของโลกเลยนะเป็นวันวิสาขบูชาจะเป็น15ค่ำเดือน6ของทุกๆปีก็จะมีกิจกรรมที่วัดสังฆทานซึ่งดำริต่อกันมาตั้งแต่ยุคของหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะถือว่าเป็นวันที่หลวงพ่อตั้งชื่อว่าเป็นวันรัตนบูชาการบูชาพระรัตนตรัยก็พระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งในส่วนของวัดสังฆทานก็ได้ดำเนินต่อมาถึงหลวงพ่อไพรินทร์นะหลวงพ่อพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนก็ได้ดำเนินรอยตามครูบาอาจารย์ก็เป็นสิ่งที่ทำให้พวกเราเห็นว่าธรรมะเท่านั้นนะฮะญาติโยมที่จะ ปลอบประโลมจิตใจของเราเป็นสิ่งที่ในช่วงที่เราจะต้องระลึกถึงตรึกถึงในคุณธรรมของพระพุทธเจ้าในสิ่งที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณแล้วก็พระปัญญาที่คุณในช่วงเวลาที่เราจะต้องน้อมจิตน้อมใจกันมาจะมีคำกล่าวเกี่ยวกับพระรัตนตรัยที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกก็จะมีเรื่องของการระลึกถึงนี่แหละระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยในบทสวดหรือในพระไตรปิฎกที่เป็นบทของทะชักขะสูตร นาถชักขะสูตรจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธงนะฮะธงที่เป็นเครื่องหมายเป็นสัญลักษณ์เป็นเหมือนบอกว่าเป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับที่เราทราบกันอยู่อย่างธงในสนามรบใช่ไหมฮะธงชาติไทยธงไตรลงธงของหน่วยต่างๆนั้นก็มีสมัยมาตั้งแต่ยุคที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเล่าว่าได้ทรงตรัสเล่าว่าในระหว่างที่เกิดสงครามระหว่างเทพแห่งอสูรท้าวสักกะเทวราชเนี่ยท้าวสักกะเทวราชซึ่งเป็นจอมเทพแห่งชั้นดาวดึงส์ก็ได้สั่งกับหมู่เทพแห่งชั้นดาวดึงส์ของชั้นดาวดึงส์นั้นว่าถ้าความหวาดกลัวเกิดขึ้นกับใครหมายถึงกับหมู่เทพอะไรที่อยู่ในสนามรบนะจะเกิดการรบกันขึ้นก็ให้ดูชายธงกระทงที่กำลังปลิวสวายอยู่ในสนามนั่นแหละเป็นสัญลักษณ์เป็นตัวแทนบอกฝ่ายถ้าในยุคปัจจุบันก็คือบอกฝ่ายกันนั่นเองท่านก็บอกว่าท้าวสักกะก็บอกว่าให้ดูชายธงของพระองค์ของตัวท่านก็คือของท้าวสักกะเทวราชและหรือไม่ก็ดูชายธงของเทวราชอีก3องค์ตามลำดับก็จะเป็นลำดับที่จะต่อกันมาจากท้าวสักกะเทวราชนะอีก3องค์ความกลัวนั้นก็จะหายไปนะท้าวสักกะเทวราชบอกไว้อย่างนั้นแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าการดูชายธงของเทวราชเช่นนั้นบางครั้งก็ช่วยให้หายกลัวได้แต่บางครั้งก็ช่วยไม่ได้เพราะท่านบอกว่าเพราะเทวราชเหล่านั้นก็ยังเป็นผู้มีกิเลสมีความหวาดสะดุ้งกลัวแล้วก็ยังเป็นผู้หนีอยู่หนีกันนะฮะการต่อสู้กันก็ต้องมีการแพ้การชนะลบพุ่งกันใครแพ้ใครอะไรก็ต้องหลบหนีพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสให้ภิกษุนะอันนี้ท่านก็หมายถึงตัดถึงกับพระภิกษุผู้อยู่ป่าอยู่โคนไม้อยู่เรือนว่างอยู่ในภูเขาอยู่ในถ้ำอยู่ในป่าช้าถ้าเกิดความกลัวขึ้นมาก็ใ

อยู่เราก็หมายถึงพระผู้มีพระภาคเจ้านะเมื่อเธอทั้งหลายตามระลึกถึงเราอยู่ความกลัวหวาดสะดุ้งขนพองสยองก้าวจะหายไปนี่ท่านกำชับไว้กับภิกษุไว้อย่างนี้สอนไว้กล่าวไว้บอกไว้ถ้าไม่ระลึกถึงเราก็พึงระลึกถึงพระธรรมว่าแล้วก็จะเป็นบทสวดภายในบทแปลระลึกถึงบทสวดของพระธรรมนั่นเองว่าคุณธรรมคำแปลก็คือเพราะพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้จัดไว้ดีแล้วเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนอันนี้ก็คือให้ระลึกถึงพระธรรมอย่างนี้เมื่อเธอทั้งหลายตามระลึกถึงพระธรรมอยู่ความกลัวความหวาดสะดุ้งขนพองสยองก้าวก็จะหายไปถ้าไม่ระลึกถึงพระธรรมก็พึงระลึกถึงพระสงฆ์ว่าก็เป็นบทสวดเช่นเดียวกันที่เราสวดกันในบทสังฆคุณพระสงฆ์เป็นหมู่ใดเป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นผู้ปฏิบัติตรงเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์นะที่เราสวดกันเป็นผู้ได้แก่บุคคลเหล่านี้คือคู่แห่งบุรุษ4คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษนั่นแหละสงสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาที่เราสวดกันแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าถ้าเมื่อเธอทั้งหลายตามลึกถึงพระสงฆ์อยู่ความกลัวหวาดสะดุ้งขนพองสยองก้าวก็จะหายไปเพราะนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสกับพระภิกษุก็เป็นหลักธรรมที่สามารถนำมาใช้ได้กับทุกๆคนซึ่งญาติโยมก็นำมาใช้ได้ด้วยท่านจะบอกเลยนะว่าเมื่อความกลัวความหวาดสะดุ้งอะไรเราไปอยู่ในสถานที่แบบนี้ก็ให้เพียรระลึกถึงไว้ญาติโยมก็อาจจะคัดลอกท่องจดบันทึกคัดลอกท่องจำสวดเอาไว้ให้ขึ้นใจเราเดินทางไปไหนเรานั่งอยู่เฉยๆก็ได้โยมก็ระลึกถึงตามที่กล่าวที่เราสวดกันนั่นเองหรือไม่ก็ใช้คำว่าพุทโธธัมโมสังโฆก็ได้หรือไม่คำเดียวในจิตในใจเราเลยก็คือพุทโธพุทโธพุทโธหลวงพ่อก็ท่านก็จะกล่าวว่าเมื่อเวลาเกิดเวลาคับขันหรืออยู่ในสถานที่อะไรที่มันอันตรายเนี่ยก็จะใช้คำบริกรรมอย่างเนี้ยคำระลึกถึงที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยช่วยได้นะอย่างน้อยๆญาติโยมอาจจะไปเข้าคลอสสมาธิอยู่ในป่าอยู่ในอะไรก็เมื่อเกิดเวลาค่ำคืนเราอาจจะเกิดความรู้สึกกลัวขึ้นมาก็ลองพุทโธพุทโธหรือว่ากล่าวคำที่พระพุทธเจ้าท่านบอกในบทสวดนั่นเองนะเพราะนั้นก็สวดให้ขึ้นใจมันก็จะทำให้จิตใจรู้สึกว่าเนี่ยแหละคือการระลึกถึงพระรัตนตรัยที่อยู่ในจิตในใจของเราก็ลองนำไปใช้ดูนะฮะมันได้ผลมีเรื่องราวเยอะแยะนะเกี่ยวกับเรื่องของบทพระรัตนตรัยเนี่ยอย่างสมเด็จพระพุทธจารย์โตในยุคสมัยตั้งแต่รัชกาลที่3ที่4อะไรเนี่ยท่านเป็นพระใหม่ก็เข้าไปมีเรื่องอย่างนี้ท่านก็กล่าวเพียงแต่พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิท่านก็รอดจากผู้ที่จะมาคือทดสอบเป็นเรื่องเกี่ยวกับไสยศาสตร์นั่นเองเห็นท่านเป็นพระภิกษุใหม่อะไรทำนองนั้นมีเรื่องเล่าอยู่นะเพราะฉะนั้นสิ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้จิตใจของเราเนี่ยยึดถือหรือยึดอยู่ในคุณของพระรัตนตรัยอย่างน้อยๆเราเข้าใจในความหมายสิ่งที่จะอยู่ในใจอยู่ในความคิดนึกตรงคุณธรรมหรือว่าคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์เนี่ยก็จะทำให้จิตของเราไม่หลุดออกไปจากเรื่องราวที่เราตกใจก็ได้ใช่ไหมมีเหตุหรือว่าบุคคลเราคิดว่าบุคคลมันจะมาทำร้ายเราอย่างเงี้ยเราก็ระลึกถึงไว้นะเพราะฉะนั้นลองประพฤติปฏิบัติดูนะญาติโยมก็จะเกิดผลอะไรก็ลองเราก็จะรู้ว่าก็เป็นผลที่จะเกิดขึ้นกับเรานะลองไปปฏิบัติดูครับขอโอกาสอาจารย์

0: แล้วนี้ครับ
1: ครับก็พอดีมีคำถามเก่ามาขอความเมตตานะความหมายของให้ความหมายของคำว่าอนัตตาด้วยครับท่านอาจารย์ถามท่านอาจารย์นะครับความหมายของคำว่าอนัตตาเป็นยังไงครับ
0: ตาก็จะเป็นความหมายที่จะเกี่ยวอยู่ในองค์แห่งธรรมของสามัญญลักษณะก็จะเป็นลักษณะของสังขารคือกายใจของเรานี่แหละรูปธรรมนามธรรมที่เกิดขึ้นกับทุกๆคนเป็นสิ่งเป็นที่เป็นลักษณะที่จะเหมือนกันเสมอกันหมดเลยไม่จะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่หญิงชายบรรพชิตนักบวชหรือว่าคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนก็จะเป็นลักษณะที่จะเสมอกันของเราทุกๆคนก็ที่เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่คุณโยมถามเรื่องอนัตตาก็ในตำราในหนังสืออย่างนวโกวาท่านก็บอกความไม่ใช่ตัวตนอันนี้บางทีฟังก็ยังสงสัยตัวเองก็คัดค้านตัวเองอยู่ว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนชนิดว่าเป็นสิ่งที่เราอาจจะรู้สึกว่ามันทำความเข้าใจยากใช่ไหมเพราะเราก็ยังนั่งอยู่ยืนอยู่แล้วยังอยู่กับครอบครัวแล้วยังทำงานแล้วมันไม่ใช่ตัวตนยังไงความหมายของพระองค์ท่านที่สอนก็คือท่านให้ระลึกถึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นกายเรานี่แหละมันจะมีรูปก็คือกายเรานี่แหละฮะที่เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟประชุมรวมกันในอาการ32ขนผมเล็บฟันหนังเกิดขึ้นในชีวิตร่างกายของเราก็จะเรียกว่ารูปนะส่วนถ้าเป็นนามก็คือเป็นเรื่องของฝ่ายของทางจิตของเราวันนี้ก็จะขอจะข้ามไปก่อนแต่โยมจะได้ทราบว่ารูปคืออย่างนี้คือกายเราเพราะมันเกี่ยวเนื่องกับตัวตนใช่ไหมเราก็ยังสงสัยเอ๊ะความไม่ใช่ตัวตนมันเป็นยังไงเพราะนั้นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนที่พระองค์ท่านบอกก็คือเนี่ยมันจะต้องมีการแตกสลายไปนะในเรื่องของร่างกายของคนเนี่ยจะคงอยู่ในเห็นในปัจจุบันก็คือคนถูกไหมเราเห็นในปัจจุบันก็คือคนแต่ต่อไปเนี่ยคนที่จะอยู่ตรงนี้มันก็จะไม่มีก็จะสูญหายไปนะคนที่เกิดเมื่อร้อยปีที่แล้วนะปู่ย่าตาทวดของเราก็ได้ฮะก็จะค่อยๆหายไปสูญหายไปเพราะนั้นท่านจึงให้มองเห็นว่าหลักของความเป็นอนัตตาก็คือความไม่ใช่ตัวตนเพราะนั้นจะไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้ไม่สามารถที่จะทำให้เป็นอย่างที่เราต้องการได้อย่างเช่นรูปกายถ้าเราบังคับให้ผมเราไม่งอกก็ไม่ได้ฟันอายุมากขึ้นสายตาที่เคยแจ่มใสมันก็จะพร่ามัวไปหูที่เคยได้ยินก็อาจจะเริ่มที่จะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ฟันฟางมันก็จะค่อยๆหลุดหักไปแม้แต่เนื้อหนังมังสาอะไรของเรามันก็จะเหี่ยวย่นไปเพราะนั้นเราบังคับไม่ได้บังคับให้ร่างกายของเราที่จะยืนยงอยู่ในสภาพความเป็นสาวเป็นหนุ่มอยู่ไม่ได้นับประสาอะไรกับจิตใจของคนใช่ไหมฮะมันก็คือไม่สามารถที่จะบังคับบังชาได้โดยเฉพาะสิ่งที่เราจะต้องการให้เป็นอย่างที่เราคิดนะก็มันเป็นไปไม่ได้อาจจะทำได้ในบางส่วนที่เราอยากคิดว่าเราอยากจะร่ำรวยยอดญาติโยมก็ต้องประกอบเครื่องเลี้ยงชีวิตด้วยความสุจริตหรือเป็นหนทางที่จะทำให้เกิดทรัพย์สมบัติมากๆ มันก็สามารถที่จะได้อย่างใจเป็นไปได้ก็จะกี่น้อยคนที่จะเป็นไปได้นะเพราะนั้นความเป็นอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนก็พระองค์ท่านให้นึกถึงอย่างนี้แหละฮะนึกถึงว่ารูปนามธรรมรูปธรรมกับนามธรรมของเรานี้เป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนมันก็จะอยู่ในองค์แห่งธรรมของสามัญญลักษณะก็มีความไม่เที่ยงด้วยมีความทุกข์ด้วยก็รวมถึงนี่แหละอนัตตาคือนี่แหละที่เรานั่งกันอยู่ทุกๆคนเนี่ยไม่มีความเป็นคนเป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวตนเราเขาก็เป็นสิ่งที่รายละเอียดที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราระลึกอยู่ในจิตใจนั่นเอง นะถ้าเราไปมองตรงๆเราก็จะรู้อ้าวไม่คนได้ยังไงก็นั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่ท่านสอนให้ทราบถึงสิ่งที่มันเป็นการเสื่อมสลายทั้งหมดเลยนะแบบที่อย่างที่กล่าวข้างต้นนะขอโอกาสอาจารย์เท่านี้ครับ
1: ครับสาธุครับนั่นคืออนัตตานะโยมมีคำว่าอนัตตาเนี่ยมีการอธิบายไว้หลายนัยยะแต่ถ้าเราจะรู้อนัตตาให้ชัดเจนเราต้องรู้อัตตาก่อนนั่นรู้อัตตาก็ดีอัตตาก็คือตัวตนอย่างถ้าเรามองในแง่ของคนสมัยก่อนเนี่ยก็หาเออเรามาจากไหนใครเป็นเรามาได้อย่างไรเขาก็ค้นหากันนะสมัยโบราณนักปราชญ์มันก็มีการว่าเรามาอย่างไรใครเป็นผู้สร้างเราเกิดมาได้อย่างไรเขาก็คิดค้นหาไปก็เลยไปสรุปตรงว่าเออมีอัตตานะเราเหมือนกับเราแยกมาจากเขาเรียกว่าอัตตามันของพวกพราหมณ์ก็มาตอนนี้แหละว่ามีอัตตาเรียกอัตตามันเราทำข้อวัดปฏิบัติตามแนวของเขาประพฤติปฏิบัติอะไรของเขาไปแล้วก็จะไปรวมกับปรมัตถสัมมันคืออัตตาใหญ่จะไปรวมกันอ๋อไอ้ที่เราเป็นอะไรอยู่เนี่ยเขาที่เราแยกมาจากปรมัตถสัมมันคืออัตตาใหญ่เนี่ยแยกออกมาเป็นเราเป็นคนนั้นคนนี้เขาก็มองไปในแง่ของมีตัวตนก็เรียกว่ามีอัตตามีตัวตนอีกฝ่ายหนึ่งก็เรียกว่าพวกที่ถือกันว่าตายแล้วศูนย์อันนี้ก็อัตตาเหมือนกันยึดบ้างถือบ้างว่าตายไม่มีสาบศูนย์ไม่มีตายแล้วก็ตายเลยอันนี้ก็สุดโต่งอีกด้านเนี่ยก็มีอัตตาเหมือนกันถือมั่นยึดมั่นถือมั่นแบบนี้ความยึดมั่นถือมั่นก็เลยมีอัตตามีตัวตนเป็นสัตว์เป็นคนบุคคลเราเขาว่าเป็นเราเป็นของเรากายนี้ใจนี้เป็นเราเป็นของเราเรียกอัตตาแต่ในทางอนัตตาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้เขาเรียกว่าที่เราได้ยินเขาเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเราเอาไตรลักษณ์มาขยายความอันนี้จังคือมันเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปไม่เที่ยงไม่คงที่และสิ่งใดไม่เที่ยงไม่คงที่ไม่คงสภาพเดิมมันก็แปรเปลี่ยนไปมันก็ทุกขังอยู่แล้วทุกคือคงสภาพเดิมไม่ได้มันจะต้องมีความเป็นไปแปรปรวนไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วไม่มีใครบังคับมันจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างที่พระอาจารย์ธานีบอกมันมีปัจจัยร่วมกันจึงเกิดเป็นเราเนี่ยถึงเราไม่มีใครสร้างไม่มีใครโดนบันดาลมาขับมาใช้ให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ฉะนั้นจะเป็นอนัตตาวันนี้มันก็โยงกันหมดหลักธรรมของพระองค์เนี่ยแต่ถ้าในพจนานุกรมประมวลศัพท์ของหลวงพ่อประยุทธ์ท่านขยายความว่าอนัตตาว่าไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่เป็นไม่มีตัวตนสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เป็นไม่มีอัตตาแต่เป็นสภาวะซึ่งมีสภาวะของมันเองที่เป็นอยู่เป็นไปตามธรรมดาของมันไม่มีตัวตนอะไรที่เป็นเจ้าภาพเจ้าของหรือสั่งการบังคับบัญชาให้เป็นไปตามอย่างนั้นอย่างใดๆตามความปรารถนาของใครๆก็คือมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างที่พระอาจารย์ธานีบอกกายเราเนี่ยมันก็ต้องอาศัยปัจจัยแขนเราจะขยับขยื่นมันก็จะมีตัวจิตเจตนาสั่งจะขยับมือเอื้อมมือไปหยิบของอันนี้มันก็เป็นเหตุก็มีปัจจัยร่วมก็ต้องประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อเส้นเอ็นอะไรต่างๆกระดูกอะไรพวกนี้จิตเป็นตัวสั่งเจตนาก็อาศัยปัจจัยร่วมกันแต่ถ้าปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งขาดเส้นเนี่ยจะเกิดกระดูกหักหรือเส้นเอ็นขาดถึงจิตจะสั่งยังไงมันก็ไม่ขยับอย่างที่พระอาจารย์ธานีบอกไม่แก่มันก็แก่ ไอ้จังอย่าแก่เลยต้องเป็นอย่างนั้นเถอะอย่าเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยมันเราบังคับบัญชามันไม่ได้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยผิวหนังเคยแต่งตึงสดใสสวยงามก็เหี่ยวย่นเพราะเนี่ยอันนี้จะลักษณะความไม่เที่ยงโดยธรรมดาธรรมชาติทำทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นแล้วมีแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วไม่ว่าคนสัตว์สิ่งของต้นไม้ภูเขาเทคโนโลยีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆพอมันเป็นปรุงแต่งแล้วบางทีท่านเรียกว่าเนี่ยสังขารสังขารเนี่ยเป็นปรุงแต่งสังขารธรรมสังขารที่เป็นปัจจัยปรุงแต่งนั้นขึ้นมามันต้องอยู่กฎอยู่ในกฎธรรมดาแบบนี้คือการไม่ตายตัวเนี่ยมันมีความแปรเปลี่ยนไปแล้วไม่มีใครบังคับมันจะให้เป็นอย่างนั้นมันเป็นตามเหตุตามปัจจัยที่เรียกจะเป็นท่านยังเรียกว่าเป็นอนัตตาหรือเราเคยได้ยินใช่ไหมที่เราสวดมนต์เนี่ยสัพเพสังขาราอนิจจังสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขังสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์แล้วพระองค์ก็บอกสัพเพธรรมาอนัตตาที่ทำทั้งหลายทั้งปวงหมดเลยทั้งเป็นสังขตะอสังขตะเรียกว่าเป็นอนัตตาทั้งมีปัจจัยปรุงแต่งทั้งหมดไม่มีปัจจัยปรุงแต่งก็เรียกว่าเป็นอนัตตาอนัตตาความหมายก็คืออสังขตะอสังขตะคือไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งแล้วถือว่านิพพานก็ได้ก็ไม่เป็นเจ้าภาพเจ้าของไม่ได้ตายตัวใครสามารถที่จะแปรเปลี่ยนได้พัฒนาขึ้นไปได้เจริญขึ้นไปได้ไม่มีใครบังคับบัญชาโดนบันดาลให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันไม่ตายตัวเนี่ยอนัตตาคือไม่ตายตัวมันสามารถปรับปรุงหรือไม่ก็เสื่อมไม่มีใครโดนบันดาลให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้งั้นถ้าตายตัวถ้าเป็นอัตตาก็อยู่อย่างนั้นเลยพัฒนายังไงก็เป็นอัตตาอยู่นั้นมันก็ไม่มีหลักประพฤติต้องมาประพฤติปฏิบัติธรรมนี่นัยยะหนึ่งเดี๋ยวเราชั่วโมงที่สองเรามาต่ออีกนัยยะหนึ่งครับท่านอาจารย์ครับ
0: ครับขอโอกาสครับสำหรับในช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วก็ต้องขอพักสักครู่ดังนั้นเรากลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการขอเจริญพร
2: Enlightenment seems to be the ultimate goal of every So is enlightenment possible after all? But what does enlightenment

สุภาพมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีศรีกษัตราจักรีสมัยถวายพระพรทั่วล่าประชาไทยศิราน้อมสวัสดิ์ชัยส่งพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทานสถานีวิทยุสังฆทานธรรมมูลนิธิกตะปุญโญวัดสังฆทานพุทธบริษัทวัดสังฆทาน

0: สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีคู่พระบรมีพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทยมิ่งขวัญของอาณาประชาราษฎร์ที่ทรงบริบูรณ์พร้อมด้วยพระอัจฉริยภาพและตระหนักในพระราชภาระอันใหญ่หลวงที่จะสนองพระราชดำริตามรอยพระยุคลบาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเต็มกำลังความสามารถเปี่ยมด้วยคุณธรรมสำคัญของขัตติยราชนารีเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระสงฆ์นิกรชาวไทยยังระลึกถึงความปลื้มปิติในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุทิดาสมเด็จพระอัครมเหสีขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีตามโบราณราชประเพณีนับแต่นั้นมาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการทั้งยังทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภารกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระจริยวัตรอันงดงามเสมอมายังความปลาบปลื้มมายังพระสงฆ์นิกรชาวไทยทั้งปวงนอกจากนั้นยังทรงตั้งพระราชหฤทัยในการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานตามที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บังคับบัญชากิจการสำคัญหลายประการอาทิกองศิลปาชีพและมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่า
1: ข้าพเจ้ามีความตั้งมั่นที่จะสนองพระเดชพระคุณพระมหากรุณาธิคุณในการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเหมือนดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสารรักษาและต่อยอดและแผ่ขยายพระบารมีแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนี
0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินียังทรงดำรงพระองค์เป็นพุทธมามกะได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรครั้นเมื่อถึงฤดูการทอดกฐินสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จไปในการถวายผ้าพระกฐินณพระอารามหลวงต่างๆเพื่อเป็นแบบอย่างในการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและทำนุบำรุงทางพุทธศาสนาและด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทำให้พระสงฆ์นิกรชาวไทยได้ชื่นชมนาฏศิลป์ชั้นสูงอันวิจิตรล้ำค่าของไทยที่เรียกว่าโขนด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันมุ่งมั่นในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสารพระราชปณิธานการแสดงโขนซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ทำรงรักษาไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยและภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของพระสงฆ์นิกรชาวไทยโดยได้เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปทอดพระเนตรโครงการพระราชทานความช่วยเหลือประชาชนในความรับผิดชอบของกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์นักกรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์เช่นการเย็บถุงพระราชทานการสาธิตทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือการทำซิลสกรีนลงบนผ้าเพื่อนำมาเย็บเป็นถุงผ้าพระราชทานในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ส่งเย็บหน้ากากผ้าสำหรับเป็นตัวอย่างให้กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ได้นำไปผลิตเพื่อพระราชทานแก่ข้าราชบริพารและราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนด้วย นอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สื่อสารจำนวนหนึ่งแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบนับเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ประสงนิกรชาวไทยที่กำลังเผชิญความลำบากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เป็นอย่างยิ่งและด้วยพระอัจฉริยภาพพระราชกรณียกิจเพื่อประสงนิกรชาวไทยพระราชจริยวัตรอันงดงามและน้ำพระราชหฤทัยที่พร้อมอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประสงนิกรและประเทศชาติเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเป็นที่ประจักษ์ชัดนำมาซึ่งความปิติสุขและจงรักภักดีของประสงนิกรชาวไทยทั่วล่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายนพุทธศักราช2565ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญเป็นนิตสถิตเป็นพระมิ่งขวัญคู่พระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตราบจิรัตถิติกาลเทอญ

0: สวัสดิ์ใจซึ่งในช่วงที่สองนี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตท่านเจ้าวัดวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็โทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164หรือฝากข้อความได้ที่ Facebook Live หรือ YouTube วัดสังฆทานนนทบุรีหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับ
1: ครับครับสาธุครับก็ยังอยู่ในคำถามความหมายของอนัตตาที่ญาติโยมเขียนมานั้นมันอย่างที่กล่าวมาแล้วในย่านหนึ่งอีกในย่านหนึ่งก็เกี่ยวกับพระสูตรที่พระองค์ทรงแสดง

0: ้กับพระพักพระมัจจวัคคีย์ในพรรษาแรกที่พระองค์จำพรรษาที่หนึ่งกับพระมัจจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันในพอบ่มอินทรีย์กันหลังจากที่พระองค์ทรงแสดงธรรมจักรอัปวัตตนสูตรแล้วเนี่ยแล้วก็จำพรรษากันบ่มอินทรีย์กันพอสมควรแล้วเนี่ยพระองค์ก็แสดงเรื่องเนี่ยอนัตตลักขณสูตรเราไปดูท่านกล่าวถึงเรื่องขันห้าขันห้าเป็นยังไงเหมือนเรามาแยกแก้ขันห้าเรื่องขันห้าเนี่ยเราคุยเราพูดกันบ่อยๆญาติโยมที่เข้ามารับชมรับฟังก็คงจะจำกันได้ทบทวนสั้นๆเล็กน้อยขันห้าก็คือกายกับใจนี่แหละรูปธรรมนามธรรมก็เลยมาแยกย่อยให้เราเห็นการทำงานกายก็คือรูปมาขันเนี่ยเราก็เห็นนะร่างกายเรานี่แหละประกอบไปด้วยมหาภูตรูป4แล้วก็อุปทายรูปอีก24ก็เป็นพวกอวัยวะอะไรต่างๆที่อาศัยธาตุหลักๆคือดินน้ำลมไฟมีอยู่ด้วยกันก็จัดว่าเป็นรูปรูปร่างกายเรานี่แหละรูปมาขันส่วนหนึ่งและนามอีก4เรียกนามมาขันหรือว่าอีก4ก็แยกเป็นเวทนาขันเวทนาคือสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นสุขทุกข์หรือว่าเฉยๆสัญญาขันความจำได้หมายรู้เนี่ยไอ้ตรงนี้สำคัญที่มันเก็บข้อมูลอะไรต่างๆไว้หมายรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วมันก็บันทึกเก็บข้อมูลเอาไว้ได้ชัดบ้างไม่ชัดบ้างมากบ้างน้อยบ้างเรียกว่าสัญญาละขันสังขารละขันคือสภาพที่ปรุงแต่งจิตปรุงคิดปรุงเราเนี่ยบางครั้งเราคิดเราปรุงไปในทางที่ดีเขาเรียกว่าบุญญาสังขารคิดไปในทางไม่ดีก็อบุญญาสังขารเป็นฝ่ายบาปฝ่ายไม่ดีหรือเป็นอเนชาพิขังขานเป็นกลางๆไม่ดีไม่ชั่วก็เป็นอาการของการปรุงบางทีท่านก็เรียกว่าเจตสิกสิ่งที่มาประกอบกับจิตพวกสังขารต่างๆมีท่านก็แยกออกไว้ในพระอภิธรรมแยกไว้50เครื่องปรุงเป็นฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีสติปัญญาก็อยู่ในนี้ในสังขารขันเป็นตัวเล็กใน50 1ใน50แล้วก็ท่านแยกออกมาในการศึกษาในการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเป็นตัวใหญ่แต่ตัวเล็กๆ1ใน50ก็มีปัญญาอยู่ในนั้นสติก็อยู่ในนี้ในสังขารขันมี50เครื่องปรุงทั้งรวมเวทนาสัญญาไปด้วยเป็น52แต่นี้เราแยกส่วนออกวิญญาณธาตุวิญญาณขันเนี่ยวิญญาณก็คือความรับรู้อารมณ์ต่างๆทำหน้าที่รู้เหมือนเป็นตัวแกนตัวหลักเหมือนตาเนี่ยเป็นฝ่ายรูปมาขันกระทบรูปข้างนอกเนี่ยถ้าเป็นทักฝ่ายรูปมาขันกระทบกันก็เกิดวิญญาณก็ทำหน้าที่เห็นหูกระทบเสียงวิญญาณก็ทำหน้าที่ได้ยินเนี่ยวิญญาณเนี่ยในภาษาพระสูตรเรียกวิญญาณเนี่ยในภาษาอภิธรรมเรียกว่าจิตมโนก็ดีวิญญาณก็ดีเนี่ยชื่อเดียวกันจะทำหน้าที่ต่างๆกันเพราะฉะนั้นพอเราแยกขันห้าเราก็รู้ว่าเอ๊ะเราอยู่ตรงไหนพอเราแยกออกมาอ๋อนี่ก็ซอยๆเหมือนรถนะท่านเปรียบเสมือนรถชี้ไปตรงไหนถ้าชี้ไปตรงล้อก็เป็นล้อชี้ไปตรงตัวถังที่กระจกก็เป็นกระจกแต่พอรวมๆกันแล้วก็เรียกว่าเป็นรถเหมือนเราก็เรียกตัวเราแล้วก็สมมติว่าเป็นเราเป็นในกอเป็นหญิงเป็นชายก็เป็นเราแต่พอแยกส่วนออกมาแล้วก็จะเป็นการทำงานของขันห้าแล้วพอเราแยกออกมามันก็ตั้งอยู่อย่างนี้ฮะแล้วพระองค์ก็แสดงเนี่ยอนัตตลักขณสูตรให้เห็นว่ามันเป็นยังไงมันเที่ยงไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ใช่เราใช่ของเราไหมมันก็มีเหตุปัจจัยก็ทำงานหน้าที่ของเขาพอตาเห็นรูปก็ทำหน้าที่เห็นแล้วเป็นยังไงเกิดเวทนาสัญญาก็เก็บข้อมูลเอาไว้เห็นการอย่างนี้รูปแบบนี้เราชอบเรายินดีก็เก็บข้อมูลเอาไว้สังขารก็ปรุงแต่งจะต้องให้ได้เป็นอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้สังขารเนี่ยไอตัวสังขารนักขันมันมีหัวหน้างานมันพระเอกก็ได้ว่าเจตจำนงจงใจจะเอายังไงจะไปยังไงจะทำยังไงก็ทำหน้าที่ขับเคลื่อนเนี่ยขันห้ามทำงานอยู่ตลอดเวลา ล้วเป็นอะไรก็เป็นอนัตตามันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเนี่ยไม่ใช่มีใครบงการบังคับมันจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับในลักษณะอธิบายเรื่องอนัตตาอย่างเนี้ยหรือว่าอนิจจังกฎไตรลักษณ์กฎธรรมชาติเนี่ยอนิจจังทุกขังอนัตตาบางทีเขาเรียกว่าอนัตตลักษณะเหมือนในหนังสือที่ท่านอธิบายเอาไว้เนี่ยอนัตตลักษณะเป็นลักษณะของอนัตตาที่เห็นว่าไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวตนอธิบายไว้เลยเป็นในยะที่หนึ่งเนี่ยเรียกว่าเป็นของศูนย์คือว่างเปล่าจากความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาหรือสมมติหรือการสมมติเป็นอะไรต่างๆโดยการสมมติมันเป็นสิ่งที่มาประชุมกันอย่างที่กล่าวในเรื่องขันธ์5เป็นสภาวะสังคตะสังคตะธรรมสังคตะธรรมที่มันมาประชุมมาประกอบกันจากส่วนย่อยๆทั้งหลายมารวมกันในสองก็คือเป็นสภาพหาเจ้าของไม่ได้ไม่เป็นของใครจริงเราจะยึดมั่นถือมั่นก็ไม่ได้มันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยจะเป็นเจ้าข้าวเจ้าของก็ไม่ได้ไม่มีเจ้าข้าวเจ้าของนั่นเองสามไม่อยู่ในอำนาจไม่เป็นไปตามความปรารถนาไม่ขึ้นต่อการบังคับบัญชาของใครไม่มีเทพเจ้าองค์ไหนบันดาลให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่อยู่ใต้บังคับบัญชาของใครพอเรารู้เรื่องเหตุปัจจัยปุ๊บเราจะเข้าใจเลยว่าอ๋อมันไม่มีใครที่โดนบันดาลมีพระผู้สร้างโดนบันดาลให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาสี่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นสภาวะธรรมที่ดำรงอยู่หรือเป็นไปตามธรรมดาของมันมันคืออาศัยความสัมพันธ์อิงอาศัยซึ่งกันและกันถ้าโดยสภาวะของมันเองแย้งหรือค้านต่อความเป็นอัตตามีแต่สภาวะตรงกันข้ามกับความเป็นอัตตาก็คือระยะที่5ที่ท่านแสดงเอาไว้ก็คือมันตรงกันข้ามกับอัตตาอยู่แล้วมันค้านกันอยู่ความเป็นอัตตากับอนัตตาเนี่ยมันตรงกันข้ามกันฉะนั้นเรียกว่าอนัตตลักษณะเป็นลักษณะของความเป็นอนัตตาเนี่ยฉะนั้นว่าคือเราตกลงสมมุติกันเนี่ยตกลงกันโดยสมมุติบัญญัติว่าเป็นนายกนายขอเป็นเราเป็นของเราไปยึดถือตามสมมุติพอเรารู้ความจริงเนี่ยว่ามันเป็นอนัตตาว่ามันมีสภาวะของมันเองแล้วก็จะไม่ทุกข์เมื่อสิ่งนั้นๆไม่เป็นไปตามตัณหาที่เราอยากให้เป็นปรารถนาแต่รู้ตรงไปที่เหตุปัจจัยว่าแก้ไขได้หรือไม่ได้หมายความว่าคือที่พระองค์สรุปตรงนั้นบอกว่าอุปทานขันธ์ทั้ง5เนี่ยเพราะว่าอวิชชาเนี่ยความไม่รู้พอไม่รู้เราก็อยากให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการเพราะเราไม่รู้เรายึดมันว่าเป็นเราเป็นของเราเราไม่เห็นตามเหตุที่มันเป็นแต่มันเห็นอยากแบบตัณหาคืออยากให้ใจเราเป็นอย่างที่ใจเราต้องการไม่เห็นตามเหตุตามปัจจัยมันก็อุปทานก็เข้าไปยึดเนี่ยอุปทานเป็นที่ตั้งขันธ์5เนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งอุปทานเข้าไปยึดว่าเราเป็นอัตตาของเราไม่เห็นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นไปตามธรรมชาติที่มันต้องมีความเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปนะเราอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่มันไม่เป็นตามที่เราต้องการธรรมชาติกระแสธรรมกระแสธรรมชาติมันก็ขัดแย้งต่อกระแสมนุษย์ที่มีตัณหาที่มีอวิชชาตัณหาอุปาทานก็ขัดแย้งกันกระแสธรรมมันก็ต้องถูกต้องมันก็ต้องเป็นไปตามความจริงแบบนั้นแต่ขสายคนเนี่ยตัวมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นปิดกั้นปิดมืดอยู่แล้วมีตัณหาความอยากคอยผูกมัดร้อยรัดจิตใจเราก็ไม่เห็นความเป็นจริงเพราะนั้นทุกโดยธรรมชาติก็กลายมาเป็นทุกในใจคนค นคนนั้นก็เลยกลายเป็นทุกข์เพราะอุปทานเข้าไปยึดในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นอนัตตามันไม่มีที่เราจะไปยึดมั่นครองได้เพราะฉะนั้นตามหลักอนิจจลักษณะเนี่ยอนิจจังเนี่ยความไม่เที่ยงเนี่ยเราต้องเข้าใจอีกอย่างนึงก็คือมันไม่เที่ยงมันไม่คงสภาพเดิมมันมีความเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปแต่ลักษณะพอเราเข้าใจความไม่เที่ยงปุ๊บเราจะคิดว่ามันจะเหมือนว่ามันไม่ถูกกับความรู้สึกของเรามันก็จะคิดว่าเป็นทุกข์มันไม่เที่ยงแต่ความไม่เที่ยงถ้าเรามองดูเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีด้วยเพราะมันไม่เที่ยงเนี่ยมันไม่คงที่เจริญแล้วเสื่อมที่เราว่ามันเสื่อมเนี่ยเพราะมันเป็นทุกข์ที่เราไม่ปรารถนาเราไม่อยากให้มันเสื่อมเนี่ยแต่มันเราไม่สามารถที่ไปบังคับบัญชามันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยด้วยแล้วเจริญขึ้นอันนี้ก็อนิจจังเนี่ยมันไม่คงที่เจริญและเจริญยิ่งขึ้นเนี่ยเจริญแล้วเสื่อมแล้วก็เสื่อมอีกนี่ก็คือมันไม่คงที่ไม่คงสภาพเดิมมันแปรเปลี่ยนได้ตามเหตุตามปัจจัยเราทำเหตุดีเราทำให้มันเจริญก็เจริญยิ่งขึ้นได้เจริญในแง่ของการปฏิบัติธรรมอะไรนั้นการปฏิบัติทำอะไรก็ไม่เที่ยงอะไรไม่เที่ยงหมดมันก็กลายเป็นว่าเราเอาไปยึดมั่นถือมั่นมันจะต้องเสื่อมอย่างเดียวเจริญก็ได้ฮะอันนี้ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันแล้วมันไม่คงสภาพเดิมที่เรียกว่าทุกขังเนี่ยมันคือคงสภาพเดิมไม่ได้ก็กลายเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเจริญขึ้นได้เวลาปฏิบัติทำเราอยู่อย่างเงี้ยสมมติเราเป็นผู้ดุจชนเราปฏิบัติธรรมเราก็อยากให้มันเจริญขึ้นนี่คืออนิจจังเจริญเรามีประพฤติปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นก็นี่อนิจจังพัฒนาขึ้นไม่เที่ยงมันเป็นไปทางที่เจริญขึ้นจนไปถึงเห็นสภาวะธรรมชาติตามความเป็นจริงที่ถึงที่สุดในขั้นสังขตะในขั้นปรุงแต่งแล้วก็ปรุงในขั้นบุญในขั้นจริยธรรมในการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ยังอยู่ในสังคตะในขั้นปรุงแต่งเนี่ยอารมณ์ของสมถะก็อยู่ในขั้นปรุงแต่งบทปรุงเนี่ยเรียกว่าอสังคตะนั่นแต่ถึงเข้าถึงธรรมะธรรมชาติที่แท้จริงเห็นโลกและชีวิตตามความเป็นจริงที่สุดจุดหมายปลายทางถอนอุปทานได้ถอนความยึดมั่นถือมั่นได้เพราะเราจะมีการอารมณ์ธรรมะต่างๆที่ปรากฏขณะที่เราภาวนาเราศึกษาธรรมะเนี่ยสังเกตให้ดีสังเกตสภาวะธรรมสิ่งทั้งหลายที่มันปรากฏขึ้นเห็นรู้อะไรถูกรู้เราแยกสามารถแยกขันธ์ห้าแยกรูปแยกนามได้รู้ละรูปนามมันเป็นเรื่องอะไรมันเป็นความเกิดดับมันเองสภาวะที่เกิดดับความคิดราคะโทสะพอมันเกิดขึ้นมันดับได้มันเกิดมันดับตามรู้ดูทั้งทันมันก็จะเห็นความเป็นไปความแปรเปลี่ยนไปจิตก็น้อมเข้าสู่ปัญญาละเห็นความไม่เที่ยงเราเห็นว่าสิ่งที่มันเราไปยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ทุกโดยธรรมชาติมันก็ถ้าเราไปยึดมันก็เป็นทุกข์ในใจเราเพราะนั้นเราจึงมาสาวหาเหตุหาปัจจัยอ๋อไอ้สิ่งนี้มีไอ้สิ่งนี้จึงมีอ๋อไอ้สิ่งนี้เกิดขึ้นไอ้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นสลายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเราเห็นว่าอ๋อปัจจัยมันมีเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันต้องมีอวิชชาคอยเคลื่อนคอยหนุนเพราะความไม่รู้มันคอยหนุนคอยเกิดสังขารปรุงแต่งอะไรต่างๆพอเรามาดูขันห้าอีกเราแยกแยะการทำงานในชีวิตประจำวันเห็นได้ขันห้าทำงานยังไงเราขยับเคลื่อนไหวขนาดนี้เป็นยังไงมีเวทนามีสุขมีทุกข์เราเห็นเราจิตปรุงแต่งคิดยังไงเจตนาทำยังไงจะเอายังไงสัญญาไม่ต้องห่วงมันเก็บข้อมูลมาบันทึกเอาไว้คอยจะเก็บอะไรที่ติดใจที่สังขารมันทำงานมันปรุงแต่งไว้ทีนี้ก็เก็บข้อมูลเอาไว้คือเนี่ยสังขารยังไม่ได้ปรุงเลยเนี่ยเนื่องจากสัญญามันมีข้อมูลปุ๊บชอบเลยพอเห็นอะไรปุ๊บเนี่ยยังไม่ต้องคิดเลยจะดีหรือไม่ดีเพราะมันมีสัญญาเก่าเก็บข้อมูลเอาไว้พอเห็นอย่างนั้นปุ๊บได้กินอย่างนี้ได้เห็นอย่างนี้มันก็เกิดต ัณหาเลยปุ๊บไม่ต้องไปปรุงแต่งเกิดยินดีชอบใจเพราะนั้นต้องมีการฝึกสติให้เห็นสภาวะเนี่ยการความเป็นจริงสติเป็นตัวจับตัวคุมอารมณ์นั้นไว้ให้ปรากฏการอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นสติระลึกได้ระลึกอยู่พอระลึกนึกถึงเหตุการณ์หรือสภาวะอะไรต่างๆพอเรามีประสบการณ์มีข้อมูลอยู่ในสัญญาความจำอ๋อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นอย่างนี้ก็เห็นอาการที่มันอ๋อเราไม่ได้ไปยึดมันถึงมันถ้าเรายึดเนี่ยมันก็เหมือนความคิดเนี่ยอดีตที่ผ่านมาแล้วเราคิดเราไปยึดมันเนี่ยจากทุกคราวก่อนก็กลายเป็นทุกใหม่ทุกช้ำทุกอีกคิดทีไรก็ทุกอีกบางคนอาจจะติดในความเพลินเนี่ยเคยเสพพวกเคยสุขอย่างนั้นพอนึกขึ้นมาอีกก็สุขอีกสุขโดยมีอามิตรเครื่องปรุงแต่งมันไม่เหมือนสุขอย่างการที่เราประพฤติปฏิบัติเกิดปีติเกิดสุขมันก็แยกกันนิดเดียวให้สังเกตดูพอเราปฏิบัติแล้วเนี่ยดูสภาวะปกติปัจจุบันที่เราทำเรามีข้อไขควรดูเห็นแยกแยะขันธ์ห้าทำงานหรือว่าอะไรเป็นคุณเป็นตะกดจิตดวงนี้มีเป็นกุศลอกุศลจิตดวงนี้ดีไม่ดีสติกับเราทุกท่านก็ได้อยู่เสมอมีประโยชน์ยังไงก็ทำให้เราทำอะไรได้ถูกต้องโดยไม่ใช้ด้วยตัณหาเป็นเครื่องชักโยงผูกมัดเราทำไปด้วยสติด้วยปัญญาความบกพร่องผิดพลาดก็น้อยลงการพูดการจาอะไรก็จะไม่ไปเบียดเบียนทำให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจไม่ใส่สอดเสียดินทางให้ร้ายเขาอย่างมีคำถามมาที่อาจารย์
1: ครับครับมีคำถามเข้ามาครับอาจารย์ครับขอโอกาสนะครับจาก YouTube นะครับสอบถามมาว่าไม่ได้บอกนามการรังแกแกล้งทุบตีผลักดึงหรือหยอกล้อบูลลี่กันเนี่ยจะบาปไหมครับ
0: ครับมีลักษณะก็บาปอยู่แล้วเบียดเบียนเขาเป็นกรรมเป็นบาปบูลลี่ก็ส่อเสียดนินทาให้ร้ายก็เป็นวจีกรรมไปทุบไปตีเขาก็เป็นกายกรรมแล้วก็มันจิตเป็นมโนกรรมอยู่แล้วคิดเบียดเบียนเขาก็ถือว่าเป็นบาปนะโยมอย่าคิดอย่าทำให้เมตตาอย่าพูดคุยกันจะหยอกล้อเล่นอะไรก็ให้พอประมาณให้รู้ผู้ที่เราเล่นผู้ที่เราหยอกล้อบางทีเนี่ยอยู่ด้วยกันด้วยวิสาสะด้วยความคุ้นเคยคุ้นชินกันอาจจะหยอกล้อก็เลยอาจจะไม่ได้มองไปว่าขณะนั้นเขาอาจจะมีอารมณ์อะไรที่ไม่ดีอยู่หรือเขาจะมีความทุกข์อะไรอยู่ในใจแล้วเราไปพูดไปอะไรอาจจะกระตุ้นอะไรทำให้เขาเกิดความโกรธความน้อยเนื้อต่ำเสียใจต่างๆนี่ก็เป็นกรรมเป็นบาปที่ไปประทุษร้ายเขาไปเบียดเบียนเขาบางทีเราอาจจะหยอกล้อด้วยเนี่ยโดยคือขนองเนี่ยก็ทำไปโดยแบบคือขนองโดยความวิสาสะอะไรก็ตามก็เป็นกรรมหมดเป็นบาปเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะอย่าทำเลยหรือถ้าอาจารย์มีอะไรนักคำถามเนี่ย
1: ครับก็โดยตรงเลยนะฮะคุณโยมบาปโดยตรงเลย3ทางเลยฮะที่อาจารย์ท่านบอกก็เริ่มมาจากจิตใจของเราก่อนใช่ไหมฮะก่อนที่เราจะทำอะไรเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านตัดไว้กรรมที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ท่านให้ความหมายว่าการกระทำก็คือเมื่อกระทำอะไรไปโดยเมื่อทำอะไรโดยเจตนาจงใจทำทั้งที่รู้นะเป็นกรรมคือการกระทำนั่นนะฮะพระพุทธเจ้าก็เรียกว่ากรรมก็จะเกิดผลดีผลร้ายกับตัวเองนะก็จะเป็นความดีความเชื่ออยู่ในตัวเราซึ่งจริงเหล่านี้มันจะทำออกมาจากทาง3ทางนี่แหละที่ว่าเนี่ยก็เริ่มจากความคิดก่อนใช่ไหมออกมาเป็นคำพูดออกเป็นการกระทำนี่โยมทำทั้ง3ทางเลยถ้าถามอย่างนี้ก็คือทั้งกายทั้งวาจาทั้งออกมาจากใจนั่นเองมันเป็นการทำที่มันเป็นทุจริตทางกายทางวาจาทางใจซึ่งเป็นความประพฤติที่พูดใจตำราก็คือประพฤติชั่วเลยครับเปลี่ยนกัน บางครั้งเราเห็นว่าการรังแกอย่างนี้เราสนุกแต่พวกเพื่อนๆ อาจจะไม่สนุกถ้าเราเด็กในยุคใหม่ๆอาจจะมันก็มีทุกยุคทุกสมัยแต่

ยุคใหม่ๆสังคมที่มันเปลี่ยนไปมันรุนแรงมากขึ้นใช่ไหมฮะเห็นเป็นเรื่องปกติคนอื่นเขาก็ทำกันนะญาติโยมเหมือนถ้าเราปฏิบัติธรรมเราต้องแนะนำลูกหลานหรือน้องๆหนูๆถ้าสนใจเรื่องธรรมะต้องสำคัญเรื่องนี้จริงๆโดยเฉพาะเรื่องการบูลลี่กันเนี่ยมันออกมาสามทางเลยจากวจีสุทุจริตเลยนะเราเป็นมุสาวาทด้วยถ้าไปเป็นเรื่องจริงเราก็จะเอาเรื่องราวต่างๆเช่นการศึกษาเรื่องครอบครัวเรื่องการงานรูปร่างหน้าตาโรคภัยไข้เจ็บบางทีมาทำให้เกิดถ้าเป็นจริงมันก็จะเป็นต่อเสียดการเป็นปิสุณวาจาถ้าเป็นภาษาของพระพุทธเจ้าก็พูดสอน

0: ก็เสียการเป็นปิสุณวาจาถ้าเป็นภาษาของพระพุทธเจ้าก็พูดส่อเสียดเขาแต่บางทีจะทำให้เขารู้สึกว่ามันด้อยกันแตกต่างกันเป็นคำหยาบก็มีใช่ไหมฮะพลุสวะวะพลุสวาจาและสุดท้ายเนี่ยไอ้สัมปับพลาภะก็ชื่อฟังอาจจะแปลกๆหน่อยสัมปับพลาภะก็คือเป็นการพูดเพ้อเจ้อบางทีเราพูดเกินเลยไปนะฮะดูถูกดูแคลนคนอื่นพูดไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระไปตัดสินคนนู้นคนนี้ด้วยความคิดของเราโดยเฉพาะเรื่องความสนุกสนานนะถ้าเราปฏิบัติธรรมน้องๆ หนูๆเนี่ยต้องฝึกตรงนี้ให้ดีเลยนะเรื่องวาจาเนี่ยแม้กระทั่งคิดใช่ไหมทุกวันนี้มันก็เป็นการลงในอะไรที่สมัยใหม่นี่เขาทำกันใช่ไหมก็อันนี้ก็ถือเกี่ยวกันเกี่ยวกับทั้งการกระทำทางวาจาแม้จะเป็นการพิมพ์การเขียนเหมือนกรรมใดพระพุทธเจ้าบอกกรรมใดเบียดเบียนเราสบายเขาก็อย่าทำเบียดเบียนเขาสบายเราก็อย่าทำเบียดเบียนเขาเบียดเบียนเรายิ่งไม่ควรทำนะถ้ากรรมใดที่ไม่เบียดเขาไม่เบียดเบียนเขาไม่เบียดเบียนเราจงคิดจนพูดจงทำนะมันก็พิจารณาให้ดีครับขอโอกาสเท่านี้ครับอาจารย์
1: ครับทุกครับ ถามพระอาจารย์ครับน่าว่าคุณสมบูรณ์ช่วงนี้ไม่ทราบว่าเพราะอะไรนั่งสมาธิจิตไม่สงบเลยควรแก้ไขอย่างไรเจ้าคะครับ
0: ก็เป็นเรื่องที่ปกติจริงๆนะฮะท่านโยมเป็นเรื่องปกติจริงๆไอ้จิตที่มันจะอยู่กับสิ่งที่จะทำให้เราสงบตลอดไปหรือว่าฝึกครั้งนี้ก็ต้องสงบครั้งต่อไปก็ต้องสงบครั้งต่อไปก็ต้องสงบจริงๆแล้วต้องคิดอย่างนี้ว่าสงบก็ไม่เป็นไรหลวงพ่อท่านก็บอกสงบก็ไม่เป็นไรไม่สงบก็ไม่เป็นไรมันจะฟุ้งซ่านมันจะมีเรื่องหดหู่ท้อถอยมีเรื่องคิดเกี่ยวกับความรักความชังอะไรที่มันเป็นเกิดขึ้นเป็นเครื่องขจัดกั้นไม่ให้เราทำเนี่ยเราก็จะต้องเห็นมันบ่อยๆนะมีเรื่องความง่วงเหงาหาวนอนนะท้อแท้หดหู่ลำคาญใจสงสัยลังเลตกลงใจอะไรไม่ได้เนี่ยทุกอย่างเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับพวกเราทุกๆคนจึงจะต้องฝึกอย่างนี้ไงฮะโยมก็แก้ไขโดยฝึกไปตามปกติโยมฝึกแบบไหนโยมฝึกไปตามปกติให้ถูกต้องนะฮะเหมือนเราขี่จักรยานโยมเริ่มต้นจากอะไรขับรถโยมเริ่มต้นจากอะไรเงี้ยก็เริ่มต้นไปครูบาอาจารย์ท่านสอนให้เราทำความกังวลใจอะไรธุระอะไรให้เรียบร้อยเสร็จนะดูแลร่างกายให้สะอาดหรืออะไรเราก็อาจจะสวดมนต์ก็เริ่มต้นดูลมหายใจดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นดูลมหายใจที่ผ่านเข้าออกสองช่องจมูกที่หลวงพ่อท่านก็จะสอนแบบนี้นะดูว่ามันเข้าออกมันร้อนเย็นแล้วยาวสั้นเบาแรงอะไรก็ดูสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เพิ่มคำบริกรรมพุทโธพุทโธตอนนี้แหละสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราก็ที่คุณโยมบอกความสงบก็คือความรู้สึกใช่ไหมมันจะมีความรู้สึกอะไรที่มันเกิดขึ้นกับจิตเรามีความคิดอะไรที่มันเกิดผุดขึ้นมาคิดเรื่องราวในอดีตในปัจจุบันในอนาคตจากสิ่งที่เราเห็นเราสัมผัสเราอยู่ในชีวิตประจำวันมันจะเกิดเป็นเรื่องราวแล้วก็เป็นเรื่องที่เราคิดปรุงแต่งขึ้นมาอีกนี่แหละเห็นมันนี่แหละคือความไม่สงบดูไปทำไปโยมเห็นในสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นก็คือเนี่ยเรื่องราวอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นโยมก็เห็นจิตตรงนี้เห็นที่มันคิดเห็นมันที่มันรู้สึกเห็นที่มันผุดขึ้นมามันก็จะหยุดไประยะหนึ่งนะฮะโยมก็เริ่มกลับมาที่ลมหายใจพุทโธก็ดูไปเงี้ยเดี๋ยวก็เกิดอีกก็เห็นมันอีกครั้งที่500ครั้งที่10,000ครั้งที่พันถ้าเราดูมันได้บ่อยๆก็เนี่ยคือความเพียรคือสติที่เราระลึกว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นเราไม่เผลอไปคิดหลงเพลิดเพลินไปบางทีมันก็เพลินใช่ไหมเรื่องความคิดไปคิดเรื่องอะไรก็บางทีเรื่องร้ายๆก็คิดไปก็เพลินอีกนะมันทำให้สะใจหรือไงไม่ทราบก็ต้องพิจารณาเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยคือสติที่เกิดกับความรู้สึกตัวนี่แหละคือความเพียรโยม

0: เห็นบ่อยๆทำไปฮะทำต่อไปทำต่อไปแล้วยิ่งเราเห็นเรื่องราวอย่างเงี้ยแสดงว่าเราเริ่มจับจิตตัวนี้ได้ละเห็นมันละว่ามันโอ้มันทำร้ายเรามันเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นกับพวกเราทุกๆคนนะฮะเกิดขึ้นทุกๆคนอันเนี้ยจิตที่ตั้งมั่นจนเป็นสมาธิแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เราเห็นความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าท่านบอกนั่นเองแล้วก็มีความภาคเพียรด้วยความมั่นคงเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิก็จะเห็นตามความเป็นจริงก็จะเห็นตามความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนั่นนะฮะว่ามันคืออะไรจิตเนี่ยมันทำงานยังไงมันทำร้ายเรามานานแล้วนะเพราะบางทีเราหลงไปคิดหลงไปเพลิดเพลินทำให้เราทุกข์มันไม่เที่ยงอีกต่างหากเพราะนั้นผลที่จะเกิดขึ้นถ้าคุณโยมฝึกไปทำให้มากขึ้นทำให้ชำนาญทำให้เป็นที่ท่านบอกว่าเป็นยวดยานของใจไปไหนเราก็พุทโธไปไม่ใช่เฉพาะทำตอนนั่งนะสมาธิมันเกิดกับเราตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนจากสติที่สมบูรณ์ควบคู่ถ้าพูดแล้วก็คือสติก็ต้องควบคู่กับสัมปชัญญะมันจะคู่กันนะเป็นธรรมที่เกื้อหนุนเกื้อกูลมีอุปการะมากก็ฝึกต่อไปนะคุณโยมนะขอโอกาสเท่านี้ครับอาจารย์ครับ
1: ครับสาธุครับถ้าเรายังไม่สงบควรแก้ไขยังไงก็ต้องทำความเพียรสงบก็ทำไม่สงบก็ทำไม่ใช่พอไม่สงบแล้วเราเลิกเนี่ยก็ยังไม่ได้ครูอาจารย์ท่านก็สอนนะไม่สงบก็ทำสงบก็ทำบางช่วงเนี่ยให้สังเกตตั้งข้อสังเกตสำรวจกายร่างกายเราเป็นยังไงเลือดลมเดินสะดวกไหมมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรบางทีท้องผูกก็จะไม่นั่งไม่ดีนะปวดหลังนะเกิดทุกขเวทนามากจะทำให้จิตไม่นิ่งสำรวจกายดูถ้ามันปกติมาสำรวจจิตดูอย่างที่พระอาจารย์ท่านบอกคุ้มคิดเรื่องราวอะไรมันติดขัดมันยังหมกมุ่นอยู่ป่ะนิพพานอารมณ์ตัวไหนอ๋อเราไปยึดมั่นถือมั่นในสภาวะเหตุการณ์เรื่องราวอะไรนะครับเพียรนะปล่อยจะอยู่กับปัจจุบันดูลมเข้าลมออกนั่งสมาธิภาวนาไปอย่างที่ท่านพระอาจารย์บอกไม่ได้หวังให้ความสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างครูอาจารย์ท่านบอกและความสงบเนี่ยมันพีทำให้เรามันก็เหมือนกับเป็นแรงจูงใจในการเป็นกำลังว่าเวลาเรานั่งนะปล่อยแล้วเราทำสมาธิจิตมันนิ่งมันสงบได้คนเราก็จะบางทีก็ติดจะเอาแต่แค่ตรงนี้แต่พอมันไม่ได้อย่างนั้นปุ๊บรู้สึกหมุดหงิดอะไรอย่างนี้ก็ไม่ถูกหรือว่าสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างเราไม่ทิ้งความเพียรทำไปเรื่อยมันสงบก็ดีมีกำลังแต่งานของเรามันเป็นงานปัญญาไม่ใช่แค่ความสงบให้จิตมันไปรู้ไปเห็นตามความเป็นจริงอาจจะทบทวนก็ได้ที่มันสงบมันนิ่งอารมณ์สภาวะแบบนี้มันเกิดจากอะไรอ๋อนิวรณ์ดับไปนะไอ้ตัวนี้ดับไปตัวนี้จะเกิดขึ้นไอ้ตัวนี้มีได้เพราะไอ้ตัวนั้นมีด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ดูสภาวะปัจจัยตรงนี้สติเป็นเครื่องระลึกที่พระอาจารย์บอกสติสัมปชัญญะรู้พร้อมเฉพาะปัจจุบันที่มันปรากฏขึ้นก็เป็นทั้งสติเป็นทั้งปัญญาเป็นทั้งสมถะเป็นทั้งวิปัสสนาถ้าเราไม่ทิ้งความเพียรเนี่ยเราทำได้หมดนะขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำสงบก็ทำไม่สงบก็ทำนะก็อย่าทิ้งความเพียรใช้ได้ต้องพวกเราต้องเจอฮะอาการแบบนี้สังขารร่างกายมันก็เกิดมีเหตุการณ์ต่างๆมันก็เสื่อมไปมีโรคภัยไข้เจ็บก็พยายามใช้ขันติความอดทนบางทีเรานั่งสมาธิเฉยๆนี่มันก็ปวดก็เจ็บถ้าจิตยังไม่นิ่งไม่สงบพอเราปวดเราเจ็บเราก็เลิกอย่างนี้มันก็ไม่ได้อะไรไม่ต้องรู้กำหนดรู้มันอ๋อนี่ทุกข์กายทุกข์ผมให้กำหนดรู้ให้รู้ไม่ใช่ไปรับเอาความรู้สึกนั้นล้วนๆแต่จะให้รู้ความรู้สึกนั้นว่านี่ทุกข์ทุกข์กายนะแล้วใจเป็นยังไง ผู้ฝึกใหม่หลายคนใจก็ดิ้นเนี่ยจิตมันติดกายไม่สัปปายะเนี่ยกายมันปวดมันร้อนมันเกิดอะไรก็ตามจิตมันก็ดิ้นเนี่ยมันอยู่ในขั้นขันติในขั้นการฝึกฝนของแต่ขั้นในด้านการทำความเพียรก็ต้องอดทนว่าปวดมันเจ็บมันก็รู้มันพอไม่ไหวจริงๆแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถทำผู้ฝึกใหม่พอเราทุกข์มากๆเราจะได้เห็นทุกข์ชัดๆเห็นอ๋อเนี่ยกายมันเป็นกองแห่งทุกข์เป็นรังแห่งโยกมีภาระมากร้อนนิดหนาวหน่อยก็ลำบากนะจ๊ะเพราะฉะนั้นพระองค์ไม่ตัดชาติเป็นทุกข์ขาเนี่ยแม้การเกิดก็เป็นทุกข์ไม่ว่าเกิดเป็นอะไรก็ตามก็มันก็ต้องรู้จักมันว่าทุกข์มันเป็นอย่างนี้เองเราถ้าเห็นมันเป็นธรรมดาธรรมชาติใจมันยอมรับพอจิตมันยอมแล้วอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองต้องเป็นไปตามธรรมชาติที่มันเป็นจะต้องเป็นไปตามธรรมดาแบบนี้พอจิตเราวางได้ใจมันก็เบาถอนอุปทานได้มันเบามันยึดถือไว้มันยึดเนี่ยยึดมันถือมันถืออะไรไว้มันก็หนักพอเราปล่อยได้วางเป็นก็เบาเพราะนั้นเราต้องเห็นธรรมชาติตามที่มันเป็นให้ได้เราจึงมาแกะเราจะมาเรียนรู้เรื่องฐานห้าเรื่องสมาธิเรื่องการฝึกจิตให้เห็นกายเราจะเห็นอยู่นั้นมันชัดหยาบหยาบทั้งเห็นกายคนอื่นกายเราก็ดีมันเป็นไปตามธรรมดาใช่ไหมมันไม่เที่ยงมันแปรปรวนไปบางทีเราก็ไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเราก็เห็นอยู่เราก็ต้องเป็นอย่างนั้นเราก็รู้แต่มันไม่เกิดความสะดุ้งความคลายกำหนัดในรูปนั้นมันก็ยังยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราทั้งที่เห็นอยู่ถ้าบอกว่ายึดกายเราไว้เนี่ยว่าเป็นเราเป็นของเรายังดีกว่ายึดจิตด้วยซ้ำจิตนี่มันเกิดดับอยู่ตลอดเวลามันไม่เที่ยงอยู่เกิดมันดับมีเหตุมันเกิดมันมีมันก็ดับกายนี่พอเรายึดไว้ไม่ถึง70ปี100ปีมันก็ผุพังก็เห็นประจักษ์ต่อหน้าเลยว่ามันยึดมันถือมันไม่ได้แต่จิตนี่มันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นเขาเรียกว่าจิตนี้ใจนี้เป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราเราสั่งให้มันทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ได้เป็นอย่างนี้ต้องเป็นเนี่ยตรงนี้แหละยากอยู่แต่เราก็ต้องทำต้องฝึกมันให้เห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราเห็นมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีสัตว์ตัวตนบุคคลเราเก่ามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมนุษย์จึงพัฒนาได้ตรงนี้ฝึกฝนได้ทำให้เจริญขึ้นก็กดอนิจจังจากปุถุชนให้เป็นอริยบุคคลได้จนไปถึงหลุดพ้นเป็นสภาวะธรรมชาติตามความเป็นจริงน่าจะได้อีกสักคำถามหนึ่งครับท่านอาจารย์ครับหนึ่งคำถามมาว่าพระโสดาบันนั้นยังมีความอยากจะเก่งอยากจะมีความสามารถอยู่ไหมครับ
0: อ
1: ย่างเช่นอยากจะเรียนรู้ภาษาใหม่ๆต่าง
0: ๆในสังโยชน์ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสถึงพระอริยะในชั้นต้นนี่คือพระโสดาบันนะท่านก็ตรัสไว้ว่าก็จะมีถึงการละสักกายทิฏฐิศีลพระตะปรามาสแล้วก็วิจิกิจฉามันอยู่ใน3ข้อนี่คุณโยมลองพิจารณาดูว่าพระองค์ท่านบอกว่าถ้าเราตัดใน3ข้อนี้แสดงว่าในส่วนที่มันเกิดขึ้นอีกมันยังไม่ตัดออกไปใช่ไหมก็ยังมีอยู่ยังหวังอยู่ยังต้องการอยู่ยังอยากได้อยู่งั้นพระขั้นบรรลุขั้นต้นพระโสดาบันอันนี้ในตำราเลยนะท่านก็บอกก็ยังมีครอบครัวได้อยู่ก็ยังมีความรักความปรารถนาความต้องการยศถาตำแหน่งอะไรก็ยังอยู่ในขั้นของผู้ที่ยังต้องการอยู่มันไม่ สังโยชน์ที่ผูกสังโยชน์ก็จะแปลว่าเครื่องผูกรัดจิตใจนี่แหละฮะเกี่ยวกับเรื่องสิ่งต่างๆที่มันจะทำให้จิตใจของเรามันยังไม่หลุดพ้นไปแต่3ข้อเนี่ยหลุดพ้นออกไปแล้วนะการเรื่องของตัวกายเราถือกายถือศีลในข้อการประพฤติปฏิบัติที่เห็นว่าต้องทำอย่างนี้จะถึงว่าจะเป็นผู้บรรลุนะต้องถือศีลอันนี้นะฉันดีกว่าคนอื่นอะไรทำนองนี้ไม่ใช่ถือศีลด้วยการประพฤติปฏิบัติแล้วก็การหมดความลังเลและตกลงใจอะไรที่สงสัยเครือบแคลงในพระรัตนตรัยนี้หมดไปแล้วจากจิตใจของคุณธรรมของพระโสดาบันนั้นมหาอุบาสิกาวิสาขาก็จะบรรลุธรรมตั้งแต่7ขวบท่านก็ยังตกแต่งร่างกายยังมีความร่ำรวยยังมีบุตรมีลูกมีหลานมีอะไรยังมีค่าทาสบริวารอะไรมากมายก็ยังหวังอยู่ยังมีความอยากอะไรอยู่ยังมีความต้องการอะไรมากอยู่นั้นในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนก็คือก็จะละใน3ข้อนี้ส่วนที่คุณโยมถามก็คือก็ยังเป็นไปได้อยู่ยังมีอยู่ยังเป็นอยู่อาจารย์เสริมได้ครับยังมีเวลาครับ
1: คร
0: ับ นี่นาที
1: ถ้าเราหลักพระโสดาบันสังโยชน์3ที่พระอาจารย์บอกก็คือมั่นคงในพระรัตนตรัยแหละละทิฏฐิเป็นสักกายทิฏฐิเนี่ยก็รู้แล้วว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราก็เข้าทางเข้ามรรคแล้วแล้วก็ไม่ลังเลสงสัยในคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่แต่กราบไหว้อ้อนวอนถือวัดข้อศีลพ้นผิดๆก็คือมั่นคงในหลักธรรมคำสอนเรียกว่าหลักง่ายคือมั่นคงในพระรัตนตรัยเชื่อหลักธรรมเชื่อศีลรักษาศีลของพระโสดาบันนี่เป็นปกติแล้วศีล5เป็นปกติเลยไม่คิดประทุษร้ายเบียดเบียนสัตว์อื่นบุคคลอื่นท่านทำมาหากินก็อยู่ในหลักของศีลไม่เบียดเบียนเขาทำมาหากินโดยเป็นสัมมาชีพและบริสุทธิ์แล้วก็มั่นคงในพระรัตนตรัยก็เดี๋ยววันต่อไปอาจจะเอาภูมิของพระโสดาบันมาคุยกันนะจะไปเรียบเรียงปัญหาพระสูตรต่างๆมานะโยมนะเดี๋ยววันพฤหัสก็ได้ฮะมาเจอกันที
0: ครับขอโอกาสอาจารย์ให้พรญาติโยมได้เลยครับ
1: ครับก็ขอให้ทุกท่านทุกคนนะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีดวงตาเห็นธรรมเจริญยิ่งขึ้นทุกคนทุกท่านเธอ

สุภาพมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีศรีกษัตราจักรีสมัยถวายพระพรทั่วล่าประชาไทยศิระน้อมสวัสดิ์ชัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทานสถานีวิทยุสังฆทานธรรมมูลนิธิกตปุญโญวัดสังฆทานพุทธบริษัทวัดสังฆทาน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชฌงค์ประชานาถโดยหลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูในวันเสาร์ที่13มิถุนายนโดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่13มิถุนายน2569เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 9:00 นถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เวลา 11:00 นพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชฌงค์ประชานาถหล่อรูปเหมือนพระยาพิษณุประสาทเวทหมอคงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หมอพรหน้าลานคลินิกโอสถสถานหลวงพ่อสนองกตปุญโญโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปู่ตูมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงพ่อมนัสคัมภีรพันโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อสุพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูวิทูลธรรมนิเทศหลวงพ่อสำรวยตายโนวัดภูริทัตตะวนารามสหรัฐอเมริกาพระครูวิสารศาสนกิจหลวงพ่อสนิทจิรสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามบวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโกวัดป่าห้วยขมิ้นหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโรงทานและติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทิพย์ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมเททองหล่อพระในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240

0: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: เจริญสุขญาติโยมชาวราชการกองแผนงานแล้วก็รวมเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลให้เป็นมงคลต่อกระทรวงและที่ทำงานของเราเนื่องในการที่เรามาใช้สถานที่นี้ให้เป็นประโยชน์หรือว่าทำให้เป็นมงคลต่อพวกเราอาตมาก็ขอเวลาสักพักหนึ่งจะได้คุยด้านจิตใจที่เราเป็นชาวพุทธ เพราะว่าเราเป็นชาวพุทธเนี่ยเรายังมีดีของดีของพุทธศาสนาเนี่ยยังมีอีกมากที่เรายังไม่ได้เอามาใช้กันยังไม่ได้เอามาทำกันถ้าพูดกันแล้วแผนการปกครองของบ้านเมืองเรานะยังไม่ได้เอาของดีของพุทธเจ้ามาใช้ในการบริหารการพัฒนาการทั้งทางโลกและทางธรรมเพราะเรายังขาดการบริหารทางใจ เหมือนกันในหลวงท่านมาขึ้นครองราชท่านก็บอกว่าท่านจะปกครองบ้านเมืองโดยธรรมก็แสดงว่าในหลวงเนี่ยท่านตั้งใจว่าธรรมะเท่านั้นที่จะปกครองประชากรคนไทยให้เป็นสุขได้ต้องใช้ธรรมะธรรมะในที่นี้คือเราจะอยู่ร่วมโลกกันเนี่ยอยู่ด้วยสันติสุขคือความสงบใจเราก่อนสงบวาจาเราก่อน ก็คือการมีเมตตาธรรมไม่รังเกียจไม่แสดงความรังเกียจกับคนผู้ด้อยโอกาสไม่มองข้ามคนที่ด้อยโอกาสกับเราคือมองคนมีค่าเท่ากันนี่พานโรงคนหนึ่ง เป็นพานโรงมหาวิทยาลัยถูกใครก็เรียกพานโรงพานโรงอาจารย์มหาวิทยาลัยเรียกพานโรงใช่แต่พานโรงขออภัยหมามาถ่ายหน้ามหาวิทยาลัยก็เรียกพานโรงคนขี้หมาเขาก็รู้สึกว่าไอ้คำว่าพานโรงนี่รู้สึกมันต่ำเหลือเกินอาจารย์เนี่ยมันเลิศเลอเหลือเกินแต่งตัวขี่รถเก่งทุกคนรู้สึกเหมือนเราก็พานโรงเนี่ยมันคนละชั้นมนุษย์เดินดินด้วยกันค่ามันต่างกันเพราะตัวเองเรียนน้อยก็เลยตีค่าพานโรงเหมือนคนรับใช้ตลอดเวลาอะไรที่ไม่ดีก็ยกให้พานโรงไอ้ที่ดีอาจารย์ก็เอาผลสุดพานโรงคนนี้มีความรู้สึกว่าเราก็มีมันสมองเรียนดีกว่าเรียนกศน.เลยสอบผ่านหมดเลยสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี้ยเรียนเข้ามหาวิทยาลัยได้ที่สุดแล้วสอบจนได้ปริญญาโทเป็นอาจารย์คำว่าพานโรงนั้นลบเลือนหายไปเลยใครก็อาจารย์เคารพปมได้ตัวเองได้จนเป็นอาจารย์ทุกวันนี้เราต้องมองว่าคนเราเนี่ยเรียนรู้ทันกันได้ขอให้มองโลกนี้ในแง่ดีแล้วเราจะรักโลกนี้ว่าโลกนี้น่ารักน่าอยู่น่าพิสมัยชีวิตที่เราดำเนินมันเนี่ยเหมือนเราดูละครแต่ละฉากอารมณ์เราแต่อารมณ์จิตเราแต่วันเนี่ยเราก็เหมือนเล่นละคร เนรชรยามเย็นยามเช้าหลอกตัวเองมั่งหลอกคนอื่นมั่งจริงมั่งไม่จริงมั่งดีใจมั่งเสียใจมั่งมันก็เป็นเรื่องที่เราเล่นอยู่ทุกวันเลยฉะนั้นจึงว่าเราจะประคองโดยธรรมก็คือต้องเจริญเมตตาเราจะเป็นสุขที่ว่าบุญนั่นคือสุขบาปคือทุกข์เราอย่าไปอยู่กับคนที่มีใจบาปและเป็นทุกข์บาปนั้นไม่ใช่ใครคนอยู่ในหัวใจเนี่ยบนในหัวใจเนี่ยที่คนเป็นทุกข์ก็คือบาปมันอยู่ในหัวใจก็จะทุกข์แต่ถ้าบุญมันอยู่ในหัวใจเนี่ยจะสุขที่ว่าคนมีบุญไปที่ไหนใครก็รักใช่ไหมทำงานละวัดตรงเนี้ยคนไหนมีคนรักมากคนนั้นมีบุญคนไหนมีคนเกลียดมากคนนั้นมีบาปนะคนไหนมีไอ้คนพันโลงที่แรกมันมีบาปอะไรสุนัขขี้ก็ให้พันโลงมันมีบาปอะไรของมันจะต้องมาขนสุนัขให้แกอาจารย์แต่ที่สุดแล้วพอเรียนเอาสติปัญญาตัวเองเรียนจบเป็นอาจารย์มีบุญไปที่ไหนอาจารย์อาจารย์มีคนรักทั้งมหาวิทยาลัยนี่คือบุญทำให้คนรักบาปอยู่ในใจเนี่ยมันทำให้เกลียดคนที่เราเกลียดคนโน้นเกลียดคนนี้อิจฉาคนโน้นด่าคนนี้นินทาคนโน้นคนนี้เมาคนนั้นนั่นคือใจที่มันเป็นบาปพระเจ้าทรงมันเป็นบาปดังนั้นเราต้องชำระบาปคือดับบาปอย่าให้บาปนั้นเกิดขึ้นกับใจเราแล้วเราจะเป็นที่รักของตัวเราว่าโอ้เรานี่ทำงานมีความสุขนะทำงานนี่เราทนได้เราทำแล้วทุกคนเป็นกำลังใจให้เราจังเลยเราเนี่ยไม่เบื่องานเลยเพราะเราคิดถึงงานของเราแล้วแต่ละงานเนี่ยถึงจะเหนื่อยเหน็ดอย่างไรอุปสรรคมากมายแต่ทุกคนก็มีกำลังใจให้เราเราอยากจะสู้เพราะเราไม่ท้อถอยที่ว่าพอมาทำงานแล้วเรามีเพื่อนที่รักแล้วก็รู้ใจกันแล้วก็มีความสุขแล้วก็รู้สึกว่ามันสู้ได้เพราะไม่มีศัตรูเพราะเรารักทุกคนทุกคนก็รักเราถ้าทำได้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าบารมีใกล้จะเต็มแล้วนะคนนี้สร้างบารมีใกล้จะเต็มนะโยมเพราะมีคนรักมากแต่ถ้าทำแล้วมีคนเกลียดมากอย่างเงี้ยนะมีศัตรูบารมียังต้องสร้างอีกพระพุทธเจ้าท่านสร้างจนไม่มีศัตรูเลยนะเหลืออยู่คนเดียวระยมเหลือผู้ชายที่เหลือผู้ชายหนักๆก็คือคนเดียวเหลือผู้หญิงอยู่คนเดียวที่เป็นศัตรูพุทธเจ้าใครจินจะมาวิกาก็เทวทัตนะนอกนั้นเป็นมิตรหมดทั้งโลกเลยเพราะอะไรเพราะบารมีท่านเป็นที่รักของทุกคนและท่านก็รักทุกคนแม้แต่เทวทัตเนี่ยทำร้ายท่านบอกท่านมีความรู้สึกว่าสงสารเทวทัตเหมือนลาหุนรักเหมือนลูกเราฉะนั้นจึงว่าเราต้องสร้างบารมีโยมไม่ใช่ทำงานเอาเงินอย่างเดียวไม่ใช่ทำงานมาเอาตำแหน่งหน้าที่อย่างเดียวไม่ใช่อนาคตเราต้องอยู่กับงานอย่างเดียวงานนี่คือการสร้างบารมีแล้วจะได้เป็นเหลือต่อไปเราปลดเกษียณเนี่ยต่อไปคนจะเดินตามเราจะเอาเราเป็นตัวอย่างนี่พี่รุ่นพี่เนี่ยโอ้โหปกครองโดยธรรมตามในหลวงเลยเดี๋ยวนี้คนที่ตามในหลวงเนี่ยที่ใจตามในหลวงมีไม่เท่าไหร่โยมแต่มอบลาภขับแก้วคลานหาในหลวงเนี่ยเยอะแต่คนที่ปฏิบัติตามในหลวงเนี่ยมีน้อยเพราะความโลภความตณีความเห็นแก่ตัวอะไรมันเข้ามาปิดบังใจก็ตามในหลวงแต่ตัวเนี่ยใจตามไม่ได้เพราะกิเลสมันไม่ตามไงบาปมันไม่ตามแต่ถ้ามีบุญเนี่ยตามในหลวงตามทั้งกายทั้งใจเลยโยมปกครองโดยธรรมเราหัดให้จะโยมหัดให้อย่าหัดให้แล้วให้เลยจะมีความสุขเราลองหัดให้จะโยมเหมือนเราให้ลูกเลยเนี่ยมีความสุขไหมแต่ถ้าวันไหนเราไม่มีให้ลูกเราเนี่ยรู้สึกเราไม่สบายใจกลัวลูกลำบากแต่ให้ถูกทางนะการเป็นผู้ให้เนี่ยจะรู้สึกว่ามีความสุขการเสียสละเนี่ยฉะนั้นจึงว่า เรามีพุทธศาสนาที่ยังต้องเอามาใช้อีกเยอะเลยโยมธรรมะบันดุลสีพันพระธรรมขันธ์เนี่ยเรายังไม่ได้เอามาใช้ให้สมบูรณ์ใจเราก็ยังไม่สมบูรณ์ธรรมะนี่จำเป็นจะต้องใช้กับชีวิตของเราถ้าไม่เอาไปใช้กับทางโลกแล้วเนี่ยโลกก็ไม่มีความสุขเช่นธรรมะอดทนทำงานต้องอดทนไหมถ้าขี้เกียจก้าวหน้าไหมไม่ก้าวหน้าต้องอดทนอดทนต่อความรู้สึกที่ไม่ดีกับทุกคนทำจนความรู้สึกนี้หายไปจะเหลือแต่สิ่งที่ดีกับทุกคนที่มากระทบเราอดทนมีความอดทนมีความพยายามชนะใจตัวเองต้องมีความชนะใจตัวเองไม่ใช่ชนะคนอื่นนะความชนะใจตัวเองหลายๆอย่างที่ใจเราพ่ายแพ้ต้องพยายามชนะใจตัวเองก็มีอดทนก็มีแล้วใช้สติปัญญารอบคอบเวลาเราโกรธใครเนี่ยต้องใช้ปัญญาเลยใช้สติเลยไม่ใช่โกรธแล้วด่าเลยไม่ใช่โกรธแล้วเอาเรื่องเลยโกรธใครก็ต้องใช้สติปัญญาดูใจเราว่าแล้วจะได้อะไรในเมื่อเราโกรธทุกครั้งผ่านมาก็เป็นผลเสียไม่เป็นที่รักแก่ตัวเองไม่เป็นที่รักถ้าเราเอาธรรมะมาใช้ในที่ทำงานเนี่ยธรรมะจะช่วยเราได้เลยนะโยมอย่างเช่นในหลวงท่านเนี่ยท่านเอาธรรมะมาใช้ใช่ไหมไม่รู้จะสอนไงแล้วท่านต้องเอาเปรียบเปรยชีวิตอยู่กับสุนัขเลยอ่ะสุนัขมันว่าง่ายสอนง่ายมันซื่อสัตย์มันดีกับเจ้าของทุกอย่างโอ้ถ้าข้าพระราชบริพารทำเหมือนสุนัขในหลวงนะรับรองเลยประเทศไทยเจริญนะสุนัขนี่ใครเลี้ยงก็จะรู้ว่ามันน่าอยู่กับมันน่ารักมากกว่าจริงๆมันรู้ใจเราอ่ะสุนัขมันรู้ใจเรานะฉะนั้นเราอยู่กับใครเนี่ยเขารู้ใจเราเป็นไงพ่อรู้ใจลูกรู้ใจพ่อแม่รู้ใจพ่อรู้ใจแม่สามีภรรยาเพื่อนงานรู้ใจกันเนี่ยถ้าเราอยู่กับคนรู้ใจเนี่ยรับรองงานนี้สำเร็จทุกอย่าง อาตมาไปกับคนรู้ใจนะอาตมาไม่อดข้าวหรอกโยมมันอาตมามีคนรถอาตมาเป็นคนรู้ใจพอถึงเพลนเขาจะต้องจอดหาข้าวอาตมาฉันทุกครั้งไปอาตมาก็จะไม่อดทุกทีเลยถ้าไปไหนลำบากไงถ้าไม่ทันก็เขาจะต้องห่วงเรามากต้องหาที่ฉันให้ได้เขารู้ใจว่าเราจะต้องฉันแต่วันหลังอาตมาไม่เอาเขาไปเพราะเขาเครียดเขาเหนื่อยก็ไม่เอาไปเอาคนรถอีกคนหนึ่งไปอาตมาไปจำพรรษาอยู่ที่ปากช่อง4ปีแล้วก็เอาเขาไปจัดสังฆทานเข้าไปก็เอาเสื้อผ้าตอนหน้าหนาวนี่ก็มาก็เตรียมเสื้อผ้าบอกญาติโยมก็ใส่รถโควินปิกอัพเนี่ยใส่ไปเสื้อกันหนาวผ้าห่มแล้วก็เอาไปใส่เต็มคันรถไปจะไปแจกน้นคลองไผ่เพราะคลองไผ่นี่ที่กันดารคนจนเยอะโคราชมันหนาวจะมาก็วัดกันจะมาเนี่ยมันต้องวิ่งจากปากช่องไปตีนเขาใหญ่เนี่ย38กิโลจะมาก็เลยบอกเองฉันไม่ไปอะไรเดี๋ยวฉันจะนั่งอยู่ที่ข้างถนนที่บ้านฟาร์มโยมเนี่ยแกก็ไปรับคนหมออีกคนหนึ่งกับคนงานอีกคนว่ารู้จักบ้าน จะได้ออกเราจะรับอยู่ชายถนนเนี่ยให้ไปตามเขาก็บึงไปเลยบึงไปรับหมอกับ พี่คนรู้ทาง38กิโลไปกลับก็เท่าไหร่70กิโลนะ60 70ก็สาไป3โมงเช้าเดี๋ยวก็ชั่วโมงก็มาถึงตมาก็กะจะไปฉันอาหารที่ลำตะคองฉันเสร็จแล้วก็จะไปแจกผ้าในป่าเนาะแจกเสื้อผ้าเพราะคนนำทางมา ไปกับคนไม่รู้ใจโยมอดไหมโอ้ยสุดคนที่บ้านนั้นแล้วก็คุยกันเขาก็ไม่รู้เราว่าเราจะฉันข้าวตอนเพลนนี้เขาก็คุยเรื่อยและไอ้ทางโน้นพอไปถึงวัดปุ๊บเขาเรียกคนรถมาทานข้าวก่อนทานข้าวก่อนพระก็รู้ว่าไอ้คนรถของเรายังไม่ทานข้าว

เราเรียกทานข้าวก่อนแล้วคนที่จะนำทางมาก็พระก็ชวนไอ้คนที่นำทางทานข้าวก่อนทานข้าวก่อนเหลืออีกไม่กี่นาทีจะเที่ยงแหละอาตมาก็โทรไปบอกว่าเขาทำไมไม่มาพอดีมันมีโทรศัพท์ทางไกลเขาบอกว่าเขากำลังทานข้าวอยู่พระท่านว่างั้นนะบอกผมยังไม่ได้ทานเลยเนี่ยคอยมันนึกว่ามันจะมาทานด้วยกันพระก็ตกใจว่าเอ้าเรายังไม่ทานเลยไอเด็กคนนี้มันนึกว่าเราเข้าบ้านไหนก็คงบ้านนั้นให้เราทานแต่เพราะไม่เหมือนคนก่อนคนก่อนเนี่ยเข้าบ้านไหนเขาจะรู้เลยว่าหลวงพ่อจะทานตรงไหนจะทานแบบไหนเรื่องก็ไปไม่คนรู้ใจผลสุด เขาก็รีบมาทานข้าวก็เสร็จก็มาเที่ยงอีก5 นาทีเที่ยงพอดีรถมาสมัครก็ขึ้นรถเลยคนเจ้าของบ้านก็อ้าวหลวงพ่อยังไม่ฉันข้าวไม่เป็นไรฉันน้ำมันก็ได้ลดความอ้วนแล้วงั้นแล้วก็ไอ้คนขับคนหน้าเสียเลยมันทุกข์มากเลยหูหลวงพ่อไม่ฉันไม่ฉันมันเลยแค่นาทีจะไปฉันทันเลยพระมันมีเวลาฉันไม่เหมือนโยมใช่ไหมโยมเมื่อไรก็ได้แล้วโยมเจ้าของบ้านบอกหลวงพ่อเย็นๆมาม่าก็ได้นะ เป็นพวกแล้วให้ฉันมาม่าบอกไม่ได้หรอกพระฉันมาม่าไม่ได้อันนี้เสร็จแล้วก็ที่สุดแล้วก็อดวันนั้น ก็ฉันน้ำเอาตอนนี้พอไปถึงตรงบ้านเขาก็ต้มน้ำมะตูมน้ำมะตูมมันคงช่วยได้ไอ้เขาก็ต้มน้ำมะตูมมาแก้วเดียวนอกนั้นเขาก็แจกพวกเขากินหมดอีก ถ้าไปกับไอ้คนรถนะมันจะต้องห่วงเรามากแล้วขนาดนี้มันจะต้องให้โน่นให้นี่เรานี่คือเรียกว่าคนไม่รู้ใจเดินทางก็หิวก็อดแต่เราก็ดีใจเราก็ไปแจกเสื้อผ้าจนจบถือว่าเราไปช่วยเหลือคนเราไม่ได้ไปจะไปกินให้อิ่มเนี่ยคือเราบอกว่าไม่ต้องคุยนะเรื่องอดข้าวไม่ต้องคุยจบไปเลยเพราะพวกคุณคุยเดี๋ยวคุณก็ทุกข์ไม่ต้องคุยแล้ววันหลังก็ไปเขาอีกเขาไปเขาอีกก็เดินทางไปอีกเดินทางพอใกล้จะเพลินเขารีบจอดเลยหาที่ฉันเลยฉันเนี่ยร้านอาหารบ้านนอกนะตำโคราชเนี่ยเขาถูกมากโยมฉันสี่คนอิ่มเนี่ยโยมฉันสี่คนอิ่มเท่าไรร้านอาหารยังดีเนี่ยตำร้านข้างทางสี่คนอิ่ม170 บาทพอวันหลังไปอีกวันหนึ่งรุ่งขึ้นไปอีกวันหนึ่งสี่คนอีกกินอิ่มอีกกินกันที่ไอ้นี่ก็ฟักตังมาไอ้คนนั้นก็เอาบินมาเท่าไร130 บาทไอ้นี่ฮะ130 บาทคือตกใจว่าเมื่อวานนี้กูกิน170 บาทก็ยังถูกขนาดนี้วันนี้130 บาททำไมมันถูกก็ตกใจไอ้คนเอาคนมาเก็บค่าค่าสตะไอ้ค่าอาหารน่ะมันก็ตกใจนึกว่าไอ้คนนี้มาคิดว่าคิดแพงแต่ที่จริงไอ้นี่ตกใจว่าคิดถูกตกใจคนละอย่างคือไม่รู้ใจกันดังนั้นจึงว่าเราทำงานเนี่ยนายโยมนะขอให้สร้างบารมีในหลวงเนี่ยสร้างบารมีเขาเกิดมาสร้างบารมีนายโยมนะเขาไม่ได้มาเกิดมาเพื่อคนคนเดียวเพื่อจะได้อะไรกอบโกยอะไรทั้งหมดท่านไม่กอบโกยอะไรเลยโยมจะเห็นว่าท่านไม่กอบโกยท่านไม่อยากได้อะไรเลยท่านจะให้อย่างเดียวถ้าใครไพ่ฟ้าประชากรทั้งหลายคิดอย่างในหลวงว่าเราจะทำงานโดยธรรมเพื่อตอบแทนบุญคุณในหลวงที่ท่านดีต่อพวกเราเนี่ยพระนาว่าข้าราชการทุกคนในประเทศไทยนี่อยู่เย็นเป็นสุขกว่านี้จะไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งจะไม่มีการรังแกกันจะรู้สึกว่าชีวิตนี้รู้สึกอยู่ด้วยกันร่วมโลกเนี่ยมันเป็นเพื่อนตายกันเป็นเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บพอเวลาเจ็บก็ไปเยี่ยมกันใช่ไหมเวลาตายก็ไปเผากันจนหมดนะฮะเป็นเพื่อนกันเวลามีทุกข์ก็ช่วยกันเวลามีสุขก็สนุกสนานด้วยกันฉะนั้นชีวิตเนี่ยเราต้องสร้างสังคมนี้ให้อยู่เย็นเป็นสุขอย่าใจแคบอย่าใจน้อยต้องสร้างมันกว้างไกลคนเรานี่มีบารมีนะทำอะไรคิดใหญ่ๆขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นคนมีบารมีแต่ถ้าสังเกตดูคนเราคิดเอาแต่ตัวรอดอย่างเดียวเนี่ยมันจะไม่มีบารมีเลยโยมมันจะแคบลงพอปวดเกษียณแล้วไม่เคยรู้จักเลยโยม
ช่ไหมคนมีบารมีปลดเกษียณแล้วเขายังเชิญไปเป็นที่ปรึกษาเชิญไปทำนั่นเชิญไปโอ้คนที่มีบารมีโยมปลดเกษียณแล้วยังมีค่าเลยนะแต่บางคนปลดเกษียณแล้วเฉาเลยเฉาตายเลยนะเพราะอะไรเพราะใจเขามองโลกแคบเกินไปฉะนั้นคนดีเนี่ยยิ่งแก่ยิ่งดีนะโยมนะยิ่งแก่ยิ่งงามยิ่งแก่ยิ่งเก่งนะคนมีบารมีเนี่ยแต่คนเรานี่ถ้าคนไม่มีบารมียิ่งแก่ยิ่งไม่ดียิ่งแก่ยิ่งไม่สวยยิ่งแก่ยิ่งไม่หล่อยิ่งแก่ยิ่งไม่มีขยะครบอันนั้นถือว่าเขาไม่ใจเขาไม่ดีฉะนั้นจึงว่าเราเนี่ยมีดีเยอะพุทธศาสนานี่จะมาก็มาจากที่เขาใหญ่เนี่ยวันนี้มาเมื่อคืนนี้ไปเทศไปเปิดคอร์สเมื่อวานวันศุกร์ไปวันเสาร์ไปเปิดคอร์สพวกญาติโยมเนี่ยไปเข้าคอร์สกันที่นั่นประมาณรุ่ม70คนทุกต้นเดือนแล้วคราวนี้มีฝรั่งมาทั้งหมด13 14คนฝรั่งดกเลยฝรั่งมาปฏิบัติมาเข้าคอร์สทุกครั้งจะมีฝรั่งพวกตัวขาวๆมาคราวนี้มีฝรั่งตัวดำมา3คนแต่มาบอกนี่อยู่ฉันคอยอยู่มานานเลยนะมันก็หัวเราะมันก็งงมันฉันคอยอยู่มานานแล้วเนี่ยเมื่อไรคอยมาตั้งหลายปีแล้วเพิ่งมานี่เองเพราะเราใจเราว่าเขาคอยเราคอยว่าเมื่อไรคนตัวดำๆนี่จะมานั่งสมาธิมารู้จักพุทธเจ้าบ้างมีแต่ฝรั่งผิวขาวที่มานั่งสมาธิกันเยอะฝรั่งตัวดำไม่เคยนั่งเลยมีแต่ไปถือศาสนาอื่นแล้วพวกนี้พอเขามานั่งแล้วเขาก็สงบแล้วเขาก็รู้จักธรรมะเขาก็บอกว่าเขาจะทำยังไงดีมรรคองค์8เนี่ยมันยากแล้วเขาจะเอาไปบอกญาติพี่น้องเขาได้ยังไงเขาถามว่ามรรคองค์8เนี่ยมันจะมีวิธีใดนะที่จะเอามรรคองค์8เนี่ยไปบอกให้คนอื่นเขายอมรับเราเขาคิดอย่างนั้นเลยนะสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยสัมมาทิฏฐิเนี่ยมรรคองค์8เขาเข้าใจนะโยมนะบางทีเราทำงานเพลินเลยไม่รู้มรรคองค์8ก็มีนะเขาบอกว่าทำไงเขาบอกบางคนนะแล้วก็อธิบายให้ฟังว่าคนที่มาที่เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคนบางคนเนี่ยเหมือนคนไข้บางคนมาถึงเข้าโรงพยาบาลเข้า ICU เลยหมออะไรให้ก็เอาใช่ไหมฮะผ่าตัดก็เอาทำไมก็เอาคนไข้บางคนมาแล้วขอแค่ยาแค่ผ่าตัดแล้วก็หายบางคนก็แค่ปวดบางคนก็แค่ยาทาบางคนแค่มาเอายาไปฉะนั้นคนไข้แต่ละคนเนี่ยรับยาหมอไม่เหมือนกันฉะนั้นธรรมะเนี่ยเราจะคิดว่าทุกคนเนี่ยยอมรับเราเหมือนกันบางคนไม่เอาก็มีบางทีพี่น้องพ่อแม่เนี่ยบางทีเราอยู่ด้วยกันบางคนไม่เอาธรรมะก็มีอย่าไปคิดว่าทุกคนเนี่ยยินดีธรรมะฉะนั้นคนที่จะเอาธรรมะเนี่ยเหมือนกับคนไข้อยากได้ยาถ้าคนไข้ไม่อยากได้ยาเนี่ยเขาไม่ป่วยหรือเขาก็ไม่เอาแต่ที่จริงแล้วคนทุกคนเนี่ยป่วยทั้งนั้นเลยในโลกนี้คนป่วยทั้งนั้นเลยแต่ใครป่วยมากป่วยน้อยเท่านั้นเองเพราะทุกคนเนี่ยป่วยทางใจก็บอกเขาว่าถ้าตามหลักพุทธเจ้าบอกบางทีเราก็ไม่จำเป็นต้องสอนใครสอนตัวเราให้สงบก็พอแหละฉะนั้นบางคนนี่เก็บพุทธศาสนาไว้ในหัวใจเนี่ยคนเมืองนอกเนี่ยเก็บพุทธศาสนาไว้ใจทั้ง20ปีพูดกับใครไม่ได้จนมีพวกปฏิบัติด้วยกันแล้วจึงเปิดที่ปฏิบัติแล้วพวกนี้เขาก็ได้ผลมากเลยเพราะว่าใจเขาตรงกันเพราะเขาปฏิบัติแบบเดียวกันฉะนั้นพวกฝรั่งที่มาพวกนี้7วันเนี่ยพวกนี้ก็สนใจมากเราก็บอกโยมพวกชาวบ้านที่ไปด้วยกันนะพวกโยมไปบอกโยมฝรั่งพวกนี้เขาลงทุนมาหลายหมื่นนะแต่พวกเรานี่ฟรีข้าวก็ฟรีรถก็ฟรีแล้วถ้าเกิดว่าไอ้คนกินฟรีเนี่ยไม่เอาอะไรเลยขาดทุนนะไอ้พวกที่ฝรั่งเขามาลงมาเสียตัวเครื่องบินมาเนี่ยเขาลงทุนมาเยอะแต่ถ้าเขาไม่เอาเขาขาดทุนเหมือนกันแต่ถ้าเขาเอาแล้วเขาได้กำไรมากกว่าเราแต่เรานี่กินฟรีนอนฟรีแต่ถ้าไม่เอาขาดทุนเลยพอวันหลังนี่ทุกคนก็ปฏิบัติกันจริงๆหมดเลยทุกคนอยากรู้อยากเห็นทุกคนอยากมาคนหนึ่งเขาปฏิบัติผู้หญิงเขาเอาลูกสาวมาเลิกยาเสพติดที่นั่นเป็นฝรั่งแอฟริกาแต่ว่า
ป็นนักธุรกิจลูกก็เอาฝรั่งเอาลูกสาวมาฝากก็มาปฏิบัติด้วยไปๆมาๆเขาก็นั่งเห็นตัวเขาเองเขาบอกเขาเห็นตัวเขาเองเขาถามว่าเป็นไงบอกก็ดีนี่ก็นั่งไปสิบอกก็กลัวไหมบอกฉันไม่กลัวหรอกฉันชอบฉันชอบบอกฉันชอบบอกว่านั่นแหละนั่งไปเถอะต่อไปเธอก็สงบไปเรื่อยๆบอกคนที่จะต้องรู้อะไรอีกมากมายพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้มากกว่านี้แต่นี่เรารู้แค่นี้นะเรารู้แค่นี้เนี่ยก็ขอให้รู้ต่อไปพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้ทุกอย่างธรรมะก็นี่พูดคร่าวๆนะโยมยกให้ฟังว่าถ้าโยมอยากได้รู้เรื่องก็ต้องไปเข้ากรรมฐานจะได้รู้หมดฉะนั้นปกครองโดยธรรมเนี่ยดีมากโยมจะเอาโลกมาปกครองโยมโลกไม่มีพวกเยอะเลยมึงพวกนั้นมึงพวกนี้มึงถูกใจกูไม่ถูกใจมีเส้นมีสายถ้าปกครองอย่างนี้นะโยมนะบ้านเมืองไม่มีความสงบแต่ถ้าปกครองโดยธรรมคือในหลวงในรักทุกคนเลยว่าทุกคนนี่คือลูกหลานเราเข้ากับทุกคนได้เลยเพราะทำไมในหลวงจึงคิดนี้เพราะในหลวงมีบารมีมากเพราะท่านสร้างบารมีของท่านมามากแล้วท่านจึงได้มาอยู่ในฐานะอย่างนี้นะดังนั้นถ้าเราจะทำใจของเราให้มีธรรมะต่อไปเราก็จะต้องอยู่ในฐานะที่ดีต่อไปขอให้ปกครองโดยธรรมโดยน้ำใจนะอยู่ด้วยน้ำใจไปด้วยน้ำใจคบค้าสมาคมคนมีน้ำใจเนี่ยมีคนรักเต็มเมืองกันแหละโยมนะบางทีบางคนถ้าเขาเกลียดเรานะตอนหน้าเขาก็ดีเรานะตอนหลังเขาแช่งเรานะไม่ดีนะพอเราเป็นอะไรพลาดพังเจ็บป่วยเนี่ยบางคนเป็นมะเร็งเป็นอะไรตายเนี่ยดีนะเนี่ยมึงร้ายนักตายซะเถอะกูอะไรเงี้ยบางคนเขาแช่งเรานะเขาโกรธเราเขาเรามีอำนาจวาสนามากเขาก็ไม่กล้าแช่งต่อหน้ารับหลังเราเขาแช่งเรานะโยมนะมีเยอะแยะไปคนที่เป็นใหญ่เป็นโตเป็นมะเร็งตายเป็นเอดตายเป็นอะไรบัตรเหตุตายแล้วไม่ได้ดำรงตำแหน่งไม่ได้ลงอยู่ตรงนี้ได้ก็เยอะแยะไปไม่ได้แก่ตายทุกคนนะฉะนั้นเราต้องอยู่ก็รักใคร่กันจากไปก็คิดถึงความดีซึ่งกันและกันเราต้องเอาธรรมะมาปกครองเราต้องรู้ธรรมะโยมถ้าเราไม่รู้ธรรมะเราไม่จะปกครองเขายังไงเหมือนเราสอนลูกเลยสอนไม่เป็นนะโยมนะเราไม่มีธรรมะสอนไม่เป็นแต่ถ้าเรามีธรรมะนี่สอนเป็นเราเหมือนกันเนี่ยคนเราถ้าไม่มีธรรมะเนี่ยมันจะคุยกันแต่ทางโลกอย่างเดียวเราไม่มีทางแก้ใจเราเลยฉะนั้นเรียกว่าเรานี่มีบุญทุกคนเนี่ยมีบุญนะที่มาเกิดนี่มีบุญทุกคนนะอย่าไปมองว่าไอ้พานโรงมันโง่ไม่มีบุญนะเรามีบุญถ้าพานโรงมันได้โอกาสเรียนมันเรียนเป็นด็อกเตอร์ได้เหมือนนะอาตมาก็เคยไปเรียนอาตมาเนี่ยความรู้แค่ป.4 เนี่ยรู้แค่ป.4 มันอยากโง่อาตมาก็ไปอยู่อังกฤษซะไปอยู่อินเดียไปอยู่อังกฤษบอกโยมไปฝากอาตมาเรียนหนังสือทีไปบอกโยมทายกไปฝากอาตมาเรียนหนังสือไปฝากเรียนหนังสือเรียนไหนเรียนแรงโกลาม่าแรงโกลาหน้าเลยเป็นสาขาของออกฟอร์ดจบตรงนั้นเข้าออกฟอร์ดได้เลยอาตมาก็ไปเรียนคนที่มาเรียนเนี่ยต้องเป็นคนจบปริญญาตรีมามั่งจบไอสกูลมามั่งมาเรียนเพิ่มเติมเพื่อจะได้วิชาภาษาพูดที่จะไปใช้กับการทำงานอาตมาก็ไปเรียนเขาแล้วบอกว่าโยมบอกเขาด้วยนะนี่ควายเมืองไทยนะมาเรียนนะฉันโง่นะงั้นค่อยๆสอนให้หน่อยฝรั่งเขาว่าไงคนไทยไม่มีใครโง่เลยคนไทยเก่งทุกคนรู้สึกอาตมาก็ไปเรียนกับเขาเรียนเขาต้องเรียนอยู่ร่วมปีจะมาเรียนจนเรียนจนรู้เรื่องแล้วจะมาก็เลิกเรียนก็เรียนกับไอ้พวกบาทหลวงพวกนั้นก็มาเรียนกับเราพวกนายธนาคารก็มาเรียนกับเรียนชั้นเดียวกันหมดเนี่ยปริญญาตรีก็มาเรียนชั้นเดียวกับเราเนี่ยก็เรียนกันได้พูดกันได้รู้เรื่องหมดไม่มีใครจะโง่กว่ากันเลยโยมนะแต่มีโอกาสหรือเปล่าแต่ถ้ามีโอกาสนี่เรียนรู้ทันกันได้พระที่วัดประมาณป.6ไปเรียนที่นั่นจะปีหน้าจบปริญญาโทสอบทีเดียวปริญญาโทเลยโยมไม่น่าเชื่อนะ
เรียนภาษาอังกฤษไปทางคอมพิวเตอร์ด้วยจบไปจากเมืองไทยป .6 พอไปเป็นพระอยู่ที่นั่นเขาก็ให้สอบพออ่านได้เขียนได้ก็เรียนไปมหาวิทยาลัยเขาให้สอบเลยพอสอบปุ๊บเขาให้เรียนปริญญาโทเขาไม่ให้เรียนปริญญาตรีเลยไม่ให้เรียนมัธยมเลยปีหน้ารับปริญญา2ใบปริญญาโทด้วยปริญญาตรีด้วยจากป .6 อย่างเดียวไปจากเมืองสุพรรณอยู่เขามีโอกาสเรียนเพราะอะไรเพราะใช้ธรรมะไปเรียนใช้สมาธิไปเรียนยอมอยากให้ลูกยอมเก่งไปนะลองให้ทำสมาธิสิช่วยได้เนี่ยพระเราทำได้ฝรั่งเขายอมเลยเขาให้มากินโต๊ะกันเลยยอมสัมภาษณ์เลยให้เขียนให้เขาสอบเลยให้อ่านให้เขียนให้ทุกคนเข้าใจเลยว่าสอบผ่านฉะนั้นสมาธิของพระพุทธเจ้าจึงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาทำสมาธิแล้วพุทธเจ้าจึงรู้แจ้งโลกนะพระเจ้าจึงรู้หมดเลยคิดอะไรใช่ไหมคนเรายังอ่านตัวเองไม่ออกเลยนะความคิดของเราเนี่ยเรายังตามไม่ทันเลยทุกวันเนี่ยคนเราตามความคิดตัวเองไม่ทันเวลาโลภ ก็ไม่ทันเวลาโกรธก็ไม่ทันเวลาหลงก็ไม่ทันเวลารักใครก็หลงไม่ทันฉะนั้นความคิดของเราเนี่ยยังอ่านไม่ถึงยังไม่ออกฉะนั้นจึงว่ามนุษย์ที่ไปตามกระแสของความหลงเนี่ยเพราะเราไม่เคยเรียนใจตัวเองนะในหลวงท่านนั่งสมาธิเป็นนะโยมพระเทพนั่งสมาธิเป็นนะนักปกครองต้องมีสมาธินะนักปกครองต้องมีสมาธิต้องมีบารมีนะโยมนะพระพุทธเจ้าทำไมจึงนั่งเอาสมาธิเป็นหลักปกครองเพราะรู้ว่าสมาธินั่นคือปัญญาสมาธินั่นคือแก้ปัญหาทั้งหมดเลยแล้วคนเราที่ทะเลาะกันเกลียดกันโกรธกันเนี่ยพอใช้สมาธิปุ๊บปัญญาเกิดเลิกทะเลาะกันเลยเหมือนพระพุทธเจ้าพระเจ้าไปดินสองเมืองมาทะเลาะกันเนี่ยมาลบกันเรื่องแย่งน้ำกันเนี่ยพระเจ้าไปบอกว่าแย่งน้ำเอาใส่ข้าวในนากันทั้งเจ้าไปดินทั้งสองเมืองแย่งน้ำกันเพราะใช้น้ำจากหิมาลัยอันเดียวกันพระเจ้าไปถึงถามบอกเธอจะเอาน้ำหรือจะเอาหญ้าจะเลือกทางไหนน้ำกับหญ้าจะเลือกทางไหนน้ำสำคัญกว่าหญ้าหรือหญ้าสำคัญกว่าน้ำพวกนั้นตอบไม่ได้ถามอีกว่าเธอน้ำสำคัญกว่าหญ้าหรือหญ้าสำคัญกว่าน้ำทุกคนตอบญาติสำคัญกว่าน้ำพระเจ้าค่ะเอาแล้วเธอจะมาลบกันเรื่องน้ำได้ยังไงในเมื่อญาติสำคัญกว่าน้ำตอบไม่ได้อีกผลที่สุดนั่นสิญาติเนี่ยมันดีกว่าน้ำทุกคนเอาญาติไว้ดีกว่าน้ำมันมาเมื่อไรมันก็มาได้พอมาดีกันปุ๊บเลิกลบปุ๊บแบ่งน้ำกันได้ทำนาเท่ากันเลยก็เลยเป็นอันว่าธรรมะปกครองโลกได้แค่นี้เองโยมนะพูดนานไปไหมเมื่อยไหมเมื่อยไหมเมื่อไรจะเลิกพูดสักทีเนาะผมไม่ได้นั่งเก้าอี้ฟังนะไม่เป็นไรหรอกทนฟังเอาหน่อยเดี๋ยวก็จบตีนึงจะได้ฟังสักทีเพราะเผลอไม่ได้ฟังเลยก็ได้ธรรมะก็เหมือนอะไรธรรมะก็เหมือนยาหม้อใหญ่มันขมมันไม่หวานมันเพลงอะมันไม่หวานมันหนังอีพริ้งอะอะไรท่านนั้นจึงว่าที่อาตมามาได้โอกาสได้พูดกับเขาว่าอยากเห็นภาพรวมของคนไทยเรามีธรรมะปกครองอยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็นภาพรวมเลยนะโยมไม่เอาแค่คนเดียวนะอยากเห็นอยู่กันอย่างมีความรักความสามัคคีอยู่กันด้วยการสร้างบารมีเพราะโลกนี้ไม่ใช่ของเรานะร่างกายไม่ใช่ของเรานะเราก็ยืมกันมาใช้นะโยมนะพ่อแม่ให้มานะเสื้อผ้าไม่ใช่ของเราเนาะเราก็ยืมเขามาแต่งนะเข้าใจไหมเดี๋ยวก็คืนไปเราไม่เหลืออะไรเลยนะโยมนะอะไรเป็นของเราโยมยศตำแหน่งก็ไม่ใช่ของเรานะที่ทำงานนี่ก็ไม่ใช่ของเรานะโยมนะใช่ไหมกระทรวงฐานะสุขไม่ใช่แต่เขายกให้เราเป็นผู้ดูแลปกครองเราก็เหมือนเจ้าของแต่เราจะต้องเอาสิ่งเหล่านี้มาทำให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเราต่อสังคมเพื่อให้เป็นบารมีของพวกเราจะได้อยู่เย็นเป็นสุขเจอหน้ากับเขาหวานไปหมดเลยเงี้ยมันก็ยังดีกว่า
จอหน้าแหละไอ้คนนี้กูไม่อยากเห็น

ไอ้คนนี้ก็อยากเห็นหน้าอย่างนี้มันไม่มีความสุขแล้วธรรมะอยู่กับใครธรรมะก็คิดอย่างนี้นะทุกวันนี้ธรรมะอาศัยพุทธเจ้าเนี่ยธรรมะอยู่กับคนเราธรรมะมีความสุขเห็นหน้าใครไม่ต้องคุยกันนะเราทำงานเนี่ยไม่ต้องคุยหรอกเรารู้ใจกันไม่ต้องคุยกันถ้าไม่มีเรื่องก็ไม่คุยกันแต่ถ้าคนรู้ใจกันเนี่ยไม่ต้องคุยอยู่ก็ได้ทั้งวันโดยไม่ต้องคุยต้องรู้ใจกันแบบนั้นเข้าใจซึ่งกันและกันเห็นหน้าก็มีความสุขแล้วก็อยู่กันอย่างสนุกถ้าทำอย่างนี้จะมาว่าสังคมสงบสงบไหมโยมเอาไหมดีไหมนี่ระดับผู้บริหารแล้วเนาะต้องนั่งสมาธิเป็นนี่ใครนั่งเป็นแล้วยังไงโยมใครนั่งไม่เป็นยกมือขึ้นนะ

ป็นนี่ใครนั่งเป็นแล้วยังไงโยมใครนั่งไม่เป็นยกมือขึ้นนะผมมีสองคนนั่นแหละมีสามคนเอานั่งไม่เป็นยกมือขึ้นเอายกไม่อายทำไมล่ะก็อยากนั่งไม่เป็นนี่เดี๋ยวจะสอนให้นั่งกี่นาทีดีนะโยม3 นาทีโอ้โหมันจะมากไปละมั้งเอาแค่นาทีเดียวดีมั้งเหมือนที่กับไว้อะไรคนตายอะเนี่ยไว้อะไรคนตายยิงแค่นาทีเดียวเอาอะไรให้เขาก็ไม่รู้ให้คนตายจะได้รับอะไรโยมอะได้ไหมโยมไปยืนไว้อะไรหนึ่งนาทีให้แก่คนตายก็นอนเฉยไอ้พวกนี้ก็ยืนกันแล้วก็อาตมาไม่เข้าใจว่ามันยืนกันทำไมนะใช่ไหมที่จริงถ้าเราควรจะไว้อะไรธรรมะควรจะปฏิบัติธรรมะให้ใจเราสงบนิ่งเวลาเราจะตายเราก็ไม่มีทุกข์เวลาใครตายเราก็ไม่มีทุกข์เรามีสุขในเมื่อเราไปอยู่จุดไหนก็ได้เพราะเราปฏิบัติแล้วนะเอางี้ละกันเอาแค่เมื่อยนะพลิกได้แต่ต้องพลิกไม่ให้ดังนะพลิกไม่ดังนั่งท่าไหนก็ได้นะ

จะหนีนะหนีบุญไม่ได้นะตั้งเอากายตั้งตรงๆนั่งมือขวาวางบนมือซ้ายหลับตาหลับตาเบาๆตั้งตัวตรงๆน้อมเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่รูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งอยู่ในลักษณะอย่างใดก็ระลึกรู้เห็นรูปตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระสมาธิน้อมเห็นใบหน้าของเราจำใบหน้าจำจมูกของเราเหมือนเราหลับตาสว่างที่แก้วตาดำ จำใบหน้าจำจมูกของเราเหมือนเราเคยส่องดูตัวเองในเงากระจกรูปร่างหน้าตาเราเป็นยังไงเราก็จำได้มีคิ้วมีคางมีจมูกมีปากมีฟันมีผมมีรูปร่างหน้าตาลักษณะอย่างไรก็รู้ลักษณะรูปตัวเองนั่งอยู่อาการสงบจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้ก็น้อมจิตไว้ที่ปลายจมูกสองช่องเวลาลมหายใจเข้าก็รู้ว่าลมหายใจเข้าเวลาลมหายใจออกก็รู้ว่าลมหายใจออกสูดลมลึกๆเข้าไปให้เต็มปอดสัก 4-5 ครั้งสูดลมลึกค่อยปล่อยทีละน้อยละน้อยออกมาที่สองช่องจมูกแล้วก็สูดเข้าไปแล้วก็ปล่อยทีละน้อยๆประมาณ 4-5 ครั้งก็ไม่ต้องสูดลมปล่อยลมธรรมดาเพียงรู้ว่าลมกระทบเข้าลมกระทบออกที่สองช่องจมูกของเราจำใบหน้าจำจมูกของเราลมผ่านเข้ารู้ชัดลมผ่านออกรู้ชัดหายใจเข้ารู้ว่าลมหายใจเข้าสังเกตดูหายใจออกก็รู้ว่าลมหายใจออกที่ปลายจมูกสองช่องพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอัสสาสะปัสสาสะระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกที่สองช่องจมูกจะเป็นศีลสมาธิปัญญาอยู่รวมกันเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ไพศาลถ้าเราได้ทำจิตให้ติดต่อโดยดูลมหายใจเข้าหายใจออกติดต่อกัน

หรือเวลาคิดอะไรก็พุทโธไว้บางครั้งก็คิดเรื่องเก่าคิดเรื่องใหม่แล้วก็น้อมจิตไว้ที่ลมหายใจว่าพุทโธพุทลมเข้าโธลมออกหายใจเข้านึกพุทหรือหายใจออกนึกโธก็ได้จนกว่าใจของเราจะสงบพยายามละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าๆที่แล้วมาเราก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่เราก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้ลมกำลังหายใจเข้าหายใจออกอยู่ที่สองช่องจมูกของเราจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้จนกว่าใจของเราจะสงบ

คิดอะไรก็พุทโธพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธพุทโธผู้เบิกบานคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธน้อมจิตน้อมนึกอยู่ที่ลมหายใจของเราเข้าออกที่กระทบปลายจมูกของเรา

ยามละใบวางความคิดนึกต่างๆนั่งใจสงบก็รู้จิตไม่สงบก็รู้กายเบาก็รู้กายหนักก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้สงบไม่สงบก็รู้ใจของเราคิดอะไรก็พุทโธพุทโธเรื่อยไปพุทลมเข้าโธลมออกถ้ายังไม่สงบก็ลองหัดนับลมเช่นหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสองพูดลมเข้าโทนออกนับสามพูดลมเข้าโทนออกนับสี่พูดลมเข้าออกนับห้าพูดลมเข้าออกนับหกพูดโทนับเจ็ดพูดโทนับแปดพูดโทนับเก้าพูดลมเข้าโทลมออกนับสิบแล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทนออก9 8 7 6 5 4 3 2 1แล้วก็คืนไปพุทลมเข้าโทนออก2พุทลมเข้าโทนออก3เรื่อยไปถึง20แล้วก็ลงมาพุทลมเข้าโทนออก20พุทลมเข้าโทนออก19พุทลมเข้าโทนออก18 17 16 15 14 13 12 11แล้วก็10ลงมาเรื่อยทีละคู่คู่ลงมาถึง1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปทีละคู่ถึง30ไปถึง40จนถึง100ถึง 1,000 กลับไปลงมาจนชำนิชำนาญอยู่กับลมหายใจจิตก็จะว่างสว่างสงบเฉยเป็นบุญกุศลที่ใจของเราคือความสุขสงบที่แท้จริงในใจของเรา

0: พยายามกลับมาตั้งต้นพุทลมเข้าโทรออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจพิจารณาร่างกายของเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีโครงร่างโครงกระดูกของเราเห็นกายของเราคนเราเกิดมาก็มีกายกับใจกายเรามีส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกก็เป็นวิญญาณนะธาตุรู้กายของเราเมื่อพิจารณาไปแล้วก็มีดินน้ำไฟลมแยกแตกออกไปก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรเป็นที่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาก็ขอให้พิจารณาว่ากายเราใจเราก็เป็นที่พึ่งพาอาศัยพิจารณาไปตามธรรมะก็ไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นถือมั่นได้นอกจากพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าท่านนั่นเองที่จะเป็นที่พึ่งของใจเราบุญกุศลที่เราทำไปก็จะเป็นที่อยู่ของใจเราจึงจะมีความสุขสงบที่แท้จริงก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิก็ทำความรู้สึกตัวค่อยๆเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งสัตย์อธิษฐานทำใจตั้งมั่นดีสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีของเราให้สำเร็จดังที่ตั้งใจ
1: เอาสมควรแก่เวลา
0: เป็นไงสบายไหมสบายใจไหมนะสบายใจนะดีไหมดีทุกคนไหมยอมพักจิตได้ดีทุกคนไหมก็ดีละก็เอาไว้ในใจก็แล้วกันนะวันละ5 นาทีได้ไหมล่ะเอาไว้เป็นบารมีรักษาใจเราวันละ5 นาทีทำจิตให้ว่างเช้าเย็นกลางวันแล้วพอเราชอบมันก็จะค่อยๆซึมไปอยู่ในหัวใจเราเองนะ ถ้าเราทำอย่างนี้ได้ก็เดี๋ยวต่อไปก็จะมีธรรมะก็จะปกครองไปไหนก็จะมีธรรมะปกครองโดยธรรมธรรมะนี่มันเป็นเสน่ห์นะโยมนะนะเป็นเสน่ห์นะเป็นพรอันประณีตเป็นพรอันประเสริฐนะเป็นมงคลสูงสุดใครอยากจะได้อะไรก็ขอให้มีสิ่งเนี้ยมันจะได้เป็นของถาวรมั่นคงมันไม่ได้เดียวๆนะได้มั่นคงถาวรยาวนานอย่างอื่นก็ได้ไม่มั่นคงไม่ถาวรได้ใจเนี่ยดีที่สุดนะแต่เราต้องฝึกให้เป็นเดี๋ยวนี้คนเราใจร้อนมากแล้วถ้าไม่ฝึกนะยิ่งไปใหญ่ต้องฝึกให้มันใจเย็นลงธรรมะนี่มันทำให้ใจเย็นก็จะช่วยได้โยมหรือไม่มีใครใจร้อนโยมรู้จักใจร้อนไหมไม่ได้ดังใจอ่ะถูกไหมไม่ได้ดังใจไม่ได้ยังคิดไม่ได้ยังหวังโอ้โหก็ทำให้ใจดีมันก็ยังไงก็ช่างมันเดี๋ยวมันก็บอย้อนกลับมาเองไอ้ที่ไม่ได้มันก็เลยได้ไอ้ที่ไม่อยากได้ก็ได้แต่ใจร้อนมันเสียหมดเนี่ยเสียใจไม่สมหวังขับแค้นใจเขาบอกว่ามันตีตัวเองเขาเรียกว่ามันตีตัวเองไอ้ใจที่ไม่สมหวังมันตีตัวเองไม่ได้ดังใจคนเราลองทำงานเป็นนายคนเนี่ยพอไม่ได้ดังใจแล้วเครียดแล้วโกรธ แล้วก็ไม่ชอบนะกลายเป็นไม่มีความสุขในการทำงานแต่ถ้าทำใจเออช่างมันค่อยๆแก้ไปอย่าไปจริงจังกับมันจนถึงเครียดอะไรที่มันไม่ได้ก็ต้องเฉยไปก่อนอะไรที่มันไม่ได้ดังใจก็เฉยไปก่อนพอทำใจได้นะเข้าเราจะเปลี่ยนอารมณ์ตัวเองได้เอ๊ะเมื่อก่อนเรามันเครียดเดี๋ยวนี้เราไม่เครียดเนี่ยความเครียดก็หายไปเลยไม่ถามหาเลยแต่คนกินได้นอนหลับนี่คงไม่เครียดนะเนาะบางคนเครียดกินใหญ่ก็มีเนาะบางคนเครียดอ้วนก็มีบางคนเครียดผอมก็มีนะเครียดก็เลยอย่างบางคนเครียดกินใหญ่นะโยมนะบางคนบอกถ้ามีบางคนอ้วนเลยกินจะเครียดเลยบางคนเครียดผอมโซตาลึกเลยบอกนอนไม่หลับเครียดมากกับงานแต่ที่จริงแล้วอาตมาเข้าใจว่าเขาไม่มีธรรมะเป็นกลางถ้าเขาทำภาวนาเป็นอย่างเมื่อกี้เนี่ยนะโยมนะความเครียดจะหายหมดเลยจะมีความสุขนะเดี๋ยวรับพรโยมจะไปทำงานกันอย่าโกงเวลาหลวงตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรจตุรกบาลทั้งสี่เทพารักษ์ผู้มีพระคุณที่ร่วงรับไปเจ้าที่เจ้าทางปกปักรักษาบ้านเมืองของเรา
2: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโยวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
3: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

ติหริตวานเมตังสเมตาภะทันตาอวิคิตกิตาปริตังพนันตุสเกกาเมจรูเปคิริสิ

0: ทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจฉตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัทรัตถาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทะไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดพวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อคุกเข่ากราบพระ

0: พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออก

0: จำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
1: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งส่งเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อ
3: นะคนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยคนเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ส่งผ้าก็ได้เงินมาได้ส่งลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมากๆ
4: เพิ่นจะเป็นไร่10ขอ10ขอก็หมายถึงราชการที่10ค่ะแล้วก็เพิ่นกับปราบปื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้งค่ะ
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านอย่างที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปากภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
6: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
1: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไป
7: น้ำประทายอันใหญ่ลุงอาพื้นดินจริง
1: เราทั้งหลายรวมทั้งตัวข้าพเจ้าเองนั้นจะต้องมีหน้าที่ที่จะตอบแทนบุญคุณประเทศชาติหรือพื้นแผ่นดินนี้อันเป็นที่เกิดที่อาศัยและกระทำกิจทุกอย่างทุกประการที่จะก่อให้เกิดความมั่นคงความผาสุกความสวัสดีแก่แผ่นดินนี้ด้วยพระราชปณิธานเพื่อราษฎรและแผ่นดินไทยนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อปวงชนชาวไทยตลอดมาด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่และครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือก การได้อยู่ท่ามกลางพวงประสบการณ์นิกรในช่วงเวลามากกว่า60ปีทรงมุ่งมั่นดูแลทุกสุขและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเพื่อให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคือการพัฒนาคนเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงได้เป็นที่มาของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆมากมายในการช่วยเหลือราษฎรซึ่งครอบคลุมทั้งทางด้านดินน้ำป่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านสุขภาพพลานามัยการศึกษาการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มพูนรายได้ในช่วงว่างเว้นจากฤดูกาลเพาะปลูกด้วยสายพระเนตรและพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทำให้ทรงมองเห็นความสามารถในเชิงศิลปะด้านต่างๆของชาวบ้านซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นและทรงนำมาฟื้นฟูฝึกฝนในโครงการศิลปาชีพจากชุมชนหนึ่งสู่อีกชุมชนหนึ่งขยายไปทั่วประเทศสามารถสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชนและกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นในปัจจุบันซึ่งไม่เพียงรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่ยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะไทยไว้ให้คงอยู่และยังนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วยที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จในภูมิภาคต่างๆพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงได้ถือกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนี้ยังทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงได้มีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าได้อย่างยั่งยืนในขณะที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เป็นโครงการที่เข้าไปจัดระเบียบให้ราษฎรอยู่กันเป็นกลุ่มๆโดยรอบป่าสงวนแห่งชาติพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัวทำให้ลดพื้นที่หยุดการบุกรุกทำลายป่าไม้และช่วยกันดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืนโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในพื้นที่ป่าต้นน้ำทางภาคเหนือได้พระราชทานหลักการไว้ว่าฟื้นฟูรักษาป่าต้นน้ำลำธารจัดตั้งสถานีเกษตรเป็นแหล่งจ้างงานพร้อมทั้งให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่ไปจนถึงการผลิตและแปรรูปในเชิงเกษตรอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริได้เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่ถูกวิธีทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีแหล่งสร้างงานสร้างรายได้มีแหล่งอาหารเลี้ยงชุมชนที่อุดมสมบูรณ์
8: ซึ่งได้เข้ามาทำในงานฟาร์มตัวอย่างของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ซึ่งได้มาเฮ็ดงานอยู่นี่ก็ได้เงินไปจุนเจือครอบครัวและก็มีความรู้ต่างๆที่จะเอาไปทำสวนอยู่บ้าน
9: ดีใจหลายขอขอบคุณราชการที่สิบค่ะที่สานต่อให้ประชาชนของพี่น้องพวกเข้ามีงานทำ
10: ดีใจมากนะคะที่ได้มาทำงานที่นี่มีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะคะแล้วก็ขอบคุณสมเด็จย่าที่ได้ตั้งฟาร์มขึ้นมาค่ะแล้วขอขอบคุณข้าราชการที่สิบและพระราชนีนะคะที่ได้สืบสานต่อยอดทำให้มีฟาร์มตัวอย่างจากสมเด็จย่าทุกคนจะได้มีงานทำและจะได้อยู่กินพอเพียงนะคะขอบคุณค่ะ
11: การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นเรามาเรียนรู้ที่โครงการหลวงแล้วก็ไปทำที่บ้านค่ะมีปลูกผักหลายอย่างค่ะผู้หญิงก็ปลูกผักผู้ชายก็มีไม้ผลมีกาแฟมีชามา เสริมค่ะแล้วก็ตอนนี้ครอบครัวก็ไม่ต้องไปรับจ้างที่ข้างนอกในเมืองค่ะได้อยู่ร่วมกันครอบครัวอบอุ่นค่ะแล้วก็การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นค่ะ
1: โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นทั้งแรงใจให้แก่ผู้ซึ่งทำความดีเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของแผ่นดินที่งดงามตราบจนปัจจุบันพระราชปณิธานเพื่อราษฎรและแผ่นดินไทยยังคงสร้างคุณูปการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานงานของแผ่นดินเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยตลอด

0: ้นสุดยอดการแสดงชั้นสูงที่มีคุณค่าแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมสูงส่งและเพื่อให้การแสดงที่เป็นวัฒนธรรมของชาติต้องสูญหายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีพระราชเสวนีให้มีการอนุรักษ์และสืบสานการแสดงโขนให้กลับคืนสู่ความนิยมของคนไทยโดยเฉพาะเยาวชนได้ซาบซึ้งถึงคุณค่าแห่งนาฏศิลป์และร่วมแสดงถึงเกียรติภูมิของประเทศ
1: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอด
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เราเคยนั่งในยาบทในสงบเราก็นั่งอยู่ยาบทที่เราเคยนั่งได้นาน

เราเคยกำหนดนั่งสงบเราก็กำหนดนั่งเราเคยยืนสงบเรากำหนดยืนหรือว่าเราเคยเดินกำหนดได้สงบดีเราก็เดินก็เรียกว่าให้อยู่ในอิริยาบถ4อิริยาบถที่เราทำความเพียรอยู่แต่ถ้าเราง่วงอยากจะนอนก็กลับไปนอนอาทิตย์นี้เรียกว่าเราได้แต่นั่งแต่ยืนแต่เดินกันการภาวนาเราก็ตั้งใจของเราให้สงบทำจิตใจของเราให้อยู่กับอารมณ์ภาวนาของเรานึกว่าขณะนี้เรานั่งอยู่เราภาวนาอยู่ทำจิตใจของเราให้อยู่กับอารมณ์ปัจจุบันอยู่กับรูปกายของเรานั่งอยู่ในอิริยาบถใดเราก็ทำความรู้สึกให้รู้อยู่กับอิริยาบถที่เรานั่งอยู่จิตของเราก็จะได้ไม่คิดไปอื่นจิตของเราจะได้รู้อยู่กับรูปกายของเราที่เรานั่งอยู่กำหนดดูกายของเราเห็นกายของเราอยู่ก็เป็นการน้อมใจของเราให้มาอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันจะได้ละอารมณ์อดีตที่เราแล้วมาสงบมั่งไม่สงบมั่งเราก็กำหนดละไปอารมณ์อนาคตที่ยังไม่ถึงเราก็จะได้ไม่ต้องคำนึงถึงพอเรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราปัจจุบันที่เรานั่งอยู่ที่เรากำหนดอยู่กายของเราอยู่สนะเช่นใดเราก็ระลึกนึกให้ไม่เห็นรูปกายของเราเรานั่งสบายสบายกำหนดสงบเราก็นั่งไม่ต้องเก่งแต่เราพยายามฝึกนั่งตัวตรงตรงเอาไว้แต่เราไม่ต้องเก่งมากเพียงแต่ว่าให้มันนั่งตัวตรงตรงจะได้ดำรงสติของเราเอาไว้เฉพาะหน้าของเราเฉพาะกายของเราทำความรู้สึกกายใจของเราปัจจุบันว่าขณะนี้สงบไม่สงบกายของเราสงบเรากำหนดรู้รูปกายของเราสงบอยู่ใจของเราสงบใจของเรายังไม่สงบเรากำหนดรู้ตามสภาวะใจของเราที่เป็นอยู่เราความทำความรู้สึกกายของเราสงบเราก็รู้อยู่กับรูปกายของเราเห็นกายของเราเป็นทุกข์เป็นทุกข์ตามรู้ตามเห็นกับอาการที่มันเกิดขึ้นกับกายของเราถ้ากำหนดอยู่กับรูปกายสงบเราก็รู้อยู่กับรูปกายของเราไม่ต้องไปนึกอย่างอื่นน้อมเข้ามาอยู่กับรูปกายไปนับของเราตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าตั้งแต่เท้าขึ้นมาถึงศีรษะระลึกนึกให้มันเห็นกายของเรานั่งอยู่ใจของเราภาวนาอยู่เราก็พยายามน้อมอยู่ที่ใจของเราขณะนี้เรากำหนดอยู่กับอารมณ์อันใดเราก็ให้มีสติรู้ว่าเรากำหนดอยู่กับอารมณ์อันนี้เรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราเราก็รู้ว่าเรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราสงบไม่สงบเราก็รู้อยู่ก็ทำสติตามรู้ตามเห็นให้มันทันกับสภาวะของกายใจของเราที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปนึกแค่ไม่เห็นกายของเราแต่เราเห็นกายของเรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราถ้าไม่เห็นเราก็เพียงทำสติรู้ว่าเรานั่งอยู่เรากำหนดอยู่นึกว่าเรานั่งอิริยาบถใดก็นึกให้มันเห็นรูปกายของเราอยู่อิริยาบถนั้นก็เป็นการดึงจิตของเรามาอยู่กับกายของเราให้เราก็จะได้กำหนดจิตของเราให้อยู่กับปัจจุบันที่เรานั่งอยู่ที่เราภาวนาอยู่

ถ้าเรากำหนดรูปกายสงบเราก็รู้อยู่กับรูปกายของเราหลับตาเราลึกนึกให้เห็นกายของเราเห็นใจของเราสงบบ้างไม่สงบบ้างถ้าทำสติตามรู้ตามเห็นก็เป็นการภาวนาเป็นการทำใจของเราให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวทำใจของเราให้มันเกิดอยู่กับอารมณ์อันเดียวที่เรากำหนดอยู่ถ้าเรากำหนดอยู่กับรูปกายไม่สงบเราก็น้อมไปอยู่กับลมหายใจเข้าออกของเราเราเคยกำหนดลมหายใจเข้าออกสงบแล้วก็น้อมอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเรานึกทำสติรู้อยู่เฉพาะลมหายใจเข้าออกของเราที่จมูกนึกรู้ว่าขณะนี้เราหายใจเข้าขณะนี้เราหายใจออกถ้าใจของเราสงบอยู่กับลมหายใจเข้าออกเห็นลมหายใจเข้าออกของเราชัดบ้างไม่ชัดบ้างจิตของเราอยู่จิตของเราสงบอยู่เราก็อาศัยลมหายใจเข้าออกของเราเป็นองค์ภาวนาแต่เรายังเห็นลมไม่ชัดจิตของเรายังไม่อยู่จิตของเรายังไม่นิ่งเราก็เพียงระลึกนึกลมเข้าว่าพุทธระลึกนึกลมออกว่าโธพุทธโธพุทธโธทำสติตามรู้ตามเห็นที่เราภาวนาที่เรากำหนดจะเป็นการที่จิตของเราจะได้ละจะได้ปล่อยวางอารมณ์ภายนอกจิตของเราจะได้รวมเป็นอารมณ์เดียวจิตของเราจะได้เป็นหนึ่งตามที่เราตั้งใจตามที่เราภาวนาการที่เราภาวนาก็เพื่อเป็นการที่จะน้อมจิตของเราให้เป็นอารมณ์เดียวเราจึงภาวนาอยู่กับอารมณ์อันเดียวเมื่อเราทำจิตของเราให้จดจ่ออยู่กับอารมณ์ที่เราภาวนาเพื่อต้องการให้ใจของเราหยุดอยู่กับอารมณ์อันนี้ถ้าใจของเราหยุดอยู่เราก็รู้อยู่ไม่หยุดเราก็รู้อยู่แต่เราก็อาศัยการกำหนดอาศัยการภาวนาเพื่อเป็นการทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันมีขึ้นในจิตในใจของเราเราตั้งใจให้มันสงบแต่ถึงไม่สงบเราก็อยู่กับองค์ภาวนาอยู่กับการที่เรากำหนดอยู่ขณะนี้มันยังไม่สงบแต่เราก็มีความภาคเพียรอยู่มีจิตจดจ่ออยู่กับองค์ภาวนาของเราการภาวนาเป็นการทำให้เกิดขึ้นทำจิตของเราให้เกิดขึ้นให้เป็นอารมณ์อันเดียวทำจิตของเราให้สงบอยู่กับอารมณ์อันเดียวเพื่อเป็นการฝึกใจของเราเอาไว้การที่เราจะน้อมใจของเราให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวถ้าใจของเราอยู่ใจของเรานิ่งก็แปลว่าใจของเราสงบสติของเราพอการนี้เราต้องฝึกใจของเราให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวเอาไว้เพราะเราจะได้เอาไว้ปรับอารมณ์ของเราบางทีใจของเราเป็นสุขเราก็รู้อยู่กับความสุขของเราพอใจของเราเป็นทุกข์เราก็จะได้ดับอารมณ์ที่เป็นทุกข์น้อมใจของเราเอามาอยู่กับอารมณ์ที่เป็นสุขได้เพราะการฝึกหัดเป็นการเมื่อเราได้ทำเอาไว้ให้รู้ให้เข้าใจอะไรที่เราไม่ชอบเราจะได้ละจะได้ปล่อยวางเอาไว้ฝึกเอาไว้อะไรที่เราต้องการเราก็จะได้ยกอารมณ์อันนั้นเอาไว้นั่งมันปวดมันเมื่อยเราก็ยกอารมณ์ของเราให้เป็นสุขยกอารมณ์ของเราให้มีปีติอยู่กับการภาวนาทำใจของเราให้ร่าเริงอยู่กับการภาวนามันก็จะได้ลืมปวดลืมเมื่อยทำให้เรามีปีติขึ้นก็เรียกว่าเป็นการตัดเป็นการละอารมณ์ภายนอกหรือละเวทนาของเราเอาไปได้ที่เราต้องมานั่งฝึกภาวนาอยู่บ่อยๆหรืออยู่เนืองนิดก็เพื่อเป็นการที่จะได้ฝึกสติฝึกปัญญาของเราให้รู้วิธีที่เราจะระงับให้รู้วิธีที่เราจะดับอารมณ์ของเรารู้วิธีที่เราจะยกอารมณ์ของเราให้สงบยกอารมณ์ของเราให้มันมีปีติ
ในการที่เรากระทำอยู่ในการที่เรามีอยู่ฉะนั้นเราจึงต้องภาวนาให้เราเห็นอารมณ์ของเราสงบอารมณ์ของเราไม่สงบกายของเราสงบกายของเราไม่ปวดไม่เมื่อยเราก็รู้อยู่ที่กายของเรายังไม่ปวดไม่เมื่อยกายของเราสงบใจของเรายังไม่สงบเราก็มีสติรู้ว่าขณะนี้กายของเราสงบแต่ใจของเรายังไม่สงบเราก็อาศัยอยู่กับกายของเราที่สงบพยายามน้อมจิตของเราอยู่พยายามอาศัยความอดทนอาศัยความเพียรของเราที่จะกำหนดที่จะภาวนาให้จิตของเราสงบลงบางทีกายของเราไม่สงบแต่ใจของเราสงบที่เราก็กังวลนึกว่าถ้ากายของเราสงบสักหน่อยใจของเราจะสงบยิ่งกว่านี้นั่นก็มีการนึกคิดไปบ้างแต่เราต้องอาศัยการกำหนดอาศัยการภาวนาของเราเป็นเครื่องตัดสินลงไปเรากำหนดให้ใจของเราอยู่กับอารมณ์อันนี้เราก็รู้อยู่กับอารมณ์อันนี้ใจของเรายังไม่สงบแต่เราก็รู้อยู่เราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนเมื่อเราตั้งใจที่จะภาวนาอารมณ์ที่เราเคยภาวนาหรืออารมณ์ที่เราจะภาวนาเราก็อาศัยความพยายามน้อมจิตของเราให้อยู่กับอารมณ์อันนั้นทำจิตใจของเราให้มันแน่วแน่ลงไปทำจิตใจของเราให้มันนึกให้มันเห็นในการที่เราจะทำให้มันมีขึ้นทำให้มันเกิดขึ้นปัจจุบันที่เราภาวนาสึกมันยังไม่สุขมันยังไม่สบายใจแต่เราก็ต้องนึกว่าเราภาวนาก็เพื่อความสุขเพื่อความสบายใจแต่ปัจจุบันมันยังไม่สบายใจก็นึกว่าสติสมาธิของเรายังไม่พอสติสมาธิของเราจะเกิดขึ้นได้ก็เนื่องจากว่าการภาวนาของเราเมื่อเราภาวนาให้มันมากมากขึ้นทำภาวนาของเราให้มันมากมากขึ้นใจของเราก็จะสงบลงสงบง่ายขึ้นหมายถึงว่าสติของเราดีขึ้นสมาธิของเรามากขึ้นเราก็สามารถที่จะกำหนดให้มันสงบลงไปพร้อมกับกายของเราที่สงบแต่สติของเรายังน้อยภาวนาของเรายังน้อยอยู่เราก็ยังไม่สามารถที่จะกำหนดให้มันสงบลงไปทั้งกายทั้งใจบางทีกายสงบแต่ใจของเรายังไม่สงบเราก็เพียงมีสติรู้อยู่ไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปกังวลเพียงแต่ว่าอาศัยทำใจของเราให้มันเกาะอยู่กับองค์ภาวนานึกว่าภาวนาของเราเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลทำให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดความรอบรู้ขึ้นในจิตใจของเราเราไม่ต้องอยากรู้อยากเห็นอะไรนั่งมันสงบเราก็รู้อยู่มันมืดเราก็รู้อยู่มันสว่างเราก็รู้อยู่เราเพียงแต่ว่าทำสติให้อยู่กับองค์ภาวนาของเราได้สงบมากเราก็รู้สงบน้อยเราก็รู้มันยังไม่สงบเราก็รู้อยู่แต่เราก็มีจิตใจที่ตั้งมั่นเดียวกับองค์ภาวนาของเราที่จะทำองค์ภาวนาของเราให้มันเจริญขึ้นให้มันดีขึ้นให้มันมากขึ้นกายใจของเราจะสงบลงไปพร้อมกันถ้ากายใจของเราสงบลงไปพร้อมกันเรียกว่าเราก็มีความเบาสบายแต่เราก็ต้องอาศัยการกระทำการกระทำทั้งจิตของเราก็คืออาศัยองค์ภาวนาของเราเนี่ยอาศัยสติรู้เท่าทันความนึกคิดของเรารู้เท่าทันกายของเราเป็นสุขกายของเราเป็นทุกข์ให้มันเห็นชัดลงไปใจของเรานึกคิดไปอื่นไม่อยู่กับองค์ภาวนาเราก็ทำความรู้สึกกายของเราให้ทั่วพร้อมเพื่อเป็นการน้อมจิตของเรากลับมาน้อมจิตของเรามาอยู่กับปัจจุบันให้มันเห็นกายเห็นใจของเราให้ชัดแล้วก็น้อมจิตของเราให้อยู่กับองค์ภาวนา

แต่เราเพ่งจิตของเราให้อยู่กับรูปกายของเราเพ่งจิตของเราให้อยู่กับองค์ภาวนามันสงบเราก็เพ่งจิตของเราให้เป็นอารมณ์เดียวแต่เราเพ่งไม่สงบเราก็อาศัยกำหนดตามรู้ตามเห็นความนึกคิดของเราเพียงแต่ให้มีสติรู้อยู่พิจารณาสุขทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจของเราพิจารณาตามไปสงบเราก็พิจารณาตามอารมณ์ของเราให้มันเห็นอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์อารมณ์สงบไม่สงบสงบมากสงบน้อยไปก็เป็นการสร้างสติสร้างสมาธิของเราให้แก่กล้าขึ้นแต่ให้เราสามารถที่จะกำหนดให้มันสงบลงไปด้วยสติด้วยสมาธิของเราเราก็สงบกำหนดลงไปแต่ถ้ายังกำหนดลงไปไม่ได้เราก็อาศัยความสะดวกอาศัยที่เราจะทำให้ใจของเราลื่นเลิงทำให้ใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นในขณะนี้เพื่อเป็นการหล่อเลี้ยงใจของเราให้มันเห็นดีเห็นชอบเราจะได้มีความเพียรได้มีความพยายามในการที่จะทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มีขึ้นในช่วงหนึ่งในระยะหนึ่งนึกว่าขณะนี้นึกว่าเวลาเนี่ยเป็นเวลาที่เราจะทำใจของเราให้มันว่างจากอารมณ์ต่างๆทำใจของเราให้มันสงบจากอารมณ์ภายนอกทำใจของเราให้เข้ามารู้อยู่กับอารมณ์ภายในของเราอย่างเดียวและใจของเรามาสงบรู้อยู่กับอารมณ์ภายในของเราเราก็เพียงมีสติตามรู้ตามเห็นความนึกคิดของเราอยู่ภายในเรียกว่าจิตของเราอยู่กับปัจจุบันจิตของเราไม่คิดเรื่องอดีตจิตของเราไม่ไปคิดเรื่องอนาคตจิตของเรารู้อยู่กับความนึกคิดของเราปัจจุบันนึกคิดอยู่กับกายของเราเป็นสุขเป็นทุกข์นึกคิดอยู่กับใจของเราสงบไม่สงบเรียกว่าเรากำหนดจิตของเราให้อยู่กับปัจจุบันกำหนดจิตของเราให้เจริญไปตามที่เราภาวนาตามที่เราตั้งใจที่เราต้องพยายามฝึกฝนก็เพื่อจะให้มีความฉลาดเกิดขึ้นในการที่จะทำใจของเราให้สงบทำใจของเราให้เบาสบายทำใจของเราให้มีความรู้ความเห็นเกิดสติเกิดปัญญาภายในรู้เท่าทันความนึกคิดของเรารู้เท่าทันทุกทุกที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจะถึงต้องอาศัยองค์ภาวนาของเราเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเรื่องราวของเราเราจะอาศัยคนอื่นก็มารู้มาเห็นเรื่องราวของเราไม่ได้คนอื่นก็เพียงแต่ว่าชี้แนะให้เรากระทำบอกวิธีให้เรากระทำในเรื่องจิตใจของเรานั้นเราต้องทำเองเราต้องกำหนดตัวเองมันจึงจะเป็นไปได้จะอาศัยวิธีของคนอื่นมันก็ไปได้แค่ระยะหนึ่งเดี๋ยวมันก็ดับไปแต่การที่เราค้นคว้าพยายามภาวนาให้มันสงบรู้วิธีที่เราจะทำใจของเราให้สงบในวิธีหนึ่งวิธีใดเราก็จับเอาอันนั้นภาวนาให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปให้มันใจของเรานิ่งใจของเราสว่างใจของเราสงบเราก็รู้อยู่สิ่งภายนอกเราได้มากระทบเราก็รู้อยู่กำหนดไม่จิตของเราไปรับไม่จิตของเราไปปรุงแต่งภายนอกให้จิตของเรารู้อยู่เฉยๆจิตของเราเฉยจิตของเรารู้อยู่ไม่ออกไปปรุงแต่งหรือไม่เอาอารมณ์ภายนอกเข้ามาปรุงแต่งก็เรียกเป็นการที่เรากำหนดเป็นการที่เราประคับประคองใจของเราให้สงบอยู่นั่นเราจึงต้องอาศัยการฝึกฝนอาศัยตามความตามรู้ตามเห็นอาศัยการกำหนดเข้าไปรู้เรื่องจิตใจของเราเข้าไปรู้เรื่องความนึกคิดของเราสงบไม่สงบสงบเพราะองค์ภาวนาสงบเพราะการพิจารณาไม่สงบเพราะอะไรไม่สงบเพราะใจของเรายังกังวลอยู่กับเรื่องอดีตกังวลอยู่กับเรื่องอนาคต

เราตามรู้ตามเห็นให้มันเข้าใจเราจะได้ละเราจะได้ปล่อยเราจะได้วางสิ่งที่มันกังวลอันนั้นให้มันขาดไปใจของเราก็จะได้อยู่กับปัจจุบันถ้าใจของเราอยู่กับปัจจุบันรู้ว่าเรานั่งอยู่รู้ว่าเราภาวนาอยู่เราก็ไม่ต้องไปนึกไปคิดอะไรเห็นแต่ทำสติรู้เห็นกายใจของเราอยู่การที่เรานั่งมันก็จะไม่ปวดไม่เมื่อยนิวรณ์ที่มีอยู่เราก็สามารถข่มเอาไว้ได้เพราะใจของเราอยู่กับองค์ภาวนาใจของเราไม่ฟุ้งซ่านใจของเราไม่มีความง่วงหอนอนมาครอบงำถ้าใจของเราสงบใจของเราก็สามารถที่จะอยู่เป็นปกติเบาสบายเราก็จะมีกำลังใจภาวนาของเราให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปการภาวนาก็เราก็เรียกว่าต้องใช้เวลาต้องให้เวลากับจิตใจของเราเพราะเป็นการที่เราจะใช้องค์ภาวนาของเราเนี่ยเข้าไปชำระล้างเข้าไปไล่นิวรณ์ต่างๆที่เราได้สร้างสมเอาไว้ในจิตใจของเราเนี่ยให้มันเบาบางไปเราอยู่จะมากำหนดให้มันเป็นไปตามที่เรารู้เป็นไปตามที่เราเข้าใจเป็นไปตามที่เราตั้งใจนะมันก็เป็นไปได้ไม่ตลอดฉะนั้นเราจึงต้องอาศัยทำความเพียรของเราเนี่ยเป็นเครื่องเอาไปชำระล้างเป็นเครื่องเอาไปขับไล่สิ่งที่มันนอนเนื่องอยู่ในจิตใจของเราสิ่งที่เราได้สร้างสมเอาไว้ถ้าจิตใจของเรามันเป็นเรื่องเกิดดับเราจะต้องเกิดดับทั้งสิ่งที่ไม่ดีเกิดดับทั้งสิ่งที่ดีถ้าเกิดดับสิ่งที่ดีมันก็เป็นเครื่องเจริญจิตใจของเราให้สว่างขึ้นแต่ถ้ามันเกิดดับสิ่งที่ไม่ดีมันก็เป็นเครื่องทับถมเป็นเครื่องพอกจิตใจของเราให้มืดมนไปฉะนั้นจึงเราต้องยอมรับว่าใจของเราไม่ใช่อยู่เฉยตลอดเวลาใจของเราไม่เป็นเครื่องเกิดดับใจของเรามีเรื่องปรุงแต่งปรุงแต่งสิ่งที่ดีมันก็เป็นเครื่องทำให้ใจของเราสูงขึ้นใจของเราเจริญขึ้นใจของเรามองเห็นไปตามธรรมะมองเห็นไปตามอนิจจังทุกขังอนัตตายิ่งยิ่งขึ้นใจของเราปรุงแต่งในสิ่งที่ไม่ดีมันก็เป็นเครื่องทับถมมันก็เป็นเครื่องปิดบังสติปัญญาของเราเอาไว้งั้นจึงเราต้องยอมรับที่เราต้องภาวนาอยู่ก็เพื่อเป็นการระวังอยู่เป็นการสํารวมอยู่เป็นการที่จะทำที่จะให้จิตใจของเรานั้นเจริญต่อเนื่องกันขณะที่เรานั่งเราก็ต้องการให้มันเกิดความสงบเกิดความเข้าใจขึ้นเกิดความเฉลียวฉลาดในการที่เราจะทำใจของเราในการที่เราจะวางอารมณ์ของเราในการที่เราจะยกอารมณ์ของเราให้มันเป็นหนึ่งอยู่ยกอารมณ์ของเราให้มันเบิกบานอยู่บางทีถ้าเรามีสติมีปัญญาพอเราก็สามารถจะยกอารมณ์ของเราให้มันสงบลงยกอารมณ์ของเราให้มันเบิกบานแจ่มใสอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของเราอยู่อย่างดีถ้าเรายกไม่ขึ้นจิตใจของเรามันก็ถูกทับถมถูกไฮไลท์ไปตามอารมณ์ต่างๆเข้าเป็นเครื่องครอบงำจิตใจของเราไปอีกฉะนั้นเราจึงต้องยอมรับเราต้องนึกว่าเราต้องภาวนาอีกเราต้องภาวนาให้มากๆเพื่อเป็นการสร้างสติของเราให้แก่กล้าเป็นการสะสมสมาธิของเราให้มันมียิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วมันก็จะได้เป็นบุญเป็นกุศลเราตั้งใจอย่างใดมันก็จะได้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราเพียงแต่นึกอย่างเดียวภาวนาแล้วมันไม่สงบเราก็ไม่ภาวนาพิจารณาแล้วมันไม่เห็นเราก็ไม่พิจารณามันก็อยู่แค่นั้นการภาวนาก็เรียกเป็นการทำความเพียรของเราให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปการกำหนดเป็นการทำให้มันเกิดขึ้นเรากำหนดอารมณ์นี้ใจของเราสงบเรากำหนดอยู่มันไม่สงบเราก็รู้ว่ามันไม่สงบมันไม่ถูกจริตแล้วเราก็เปลี่ยนมาอันนี้สงบเรากำหนดเอาไว้
เรียกว่าให้มันเฉยอยู่ให้มันนิ่งอยู่นานเท่าไรก็เรียกว่าเป็นการที่เราสามารถที่จะข่มอารมณ์ของเราสามารถที่จะยกอารมณ์ของเราให้มันอยู่กับการปฏิบัติของเราถ้าเราไม่มีความอดทนถ้าเราไม่มีความพยายามมันก็ทำไปตามความพอใจมันก็ใจของเราปัจจุบันที่มันก็ชอบใจที่มันก็ไม่ชอบใจแต่เราปล่อยเอาไว้ก็เหมือนกับคอยมันก็คอยสิ่งที่จะให้มันเกิดขึ้นเองแต่เราภาวนาเนี่ยว่าเราไม่ได้คอยเราทำให้มันเกิดขึ้นเราทำให้มันมีขึ้นอะไรที่เรายังไม่รู้เราก็จะได้รู้อะไรที่ยังไม่เห็นมันก็จะได้เห็นเพราะเรากำหนดอยู่เพราะเราภาวนาอยู่จึงเราจึงต้องไปทำให้มันสืบเนื่องกันทำสติตามรู้ตามเห็นกายใจของเราปัจจุบันตามรู้ตามเห็นความนึกคิดของเราสงบมากสงบน้อยใจของเราสงบมากเราก็รู้ยกความสงบอันนั้นทำความเฉลียวฉลาดในความสงบให้มันเกิดขึ้นให้มันมีขึ้นทำใจของเราให้มันสลดทำใจของเราให้มันสังเวชขึ้นในกายใจของเราเพื่อได้เกิดสติเกิดปัญญาทำให้จิตใจของเรานอบน้อมไปทำให้จิตใจของเราเชื่อลงไปตามที่เราได้ยินได้ฟังแต่ถ้าเรายังไม่มีสติพอเรายังไม่มีสมาธิพอซึ่งเราอยากจะเชื่อลงไปให้มันเป็นไปตามนั้นแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้กำหนดเอาสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีออกไปสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีไม่เป็นเครื่องกีดขวางสติกีดขวางปัญญาของเราที่ทำให้เกิดขึ้นเต็มตัวไม่ได้เกิดขึ้นชั่วแวบหนึ่งชั่วขณะหนึ่งเราก็รู้อยู่ว่ามันเกิดขึ้นเหมือนอารมณ์ของเราที่มันดีอารมณ์ของเราที่มันเบาอารมณ์ของเราที่มันสงบอารมณ์ของเราที่มันกระทบแล้วมันไม่หวั่นไหวบางทีมันก็เป็นชั่วอารมณ์ที่เกิดขึ้นถ้าจิตใจของเรามันยังไม่เป็นถ้าเรามันได้อารมณ์ชั่วขณะหนึ่งเรานึกว่าใจของเรามันได้แล้วมันก็พลาดโอกาสไปพอเราจะรู้อีกทีมันก็สายไปแล้วดังนั้นเราต้องนึกว่าบางทีอารมณ์มันเกิดขึ้นเราก็นึกว่าอารมณ์มันเราล่อเลี้ยงเอาไว้เราประคับประคองเอาไว้เราทำเอาไว้มันก็จะเกิดความรู้ความเห็นขึ้นความฉลาดขึ้นที่เราจะได้ทำความเข้าใจในเรื่องของเราได้มากขึ้นจิตใจของเราเป็นยังไงจริตนิสัยของเราเป็นยังไงอะไรที่มันเป็นเครื่องกีดขวางการประพฤติปฏิบัติของเราอะไรที่มันเป็นเครื่องกั้นทำใจของเราไม่ให้เจริญลงไปทำใจของเราไม่ให้เชื่อลงไปตามที่เราอยากจะเชื่อตามที่เราอยากจะเห็นจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องภาวนาเป็นเรื่องที่เราจะต้องกำหนดให้สิ่งเหล่านี้มันเบาบางลงไปนั่นจึงว่าเราต้องมานั่งทำความเพียรเราต้องมานั่งกำหนดใช้เวลาเพราะจิตใจของเรามันเป็นเครื่องเกิดดับเราต้องใช้เวลาเราต้องการสงบเราต้องใช้เวลาใจของเราให้มันว่างมากไม่ให้มีอารมณ์อะไรมากระทบใจของเราก็จะสงบเราต้องการมีสติที่แก่กล้าเราก็ต้องภาวนาให้มันประติดประต่อกันมันเผลอมันขาดเราก็ทำเพิ่มเติมเอาไว้นี่เราต้องภาวนาย้ำกันอยู่เนี่ยก็เพื่อเป็นการสร้างสติของเราสร้างสมาธิของเราเพื่อเอาไว้ให้มันเกิดปัญญาขึ้นภายในหรืออารมณ์ธรรมะผ่านเข้ามาเราก็รู้ว่าผ่านแต่เราก็เอาไว้ไม่ได้มันก็ดับไปเพราะสติเพราะสมาธิของเราไม่พอที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นอีกแต่มันก็ไม่เกิดเนี่ยแต่เราก็มีปิติอยู่แค่นั้นฉะนั้นจึงว่าเราใช้ความอดทนเราใช้ความพยายามเราใช้ความทุ่มเทกำลังใจของเรากำลังกายของเราก็เพื่อว่ายอมเปิดยอมปวดยอมเมื่อยใช้ความอดทนก็เรียกว่าทุ่มเทด้วยกำลังกายของเรากำลังใจของเราก็หมายถึงว่าพยายามมุ่งไปข้างหน้า
มันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็พยายามไม่ท้อถอยหรืออารมณ์ธรรมะผ่านเข้ามาเราก็รู้ว่าผ่านแต่เราก็เอาไว้ไม่ได้มันก็ดับไปเพราะสติเพราะสมาธิของเราไม่พอที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นอีกแต่มันก็ไม่เกิดเนี่ยแต่เราก็มีปิติอยู่แค่นั้นฉะนั้นจึงว่าเราใช้ความอดทนเราใช้ความพยายามเราใช้ความทุ่มเทกำลังใจของเรากำลังกายของเราก็เพื่อว่ายอมเปิดยอมปวดยอมเมื่อยใช้ความอดทนก็เรียกว่าทุ่มเทด้วยกำลังกายของเรากำลังใจของเราก็มาถึงว่าพยายามมุ่งไปข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็พยายามไม่ท้อถอยมันสงบเราก็รู้อยู่กำหนดอยู่ไม่สงบเราก็กำหนดอยู่ก็เรียกว่าไม่ท้อถอยทุ่มเทด้วยกำลังใจของเราวันนี้มันยังไม่สงบวันนี้มันยังไม่เบาไม่สบายแต่เราได้ทำเอาไว้แล้วความสงบเราได้ทำเอาไว้แล้วความเบาสบายก็จะให้มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราถึงวันนี้มันยังไม่เกิดขึ้นแต่เราได้ทำเอาไว้แล้ววันนี้เราพยายามทนปวดทนเมื่อยพยายามทำสติภาวนาให้มันปฏิบัติต่อกันเผลอเราก็ตั้งตนเอาใหม่มันหมดไปก็ตั้งตนเอาใหม่วันข้างหน้าสติของเราก็ปฏิปตอดีพอเรากำหนดมันก็ปฏิปตอไม่ขาดไม่เผลอฉะนั้นจึงว่าเราอาศัยการกระทำเข้าไปรู้เข้าไปเห็นกายใจของเราพอเราภาวนาวันนี้สงบวันนี้ไม่สงบกายของเราสงบใจของเรายังไม่สงบจิตใจของเราสงบแต่กายของเราไม่สงบมันเป็นเรื่องที่ว่าเรายังไม่พร้อมภาวนาก็ยังไม่พอดีสติของเราที่กำหนดตั้งสมเอาไว้ก็ยังไม่พอดีมันยังเกิดไม่พร้อมกันก็อาศัยความอดทนอาศัยความพยายามของเราเนี่ยที่จะกระทำให้มันเกิดขึ้นกระทำให้มันมีขึ้นในจิตในใจของเราวันนี้เรานั่งอาศัยการกำหนดของเราให้มันประติดประต่อกันใช้ความอดทนใช้ความพยายามเอาไว้มันปวดมันเมื่อยทนได้เราก็ทนทนไม่ได้เราก็ขยับภาวนาต่อเรียกว่าเรามีความเพียรพยายามไม่ละไม่ท้อไม่ถอยเรื่องจิตใจของเราตั้งมันจิตใจของเราตั้งมั่นภายนอกสักวันหนึ่งจิตใจของเราก็จะตั้งมั่นภายในวันนี้เรานั่งปวดนั่งเมื่อยมันไม่เบามันไม่สบายแต่เราภาวนายิ่งยิ่งขึ้นไปต่อไปมันก็เบามันก็สบายวันนี้ใจของเรายังตั้งอยู่มั่นอยู่ภายนอกแต่ภายในมันไม่ตั้งมันไม่สงบมันก็จะคิดโน่นคิดนี่ที่เราตั้งเอาไว้ภายนอกไม่ถอดถอยไม่ยอมไม่แพ้สักวันหนึ่งใจของเราก็จะตั้งอยู่ภายในใจของเราตั้งอยู่ภายในใจของเราก็มีความคิดมีความนึกที่จะกระทำที่จะอดทนที่จะทำให้มันเกิดยิ่งยิ่งขึ้นไปได้อาศัยความพยายามอาศัยความอดทนของเราเราต้องการคุณงามความดีให้มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราเราก็ต้องอดเราก็ต้องทนแต่เราไม่ต้องการเราก็ปล่อยใจของเรานึกคิดไปมันจะคิดดีคิดไม่ดีเราก็ปล่อยไปแต่เราไม่ต้องการจะฝืนเราไม่ต้องการจะเอาชนะก็ปล่อยไปตามอารมณ์ของเราแต่การที่เรามาฝึกฝนการที่เรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยเขาเรียกว่าเราเข้ามาฝึกเราเข้ามาทำใจของเราให้มันเข้มแข็งทำใจของเราที่จะเอาชนะจิตใจของเราที่เรายังเอาชนะจิตใจของเราไม่ได้เพราะเรายังนึกถึงอารมณ์เก่าของเราอารมณ์เก่าของเราเคยแค่นี้เคยอดทนได้แค่นี้เคยสงบได้แค่นี้เราก็อยู่แค่นั้นก็เลยนั่นแล้วเมื่อเราก็แพ้เราก็ฝืนไม่ได้มันจึงเราต้องพับเพียรอยู่ก็เพื่อว่าจะได้เอาชนะเพื่อจะได้ฝืนใจของเราให้มันเลยอารมณ์เก่าของเราไปอารมณ์เก่าของเราเคยพอใจแค่นี้
อารมณ์เขาเคยมีอยู่แค่นี้แต่เราไม่มีความเพียรมันก็อยู่แค่นั้นพอใจอยู่แค่นั้นใจของเราก็อยู่แค่นั้นกระทบดีมันก็ดีกระทบไม่ดีไม่มันก็เกิดอารมณ์ไม่ดีมันก็อยู่แค่นั้นในการที่เรามาปฏิบัตินี่เราต้องการจะทำให้มันมากขนาดทำให้มันกระทบสิ่งที่เราไม่ต้องการเราก็จะได้ละเราก็ได้ชนะไปเราจึงต้องมาลำบากเราจึงต้องมาอดมาทนต้องมาอดข้าวต้องมาอดนอนต้องมาทำความเพียรก็เพื่อว่าใจของเรามันจะได้เจริญขึ้นอารมณ์ของเรามันจะได้ข้ามจากอารมณ์ที่มันเคยพอใจอยู่อารมณ์ที่มันเคยมีอยู่แค่นั้นการที่เรามาทำความภาคเพียรมันก็สร้างอารมณ์ภายในของเราให้มันเกิดขึ้นเราสงบเราภาวนาก็สร้างความสงบให้มันเกิดขึ้นเรามาพิจารณามันก็สร้างสติสร้างปัญญาให้มันเกิดขึ้นในใจของเราก็เรียกว่าเราไม่ได้มาเพียรเฉยๆเราไม่ได้มาอดไม่ได้มาลำบากเฉยๆเรียกว่าการที่เราทำไว้เนี่ยที่ทำนั้นมันเกิดขึ้นภายในของเรามันสะสมเอาไว้ในภายในจิตใจของเรามันก็ทำให้มีขึ้นสะสมขึ้นร่างกายของเราถอยลงกำลังร่างกายของเราทรุดโทรมลงแต่จิตใจของเรามันเจริญขึ้นจิตใจของเรามันเข้มแข็งขึ้นเราก็จะได้อาศัยอารมณ์อันนี้อาศัยอารมณ์ที่เข้มแข็งอาศัยอารมณ์ที่เด็ดเดี่ยวของเราเนี่ยทำจิตใจของเราให้มันข้ามไปจากเวทนาจากร่างกายของเราที่มันเสื่อมโทรมต่างๆไม่ให้มันคล้องไม่ให้มันไว้เพราะใจของเราเด็ดเดี่ยวอยู่เราฝึกเอาไว้ให้มันเด็ดเดี่ยวฝึกเอาไว้ให้มันมั่นคงฝึกเอาไว้ให้มันเห็นดีเห็นชอบกับคุณงามความดีที่จะอาศัยร่างกายอันนี้ทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันมีขึ้นเราก็ข้ามไปได้แต่ถ้าเราไม่ทำความเพียรให้มันข้ามเหมือนกับภาวนาเนี่ยนั่งแค่นี้มันปวดมันเมื่อยเราก็เลิกนั่งแค่นี้มันฟุ้งมันไม่สงบเราก็เลิกแล้วมันก็อยู่แค่นี้เพราะที่เราเลวมาเรามีแค่นั้นปัจจัยของเรามีแค่นั้นเราสร้างสมมาแค่นั้นเรามีศรัทธาแต่ไม่สามารถที่จะข้ามอารมณ์ของเราไปได้เพราะความเพียรของเรายังน้อยความอดทนของเรายังน้อยความเพียรของเราน้อยอดทนน้อยก็เพราะว่าขณะที่เราภาวนาแต่ละครั้งเราตั้งใจของเราไม่เด็ดเดี่ยวตั้งใจของเราไม่มั่นคงเราไม่ได้ทุ่มเทลงไปให้มันจริงจังเราไม่ได้ทุ่มเทของเราให้มันเชื่อเด็ดขาดลงไปเมื่อเรานึกก็เราทุ่มเทว่าเรานั่งวันนี้มันจะเป็นอะไรให้มันเป็นไปมันจะปวดมันจะเมื่อยมันจะแตกให้มันแตกไปแต่เราตั้งใจจริงๆลงไปมันก็เป็นปัจจัยของเราที่ได้สร้างความจริงจังให้กับจิตใจของเราใจของเราก็มีความจริงจังขึ้นพอเรานึกตั้งใจมันก็เกิดขึ้นแต่เราไปนึกเอาแค่มันพอเป็นไปได้มันก็อยู่แค่นั้นนั่นจริงว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็อยู่ที่จิตใจของเราว่าทำไมใจของเราไม่สงบเพราะเราไม่เคยกำหนดให้มันสงบอยู่เราเคยปล่อยให้มันไปเรื่อยๆปล่อยให้มันไปตามความเกิดดับชอบใจไม่ชอบใจเราก็ปล่อยไปเรื่อยๆมันก็ไปเรื่อยอยู่เราไม่เคยฝึกให้มันหยุดฝึกให้มันนิ่งจริงๆลงไปนี่เราฝึกให้มันหยุดฝึกให้มันนิ่งจริงๆลงไปมันก็มีปัจจัยอันนั้นมันก็หยุดมันก็นิ่งลงไปอยู่ที่เราฝึกเราหัดว่าใจของเราไม่เป็นเรื่องฝึกหัดได้แต่เราปล่อยไปมันก็ไปเราไม่ปล่อยเราไม่ฝึกปล่อยมันฝึกให้มันอยู่มันก็อยู่ที่เราต้องฝึกต้องหัดก็อยู่ตรงนี้ฝึกหัดเพื่อให้มันเป็นนิสัยเป็นปัจจัยของเราฝึกหัดเพื่อให้มันมีขึ้นในจิตใจของเราถึงภายนอกมันไม่มีแต่ภายในให้มันมีอยู่ที่เรานั่งมันสงบรู้ว่ามันสงบเมื่อเรานึกไม่ออกเราพูดไม่ได้แต่เรารู้ว่าขณะที่เรานั่งเราทำได้ในเรารู้เรื่องของความสงบของเราแต่บางทีเราพูดไปได้แต่พอนั่งมันไม่สงบก็
ราะว่าเราไม่ได้น้อมเข้าไปดูจิตใจของเราเราเพียงแต่พูดไปตามความเข้าใจตามความรู้

ความเห็นแต่พอเราจะทำให้มันสงบจริงๆมันสงบลงไม่ได้เราก็ทำความเข้าใจอย่างที่เราต้องทำความให้มันสงบลงไปให้มันได้ต้องพยายามทำความสงบให้มันได้ตามที่เราตั้งใจว่าเกิดมีเวทนาเกิดเราจะเป็นอะไรลงไปเนี่ยเราก็จะได้ฝืนใจของเราให้มันสงบลงไปฝืนใจของเราไม่ให้มันไปเกาะอยู่กับเวทนามันไม่ให้มันไปยึดไปถืออยู่กับเวทนาภายนอกเรียกว่าแยกใจของเราออกไปได้นี่เราไม่ได้ฝึกไว้ก่อนมันก็ฝืนไปไม่ได้มันก็นึกว่ามีอยู่แค่นี้มันมีเวทนามันก็ต้องทุกข์ทนอยู่กับเวทนาเร่าร้อนอยู่กับเวทนาอันนี้เพราะเราไม่เคยฝึกให้มันข้ามไปเราไม่เคยฝึกให้มันฝืน

เวทนามันก็ต้องทุกข์ทนอยู่กับเวทนาเร่าร้อนอยู่กับเวทนาอันนี้เพราะเราไม่เคยฝึกให้มันข้ามไปเราไม่เคยฝึกให้มันฟื้นไปมันก็อยู่แค่นี้การที่เรานั่งมาภาวนาเนี่ยก็เรียกว่าให้เราฝึกฝืนใจของเราฝึกเอาชนะใจของเราฝึกแยกใจของเราออกไปอดทนเอาไว้วันนี้เราทนได้ถึงมันไม่ได้อะไรแต่เรามันก็ได้อยู่ภายในเราได้อดทนเอาไว้แล้ววันข้างหน้ามันเหมือนจะทนไม่ไหวแต่เราก็นึกว่าวันก่อนยังทนไหวได้แค่นั้นวันนี้เราก็ทนไปอีกมันก็ได้เพิ่มเข้าไปอีกเรียกว่าเราฝึกกันแบบค่อยเป็นค่อยไปฝึกกันแบบให้เรารู้เรื่องของเราคนอื่นไม่รู้เรื่องของเราแต่เราก็รู้เรื่องของเราแต่พอเราได้กำหนดแล้วเราจะอาศัยความรู้ความเห็นข้างนอกก็เป็นเรื่องเป็นสติปัญญาเป็นเครื่องประคับประคองใจของเราแต่เราก็ต้องพยายามเมื่อประคับประคองแล้วก็ต้องพยายามทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันมีขึ้นในภายในมันจะได้เป็นที่พึ่งทางใจของเราเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจของเราเอาไว้เมื่อขณะที่เรามีเวทนาขึ้นขณะที่เราไม่แน่ใจในชีวิตจิตใจของเราเราก็จะได้จับเอาอารมณ์อันนั้นเป็นเครื่องที่จะทำใจของเราให้มันดำเนินไปเป็นเครื่องที่จะทำใจของเราให้มันปลอดภัยไม่ติดไม่คล้องไม่ค้างอยู่นี่คือการที่เราฝึกฝนภาวนาการที่เราทำใจของเราถึงสงบแล้วเราก็ต้องทำความเข้าใจทำความเฉลียวฉลาดให้มันเกิดขึ้นก็เรียกว่าเราไม่ตั้งอยู่ในความประมาทนี่เราเนี่ยพอเราสงบแล้วเราสงบแล้วเราสบายใจแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเมื่อมันเกิดอะไรขึ้นเราจะสงบได้หรือเปล่าแต่เรามาทดลองในการที่เรานั่งมันไม่สงบแต่เราพยายามภาวนาลงไปกายไม่สงบแต่เราก็พยายามอดทนเอาไว้ใจไม่สงบเราก็พยายามเพียรทำให้มันอยู่กับอารมณ์ที่เราต้องการอยู่ก็เลยก็เป็นการทดลองและเป็นการฝึกฝนใจของเราไว้มันก็จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราที่เราได้อาศัยเวลาอาศัยร่างกายของเราที่ยังแข็งแรงอยู่อาศัยร่างกายของเราที่มันยังเป็นไปได้ที่ยังใช้มันได้เนี่ยใช้ให้มันทำประโยชน์ให้แก่จิตใจของเราเอาไว้ใช้ให้สร้างประโยชน์สร้างสติสร้างปัญญาให้เราเอาไว้เพราะขณะที่เราใช้ไม่ได้ร่างกายของเราใช้ไม่ได้แล้วเราก็อาศัยสติปัญญาอันนั้นเป็นเครื่องนำจิตใจของเราเอาไปเราก็จะไม่ทุกข์เราก็ไม่จะไม่รอดร่างกายมันจะเป็นอะไรก็เป็นไปก็เรียกว่าก็แยกกันไปร่างกายมันหมดสภาพไปจิตใจของเราก็ไปตามภาวะไปโดยมีสติมีปัญญาของเราก็เรียกว่าเราก็ไปโดยสบายใจที่เราฝึกฝนเอาไว้วันนี้ก็เพื่ออนาคตวันข้างหน้าของเราแต่ถ้าวันนี้เราแพ้วันนี้เราย่อท้อวันข้างหน้ามันก็คาดไม่ได้ใครเขาก็มาคาดให้เราไม่ได้วันข้างหน้าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็มาทำให้เราไม่ได้มันอยู่ที่ว่าเราต้องทำวันนี้ให้มันรู้ให้มันเข้าใจของเรากำหนดของเราให้มันได้ขณะนี้ให้รู้ว่าเรากำหนดได้แค่นี้ต่อไปเราก็ต้องเพียรให้มันได้แค่นั้นเนี่ยเป็นเรื่องของเราที่เราทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มีขึ้นเรียกว่าทำให้มีความรอบรู้ในอารมณ์ของเราทำให้มันเท่าทันอารมณ์ของเราทำให้มันเห็นจิตใจของเราจริงๆลงไปงั้นจริงๆเราต้องอาศัยความอดทนอาศัยความพยายามเพื่ออาศัยทำใจของเราให้มันเบาสบายทำใจของเราให้มันมีปิติที่เราจะทำเวลาให้มันเป็นประโยชน์กระใจของเรามันให้เวลามากๆเหมือนการที่เราภาวนาชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงเรียกว่าให้เวลากับจิตใจของเราให้มันว่างให้เวลากับจิตใจของเราให้มันถ้าสว่างให้มันสว่างอยู่นานๆสงบให้มันสงบอยู่ได้นานๆที่พอเราเลิกภาวนาแล้วเนี่ยมันก็อยู่กับความนึกคิดเราก็ต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาดีเราก็รู้ว่าไว้ไม่ดีเราก็ต้องกำหนดละต้องกำหนดปล่อยกำหนดวางเอาไปแล้วเหมือนตอนนั้น

เราเลิกภาวนาแล้วเราต้องคิดเราต้องนึกเราต้องพิจารณาเราพิจารณาไม่ทันมันก็เป็นเครื่องสร้างพรหมเอาไว้เราพิจารณาทันมันก็เป็นสติเป็นปัญญาในช่วงที่เราภาวนาเนี่ยก็เรียกว่าเราสามารถที่จะน้อมใจของเราให้มันสงบอยู่น้อมใจของเราให้มันว่างอยู่น้อมใจของเราให้มันบริสุทธิ์อยู่ได้มากได้น้อยน้อมใจของเราให้มันสะอาดบริสุทธิ์อยู่ชั่ว5นาที10นาทีก็เรียกว่าเราได้ทำเอาไว้แล้วความสะอาดความหมดจดของจิตใจของเราจิตใจของเราดวงนี้มันก็อยู่ภายในพอต่อไปเราทำมันก็ไปปรากฏขึ้นมีอารมณ์รู้สึกว่าใจของเราว่างใจของเราสะอาดใจของเราบริสุทธิ์มันก็เกิดขึ้นเพราะสิ่งที่เราทำเอาไว้แล้วแต่สิ่งที่ว่าทำไมเราภาวนาแล้วมันเกิดอารมณ์ไม่ดีเกิดอารมณ์ต่างๆก็เราเคยสร้างสมเอาไว้เราเคยนึกคิดเอาไว้เราเคยโลภเคยโกรธเอาไว้เคยแสดงไม่พอใจเอาไว้มันก็เกิดขึ้นการที่เราแสดงเอาไว้มันก็อยู่ในใจของเรามันไม่ได้หายไปไหนเราแสดงไม่พอใจคนอื่นมันไม่ได้ไปเกิดที่คนอื่นมันเกิดที่เรามันก็สร้างสมอยู่ที่เราในการที่ทำมาภาวนาเนี่ยเพื่อจะทำไอ้สิ่งเหล่านั้นให้มันเลือนไปให้มันลบล้างไปสร้างสิ่งที่ดีให้มันมีอยู่สร้างสิ่งที่ดีให้มันเก็บเอาไว้ในใจของเราเมื่อมันไม่ชอบใจเราก็รู้อยู่แต่เราก็พยายามทำสิ่งที่ชอบใจให้มันเกิดขึ้นให้มันมีขึ้นในจิตใจของเราเนืองๆช่วงที่เรามาบวชช่วงเรามาปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องตั้งใจของเราให้มันดีอย่างเดียวดีมันก็ไม่ดีไม่ตลอดที่ช่วงที่เรานั่งเราอยากจะนั่งให้มันสงบให้มันเบาให้มันสบายให้มันสะอาดให้มันบริสุทธิ์แต่มันก็บริสุทธิ์ไปไม่ตลอดเพราะสิ่งที่มันขัดขวางมันมีอยู่ในใจที่เราเคยได้ทำเอาไว้แล้วเคยได้ปล่อยให้มันเกิดปล่อยให้มันมีอยู่ที่เราภาวนาก็ไปทำสิ่งนั้นให้มันหมดไปภาวนากำหนดก็เรียกว่าเป็นงานที่ดีเป็นงานที่ว่าสร้างคุณงามความดีให้กับจิตใจของเราแล้วก็เป็นการทำลายสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจของเราให้มันหมดไปก็เรียกว่าทำครั้งเดียวมันได้สองอย่างในขณะที่เราคิดเอาเรานึกเอาเราต้องการนึกให้มันเป็นไปต่างๆนั้นเร็วที่เรามันนึกดีอารมณ์ดีมันก็ดีอารมณ์ไม่ดีมันก็ไม่ดีมันก็เป็นการสร้างสมในสองอย่างนึกอารมณ์ดีนึกถึงธรรมะที่ดีที่ชอบใจถูกใจมันก็อารมณ์มันก็ดีใจของเรามันก็สูงส่งใจของเรามันก็บริสุทธิ์ดีแล้วไปกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีมันก็เศร้าหมองมันก็ขุ่นหมองเนี่ยมันได้ทั้งสองอย่างแต่ขณะที่เรากำหนดขณะที่เราภาวนาเนี่ยเรากำหนดได้มันก็สร้างสิ่งที่ดีเอาไว้เรากำหนดไม่ได้แต่มันก็สร้างไม่ได้สร้างสิ่งที่ไม่ดีเพราะการกำหนดนี่เราตั้งใจของเราให้เป็นหนึ่งตั้งใจของเราให้เป็นอารมณ์เดียวถึงอารมณ์ไม่ดีมันเกิดขึ้นแต่เราก็ไม่ได้สร้างถึงเราทำลายไม่ได้แต่เราก็ไม่ได้สร้างเพราะเราไม่ได้ประมาทเราไม่ได้ปล่อยใจของเราให้ไปปรุงแต่งเราเพียงแต่รู้ว่าสิ่งอันนั้นมันเกิดขึ้นอารมณ์อันนั้นมันเกิดขึ้นมันผุดขึ้นให้เราเห็นเพราะมันมีอยู่ในจิตใจของเรามันจึงเกิดขึ้นให้เราเห็นได้ในการที่เราจะทำให้มันหมดไปเราก็ต้องสร้างอารมณ์ที่ดีสร้างอารมณ์ที่บริสุทธิ์สร้างอารมณ์ที่สะอาดให้มันอยู่ได้นานให้มันเกิดอยู่ได้นานสร้างอารมณ์เหล่านี้อยู่นานๆแล้วก็เป็นการทำลายสิ่งเหล่านั้นให้มันเบาบางไปทำลายสิ่งนั้นให้มันหมดไปไม่ใช่อยู่เฉยๆมันจะหมดไปเองเราได้บวชแล้วเราได้ปฏิบัติแล้วเราเชื่อแล้วธรรมะเราเข้าใจแล้วในความเชื่อความเข้าใจนั่นที่มันเป็นสัญญามันไม่ได้สติไม่ได้ปัญญาภายในของเรามันก็เชื่ออยู่ภายนอกตอนที่เราอารมณ์ดีมันก็ดีพออารมณ์ไม่ดีมันก็ไอ้สิ่งนั้นก็หายไปเราก็นึกไม่ออกมองไม่เห็นการที่เรากำหนดให้มันเกิดขึ้นภายในเชื่อกันสงบอยู่ชั่วขณะหนึ่งเนี่ยเราก็เห็นเลยพอความสงบมีลักษณะอย่างนี้การที่เราทำใจของเราให้สงบต้องทำใจอย่างนี้วางใจอย่างนี้วางอารมณ์อันนี้อารมณ์อันนี้เกิดขึ้นเรารู้สึกว่าเราสบายใจ
วันนี้มันเกิดขึ้นแต่ว่าข้างหน้าบางทีเราเพียงกำหนดไม่ได้เราก็อาศัยความเพียรอันนี้เดี๋ยวมันก็ไปถึงตรงนี้อีกก็เรียกว่าเราจะไปยึดติดวันนี้เรากำหนดได้แล้วมันจะได้ตลอดเวลาถ้ากำหนดได้แล้วมันได้ตลอดเวลานั่นหมายถึงว่าเราพร้อมแล้วเราสบายแล้วเราบริสุทธิ์แล้วแต่ถ้าเรายังเพียงแต่นึกว่ามันได้นึกว่ามันดีนึกว่ามันสบายนั่นเพียงแต่นึกเอาแต่ถ้ามันเกิดขึ้นภายในจริงๆนั่นเองว่ามันเรียกว่าใจของเราได้ใจของเราถึงไม่ได้เพียงแต่อารมณ์ที่มันดีอารมณ์ที่มันเบาอารมณ์ที่มันสบายอารมณ์ที่มันปล่อยวางได้ต่างๆไปหมดกระทบมันก็ยังไม่หวั่นไหวกระทบมันก็ยังไม่ปรุงแต่งมันก็เป็นเพียงอารมณ์อันนั้นเกิดขึ้นเพราะมีปีติอยู่มันก็เกิดขึ้นอยู่แต่อารมณ์มันก็ยังดับได้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับได้งั้นที่การที่เราภาวนาเนี่ยดีมันไม่สงบแต่เราก็ได้สติได้ปัญญาได้ความอดทนเพราะเราภาวนาเพราะเราทำสติการนี้เรากำหนดเรามีสติรู้อยู่แค่5นาที10นาทีเนี่ยก็เรียกว่าเราได้มีสติรู้อยู่เราไม่ได้คิดเอาเราไม่ได้นึกเอาแต่เรากำหนดของเราจริงๆเราภาวนาของเราจริงๆได้มากได้น้อยเราก็รู้อยู่ที่เรากำหนดแล้วมันไม่เข้าใจแต่เราก็นึกว่าเราได้กำหนดแล้วเหมือนกับงานที่เราได้ทำลงไปแล้วมันเสร็จมาแค่นี้มันก็รู้อยู่มันอยู่อีกมากเราก็รู้ว่าอยู่อีกมากจะทำได้มากแล้วมันอยู่อีกน้อยเราก็รู้ว่าอยู่อีกน้อยแต่เรานึกเอาคิดเอานี่มันเป็นเรื่องที่เราวัดไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้กระทำลงไปนั่นจึงว่าที่เรามาปฏิบัติที่เรามาภาวนาที่เรามากำหนดมันเป็นเรื่องที่เรากระทำก็ทำให้มันรู้อยู่ภายในก็ทำให้มันเกิดขึ้นภายในของเราเราก็วัดได้จิตใจของเราได้มากได้น้อยขณะที่เราวัดขณะที่เรากำหนดขณะที่เราภาวนามันก็ยังหนึ่งเราเลิกกำหนดเลิกภาวนาปล่อยใจของเรามาอยู่ข้างนอกมันก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อไรมันก็ดีไปหมดแต่ขณะที่เรากำหนดเนี่ยบางทีมันก็อืดบางทีมันก็ฝืดเคืองเพราะเหมือนว่าสติปัญญาของเรานั้นยังสร้างสมไม่พอความสงบของเรายังไม่มากพอมันก็เหมือนมันเลือกกำลังของเราเหมือนมันยากแต่เราทำไปสติปัญญาของเรามากขึ้นความสงบของเรามากขึ้นจิตใจของเรามั่นคงขึ้นไอ้ที่เราทำดูมันเหมือนไม่ยากเพราะเราได้สร้างเอาไว้แล้วกำลังเราได้สร้างเอาไว้แล้วสิ่งที่เราสติปัญญาของเรามันก็ดูมันไม่ยากจริงๆว่าเราจะวัดจิตใจของเราก็วัดอยู่ตรงที่เรากำหนดวัดตอนที่เราภาวนามันง่ายมันยากเราก็รู้ตรงที่เราภาวนาตอนที่เรากำหนดยากกำหนดง่ายภาวนาวางอารมณ์ของเราง่ายวางอารมณ์ร้ายสงบยากขึ้นง่ายเนี่ยมันเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องบอกก็เรียกว่าเป็นสติเป็นปัญญาของเราในทิ้งว่าเราก็ทำให้มันรู้ให้มันเห็นขึ้นมาด้วยสติด้วยปัญญาของเราในการกระทำเป็นเครื่องวัดแต่เมื่อเราเลิกภาวนาแล้วไอ้เรื่องที่เรานึกที่เราคิดเอานั้นเราเชื่อแล้วเราเข้าใจแล้วนะมันวัดไม่ได้มันเป็นเรื่องคิดเอานึกเอาในการที่เรากำหนดการที่เราภาวนาเนี่ยมันเป็นเครื่องวัดจิตใจของเราจิตใจของเราเป็นยังไงจิตใจของเราสูงขึ้นจิตใจของเราเจริญขึ้นเราก็วัดได้บางทีมันก็ยังกลับกรอกอยู่จิตใจของเราเจริญขึ้นดีแล้วบางทีมันก็ยังกลับไปจิตใจของเรายังก็อยู่กับถูกเวทนาบีบคั้นถูกนิวรณ์รบกวนอยู่ก็เรียกว่ายังกลับกรอกอยู่บางทีใจของเราก็เบาสบายใจของเราก็เหมือนกันละอารมณ์ต่างๆได้หมดใจของเราสงบใจของเรานิ่งก็เรียกว่าใจของเราอารมณ์ของเราเจริญขึ้นอยู่เหนือเวทนาบางทีใจของเราก็กลับไปอยู่ใต้เวทนาอะไรๆมันก็ยากไปหมดอะไรๆมันก็ยุ่งไปหมดเรื่องของอารมณ์เรา
ที่มันยังกลับกรอกอยู่แต่เราจะทำให้มันมั่นคงลงไปก็อยู่ที่การกำหนดอยู่ที่การภาวนาของเราเกิดความสงบขึ้นภายในเกิดสติเกิดปัญญารู้ขึ้นภายในมันก็เป็นเครื่องเจริญจิตใจของเราพออารมณ์ของเรามาอยู่ภายนอกมันก็เป็นเครื่องตัดสินเป็นเครื่องเราจะพิจารณาตัดออกไปสิ่งที่จะเชื่อได้เชื่อไม่ได้ก็เป็นประโยชน์กับชีวิตจิตใจของเราวันหนึ่งคืนหนึ่งลงไปการภาวนาเราก็เป็นเครื่องวัดซึ่งเรากำหนดได้มากกำหนดได้น้อยช่วงหนึ่งที่เรานั่งเราก็รู้ใหม่ๆบางทีมันก็สงบกายของเราสงบใจของเราก็สงบพอนานๆเข้ากายของเราปวดกายของเราเมื่อยกายของเรามีเวทนาติดใจของเรามันก็แปรเปลี่ยนไปบ้างหรือบางทีบางคนนั่งใหม่ๆมันไม่สงบทนไปบางทีไปสงบบางทีลั่งก็มีเหมือนกันเรียกว่ามันอยู่ที่เราจะต้องกำหนดเราต้องรู้เรื่องราวของเราเอาเองแต่ที่เราต้องนั่งเขานั่งได้เราก็นั่งได้เขาภาวนาได้เราก็ภาวนาได้มันก็เป็นเรื่องพร้อมเพรียงกันเป็นธรรมเหมือนกันเรายังเอาชนะใจไม่ได้ก็ทำให้เอาชนะได้เราเอาชนะใจได้แล้วมันก็เป็นเครื่องเบาสบายสำหรับเราวันนี้แล้วก็จะเบาสบายสำหรับวันข้างหน้าของเรายิ่งขึ้นไปนั่งแต่ละครั้งเราก็ให้นึกอย่างใจของเราว่าเราทุ่มเทกำลังกายกำลังใจของเราได้ขนาดไหนเราทุ่มเทลงไปมากเราก็นึกว่าเราทำได้มากเราทุ่มเทลงไปน้อยซึ่งเราจะคิดว่ามันได้มากแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะการกระทำมันเป็นเครื่องบอกการกระทำมันเป็นงานที่จะทำให้มันเกิดผลแก่เราถึงเรานึกว่าเราได้มากแต่มันทุ่มเทไปได้น้อยสิ่งที่ได้มันก็น้อยเท่านั้นก็องค์ผัวสมควรเกินเวลาให้เราได้ทำความภาพเพียรเอาชนะจิตใจของเราพยายามใช้ความอดทนใช้ความพยายามจะทำจิตใจของเราให้สลดทำจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ทำจิตใจของเราให้สะอาดตามที่เราตั้งใจตามที่เราได้ปรารถนาตามที่เราได้ตั้งใจมาบวชมาพุทธปฏิบัติกันเพื่อจะทำให้กายใจของเราบริสุทธิ์กายใจของเราหมดจดสิ่งเศร้าหมองสิ่งที่จะเป็นเครื่องร้อยรัดจิตใจของเราเอาไว้เราก็กำหนดทำความรู้สึกกายของเราให้ทั่วพร้อมลึกนึกถึงรูปกายของเรานึกถึงมือขวามือซ้ายของเราที่ซ้อนกันอยู่แล้วก็ค่อยๆกำหนดยกมือขวามือซ้ายของเราออกก็เป็นการทำสติในการที่นำใจของเราขณะที่เรากำหนดทนอยู่เรากำหนดอยู่ขณะที่เรากำหนดออกเราเลยรู้ว่าเรากำหนดออกทำความรู้สึกกายใจของเราให้มันทั่วพร้อมเราก็เปลี่ยนอิยาบถเรียนได้แผ่เมตตาในการที่เราได้เจริญสติเจริญสมาธิทำปัญญาให้มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราในช่วงนี้

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับหลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกดาวรู้สึกว่าคนไทยทำตัวหมองไก่ไก่ที่ได้ปล่อย

เรามีความเจ็บเรามีความตายแม้กายใจของเรายังไม่เจ็บไม่ไข้เราพยายามมาดูความเจ็บความแก่ความตายเสียก่อนแล้วพยายามมาฝึกหัดของดีของพระพุทธเจ้าแก้ววิเศษอยู่ที่ใจทุกคนอยู่ที่หูตาทุกคนท่านทั้งหลายพยายามขัดแก้วของท่านให้สว่างสวยควรยินดีแก้วของท่านมีความสว่างสวยญาณทัศนวิสุทธิย่อมจะเกิดมีกับนักปฏิบัติผู้เจริญสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาลุกเดินนอนในอิริยาบถ4ความสว่างสวยย่อมจะเกิดได้ทุกอิริยาบถขอให้ท่านจงพยายามอย่าล้มความตั้งใจเหมือนอย่างกับนักโทษที่อยู่ในเรือนจำรอวันตัดสินเมื่อไรเขาจะนำเราไปตัดศีรษะเราเป็นอุปมาเหมือนนักโทษที่ไม่ยอมให้ใจล้มเหลวฝึกหัดใจให้แข็งแกร่งเรารู้แล้วว่าจะต้องตายแน่บรมครูคือสัมมาสัมพุทธเจ้าให้หลักวิชาเราไว้แล้วพยายามทำใจไม่ต้องกลัวทำใจให้แข็งแกร่งแล้วจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ไทยในพระพุทธศาสนาแม้เราถึงจะตายก็ให้อยู่ในอ้อมแขนของพระพุทธเจ้านี่แหละจึงจะเรียกว่าเป็นผู้รักษาตนไว้ได้ดีจึงจะมีอานุภาพมากทั้งลูกหญิงและลูกชายขอให้ท่านตั้งใจให้มากเราเกิดมาแล้วก็ย่อมแตกดับไปทุกขณะพยายามฝึกใจให้แข็งแกร่งเหมือนอย่างกับหลักเพชรของพระพุทธเจ้า

ขอนไม้เล็กๆที่หล่นท่ามกลางทานน้ำอันเชี่ยวกรากย่อมถูกพัดไปอย่างไร้จุดหมายสุดแต่กระแสน้ำนั้นจะมีกำลังพาไปชีวิตมนุษย์ที่เกิดมาด้วยอำนาจแห่งความหลงก็ล้วนตกอยู่ในกระแสโลกอันจะต้องถูกพัดพาไปสุดแต่ใครสร้างกรรมใดไว้หนทางหนึ่งหนทางเดียวเท่านั้นที่จะยกจิตของเราให้พ้นจากกระแสโลกเข้าสู่กระแสธรรมก็คือการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อท่านผู้ฟังได้ทำจิตพิจารณาตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์แล้วกระแสความสงบเย็นจากพระธรรมจะคงซึมซาบเข้าสู่จิตใจของท่านเพื่อเป็นกำลังต้านทานกระแสโลกอันสับสนวุ่นวายได้บ้างไม่มากก็น้อย

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระสุธรรมคณาจารย์หลวงปู่เหรียญวรลาโภวัดอรัญญบรรพตอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

เราตั้งใจวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันมีลักษณะอยู่ในตัวของมันเสร็จทุกคนต้องกำหนดพิจารณาให้มันเห็นชัดด้วยปัญญาของตนเองอย่าประมาทลักษณะสามประการนั้นคืออะไรคือของความไม่เที่ยงย่อมมีความยักย้ายแปรผันไปมาอยู่เสมอกับความเป็นทุกข์ทนได้ยากทนลำบากกับความเป็นอนัตตาไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดไม่ใช่ของใครไม่มีใครเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างที่มีความเกิดขึ้นในโลกสันนิบาตอันนี้จะมีวิญญาณครองก็ดีไม่มีวิญญาณครองก็ดีก็ตกอยู่ในลักษณะสามประการนี้ทั้งนั้นเลยก็เพราะฉะนั้นแหละพระพุทธเจ้าก็จึงที่ทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัทสั่งสมบุญกุศลเพื่อให้บุญกุศลนี่นำจิตตรงนี้ให้พ้นจากลักษณะสามประการนี้ที่ท่านกล่าวว่าพระนิพพานพระนิพพานย่อมไม่มีลักษณะสามประการนี้อยู่ในพระนิพพานเลยชีวิตจึงไม่ได้เล่ร่อนพเนจรไปเที่ยวหาเกิดในภพน้อยภพใหญ่ต่อไปแต่วิสัยของคนผู้ประมาทผู้มัวเมาผู้ไม่มีสติกำหนดพิจารณากายใจอันนี้อยู่เสมอแล้วมันก็ต้องปรารถนาอยากจะเกิดมาเป็นผู้เป็นคนอย่างนี้เรื่อยไป เกิดมาเป็นคนแล้วไม่อยากตายหาวิธีป้องกันเนี่ยป้องกันอย่างไรมันก็ไม่ไหวมันไม่มีวิธีป้องกันไม่ให้คนเราเกิดมาแล้วไม่ให้ตายอย่างนี้มันไม่มีนั่นเนี่ยดังนั้นเนี่ย ก็จงมาปฏิบัติธรรมกันภาวนาสมาธิกันเพื่อจะได้เพิกความหลงความไม่รู้นี่ออกจากจิตใจเมื่อความหลงมันระงับไปแล้วความรู้มันเกิดขึ้นมาแทนวันนี้มันก็จะได้รู้ลักษณะสามประการซึ่งมีอยู่ในร่างกายอันนี้โดยแจ้งชัดเมื่อพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆอยู่แล้วคนเราเนี่ยมันจะต้องเบื่อหน่ายต่อความเป็นอยู่ในโลกแล้วก็จะค้นหาเหตุปัจจัยที่มันให้นำมาตกแต่งให้เกิดนามเกิดรูปอันนี้ขึ้นมามันอาศัยเหตุปัจจัยอะไร มันก็ไม่ยากอะไรนี่นะตัณหาแลเป็นเหตุให้เกิดทุกข์คำว่าเกิดทุกข์นั่นก็คือเกิดมีขันธ์ห้านี่แหละ เพราะเมื่อมีตัณหาแล้วมันมีอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเมื่อมันยึดมั่นถือมั่นไว้อย่างนั้นแล้วทำอะไรลงไปมันก็เป็นกรรมไปทำดีก็เป็นกรรมดีทำชั่วก็เป็นกรรมชั่วไปกรรมดีและกรรมชั่วนั่นแหละวะนี่นำจิตวิญญาณดวงนี้ไปปฏิสนธิในท้องของมารดาถ้าผู้มีบุญหน่อยก็ได้ไปปฏิสนธิในท้องของมนุษย์ถ้ามีผู้มีบาปพอสมควรอย่างนี้
มันก็จะนำไปปฏิสนธิในท้องของสัตว์เดรัจฉานต้องเกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานไปรับใช้มนุษย์คนมีบุญน้อยเป็นงั้นเนี่ยที่ว่าตัณหามันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นมันพาให้เกิดเป็นรูปเป็นนามอันนี้นะขึ้นมารูปนามทั้งก้อนนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นก้อนทุกข์ไม่ใช่ก้อนสุขทำไมจึงว่าเป็นก้อนทุกข์ก็เพราะมันไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงแล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์เลยนี่เพราะมันไม่เที่ยงนั่นแหละมันจึงแปรปวนจิตที่อาศัยอยู่ในรูปร่างอันนี้มันก็ทนได้ยากลำบากถ้าไม่รู้เท่าเรายิ่งทุกข์หลายเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้จิตใจก็กระวนกระวายบางคนก็เลยคิดฆ่าตัวตายหนีจากทุกข์ไปซะมันทนไม่ไหวผู้ใดทนไหวทนได้ก็ไม่ถึงกับฆ่าตัวตายเอาทนไปจนกว่ามันจะหายหรือจนกว่ามันจะตายอันนี้นับว่าเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาให้มันรู้มันเห็นแจ้งโดยตนเองเพราะคนไม่เห็นทุกข์เห็นคนไม่เห็นขันธ์ห้านี่ว่าเป็นก้อนทุกข์นี่แหละมันจึงหวงแหนมันใช่มันไปทำบาปเพราะอยากได้สมบัติมาบำรุงปรนปือขันธ์ห้านี้นักปราชญ์ผู้มีปัญญาท่านพิจารณาเห็นขันธ์ห้านี่เป็นก้อนทุกข์ท่านจึงไม่ได้ใช้มันทำบาปนี่ใช้มันทำแต่ในสิ่งที่ไม่เป็นบาปพูดแต่ในสิ่งที่ไม่เป็นบาปเพราะไหนๆมันก็จะแตกแกดับอยู่แล้วนี้เราจะใช้มันไปทำความชั่วทำไมใช้ไปทำความชั่วแล้วแต่ผู้เสวยผลแห่งความชั่วนั้นก็คือดวงจิตดวงนี้ไม่ใช่นามรูปอันนี้มันไปเสวยผลแห่งความชั่วนั้นนามรูปนี้มันหมดเหตุหมดปัจจัยไปแล้วมันก็แตกสลายลงสู่พื้นดินเท่านี้เองมันไม่ไปไหนอ่ะมานี่จิตนี่สิเป็นผู้แบกภาระไปแบบนี้นะเมื่อมันยึดเอากรรมชั่วไว้กรรมชั่วมันก็ฉุดคล้าไปเกิดในที่ชั่วที่ทุกข์ที่ลำบากเมื่อมันยึดเอากรรมดีไว้ได้กรรมดีมันก็นำไปเกิดที่สุขสบายมันก็ต้องอาศัยบุญกรรมนี่แหละไปก่อนอันบุคคลผู้ที่ยังละกิเลสไม่หมดนี่นะจะต้องอาศัยบุญกรรมอันนี้บุญกรรมก็ไปตกแต่งขันห้าให้แต่มันก็ตกแต่งให้ดีแบบนี้บุญตกแต่งให้เมื่อได้ขันห้าที่ดีมาแล้วก็ได้มาสร้างบุญกุศลสืบต่อก็เหมือนอย่างเราทุกคนที่ปรากฏเกิดมาในโลกนี้แหละที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยผู้ที่มีบุญติดตามมาตกแต่งให้เกิดขึ้นเป็นขันห้านี่มาก็เป็นขันดีเป็นขันที่ไม่บกพร่องแล้วก็มีศรัทธามาปฏิบัติศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหาอุบายสั่งสมบุญกุศลให้เจริญขึ้นในจิตใจของตนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ถ้าไม่มีขันห้านี่บุคคลก็ไม่ได้สั่งสมบุญกุศลต้องเข้าใจแต่ดวงจิตที่ไม่ฉลาดแล้วเมื่อได้มาอาศัยขันห้านี่แล้วมันก็ไม่สามารถที่จะใช้ขันห้านี่สั่งสมบุญกุศลได้ก็มักจะใช้ขันห้านี่ไปสั่งสมบาปมากกว่าการสั่งสมบุญเป็นงั้นเพราะฉะนั้นจึงว่าบุคคลใดเป็นผู้สนใจในการฟัง
ทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าบ่อยๆมันก็ทำให้เกิดปัญญาความรู้ความฉลาดขึ้นมาเมื่อมันได้ปัญญาความเฉลียวฉลาดแล้วมันก็รู้จักเอาตัวรอดจากบาปจากโทษได้หาหนทางเว้นจากบาปจากโทษต่างๆนี่ก็เรามองเห็นแล้วว่าขันธ์ห้านี่มันไม่กิรังยั่งยืนอะไรแล้วแต่ว่าขันธ์ห้านี่มันก็มีคุณต่อดวงจิตนี่มากมายถ้าจิตฉลาดแล้วเราได้อาศัยขันธ์ห้านี่สั่งสมบุญกุศลก็อย่างที่ว่ามานั่นนะเช่นอย่างให้ทานอย่างนี้ก็อาศัยขันธ์ห้านี่แหละไปขวนขวายหาวัตถุทายทานต่างๆได้มาก็ดีถ้าไม่มีขันธ์ห้านี่ก็ไม่มีอะไรที่จะมาขวนขวายหาวัตถุทายทานมาทำบุญทำทานได้

อาศัยขันห้านี่แหละรักษาศีลถ้าไม่มีขันห้านี่ก็จะไปรักษาอะไรแล้วรักษาศีลก็คือรักษากายรักษาวาจาไม่ให้ประพฤติผิดสิกขาบทวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งบัญญัติไว้ดีแล้วนั้นทั้งคฤหัสถ์ทั้งนักบวชก็อาศัยขันธ์ห้านี้นะสำรวมในวินัยก็ดีสำรวมในศีลห้าศีลอุโบสถก็ดีวันนี้การภาวนาก็อาศัยขันธ์ห้านี่นั่งสมาธิภาวนาถ้าไม่มีขันธ์ห้านี่แล้วก็มันก็ไม่ได้นั่งสมาธิภาวนาอย่างนี้ไม่ได้ฝึกฝนจิตดวงนี้แล้วถ้าไปเกิดเป็นขันธ์อื่นไปเช่นนี้มันก็ไม่มีโอกาสจะได้ฝึกฝนจิตนี้เลยมีแต่ไปเสวยวิบากกรรมอยู่อย่างนั้นเช่นไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างนี้นะมันจะทำอะไรได้ล่ะมันจะฝึกจิตใจได้อะไรล่ะคิดดูนั่นก็มีแต่อยู่ไปตามยถากรรมเฉยๆหมดอายุสังขารแล้วก็ตายไปเท่านั้นเองตายแล้วจิตมันก็เล่ร่อนไปตามยถากรรมอีกแหละไปหาที่เกิดไหมถ้าบุญไม่มีก็เกิดมาเป็นสัตว์อีกมาให้เขาฆ่าชำแหละเนื้อปรุงเป็นอาหารกินกันไปอยู่อย่างนั้นเองอย่าไปเข้าใจว่าจิตใจของคนเราเนี่ยจะไม่ได้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นหน้าเดียวนะไม่แน่เหมือนกันนะเมื่อบุคคลไม่สั่งสมบุญกุศลขึ้นในตนอย่างนี้บุญน้อยอย่างนี้บุญมันจะไปเกิดกับคนก็เกิดไม่ได้อย่างนี้มันก็ต้องดันไปเกิดกับสัตว์เดรัจฉานเพราะบุญน้อยนี้เพราะกลัวจะได้เกิดมาเป็นคนนี่ต้องมีบุญมากพอสมควรทีเดียวเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าอย่างไรก็ได้มาเกิดเลยอย่างนี้ไม่ใช่อ้าวถ้าอย่างนั้นคนขี้กระจอกงอกง่อยหมดนั่นแหละทำไมมาเกิดได้อันนั้นคนเหล่านั้นเป็นคนมีบาปกรรมติดตัวมาแต่บาปกรรมมันลดน้อยลงเต็มทีแล้วมันพ้นจากนรกจากเปรตจากอสุรกายมาแล้วจากสัตว์เดรัจฉานมาแล้วจึงได้เกิดมาเป็นคนแต่ว่าบาปกรรมนั้นมันติดตามมาตกแต่งร่างกายนี้ให้ไม่สมประกอบคนเหล่านั้นน่ะเพิ่งรู้เพิ่งเข้าใจตามนี้คนที่มีอวัยวะร่างกายสมบูรณ์นี่แสดงว่ามันพ้นจากกรรมจากเวรต่างๆมาแล้วแต่นั่นแหละบางคนมันก็ยังมีกรรมเวรติดมาอยู่แต่ไม่ถึงกับว่ามันทำให้ร่างกายนี่บกพร่องไปแต่มันก็มาทำให้ร่างกายนี่มีโรคไข้ไข้เจ็บเบียดเบียนจะหายก็ไม่หายจะตายก็ไม่ตายก็ทนทุกข์ทรมานไปเพราะว่ากรรมเวรมันมีทำยังไงล่ะตัวหักทำกรรมชั่วใส่ตัวเองมาแต่ก่อนไม่มีใครทำให้หรอกเรื่องหมดนี้นะเหมือนอย่างอนิทานเรื่องเมียหลวงเมียน้อยท่านกล่าวไว้นะไอ้เมียหลวงนั่นน่ะพยาบาทเมียน้อยวันนี้เอาหมามุ้ยเนี่ยไปโรยใส่ที่นอนของเมียน้อยของพระราชาไว้ทางภาคอีสานเรียกว่าหมักตำแยนี่เมื่อเมียน้อยเข้านอนนอนลงไปแล้วมันก็คันไปทั่วร่างกายขันก็เกาจนมีเลือดมีน้ำเหลืองไหลเยิ้มทนทุกข์ทรมานวันนี้กรรมนั้นมันก็ติดสอยห้อยตามมาเมื่อมาเกิดในสมัยพระพุทธเจ้านั้นเป็นน้องสาวของท่านพระอนุรุทธะ
ชื่อว่านางโรหิณีพอเกิดมาเจริญวัยใหญ่โตเป็นสาวขึ้นมาแล้วกรรมนั่นตามมาทันก็ทำให้เกิดตุ่มคันผุพองขึ้นตามตัวน้ำเหลืองไหลเยิ้มทนทุกข์ทรมานคราวนี้ก็เข้าใจว่าเวรกรรมอันนั้นมันใกล้จะหมดแล้วมั้งจึงบันดาลให้พระอนุรุทธะผู้เป็นพี่ชายไปเยี่ยมไปเห็นน้องสาวทนทุกข์ทรมานอย่างนั้นก็เลยแนะนำให้รวบรวมเงินทองที่มีเอาไปสร้างหอฉันขึ้นในวัดเสียแล้วก็สร้างหอฉันขึ้นในบ้านนั่นแหละเสร็จแล้วให้นิมนต์พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์มาฉันภัตตาหารว่างั้นนางก็เลยทำตามพี่ชายสั่งรวบรวมเงินทองมาสร้างหอฉันขึ้นหลังหนึ่งเสร็จแล้วก็ทำบุญฉลองนิมนต์พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์มาฉันภัตตาหารในหอฉันนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับอยู่ชำเลืองพระเนตรไปไม่เห็นพระนางโลหินีมากราบมาไหว้พระองค์ก็ตรัสถามมีผู้กราบทูลว่าพระนางอยู่ในห้องนอนมีความละอายใจมากเพราะว่าร่างกายไม่สะอาดเป็นตุ่มผุพองน้ำเหลืองไหลเยิ้มไม่กล้าที่จะออกมาสู่สังคมว่างั้นพระองค์จึงทรงรับสั่งว่าไปให้ไปตามมาต้องมาให้ได้เมื่อมีผู้ไปตามออกมาจากห้องนอนพอเดินมาเท่านั้นแหละมาพบพระพุทธเจ้าเข้ามามองไปเห็นพระพุทธเจ้าเข้าเท่านั้นไอ้โรคอันนั้นก็หายเป็นปกติไปเลยร่างกายก็เลยได้รับความสบายขึ้นมาจะไปกราบพระองค์พระองค์ก็ได้ทรงแสดงธรรมให้ฟังแสดงเรื่องกรรมวิบากอย่างที่กล่าวมาแล้วแต่ตอนต้นนั่นแหละแต่ก่อนนั้นได้ไปทำบาปอย่างนั้นกรรมนั้นมันจึงได้ตามมาสนองเอาอย่างนั้นดังนั้นต่อนี้ไปก็พึ่งอธิษฐานใจให้งดเว้นเลยไม่ทำกรรมชั่วไม่เบียดเบียนใครต่อไปอีกแล้วก็พยายามเพ่งพิจารณาขันห้านี้เข้าไปถ้าหากว่าไม่รู้แจ้งขันห้านี้จำตามเป็นจริงมันจะเกิดกิเลสตัณหาขึ้นแล้วก็จะไปทำชั่วอีกต่อไปถ้าพิจารณาเห็นขันห้านี้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามเป็นจริงอยู่เสมอๆแล้วมันก็จะไม่ใช้ขันห้านี้ไปทำความชั่วแล้วก็จะบรรเทาเสียได้ซึ่งความโลภความโกรธความหลงเพราะว่ามองดูแล้วเห็นรูปร่างกายอันนี้ไม่มีอะไรเป็นของของตนเมื่อร่างกายนี้ไม่เป็นของของตนแล้วสมบัติภายนอกมันก็จะเป็นของตนมาแต่ไหนมันก็ปรงได้วางได้หมดแหละเมื่อวางขันห้านี่วางรูปวางนามนี่ลงได้ไม่ถือว่าเป็นเราเป็นของของเราแล้วอย่างนี้มันก็ปรงวางได้ภายนอกมันก็วางสมบัติภายนอกมันก็ไม่ถือมันว่าเป็นของตนอันนี้แหละจะเป็นทางพ้นทุกข์ภายในสงสารเมื่อพระองค์แสดงธรรมเทศนาจบลงนางโลหินีก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลได้ปฏิญญาณตนถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิตนี่คนเรามันทำทั้งบุญทั้งบาปมันเป็นอย่างนี้แหละแต่ในครั้งที่เป็นเมียหลวงของพระราชาอยู่นั่นเข้าใจว่าก็คงได้ทำบุญกุศลมา
แต่วันนี้ทำบุญทำทานตามธรรมดาไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้รู้ธรรมไม่ได้รู้บาปตามเป็นจริงไม่ได้รู้บุญกุศลอย่างลึกซึ้งเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ละบาปบาปก็ทำบุญก็ทำวันนี้มันก็ติดตามมาให้ผลทั้งสองอย่างนั่นแหละแต่มันให้ผลคนละทีกันอย่างว่าเวลาขณะที่บาปมันให้ผลอยู่นั่นบุญก็ยังให้ผลไม่ได้แท้ที่จริงนะพระพุทธเจ้าก็ประทับอยู่ที่นั่นแล้วแต่ก่อนนั้นทำอะไรอยู่ไม่ทำอะไรแหละบาปกรรมมันปิดบังไว้มันไม่ให้สนใจกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อะไรเสวยแต่ทุกขเวทนาอยู่เฉยๆเป็นอย่างนั้น อันนี้เมื่อเสวยวิบากกรรมนั่นไปนานไปวิบากกรรมนั้นมันเบาบางลงไปแล้วมันจึงบันดาลให้มีผู้มาช่วยเหลือพอบาปกรรมนั้นหมดสิ้นลงไปบุญมาให้ผลต่อฟังธรรมเข้าไปก็สำเร็จมรรคผลได้นี่แหละที่ให้เห็นว่าคนเราเนี่ยทำทั้งบุญทั้งบาปนี่มันก็ให้ผลทั้งเป็นสุขทั้งเป็นทุกข์คุกเข้ากันไปอย่างนี้เอาใครชอบอย่างนั้นก็เอาทำไปถ้าใครไม่ชอบอย่างนั้นแล้วก็อย่าไปทำบาปมันที่ทำมาแล้วอธิษฐานละทุกวันทุกคืนไปอย่างนี้แล้วบาปมันก็จะหมดไปสิ้นไปก็จะมีแต่บุญกุศลล้วนๆอยู่ในใจถ้าบุญยังไม่เต็มตายแล้วมันก็ต้องจำเป็นต้องไปเกิดในภพใหม่ต่อไปอีกถ้าไปเกิดในภพใหม่ไม่มีบาปติดตามไปมันก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนในระหว่างแห่งชีวิตก็มีความสุขสม่ำเสมอไปไม่มีการเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างรุนแรงอะไรต่ออะไรไม่เสียองค์ค่ะหมู่นี้นะมีร่างกายสมบูรณ์พูนสุขก็มีโอกาสได้ปฏิบัติทำความดีให้เจริญงอกงามขึ้นในตนได้เต็มที่ถ้าได้เกิดพบพุทธศาสนาอย่างสมัยปัจจุบันอย่างนี้แหละก็ได้มาสนใจฟังธรรมจำศีลภาวนาอบรมอินทรีย์ให้แก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับได้สำหรับคนไม่มีกรรมมีเวรตามสนองผู้มีกรรมมีเวรตามสนองกฎติดขัดจะฝึกขัดอบรมกายวาจาจิตของตนอย่างไรก็ไม่ทันนัดเพราะว่าไม่มีแก่ใจที่จะทำได้เสวยแต่ทุกขเวทนาแต่ถ้าผู้ที่มีบุญกุศลอยู่บ้างบางทีบาปกรรมนั้นมันก็เปิดช่องให้ทำให้โรคบรรเทาเบาบางไปพอได้หายใจโล่งหน่อยหนึ่งพอได้ภาวนาเวลาใดโรคใครมันเบาบางไปก็รีบภาวนาเข้าทำความเพียรทางใจเข้าไปให้จิตนี้มันได้รับบุญรับกุศลไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อย่างนี้แหละจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทเรียกว่าเป็นผู้รู้ความจริงของชีวิตหมายความว่าเมื่อรู้ว่าตนมีกรรมมีเวรอย่างนี้นะก็ไม่ถอยอ่ะสู้ฝึกจิตใจของตนให้เข้มแข็งอดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาทำความเลื่อมใสในพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไว้ให้มั่นทำความเชื่อมั่นในบุญกุศลความดีที่ตนกระทำมาเป็นอารมณ์อย่างนี้มันทำใจได้ถึงแม้ว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไรมันก็ทำในใจได้สำหรับผู้ไม่ประมาทผู้มีความเชื่อมั่นอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละ
บุคคลผู้ประมาทแล้วก็เป็นคนไม่มีสติอ้างว่าตนนั้นเจ็บป่วยไม่มีเวลาไม่มีโอกาสที่จะได้ภาวนาไหว้พระพิจารณาอะไรก็ไม่ได้เพราะมัวแต่เสวยทุกขเวทนาอยู่นี่มันก็มักจะอ้างกันไปอย่างนี้แหละบุคคลผู้ประมาทผู้ไม่เคยฝึกตนมาเลยไม่ยอมอดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาไม่ยอมพิจารณาสังขารอันนี้ให้เห็นตามเป็นจริงจิตใจมีตะวันไหวไปตามทุกขเวทนาโดยส่วนเดียวเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้นั้นก็นับว่าขาดทุนนะเมื่อใจนี่มันไม่รับเอาบุญเอาคุณแล้วมันจะมีได้ที่ไหนล่ะมันก็มีไม่ได้นั่นแหละเราไปวุ่นวายดิ้นรนไปแต่กับทุกขเวทนาไม่อดไม่ทนไม่ยับยั้งใจให้ตั้งมั่นอยู่ภายในนี่พอสมควรอย่างนี้นะมันจะมีบุญกุศลอะไรค้างอยู่ในใจนี้ได้ล่ะลองคิดดูเพราะหวั่นไหวไปตามแต่ทุกขเวทนาอย่างเดียวถ้าหากว่าผู้มารู้ความจริงว่าทุกข์นี่เป็นของมีประจำอยู่ในขันห้านี้เมื่อมีขันห้านี้มาตราบใดทุกข์ก็มีอยู่ตราบนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้อดให้กลั้นให้อดทนต่อทุกขเวทนาทำความรู้เท่าทุกขเวทนานั้นรู้อย่างไรรู้เท่าก็รู้ว่าทุกนี้ก็ไม่ใช่ของเราเราก็ไม่ได้มีอยู่ในทุกนั้นทุกนั้นเป็นของเรื่องของขันห้าเมื่อขันห้าไม่ใช่ตัวตนเราเขาแล้วทุกก็ไม่ใช่ตัวตนเราเขาเหมือนกันก็ต้องมีอุบายสอนใจอย่างนี้เมื่อสอนใจเข้าไปอย่างนี้ใจมันเห็นแจ้งตามปัญญาแล้วมันก็อดทนต่อทุกขเวทนาได้อดสิเพราะว่าก็เมื่อทุกข์ก็คือขันห้าขันห้าก็คือทุกข์อย่างนี้นะเมื่อเราอดทนไม่หวั่นไหวต่อทุกข์ก็ชื่อว่าไม่หวั่นไหวต่อขันห้านั่นเองก็ต้องปฏิบัติทางใจอย่างนี้สำหรับผู้ที่อยู่เป็นปกติก็ดีหรือผู้มีกรรมมีเวรอะไรก็ดีเราไม่ต้องย่อท้อเพราะว่าจิตนี้มันไม่ได้เป็นโรคเป็นภัยอะไรหรอกความจริงนะเป็นแต่ร่างกายเท่านั้นแหละจิตนี้มันก็เป็นแต่ความรู้สึกนึกคิดไปตามเรื่องต่างๆเท่านั้นเองมันไม่มีรูปร่างอะไรที่จะมาให้โรคภัยไข้เจ็บมันบีบคั้นเอาแต่มันเป็นทุกข์เพราะอะไรก็เพราะมันได้อาศัยอยู่ในรูปอันนี้อย่างใกล้ชิดพอรูปนี้มันวิบัติแปรปรวนไปมันก็กระทบกระทั่งกับจิตนั้นอย่างแรงถ้าหากว่าผู้ใดเคยฝึกจิตให้ตั้งมั่นต่อบุญต่อคุณมาแล้วเมื่อเวลาทุกข์มันมากระทบกระทั่งเข้าก็ไม่หวั่นไหวอดทนได้คนมีบุญนะคนมีบุญนี่ต้องอดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาได้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะคนบุญน้อยนี่มันอดทนต่อทุกขเวทนาไม่ไหวเพราะใจเบาใจโลแลคนบุญน้อยดังนั้นเมื่อทุกขเวทนาเกิดขึ้นมักจะล้มละลายไปเลยจิตนี่นะเรียกว่าวันไหวไปเลยไม่มีอดไม่มีทนเลยอดไม่ไหวเพราะว่าพอร้องก็ร้องพอครวญครางก็ครวญครางไปใครทำอะไรไม่ถูกอกถูกใจก็ด่าตะพึดตะพือไปใจกูมันไม่ดีมึงอย่ามาทำให้กูรำคาญเอาขึ้นมาแล้วมีแต่ว่าใจกูมันไม่ดีนั่นแหละก็ตัวเองหากว่าให้ตัวเองตัวเองหากหวั่นไหวไปตามกิเลสทุกขเวทนาเลยว่าเป็นตัว

ูตัวเขาตัวเราไปแบบนี้นะมันเป็นอย่างนั้นนี่ไม่มีใครที่จะหยิบยกเอารูปเอาดวงจิตอันเนี้ยมาดูได้เลยนั่นแหละแล้วยังจะไปสำคัญว่าเป็นจิตเราใจเราอยู่นี่มันก็หลงสมมุติแล้วดังนั้นอย่าหลงสมมุติกันต้องเพ่งพิจารณาเข้าไปภายในนั้นต้องให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ภายในนี้ไม่ใช่ของเราไม่มีเขาไม่มีตัวตนอะไรบางคนก็อาจจะว่าเอาถ้าว่ามันไม่มีตัวตนอย่างนั้นน่ะก็จะไปทนทุกข์ทรมานอยู่ทำไม

อยู่ทำไมไม่ฆ่าตัวตายไปเสียมันก็จะรู้แล้วรู้รอดตายแล้วมันก็จะสูญไปไม่ใช่เหรอถ้ามีผู้ตั้งปัญหาถามอย่างนี้เราก็จะต้องตอบเขาว่ามันจะทำอย่างนั้นไม่ได้ไอ้ความเห็นที่ว่าไม่ใช่ตัวตนเราเขานี่มันก็ยังไม่ใช่ความเห็นที่ว่าจะเข้าถึงสัจธรรมก่อนมันเป็นแต่เพียงเห็นลักษณะอาการของสังขารที่มันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเท่านั้นเองบัดนี้ที่มันจะเข้าถึงสัจธรรมจริงๆแล้วเมื่อเห็นแจ้งอย่างนั้นแล้วก็ปลงก็วางลงอย่าไปหมายมั่นอย่าไปจำไว้อย่าไปจำรูปจำนามอันนั้นไว้ในใจปลงวางลงไปแล้ววันนี้ให้เหลือแต่จิตดวงเดียวเท่านั้นกับสติเท่านั้นเองเมื่อมันเหลือแต่จิตกับสติอยู่เท่านั้นนั่นแหละมันถึงจะรู้ว่าความจริงของชีวิตคืออะไรแบบนี้นะเมื่อมันมีจิตดวงเดียวมีอันเดียวแล้วอย่างนี้มันก็ไม่ยึดถืออะไรเมื่อไม่ยึดถืออะไรมันก็ไม่มีทุกข์อยู่ในนั้นเลยทีนี้ไม่มีทุกข์อยู่ในความรู้สึกอันนั้นนะนั่นเองเมื่อเป็นเช่นนี้มันจะไปคิดฆ่าตัวตายทำไมอ่ะเมื่อมันไม่มีทุกข์อยู่ในใจนั้นแล้วนะไอ้คนที่คิดฆ่าตัวตายเนี่ยเพราะไม่รู้เท่าทุกข์เพราะละเหตุแห่งทุกข์ไม่ได้กุ้มใจหลายไม่มีทางออกก็จึงได้ฆ่าตัวตายผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านหาทางออกได้พิจารณาเห็นแจ้งตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางไว้ตามสภาพอย่างที่แสดงมาเนี่ยนี่แหละผู้เช่นนี้แหละเพื่อนจึงบรรเทาทุกข์ทางใจลงได้จึงไม่คิดฆ่าตัวตายเราเป็นชาวพุทธต้องดำเนินทางนี้อย่าไปดำเนินไปตามทางของมารมารคือกิเลสนั่นน่ะมันชักจูงจิตใจให้คิดให้เห็นต่ำลงไปตีราคาตัวเองต่ำที่สุดตรงจนไม่มีราคาอะไรเลยจนถึงกับฆ่าตัวตายได้นี่แสดงว่ามันตีราคาตัวเองลงหมดเลยความหมายของความเป็นมนุษย์ไม่มีเลยคนผู้นั้นมันถึงได้ฆ่าตัวตายถ้าผู้ใดยังมองเห็นด้วยปัญญาอยู่ว่าขันธ์ห้านี่ถึงแม้มันจะไม่เที่ยงก็จริงอยู่ถึงว่ามันจะไม่ใช่ตัวตนเราเขาก็จริงแต่ว่ามันก็มีเป็นสถานที่อาศัยสร้างบุญบารมีถึงมันจะไม่เที่ยงมันจะวิบัติแปรปรวนเป็นบางครั้งบางคราวมันก็เยียวยากันไปเมื่อมันหายแล้วก็เอาใช้มันทำความดีเรื่อยไปก็ทำให้บุญบารมีอินทรีย์มันแก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆนั่นคนมีปัญญารู้จักอาศัยขันธ์ห้าสั่งสมบุญบารมีให้แก่กล้าขึ้นในตนได้คนไม่มีปัญญาแล้วก็อย่างว่านั่นแหละมันไม่สามารถที่จะใช้ขันธ์ห้านี่สั่งสมบุญบารมีได้มักจะใช้มันไปทำบาปนั่นแหละมากกว่าทำบุญคนไม่มีปัญญาถึงก็อ้างโน้นอ้างนี้อ้างว่าตนเป็นคนจนไม่มีเงินทองมากไม่สามารถที่จะไปหาอาหารโดยทางบริสุทธิ์มาเลี้ยงตัวและครอบครัวได้ต้องไปแสวงหาลงมือฆ่าด้วยตนเองบางรายจนกอกเข้ามาจริงๆก็ไปเที่ยวลักเที่ยวขโมยเขาอย่างนี้ไม่พยายามที่จะทำการทำงานให้เป็นล่ำเป็นสันได้เงินได้ทองมาใช้จ่ายบำรุงครอบครัวคนบุญน้อยเนี่ยมีทั้งความเกียจคร้านมีทั้งอัดอั้นตันปัญญามองหาช่องทางที่จะทำการทำงานได้เงินได้ทองมาไม่เห็นเลยมองไม่เห็นนะเมื่อมองไม่เห็นแล้วนี่มันมองเห็นตั้งแต่คนอื่นเขาหามาได้สะสมไว้แล้วก็

ยื้อแย่งเอาของเขามามองเห็นในทางเดียวนั้นนะมันก็ซ่องสุมกันเข้าไปบรรดาพวกบุญน้อยทั้งหลายรวมหัวกันได้แล้วก็ไปยื้อแย่งเอาสมบัติพวกอื่นมาแบ่งกันใช้กันจ่ายไปถ้าเจ้าหน้าที่เขาตามจับได้ก็ไปติดคุกติดตารางทนทุกข์ทรมานไปตามยถากรรมนี่แหละเราคิดดูความเป็นผู้ประมาทมัวเมาแต่ชาติก่อนนั้นก็ไม่ได้ทำความดีเมาจะไปดื่มเหล้าเมาสุราเล่นการพนันขันต่อบางคนก็เมาไปเป็นเจ้าชู้เป็นนักเลงเจ้าชู้มักมากในกามไม่เป็นอันได้ทำบุญกุศลความดีอะไรเลยหมู่นี้นะได้ทำก็ทำนิดๆหน่อยๆเท่านั้นแหละขอให้ได้เกิดมาเป็นคนกับเขาแต่ไม่มีสติปัญญาไม่มีคุณธรรมอันดีงามอยู่ในใจจึงได้กลายเป็นคนเฉื่อยชาคนเกียจคร้านอ่อนแอทีนี้ถ้ามีใครชักชวนไปทำความชั่วไปจี้ไปปล้นไปหลอกลวงเอาของผู้อื่นมาเป็นของตนเนี่ยเอาขึงขังขึ้นมาแล้วเพราะว่าจิตใจมันเคยชินทำอย่างนั้นมาแต่ก่อนดังนั้นเมื่อมีผู้มาสนับสนุนในทางนั้นแล้วมันก็พอใจเลยไม่ถือว่าเป็นเรื่องยากเรื่องลำบากมันเป็นอย่างนั้นคนเรานี่ทีนี้ถ้าผู้ที่ได้ทำความดีได้ฝึกตนมาแต่ก่อนพอสมควรอย่างนี้นะเกิดมาชาตินี้บุญกุศลอันนั้นมันก็ดลบันดาลให้ได้พบกับนักปราชญ์บัณฑิตเมื่อได้พบนักปราชญ์บัณฑิตแล้วฟังโอวาทคำสอนของท่านแล้วก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสขึ้นยินดีอยากจะฝึกฝนอบรมตนตามปฏิปทาของนักปราชญ์ทั้งหลายนี่เรื่องบุญและบาปเนี่ยมันมีจริงอย่างนี้แหละใครว่าบุญบาปไม่มีมันก็แสดงให้เห็นอยู่แล้วนี่บุคคลใดมีบาปติดตามมาเป็นคนใจดำอมหิตไม่มีเมตตากรุณาเบียดเบียนแต่บุคคลอื่นสัตว์อื่นอย่างนี้เราเห็นกันอยู่ดาดอื่นนี้ทำไมจึงว่าบาปไม่มีบุคคลพูดสั่งสมบุญติดตัวมาแต่ก่อนเกิดมาชาตินี้ก็มีความเลื่อมใสเชื่อมั่นในบุญสืบต่อสร้างบุญสร้างกุศลสืบต่อก็มีอยู่เราก็เห็นกันอยู่นี่เมื่อผลบุญแต่ก่อนอำนวยให้มีเงินมีทองเข้าของมาก็ไม่ตนีก็แบ่งกินบ้างแบ่งทานบ้างก็มีโอกาสได้เข้าวัดได้ฟังธรรมจำศีลได้ภาวนาคนมีบุญเก่าเพราะว่าทางเบื้องหลังของครอบครัวไม่เดือดร้อนอะไรนี่มีอยู่มีกินนะแม้ว่าจะไปพักผ่อนหย่อนใจอยู่ในวัดใจว่าชั่วระยะหนึ่งก็ไปได้ไม่ขัดข้องทางเบื้องหลังอย่างนี้แหละลักษณะของคนมีบุญคนไม่มีบุญแล้วบางคนก็มีบุญแต่ว่าบุญนั้นไม่ประกอบไปด้วยปัญญาประกอบไปด้วยศรัทธาเฉยๆผู้เช่นนั้นน่ะทำบุญทำทานมาแล้วไม่ได้ภาวนาไม่ได้พิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเลยอย่างนี้เมื่อบุญนั้นมาอำนวยผลให้ชาตินี้เป็นคนร่ำรวยมีเงินทองมากมายมีบริษัทบริวารห้อมล้อมแต่ก็เกิดตณีเหนียวแน่นไม่ยินดีในการบริจาคทานไม่สนใจในศีลธรรมลืมตัวนึกว่าตนมีความสุขพอแล้วไม่ต้องไปทำบุญอีกต่อไปนั่นคนร่ำรวยไม่เข้าวัดไม่ทำบุญทำทานก็เพราะมีความเห็นอย่างนั้นแหละเรื่องมันนะเมื่อผู้ใดมีความเห็นเช่นนั้นก็เท่ากันกับว่าตัดหนทางแห่งความสุขความเจริญของตนลงอันชีวิตนั้นมันจะเจริญไปข้างหน้าไม่มีทางเพราะว่าเมื่อมีความเห็นอย่างนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยให้วันเวลาวันคืนปีเดือนล่วงไปล่วงไป
ชีวิตก็ลุกล้นไปหาความตายความแก่ความชราภาพเข้าไปแล้วในขณะเดียวกันก็มัวเมาเพลิดเพลินไปในความสุขชั่วคราวที่บุญกุศลมันอำนวยผลให้นั้นก็ไปติดอยู่แต่ในผลของบุญเก่าที่ตนทำมานั่นนะไม่นึกคิดไม่เห็นเลยแล้วว่าบุญเก่าที่ตนทำมาเนี่ยมันหมดเป็นนะเราต้องทำบุญใหม่สืบต่อไปเผื่อว่าบุญเก่าหมดแล้วเราจะได้เสวยผลบุญใหม่ต่อไปไม่ได้คิดนี่คนบางคนนะอย่างมิคารเศรษฐีพ่อผัวของนางวิสาขานั่นเองลูกสะใภ้จัดอาหารใส่สำรับมาตั้งต่อหน้านั้นแล้วก็นั่งรับประทานอาหารไปลูกสะใภ้ก็คอยปฏิบัติไปในขณะนั้นมีพระมายืนบิณฑบาตหน้าบ้านเศรษฐีนั่นเห็นแล้วก็ทำท่าไม่เห็นก็รับประทานอาหารเฉยไปแทนที่จะบอกลูกสะใภ้ว่าพระมาไปใส่บาตรก็ไม่มีแล้วลูกสะใภ้คือนางวิสาขาทนไม่ไหวก็จึงพูดกับพระว่านิมนต์โปรดสัตว์ข้างหน้าเถิดเจ้าข้าเวลานี้พ่อผัวของดิฉันกำลังบริโภคของเก่าอยู่พอพ่อผัวได้ยินคำว่าบริโภคของเก่าเนี่ยมันก็มุ่งไปนู่นนะว่าลูกสะใภ้ด่าตนว่าตนกำลังบริโภคอุจจาระอยู่พูดอย่างเปิดเผยอ่ะมันเห็นไปอย่างนั้นแหละบัดนี้ก็โกรธให้ลูกสะใภ้แหมเราทานอาหารอันประณีตบรรจงแล้วก็ถ้วยที่ใส่อาหารก็ทองคำนู่นซ้อนกับช้อนทองคำวันนี้แล้วทำไมยังว่าเราบริโภคของเก่าอย่างนั้นนะลูกสะใภ้คนนี้ไม่ไหวต้องกำจัดออกจากบ้านนี้ไปก็ขับไล่ลูกสะใภ้ออกไปลูกสะใภ้ก็หัวหมอเหมือนกันคนมีบารมีมามันจะไปถอยคนได้ง่ายไงอ่ะลูกสะใภ้ก็บอกว่าดิฉันก็ยังจะไม่หนีจากบ้านนี้ก่อนถ้ายังไม่ได้ตั้งกรรมการสอบสวนความผิดของอิสันเนี่ยอิสันจะไม่ยอมหนีไปเด็ดขาดเหมือนกันวันนี้ก็จำเป็นต้องตั้งกรรมการขึ้น8นายเอาสอบถามไปเธอได้พูดกับพ่อผัวอย่างนั้นจริงหรือพูดจริงแล้วคำพูดอย่างนั้นมีความหมายอย่างไรในความเห็นของเธอกรรมการถามก็ตอบกรรมการว่าก็พ่อผัวของดิฉันเนี่ยเป็นคนได้ทำบุญมาแต่ชาติก่อนมากมายบุญนั้นมาอำนวยผลให้จนเป็นเศรษฐีในชาตินี้นะก่อนนี้แหละพ่อผัวของฉันกำลังบริโภคบุญเก่าอยู่ไม่ใช่หมายถึงของต่ำอย่างนั้นคำว่าของเก่าหมายเอาบุญเก่าที่ได้ทำมาแต่ชาติก่อนมันมาอำนวยผลให้ตกลงว่าพ่อผัวก็ต้องแพ้ลูกสะใภ้บัดนี้กรรมการก็ถามพ่อผัวว่าพอใจแล้วหรือยังที่ลูกสะใภ้ให้การนี่พอใจแล้วนางวิสาขาว่าถ้าเช่นนั้นก็แสดงว่าดิฉันเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีโทษแล้วใช่ไหมใช่เอาแล้ววันนี้ถ้างั้นดิฉันจะไปแล้วจะกลับไปบ้านแล้วจะอยู่กับพ่อกับแม่นู่นแล้วเอาแล้วพ่อผัวเกิดอะไรลูกสะใภ้ขึ้นมาไม่ยอมให้หนีถ้าไม่ยอมให้หนีอย่างนั้นขอพรสักอย่างนึงเอาขอมาขออย่างไรก็จะให้ทั้งนั้นแหละขอพรในที่นี้ไม่ได้ขอเงินขอทองอะไรหรอกขออนุญาตทำบุญถวายทานแด่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ประมาณ500รูปพ่อผัวก็อนุญาตนางวิสาขาก็ได้ไปอาราธนานิมนต์พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์
มาฉันภัตตาหารในบ้านในวันรุ่งขึ้นพอจัดแจงอาหารใส่สำรับเสร็จก็เชิญพ่อผัวมานำสำรับอันนั้นไปถวายพระพุทธเจ้าเอาพวกเดรัจฉีที่นุ่งล้มห่มฟ้าเหล่านั้นน่ะเรียกว่านักบวชไม่นุ่งไม่นุ่งผ้านะเป็นในอาจารย์ของมีคาลเศรษฐีในบ้านนั้นก็มาควบคุมเศรษฐีไว้ไม่ให้ไปติดต่อกับพระพุทธเจ้าได้เศรษฐีก็เลยไม่ได้ยกสำรับไปถวายพระพุทธเจ้าแต่คนอื่นยกไปถวายทีนี้พอพระองค์ฉันเสร็จแล้วพระองค์เริ่มจะแสดงธรรมลูกสะใภ้ก็ไปเชิญพ่อผัวไปฟังธรรมเอาพวกนักบวชนั้นก็ห้ามไว้ไม่ให้เศรษฐีไปฟังธรรมวันนี้ลูกสะใภ้ก็ไม่ยอมลดละความพยายามหน่อยหนึ่งก็ไปเชิญพ่อผัวอีกพ่อผัวเตรียมตัวจะไปนักบวชแล้วนั่นก็ห้ามไว้ครั้งที่สามนี่วันนี้พ่อผัวตัดสินใจอ่ะเอ้พวกท่านจะมีอำนาจอะไรมาบังคับข้าพเจ้าได้ข้าพเจ้าจะไปซะอย่างเดียวใครจะทำไมถ้าจะไปฟังจริงต้องเอาม่านไปกั้นไว้ไม่ให้มองเห็นพระศาสดาเอากั้นก็กั้นพวกนักบวชแล้วนั่นก็เอาม่านไปกั้นไว้บัดนี้บรรดานางวิสาขาหรือว่าคนอื่นก็ฟังเทศอยู่ในม่านต่อพระพักตร์พระพุทธเจ้าส่วนมิคาลเศรษฐีก็นั่งฟังเทศอยู่นอกม่านเมื่อพระองค์แสดงธรรมนั้นจบลงมิคาลเศรษฐีก็ได้บรรลุโสดาบันพร้อมด้วยบริษัทอื่นๆเสร็จแล้วจึงได้เปิดม่านคลานเข้าไปกราบลูกสะใภ้ก่อนนะเพราะว่ามองเห็นคุณลูกสะใภ้โอ้ยถ้าไม่ได้ลูกสะใภ้คนนี้เราก็จะไม่ได้ดื่มอมรสอมฤตรสคือรสแห่งพระธรรมอันซาบซึ้งถึงใจอย่างนี้ได้ก็จึงไปประกาศตนต่อหน้าพระพุทธเจ้าว่าไอ้ลูกสะใภ้คนนี้เป็นมารดาของข้าพระองค์บัดนี้นางวิสาขาจึงได้ชื่อเพิ่มเข้าไปอีกว่านางวิสาขามิคารมารดาแปลว่านางวิสาขาผู้เป็นมารดาของมิคาลเศรษฐีทีนั้นมิคาลเศรษฐีจึงได้แสดงตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นอุบาสกนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งตลอดชีวิตตั้งแต่นั้นมานางวิสาขาก็มีอิสระในสมบัติในบ้านนั้นทั้งหมดเลยบัดนี้พ่อผัวก็ได้มอบให้จะใช้จ่ายยังไงก็ตามใจบัดนี้นะดังนั้นนางวิสาขาจึงได้บำรุงพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์อย่างเต็มที่เลยนิมนต์ไปฉันที่บ้านวันละ500ลูกไม่ขาดไม่เกินเป็นอันว่านางวิสาขาต้องทำบุญทำทานทุกวันทุกวันทำทานเท่าไรเงินก็ยิ่งหลั่งไหลมาเป็นอย่างนั้นอันลูกนางวิสาขานะลูกชาย10คนลูกสาว10คนรวมเป็น20บัดนี้ลูกชายก็มีเมียลูกสาวก็มีผัวแล้วก็ได้หลานมาบัดนี้นะได้หลานมาคนละ10ละ10หลานเหล่านั้นเจริญวัยใหญ่โตมานางวิสาขาก็เรียกเอามาใช้เข้าครัวทำเป็นแม่ครัวทำอาหารถวายพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์บางทีพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เสด็จไปฉันบ้านนางวิสาขาเพราะว่าที่อื่นเขาก็นิมนต์ที่นี่เมื่อว่างๆพระองค์ก็จึงเสด็จไปเป็นครั้งเป็นคราวเป็นอยู่อย่างนี้พระพุทธศาสนาแต่ครั้งพระพุทธเจ้าที่ยังทรงพระชนมชีพอยู่
ที่นำมาเล่าสู่ฟังนี่บางคนก็ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังก็มีไม่ได้เห็นในตำรับตำราก็มีว่าความเป็นมาของพระพุทธศาสนานี่เป็นอย่างไรท่านทำบุญทำทานกันอย่างไรมีเหตุอะไรเกิดขึ้นบ้างอย่างนี้นะมันก็ควรที่จะฟังกันเพื่อประดับความรู้เพื่อเป็นสักขีพยานว่าอันพระพุทธศาสนานี่ประเสริฐจริงตั้งแต่ขั้นเศรษฐีพระราชามหากษัตริย์ยังนับถือขั้นถึงคนชั้นสูงขนาดนั้นนับถือแล้วจะว่าอย่างไรบ่เนี่ยนั่นเนี่ยก็แสดงว่าพุทธศาสนานี่ประเสริฐเมื่อคนชั้นสูงนับถือแล้วคนชั้นกลางชั้นต่ำลงมาก็นับถือแหละวะนี่สำหรับคนผู้มีบุญที่ได้ทำมาแต่ก่อนนะคนที่ไม่มีบุญได้ทำมาแต่ก่อนแล้วถึงแม้จะร่ำรวยมั่งมีอะไรมันก็ไม่นับถือแล้วมันก็น่าคิดอยู่ตรงที่ว่าเอาคนร่ำรวยนี่ที่ไม่ทำบุญเนี่ยก็ว่าเป็นคนมีบุญจึงร่ำรวยแล้วทำไมจึงไม่ทำบุญนี่มันน่าคิดนะก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละแต่ชาติก่อนโน้มมีแต่ทำบุญให้ทานเฉยๆไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้ภาวนาไม่ได้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้แหละมานี่ความห่วงความหวงอะไรมันก็มีอยู่ในใจพอบุญอันนั้นอำนวยผลในชาตินี้ร่ำรวยเงินทองเข้าของมาก็เกิดเสียดายขึ้นมาเนี่ยหวงแหนซึ่งคิดไม่ได้เลยว่าสมบัติเหล่านี้มันก็เป็นของไม่เที่ยงร่างกายนี่ก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นของแตกของดับทำไมถึงจะมาหวงแหนไว้อย่างนี้มันจะมีประโยชน์อะไรอย่างนี้มันคิดไม่ได้เลยเพราะว่ากิเลสอวิชชาโมหะนั้นมันปิดบังปัญญาไว้หมดมันเป็นอย่างนั้นนี่แหละคนที่มีเงินมีทองมากๆแล้วให้ทานไม่ได้นั่นเหมือนอย่างอภุตกาเศรษฐีนั่นนะตั้งแต่อดีตชาติหนหลังนู้นเป็นเศรษฐีในสมัยนั้นมีพระปัจเจกพระเจ้าเกิดขึ้นในโลกเศรษฐีแต่เศรษฐีขี้เหนียวปะเนี่ยไม่ได้ให้ทานอะไรเลยมานี่วันหนึ่งพระประเจกพระเจ้ามายืนมิณฑบาตหน้าบ้านเห็นเขาแล้วนี่มาคิดได้ยังไงก็ไม่รู้เลยสั่งให้ภรรยานั้นเอาอาหารมาใส่บาตรให้พระประเจกตัวเองก็ลงจากบ้านไปธุระนอกบ้านพอดีพระประเจกท่านได้รับอาหารมิณฑบาตนั่นเขาไม่ได้ทำบุญนี่พวกลูกเมียพวกคนใช้เขามีศรัทธาอยู่แต่ว่ากลัวอำนาจเศรษฐีพอเขาได้โอกาสทำเขาก็จัดอาหารดีๆมาใส่บาตรให้ท่านจนเกือบเต็มนู่นวันนี้ท่านเดินออกไปพอดีเศรษฐีก็ไปธุระกลับมาเห็นพระประเจกนั้นเขาก็ขอดูบาตรพอมองดูแล้วไม่โถอาหารนี่มีแต่อันประณีตบรรจงแล้วก็มากซะด้วยท่านสมณะนี่เอาไปฉันแล้วก็จะไปนอนหลับสบายอยู่เฉยๆนี่ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้แก่เราเลยอาหารนี่ถ้าหากว่าเราเอาไว้แบ่งให้คนใช้ในบ้านเนี่ยเขากินกันอย่างนี้เขายังได้ทำงานให้แก่เรายังมีรายได้บ้างแต่คิดเสียดายอาหารอันนั้นขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยแต่ว่ามันก็ยังมีอานิสงส์อยู่พอเกิดไปชาติหน้าก็ไปเป็นเศรษฐีอีกแล้วร่ำรวยมีเงินทองมากๆแต่ให้ทานไม่ได้หวงอยู่อย่างนั้นอานิสงส์ที่ให้สั่งให้ลูกให้เมียตักบาตรชาติเดียวนั้นเท่านั้นแหละมันมากเพราะมันทำบุญกับพระประเจกผู้บริสุทธิ์จากกิเลสตัณหาเนี่ยมันยังอำนวยผลให้เป็นเศรษฐีอยู่ได้ถึง7ชาติชาติที่7ก็มาเกิดในสมัยพระพุทธเจ้าของเรานี่นะมีนามว่าอภุตกะเศรษฐี
แปลว่าเศรษฐีผู้ไม่มีบุตรกรรมเวรเพราะได้ฆ่า

ลูกชายของน้องตายแต่ก่อนแต่ชาติก่อนนู่นกรรมเราตกแต่งให้เกิดมาชาติใดก็ไม่มีลูกแล้วมาชาติสุดท้ายนี่ก็ไม่มีลูกแต่มีสมบัติมากไม่ได้ให้ทานพอตายลงบัดนี้พระเจ้าประเสนนิโกศลก็ประกาศหาทายาทไม่มีใครเป็นทายาทรับมรดกนั้นเลยพระเจ้าประเสนนิโกศลก็สั่งให้คนเอาเกวียน500เล่มมาบรรทุกเงินทองเข้าของอะไรไปไว้ในยุ้งในฉางในพระราชวังนู่นแล้วก็ไปทูลถามพระพุทธเจ้าอภุตกาเศรษฐีมั่งมีเงินทองแล้วเขาไม่ได้ทำบุญให้ทานเมื่อเขาตายแล้วจะไปที่ไหนหนอพระเจ้าข้าพระองค์ก็ทรงรับสั่งว่าอภุตกาเศรษฐีนี่พระองค์พิจารณาดูแล้วว่าบุญกุศลน้อยหนึ่งก็ไม่มีติดตัวเลยว่างั้นเขาไปตกมหาโรลวานรกแล้วเมื่อไรเขาจึงจะได้เกิดว่างั้นเมื่อไรจึงจะหมดกรรมหมดเวรนั้นพระองค์เจ้าตรัสว่าไม่มีกำหนดเลยไม่ทราบเมื่อไรเขาจึงจะพ้นจากนรกนั้นมาได้เพราะเขาไม่มีบุญอะไรแม้แต่น้อยเดียวที่จะช่วยให้เขาพ้นจากนรกอันนั้นมาได้ไม่มีเลยตกลงเป็นนั้นว่าอภุตกาเศรษฐีตกมหาโรรวะนรกไม่มีวันจะได้หลุดพ้นพ้นจากนรกอันนั้นเพราะไม่มีบุญติดตัวฉะนั้นพุทธบริษัททั้งหลายได้สดับตรับฟังแล้วให้พากันพินิจพิจารณาถ้าเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็อย่าพากันประมาทให้พึ่งพยายามฝึกฝนอบรมจนตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสั่งสมบุญกุศลให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วก็บุญกุศลอันนี้ก็จะอำนวยผลให้เป็นสุขให้มีความเจริญในภพในชาติที่เกิดนั้นจนกว่าจะได้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระสุธรรมคณาจารย์หลวงปู่เหรียญวรลาโภวัดอรัญญบรรพตอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายค่ะ

ฐานะที่หาไม่ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายฐานะ5ประการนี้อันสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้คือฐานะว่าขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาจงอย่าแก่ขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจงอย่าเจ็บไข้ขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาจงอย่าตายขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาจงอย่าสิ้นไปขอสิ่งที่มีความพินาศไปเป็นธรรมดาจงอย่าพินาศปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นย่อมไม่ได้พิจารณาจึงเศร้าโศกเสียใจส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นย่อมพิจารณาเห็นว่าเป็นเหตุธรรมดาที่เกิดกับสัตว์ทั้งปวงจึงไม่เศร้าโศกเสียใจจากฐานสูตรสุตตันตปิฎกอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาต

ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระเจ้าจักรพรรดิเป็นธรรมราชาย่อมทรงอาศัยธรรมสักการะธรรมเคารพธรรมยำเกรงธรรมมีธรรมเป็นธงมีธรรมเป็นตรามีธรรมเป็นใหญ่ย่อมดำเนินกิจการต่างๆไปโดยธรรมดูก่อนภิกษุแม้เราตถาคตก็เป็นผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาเราต้องอาศัยธรรมเคารพธรรมยำเกรงธรรมมีธรรมเป็นธงมีธรรมเป็นตราและมีธรรมเป็นใหญ่ดังนี้จึงพอกล่าวได้ว่าผู้เป็นใหญ่สูงสุดในโลกนี้ทั้งปวงคือธรรมะบุคคลผู้เป็นใหญ่จะยิ่งใหญ่อยู่ได้ก็เฉพาะเมื่อดำรงตนอยู่ในธรรมอยู่ในร่มเงาของธรรมะทำหน้าที่ในฐานะเป็นตัวแทนหรือเป็นเครื่องมือแห่งธรรมะให้งานทุกสายเป็นทางเดินแห่งธรรมะบุคคลผู้ยอมมอบตนให้แก่ธรรมะให้ธรรมะเป็นผู้นำทางชีวิตย่อมไม่เสื่อมมีแต่ความเจริญ

โอวาทของพระญาณสิทธาจารย์หรือหลวงปู่สิงห์พุทธจาโรแห่งสำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่มีโอวาทหลายตอนของท่านที่น่าสนใจดังจะนำมาเสนอ

วันเวลาที่หมดสิ้นไปโดยไม่ได้ทำอะไรที่เป็นคุณประโยชน์แก่ตัวเองบ้างในชีวิตที่เกิดมาในโลกและได้พบพระพุทธศาสนานี้ช่างเป็นชีวิตที่น่าเสียดายยิ่งนักเวลาแม้เพียงหนึ่งนาทีที่ผ่านไปนั้นแม้ว่าจะทุ่มเงินจำนวนมหาศาลสักสิบล้านร้อยล้านบาทก็ไม่สามารถซื้อกลับคืนมาได้ฉะนั้นสิ่งที่น่าเสียดายในโลกนี้จะมีอะไรน่าเสียดายเท่ากับปล่อยวันเวลาผ่านเลยไปโดยเปล่าประโยชน์แม้ว่าจะเพียงแค่นาน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองก็ขอความเจริญในธรรมญาโยมสาธุชนที่รับชมทางทีวีก็ดีรับฟังอยู่ทางบ้านก็ดีแล้วก็สาธุชนที่มีจิตเป็นบุญเป็นกุศลณลานธรรมแห่งนี้ปกติลานธรรมเราก็จะเต็มไปด้วยผู้คนแต่ตอนนี้บ้านเมืองขัดสนผู้คนเลยแยกฝ่ายก็เลยกระทบมาถึงวัดเหมือนกันฉะนั้นเราเข้าวัดแล้วไม่มีฝ่ายนะมีสองฝ่ายขอไปพูดผิดไปมีสองฝ่ายฝ่ายอธรรมกับฝ่ายธรรมนะทีนี้เราผู้มีปัญญาเราจะอยู่ฝ่ายไหนเขาก็บอกให้เลือกฝ่ายใช่ไหมมันก็ต้องเลือกนะโยมนะถ้าโยมไม่เลือกโยมจะเอาทั้งธรรมเอาทั้งอธรรมก็เป็นโมฆะนะฉะนั้นวันนี้เรามาสร้างบุญสร้างกุศลในวันครบรอบ100ปีปีที่2ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตมัญโยแล้วพร้อมกันนั้นก็ทำบุญ9ปีการก่อตั้งสถานีวิทยุแล้วก็เพิ่มมาอีกงานหนึ่งแท็กซี่คุณธรรมที่เขาได้รวบรวมกันจัดกองทุนสนับสนุนสวัสดิการของพวกเขาอันนี้ก็เป็นโครงการของหลวงพ่อทั้งหมดทั้งสิ้นอาตมาเป็นผู้ดำเนินตามรอยไม่ใช่วัดรอยบางคนก็ไปพูดว่าอาตมานี่วัดรอยหลวงพ่อไม่อาจไม่เอื้อมทุกวันนี้บารมีไม่ใช่บารมีอาตมาเป็นบารมีของหลวงพ่อครูบาอาจารย์ฉะนั้นการทำอะไรก็แล้วแต่อาตมาไม่หวั่นไหวนะใครจะสรรเสริญอาตมาก็เฉยใครจะด่าก็เฉยเพราะถือว่าใจเราบริสุทธิ์ใจเรามีความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ใครไม่เห็นเทวดาก็เห็นตัวเราเห็นโยมนะเหมือนเราทำกรรมอะไรก็แล้วแต่จิตใจของเราทำตามกายวาจาใจของเราหรือเปล่าฉะนั้นการสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยมันโยมมันมีอุปสรรคนะถ้าใจเราไม่เข้มแข็งพอท้อแท้ท้อถอยเจออุปสรรคหน่อยเราก็หวั่นไหวทีนี้ถ้าเรามีความมั่นคงให้เรามีศรัทธาให้เรามีสติให้เรามีปัญญาไม่ใช่ศรัทธาตามเขาว่าอย่างวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองท่านดีไม่ดีไม่ได้ให้เชื่อแต่ถ้าให้มาพิสูจน์ยังไงล่ะโยมมานั่งสมาธิสงบใจดูว่าบุญมีจริงไหมบาปมีจริงไหมสวรรค์นรกมีจริงไหมทำดีได้ดีไหมทำชั่วได้ชั่วไหมอันนี้เป็นของเราทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีใครทำให้เราคนที่ทำให้เรานั้นถ้าเราไม่รับก็ย้อนไปหาเขานะทั้งบุญทั้งบาปก็แล้วแต่เหมือนกับเราอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยตามจริงแล้วไม่ต้องทำให้ท่านหรอกเพราะท่านพ้นไปแล้วแต่ที่เราทำเพื่ออะไรเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาเพื่อเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เรานั้นได้สร้างบุญและสร้างกุศลถ้าไม่มีเหตุจะมีปัจจัยมันก็ไม่มีใช่ไหมฉะนั้นเราอย่าคิดว่าบุญกุศลนี้ไม่มีจริงช่วยเราไม่ได้

บางทีบางคนก็ไม่อาจจะเห็นในชาตินี้นะอาจจะไปชาติหน้าแต่เชื่อเถอะว่าทำดีได้ดีนะทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปฉะนั้นการกตัญญูกตเวทีกับผู้มีพระคุณจะเป็นบิดามารดาของเราก็ดีครูอาจารย์ของเราก็ดีนะถือว่าเป็นมงคลของคนดีนะฉะนี้เราจะดูได้ยังไงนะพื้นฐานเราก็ดูด้วยกายกายมาไหมมาแสดงความเคารพไหมวาจากล่าวคำเสริญเสริญครูบาอาจารย์ไหมแล้วใจที่กายวาจาแล้วใจเนี่ยมันไปตามกันไหมฉะนั้นการทำบุญทำบาปมันพร้อมด้วยกายวาจาและก็ใจเนี่ยฉะนั้นใจสำคัญที่สุดใจจิตใจคือความเป็นกลางนั่นเองนะจิตก็คือความนึกคิดความปรุงแต่งหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราฉะนั้นถ้าเราไม่ฝึกฝนไม่ฝึกหัดหาความสงบเนี่ยมันจะมีแต่ความวุ่นวายฉะนั้นหลวงพ่อท่านจึงเห็นความสำคัญของธรรมะทีนี้เราจะเอาอะไรธรรมะไปแจกแกงไปยื่นให้ญาติโยมบางทีสมัยก่อนพระต้องเดินนะเดินไปเผยแผ่ธรรมะก็ยากก็ลำบากบางคนไม่มีเวลาที่จะมาหลวงพ่อท่านเห็นว่าสิ่งที่ท่านทำไว้นี้วิทยุก็ดีโทรทัศน์ก็ดีสิ่งตีพิมพ์ก็ดีหนังสือธรรมะก็ดีเป็นซีดีก็ดีอันนี้เป็นสื่อนำให้ญาติโยมได้เข้าถึงธรรมบางคนไม่เคยได้ยินบางคนไม่เคยได้ฟังบางคนไม่เคยได้เห็นพอได้มารู้มาดูมาเห็นมาฟังบารมีของเขาก็เกิดขึ้นจิตใจที่ไม่สงบจิตใจที่ว้าวุ่นวุ่นวายหาทางออกให้กับชีวิตไม่ได้เมื่อฟังธรรมของครูบาอาจารย์แล้วโปร่งโล่งเกิดความสบายอันนี้ก็คือการที่เรานั้นมีปัญญาฉะนั้นคนเราเนี่ยปัญญาไม่เหมือนกันบางคนก็หนักไปในการให้ทานบางคนก็หนักไปเรื่องการรักษาศีลบางคนก็หนักไปเรื่องการภาวนาเพราะนั้นสิ่งสามอย่างนี้ทำให้มากทำให้มีทำให้เป็นเพราะสิ่งเหล่านี้แหละจะเป็นที่พึ่งของเราได้ทรัพย์สมบัติก็เป็นเพียงที่อยู่ที่อาศัยเป็นเครื่องใช้แต่เราอย่าให้วัตถุสิ่งของนั้นเงินทองนั้นมาใช้เราใช้เรายังไงโยมให้เราหาเช้ากินค่ำหาไปหาไปไม่มีวันที่สิ้นสุดได้แค่นี้ไม่พอนะได้พันไม่เอาจะเอาหมื่นได้หมื่นไม่เอาจะเอาแสนได้แสนไม่พอจะเอาล้านถ้าจิตใจของเราเกิดความละโมบโลภมากอย่างนี้โยมไม่มีเวลาจะมาปฏิบัติธรรมไม่มีเวลาจะมาฟังธรรมหรอกเพราะฉะนั้นทุกวันนี้อย่าอ้างว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลามาวัดไม่ว่ากันเอาบ้านของเราเป็นวัดวันพระตอนเราไม่มีโอกาสมาญาติพี่น้องไม่นำพามาก็เปิดวิทยุดูทีวีรับศีลนั่งสมาธิฟังธรรมสบายอ้างไม่ได้พ่อหลวงพ่อจะทำให้หมดแล้วเนี่ยความสะดวกความสบายโยมจะอยู่ตรงไหนจะทำงานเหรอหิววิทยุไปตั้งไปทำไปภาวนาไปมันเกิดปีติเกิดความสุขเกิดความเอิบอิ่มแล้วเราก็ไม่รู้จักขี้เกียจขี้ค้านเพราะเรามีธรรมะ ฉะนั้นการเข้าวัดเนี่ยคือการมาวัดกายวาจาใจของเรานะไม่ต้องไปวัดคนอื่นกายยาวาหนาคืบกายเราเป็นอย่างไรแต่ก่อนนี้มันเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้มันเป็นอย่างไรแล้วอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นอย่างไรหาเหตุหาผลไหมยอมพิจารณากันหรือยังแต่ก่อนเราเคยแก่แบบนี้ไหมแต่ก่อนเราก็ไม่ใช่แก่แบบนี้นะเราจะเหี่ยวแบบนี้ไหมแต่ก่อนไม่เหี่ยวยังแต่งตึงยังหล่อเฟี้ยวยังสวยเปรี้ยวนะแต่ทุกวันนี้มันเป็นยังไงล่ะอดีตมันผ่านไปแล้วไอ้ความหล่อความสวยอะไรทั้งหลายแหล่ฝากเอาไว้ให้ลูกให้หลานแล้วก็มาเจริญวัยอะไรวัยชรานะวัยชราคือความแก่เท่าคืบคลานเข้ามาบางคนก็ยังเข้
้าไม่ถึงความชราเพราะอะไรเพราะยังคิดว่าตัวเองสุขภาพแข็งแรงทำอะไรได้เดินเถอะอะไรแค่คล่องว่องไวแต่เรารู้ไหมว่าสักวันหนึ่งเวลาอะไรก็แล้วแต่เราไม่รู้ความเจ็บไข้ได้ป่วยมันมาหาเราได้ตลอดแต่ถ้าเราไม่มีภูมิคุ้มกันจะทำไงก็อย่างที่ว่าถ้าป่วยกายก็ไปหาหมอป่วยใจจะเอายาอะไรเอายาใจคือเอาธรรมะคือเอาความรู้ความเป็นจริงว่าคนเราเกิดมาแล้วมันแก่มาเจ็บแล้วก็มาตายมาพัดพากจากของรักของชอบใจทุกคนเกิดมาเพื่อจากแต่เมื่อเราจากไปแล้วเราจะจากไปอย่างไรจากไปแบบสภาพปัจจุบันความเป็นมนุษย์หรือว่าจากไปให้สภาพมันสูงกว่าความเป็นมนุษย์คืออะไรถ้าเรามีพื้นฐานของศีล5ศีล8ศีลอุโบสถสวรรค์เป็นอันหวังได้นะเทวดาสมบัติมนุษย์สมบัติพรหมโลกหรือเราปรารถนาสูงไปกว่านั้นเพราะรู้ว่าเกิดมาแล้วมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดภาคมันเป็นความทุกข์ของมนุษย์ทุกคนไม่มีใครไม่เคยมีทุกข์ไม่มีใครว่ามีสุขแต่ส่วนมากอะไรมันมากกว่ากันสุขหรือทุกข์มากกว่ากันให้เราพิจารณาดูสุขนิดเดียวแต่ทุกข์มันมากเหลือเกินทั้งนี้เรารู้ความเป็นจริงว่าทุกข์มันมากกว่าสุขเราจะทำใจยังไงก็ต้องจักความเป็นจริงว่าเราต้องพัดภาคเราต้องสูญเสียเราต้องมารับเวทนานะทุกขเวทนาสุขเวทนาแต่เวทนาอีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่ค่อยได้สนใจกันคืออะไรคืออุเบกขาเวทนาคือไม่ยินดีและไม่ยินร้ายรู้สภาพตามความเป็นจริงว่าคนเราเกิดมาแล้วมันก็เป็นอย่างนี้แหละจะเอาอะไรไปได้บุญกับบาปสวรรค์กับนรกหรือจะเอาพระนิพพานมันอยู่ที่ตัวของเราเองนะฉะนั้นเราคิดว่าเรายังไม่แก่เรายังไม่เจ็บเรายังไม่ตายถ้าคิดอย่างนั้นแปลว่าเป็นคนประมาทฉะนั้นเราต้องเตรียมว่าเราจะตายยังไงเตรียมตัวตายนะทุกคนพอพูดถึงความตายก็ไม่เอามันยังไกลตัวเกินไปแต่ทุกคนต้องตายทุกคนต้องเจ็บแต่ถ้าเราเจ็บแล้วเราทำใจได้ไหมถ้าไปหาหมอหายก็ดีก็ดีใจไม่หายแล้วก็ขวนขวายวุ่นวายใช่ไหมเมื่ออาตมาเนี่ยเป็นธรรมดานะเป็นหวัดเป็นไข้ไม่เคยไปหาหมอแต่ว่าถนอมสังขารไว้หน่อยเดี๋ยวมันจะตายก่อนวัยเพราะคนก็กระแช่ให้อาตมาตายทุกวันนะยิ่งแช่ยิ่งไม่ตายนะไปหาหมอกินยาและเป็นไงโยมก็เห็นมีใดดีขึ้นเลยมันก็ไอคอกแคกคอกแคกอยู่เนี้ยอันนี้ก็ไม่อยากขัดใจโยมว่าหลวงพ่อไม่รักษาสุขภาพนะเดี๋ยวจะว่าเหมือนจะเป็นหลวงพ่อสนองก็เลยไปหาหมอแต่ใจไม่เคยคิดว่ามันจะหายนะไม่คิดอย่างนั้นก็หายกันแล้วไปไม่หายกันแล้วก็ดูเวทนามันนั่นแหละดีจะได้เกิดปัญญาทุกคนเรานี้ทุกวันนี้คนเราติดแต่ความสุขไม่พิจารณาความทุกข์เมื่อไม่พิจารณาความทุกข์แล้วปัญญามันไม่เกิดหรอกมันไปติดแต่ความสุขใช่ไหมอย่างมาวัดเนี่ยเรามาพิจารณาดูดิเรามานั่งปวดนั่งเมื่อยนั่งเจ็บก้นปวดแข้งปวดขาปวดคอกันเพราะอะไรเราก็ต้องถามตัวเองด้วยนะโยไม่ใช่มาวัดตามเขามาเขาว่าวัดดีอย่างนั้นวัดดีอย่างนี้มันก็ดีจริงแต่มันดีจริงอยู่ที่ใจของเราหรือเปล่าเราพิจารณาจริงหรือเปล่าคนเราที่เกิดทุกข์กันทำใจไม่ได้เพราะไม่ค่อยได้ใช้ปัญญาการได้ยินได้ฟังได้ดูก็แล้วแต่สิ่งที่มากระทบของเราอายตนะทั้ง6เนี่ยเมื่อกระทบแล้วเมื่อสัมผัสแล้วเนี่ยจิตใจของเราหวั่นไหวไหมเหมือนใครมาด่าเราเนี่ยเราโกรธไหมเหมือนใครมาทำให้เราไม่พอใจเนี่ยเราร้อนใจไหม
ถ้าเราไม่มีความร้อนใจถ้าไม่มีความเดือดร้อนไม่เป็นทุกข์แสดงว่าเรานั้นเข้าถึงธรรมแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าทำกันได้ง่ายๆต้องอาศัยเวลาต้องอาศัยความมนะอุตสาหะก็คืออะไรทำใจให้มันสงบนะหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโธพุทโธยืนเดินนั่งนอนไปไหนมาไหนให้มีพุทโธอยู่ในจิตใจของเราเพราะว่าพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าจิตใจของเราไม่มีพุทโธมันไม่รู้หรอกมันก็ไม่ตื่นหรอกมันก็เรื่องหลงอยู่กับความโลภความโกรธความหลงอยู่กับโมหะของเรานั่นแหละฉะนั้นถ้าเราไม่มีธรรมะเนี่ยจิตใจของเราไม่เบิกบานหรอกโยมโยมสังเกตวันไหนที่โยมนั่งแล้วใจสงบใจเบิกบานไหมมื้อใดข่าวใดที่นั่งแล้วใจมันวุ่นวายไม่สงบใจมันเป็นอย่างไรเนี่ยถามตัวเองนะมันจะได้เกิดปัญญาไม่ใช่ฟังอย่างเดียวฟังสักแต่ว่าฟังแล้วไม่เกิดเอาไปพิจารณาฉะนั้นปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังปัญญาเกิดจากความคิดพิจารณานะฉะนั้นความเชื่อของเราเนี่ยต้องตั้งมั่นอยู่ในสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเห็นชอบว่าศีล5นั้นมีคุณมีประโยชน์ต่อเราผู้เป็นมนุษย์เป็นพื้นฐานทานของเราก็ต้องให้มีถ้าเราไม่มีทานทุกวันนี้ถ้าเราไม่ร่ำไม่รวยนะที่เราไม่สวยไม่งามที่เราไม่ฉลาดเพราะเราขาด3อย่างนี้ทานให้เรารวยศีลทำแล้วสวยภาวนาแล้วฉลาดนะฉะนั้นทำอะไรก็แล้วแต่ต้องทำด้วยสติด้วยปัญญาของตัวเองอย่าไปทำตามกระแสคำว่าตรงนั้นดีกว่าไปตรงนั้นดีกว่าไปไม่มีที่สิ้นสุดที่สิ้นสุดของเราคืออะไรคือจิตของเรานั่นเองถ้าจิตของเรานิ่งจิตของเราเฉยจิตของเราว่างจิตของเราสว่างอันนั้นแหละหนทางของเราปลายทางของเรานะฉะนั้นร่างกายของเราเนี่ยเป็นเครื่องอาศัยจิตของเราเนี่ยเป็นเครื่องพิจารณาปัญญาของเราเนี่ยเป็นผู้รู้ว่าสิ่งนี้ถูกสิ่งนี้ผิดฉะนั้นเราต้องมีสมถะก็คือเรามานั่งหลับตาอย่างภาวนาอะไรก็ได้ให้ใจมันสงบเมื่อใจสงบแล้วใจมันว่างแล้วปัญญามันเกิดจะยกอะไรขึ้นมาพินิจพิจารณามันก็ว่างมันก็วางได้แต่มารู้ถึงความเป็นจริงอย่างฟังพระเทศน์ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยแล้วก็ฟังไปอย่างนั้นแหละเราเคยพิจารณาไหมว่าอนิจจังมันคืออะไรอะไรมันคืออนิจจังทุกขังมันคืออะไรอนัตตามันคืออะไรอันนี้มันไม่ไกลเกินกายเกินใจของเราสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องไปค้นหาที่ไหนอยู่ที่กายที่ใจของเราทุกผู้ทุกคนต้องประสบต้องมีอนิจจังคือความไม่เที่ยงไม่แท้ไม่แน่ไม่นอนของสภาพร่างกายของเราของจิตใจของเราทุกขังก็คือทุกอะไรทุกกายก็ดีทุกใจก็ดีทุกที่เกิดจากตัวเราเองก็ดีนะก็เรียกว่าทุกจรมาทุกจรไปนะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นเรื่องของธรรมดาถ้าเรามาใคร่ควรพิจารณาแล้วเห็นสภาวะเห็นสภาพตามความเป็นจริงแล้วอะไรมันจะเกิดเราก็ยอมรับได้อย่างถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยไปหาหมอเนี่ยเขาบอกว่าเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนเป็นยังไงใจมันห่อเหี่ยวว่าตัวเองจะต้องตายแล้วบางคนก็รีบไปหาหมอแต่ถ้าเรามาเข้าวัดแล้วเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันถึงเวลามันเป็นของเราแล้วนะเราทำยังไงสวดมนต์ไหว้พระภาวนาทำใจให้มันสงบนะไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นกับร่างกายของมันร่างกายมนุษย์นี่มันเป็นของไม่สะอาดนะถ้าเราตายวันนี้พรุ่งนี้ได้เราก็จะไปเสวยนะกายทิพย์ของเราไปเสวยสวรรค์สมบัติของเราเป็นเทพบุตรเป็นเทพธิดาดังที่เราได้ทำกันไว้ได้ขวนขวายกันไว้ฉะนั้นบุญต้องรีบทำบาปต้องรีบละถ้าไม่ละแล้วจิตใจจะมีแต่ความเร่าร้อนไม่ต้องไปอิจฉาตาร้อนกับคนอื่น
ขาทำดีโมทนาสาธุเขาทำความไม่ดีก็ตั้งจิตอธิษฐานขอให้เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจของเขาให้มาฝ่ายศีลให้มาฝ่ายธรรมนะเพราะคนเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเขาให้มาสร้างกุศลให้มาสร้างบุญนะเขาไม่ได้ให้มาทำบาปฉะนั้นคนอีกเป็นล้านๆที่ไม่เข้าวัดไม่มาถือศีลไม่มาฟังธรรมก็น่าเสียดายที่เขาเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเขาพบพุทธศาสนาแล้วพบครูบาอาจารย์แล้วมีวิทยุมีโทรทัศน์ให้ดูให้ฟังเขาไม่ใส่ใจอันนั้นก็ถือว่าเขาไม่ได้สร้างปัญญาบารมีมาอย่างเราเนี่ยบางทีมันยังไม่ถึงเวลาเราก็ยังคิดอยู่ในใจว่าเออเราก็มุ่งแต่เรื่องครอบครัวมุ่งเรื่องแต่ทำงานคงไม่มีเวลาได้มาปฏิบัติธรรมได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมแต่เมื่อบารมีมันเต็มเราฟังเทศน์หรืออ่านหนังสือหรือได้ยินใครพูดมันสะกิดใจมันเกิดความรู้ความเป็นจริงว่าคนเรานั้นต้องใฝ่บุญนะเงินทองที่เราหามาได้มาก็ใช้ไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ส่วนที่เราจะเอาไปได้นั้นคืออะไรทรัพย์อะไรบ้านหรือรถไม่ใช่แก้แหวนเงินทองก็ไม่ใช่ทรัพย์ภายในก็คืออริยทรัพย์นั่นเองคืออะไรล่ะให้เรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเป็นอริยทรัพย์ไม่ต้องแบกไม่ต้องหามแล้วไม่ต้องกลัวใครขโมยฉะนั้นการเกิดมาเป็นมนุษย์นิยมเรากำหนดความเป็นความตายของเราได้นะว่าเราจะตายยังไงเมื่อเราถึงเวลาจะตายแล้วเรามีอะไรเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจของเราเรานึกถึงบุญกุศลของเราได้ไหมเพราะคนเราเนี่ยสำคัญที่สุดก่อนตายจะไปสุคติหรือจะไปทุคติแต่ถ้าใจของเรานั้นไม่เคยนึกถึงบุญทานที่เคยได้ทำเลยเนี่ยไม่มีปีติกับบุญอันนั้นเลยนึกขึ้นมานึกถึงบุญตัวเองก็ไม่เคยนึกถึงนึกไม่ได้ว่าเคยทำอะไรไว้แต่ญาติโยมที่ทำบุญบ่อยๆสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเขานึกถึงการที่เขาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิใจเขาก็เป็นสุขเขานึกถึงพระได้แล้วคนก่อนตายโบราณเขาว่าเอ้ายายนึกถึงพระไว้นะแต่ชาติหรือตอนเป็นปัจจุบันหรืออดีตที่ผ่านมาตัวเองไม่เคยได้ฟังเทศน์ฟังธรรมไม่ได้เคยไหว้พระสวดมนต์มันจะนึกได้ไหมมันก็นึกได้แป๊บเดียวนะแต่บาปอกุศลที่ทำไว้มากๆเนี่ยมันจะปรากฏขึ้นกับเราในยามที่เราจะหมดลมเพราะยามที่เราจะหมดลมนั้นถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดให้มีจิตใจที่เข้มแข็งฝึกหัดให้รู้จักการแยกกายแยกจิตแยกจิตออกจากเวทนาเวทนาทุกขเวทนาก็สักแต่ว่าทุกขเวทนาจิตใจของเราไม่มีเวทนาเพียงแต่เป็นผู้รู้เฉยๆว่าตอนนี้นั้นเรามีทุกขเวทนาต่อร่างกายของเราโรคภัยไข้เจ็บของเราเบียดเบียนตัวเราเองเมื่อเราพิจารณางี้แล้วจิตมันวางได้จิตวางได้มันก็ไม่กระวนกระวายไอ้ตรงนั้นน่ะถ้าจิตวางติดวางได้นะเมื่อเราแตกตายทำลายขันลงไปมันไปสู่สุคติเพราะเป็นจิตที่ดีจิตที่ไม่เศร้าหมองจิตที่ไม่เร่าร้อนไม่กระวนกระวายแต่ถ้าเรามีจิตที่ยังใฝ่ฝักใฝ่อยู่กับลูกอยู่กับล้านอยู่กับบ้านอยู่กับเรือนอยู่กับทรัพย์สินเงินทองอะไรก็แล้วแต่เมื่อแตกตายทำลายขันลงไปทุกขติเป็นอันหวังได้เกิดมาเป็นจิ้งจกตุ๊กแกเป็นหมูเป็นอะไรก็แล้วแต่อยู่ในบ้านหรืออาจจะเป็นบางคนรักลูกมากหลงหลานมากก็อาจจะเข้าไปในท้องลูกท้องหลานจากความเป็นแม่เป็นพ่อกลายเป็นลูกของลูกไปอีกแล้วฉะนั้นเราต้องรู้จักหลักของการที่เรามาปฏิบัตินะฉะนั้นการปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติจริงก็จะเห็นจริงเหมือนกับโยมนักบวชเนี่ยแหละบางคนก็ไม่มีพื้นฐานอะไรเลยเห็นก็ว่าวัดสังฆทานเปิดรับสมัครบวชทุกวันเอาขอลองมาดูสินั่นยังไม่มีศรัทธา
ยังไม่มีปัญญามาก็

ทำตามกฎบ้างไม่ทำตามกฎบ้างทำวัดเช้าก็ไม่ตื่นเดินจงกรมก็ไม่มาแต่เวลากินข้าวเรามากันเพียบใช่ไหมเขาคิดว่ารับศีลแล้วได้บุญแล้วแต่คำว่าแต่ถึงบอกว่าวัดเนี่ยมันมีบุญและมีบาปอยู่ในวัดถ้าเราทำดีเราก็ได้บุญถ้าเราทำไม่ดีเราก็ได้บาปฉะนั้นที่ญาติโยมก็สละทรัพย์จะเป็นอาหารหวานข้าวเป็นน้ำเป็นน้ำปานะอะไรก็แล้วแต่เขาก็หวังบุญจากเราเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่มีเวลาจะได้มาทำบุญใส่บาตรนะมีเวลามาวัดก็บริจาคเป็นปัจจัยสี่นี่เราผู้บริโภคเราบริโภคเขาไปอย่างไร

มาวัดก็บริจาคเป็นปัจจัย4นี่เราผู้บริโภคเราบริโภคเข้าไปอย่างไรบริโภคด้วยมีสติมีปัญญาหรือเปล่าฉะนั้นการขบฉันการบริโภคเราต้องพิจารณาว่าจะทำยังไงทดแทนคุณค่าน้ำของญาติโยมอย่างพระเราก็เหมือนกันถ้าเราไม่ปัจเจกพิจารณาเนี่ยมันก็เป็นบาปนะอาหารมื้อนี้คำข้าวมื้อนี้ก็เป็นสักแต่ว่าเป็นธาตุนะมาเลี้ยงกายให้เรานั้นไม่เกิดเวทนาทำให้ร่างกายแล้วเราอยู่ได้อยู่ได้เพื่ออะไรเพื่อมาประพฤติวัดเพื่อมาปฏิบัติธรรมไม่ได้มาสร้างความไม่ดีฉะนั้นญาติโยมบางคนก็ต้องเข้าใจนะว่ามาวัดเนี่ยเรามาเจอสถานที่ที่อำนวยทุกสิ่งทุกอย่างให้เรานั้นตัดตวงบุญไปมากที่สุดเมื่อมีกิจวัตรกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ต้องมาร่วมเราไม่เคยเดินจงกรมเมื่อเรามาเดินจงกรมมันเกิดความสงบมันก็เกิดศรัทธาว่าคนเรานั้นจิตที่สงบแล้วมันทำให้มีความสุขจิตที่อบรมแล้วเนี่ยนำสุขมาให้นะจิตที่อบรมแล้วนำบุญนำกุศลมาให้ทำให้เราฉลาดทำให้เราไม่หลงจะฟังอะไรก็แล้วแต่มันเกิดสติเกิดปัญญามันรู้แจ้งเห็นจริงรู้จริงไม่ใช่รู้จำต้องลงมือปฏิบัติกันเดี๋ยวนี้อย่าไปคิดว่ายังสาวอยู่นะสาวอยู่ก็ตายได้นะฉันยังไม่ถึง80ฉันยังไม่ต้องเข้าวัดหรอกวัดนี่สำหรับคนแก่คนเฒ่าคนที่ไม่มีอะไรจะทำแล้วคนที่หมดหนทางไปแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่โยมเมื่อเรามีครูบาอาจารย์ชี้แนะว่าการเข้าวัดเนี่ยเราต้องเริ่มนะตั้งแต่เรารู้ความได้อย่างพ่อแม่ผู้ชราก็นำลูกนำหลานมาได้สัมผัสถึงแม้ว่าเขาก็ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวแต่เมื่อมาได้พบเมื่อมาได้เห็นมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะคือเขาได้มาพบแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่ไม่ดีก็อย่าไปรู้อย่าไปเห็นมันนะใครจะทำอะไรก็แล้วแต่เรื่องของเขาช่างมึงช่างมันไม่ต้องไปว่าไม่ต้องไปกล่าวใครทำดีก็ได้ดีใครทำชั่วก็ได้ชั่วแค่นั้นจบมิฉะนั้นถ้าเราไปตักไปเตือนไปว่าเขามันเกิดความไม่พออกพอใจเกิดเป็นการผูกเวรผูกกรรมนะฉะนั้นพระที่ท่านพร่ำสอนหรือว่าเพียรเขี่ยวเข็นญาติโยมก็อะไรก็ไม่ใช่เพื่อตัวท่านเองนะเพื่อตัวของเรานั่นแหละเพราะเรายังขาดสติยังขาดปัญญาก็ต้องมาฝึกนะนั่งสมาธิแล้วใจเป็นยังไงนะสมาธิทำยังไงนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางลงบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นทำจิตให้ไม่หวั่นไหวนะไม่ต้องคิดไม่ต้องนึกอะไรทั้งสิ้นทำจิตให้เฉยๆให้ว่างๆให้สว่างแต่ถ้าจิตมันเฉยมันก็ยังไม่มีที่ยึดเพราะเรายังเป็นผู้ที่ฝึกที่หัดก็ต้องอาศัยการบริกรรมภาวนาจะบริกรรมอะไรก็ได้หายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทอะไรก็ได้เอาสักอย่างให้จิตมันมีความตั้งมั่นสมาธิคือความตั้งมั่นจิตมีความตั้งมั่นอยู่กับอะไรหลังเราฟังเทศเนี่ยจิตเราตั้งมั่นอยู่ตรงไหนอยู่กับการได้ยินอยู่กับการได้ฟังหรือว่าอยู่ที่กายของเราหรืออยู่ที่ลมหายใจของเราฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยไม่ส่งจิตออกไปสู่ภายนอกไม่ต้องไปรับรู้ภายนอกเสียงก็สักแต่ว่าเสียงรูปก็สักแต่ว่ารูปไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาถ้าเราทำได้อย่างนี้โยมเราจะเป็นผู้ฉลาดเราจะเป็นผู้ที่ไม่หลงฉะนั้นการเข้าวัดเนี่ยมาฝึกมหัดนะโยมนะไม่มีใครเคยเป็นมาก่อนอาตมาก็ไม่เคยว่าเป็นมาก่อนก็มาฝึกมหัดจากการต้องมาบวชเป็นพระขาวนะต้องมาอดหลับอดนอนต้องมาฉันข้าวกินข้าวมื้อเดียวก็ฝึกหัดมาก่อนถ้าไม่ฝึกหัดไม่อดทนอดกั้นนะถ้ายังติดสุขอยู่ว่าอยู่วัดแต่มันไม่สบายนะจะนอนตามอำเภอใจก็ไม่ได้จะกินตามใจตัวเองก็กินตามใจปากก็ไม่ได้นะถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดอย่างนี้มันไม่ได้หรอกมันไปตามกิเลสเมื่อเรามีกิเลสมากๆแล้วเป็นไงใจมันก็เศร้าหมองนะ

0: ผิวหน้าก็ไม่ผ่องใสหน้านิ่วคิ้วขมวดแก่เร็วนะแก่เร็วสังเกตคนเข้าวัดอยู่คนปฏิบัติธรรมเนี่ยแก่ช้านะบางคนเนี่ยอายุมากกว่าอาตมาอีกหน้าแก่กว่าอาตมาอีกถามไปถามมาอายุเท่ากันแต่ปรากฏว่าหน้าตาเหมือน80นั่นฉะนั้นบอกว่าศีลธรรมเมื่อเราปฏิบัติแล้วเนี่ยมันจะทำให้ใจเราสบายใจทำให้ใจเราว่างเนี่ยเมื่อจิตใจดีแล้วสุขภาพร่างกายมันก็ดีด้วยนะสุขภาพจิตดีสุขภาพกายมันก็ดีฉะนั้นอย่าทิ้งเรื่องการปฏิบัติอยู่บ้านสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วตอนนี้เราก็มีการสวดอภิธรรมทุกคืนมีครูบาอาจารย์มาเทศน์ทุกคืนเป็นโอกาสของเราเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาอะไรมากมายเลยไม่ต้องไปถึงวัดนู้นวัดนี้ทั้งภาคอีสานเป็นวัดป่าวัดอะไรเขาอะไรก็แต่วัดถ้ำอะไรก็แล้วแต่เอาบ้านของเราเป็นวัดอยู่เวลา19 นาฬิกาก็ก่อน19 นาฬิกาก็อาบน้ำแต่งตัวทำภารกิจตัวเองให้เรียบร้อยนะทำกายให้บริสุทธิ์ทำใจให้บริสุทธิ์นั่งหน้าทีวีก็ได้นั่งตรงที่เราฟังวิทยุก็ได้ฟังสวดไปน้อมนะฟังคำสวดไปเพราะว่าคำสวดของเราก็มีคำแปลอยู่แล้วใช่ไหมอกุศลธรรมมากุศลธรรมมาธรรมที่เป็นกุศลและธรรมที่ไม่เป็นกุศลนะแล้วก็ธรรมที่ไม่มีทั้งกุศลและอกุศลเนี่ยเราฟังไปแล้วทุกบททุกบาทของการสวดอภิธรรมเนี่ยมันเป็นคำแปลมันเป็นอภิธรรมนะเป็นธรรมอันยิ่งใหญ่เป็นธรรมอันหลุดพ้นถ้าใครฟังถ้าใครปฏิบัติได้ไปแล้วนะหลุดพ้นจากความเป็นมนุษย์นะถ้าเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะแต่ถ้าเป็นเทวดาก็ยิ่งดีนะถ้าเข้าถึงพรหมก็ยังก็ดีกว่านะแต่ให้เลิศประเสริฐที่สุดคือไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายก็คือเข้าพระนิพพานเองคือความดับสังขารของตัวเองนะสังขารของเราก็มีอะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์5สังขารอีกอย่างก็คือการปรุงแต่งของจิตนะเราก็ต้องพินิจพิจารณาว่ามันเป็นไปตามนั้นไหมนะทุกคนอาตมาเชื่อได้ว่าทุกคนเห็นว่าเป็นตามนั้นแต่มันยังมีความหวั่นไหวไม่มีความแน่นอนนะวันนี้เห็นจริงพรุ่งนี้ก็ลืมแล้วนะมันไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอนมันยังไม่มั่นคงเมื่อยังไม่มั่นคงแล้วเราต้องทำใจของเราให้สงบนะมีเวลาก็เข้าสมาธิสมาธิก็บอกแล้วไม่จำเป็นต้องมานั่งหลับหูหลับตายืนเดินนั่งนอนไปไหนมาไหนให้เรามีพุทโธอยู่ในใจให้มีสติอยู่กับกายให้มีความสำรวมอยู่ในกายอยู่ในใจของเราคิดนึกอะไรเราก็รู้คิดดีเราก็รู้คิดไม่ดีเราก็รู้อย่าไปตามทำตามจิตที่มันปรุงแต่งที่มันพาเราไปนะถ้าเราไปหลงตามันก็พาเราไปเตลิดเปิดเปิงนะไม่มีที่สิ้นสุดแต่ผลสุดท้ายแล้วมันมาจบอยู่ตรงนี้แหละโยมกายเรายาวาหนาคืบไม่พ้นเชิงตะกอนทุกคนนะต้องทิ้งลูกทิ้งหลานทิ้งสมบัติไว้ในโลกนี้ฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสแล้วโยมรีบตักตวงบุญของเราให้เกิดบุญเกิดกุศลให้มากที่สุดนะความเป็นมนุษย์ของเรานี่มันก็น้อยลงไปน้อยลงไปแล้วความตายกำลังคืบคานเข้ามาพญามัจจุราชกำลังเล็งแล้วว่าถึงคิวใครเพราะทุกคนเกิดมากำหนดอายุของตัวเองแล้วว่าจะต้องนางนี้นายนี้เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเมื่อชาติปางก่อนเคยทำอะไรไว้บ้างศีล5ครบบริสุทธิ์ไหมเคยรักษาศีล8ไหมเคยรักษาศีลอุโบสถไหมเขากำหนดอายุให้เลย แต่บางคนตายก่อนอายุเพราะอะไรเพราะความประมาทความประมาทในความเป็นมนุษย์ไปกินเหล้าเมายาไปผิดลูกผิดเมียเขาไปลักขโมยเขาไปทะเลาะไปวิวาทกันขับรถขับราดื่มสุราตายก่อนพวกนั้นตายก่อนไปไหนโยมเป็นสัมภเวสีสัมภเวสีคืออะไรคือไม่มีที่ไปอยู่ตามสี่แยกมันอยู่ตามถนนอยู่ตามอะไรก็แล้วแต่ที่ตัวเองตายเพราะยังไม่ถึงเวลาที่จะไปจุติฉะนั้นเราเวลาทำบุญเราก็แผ่ใช่ไหมให้สรรพสัตว์ทั้งหลายให้กับสัมภเวสีโอปาติกะให้กับเปรตอสุรกายพวกนี้แหละโยมพวกทำบาปก็เป็นเปรตเป็นอสุรกายพวกประมาทในสังขารในร่างกายก็เป็นสัมภเวสีล่องลอยไปไม่มีที่สิ้นสุดแล้วแต่กรรมจะพาไปถ้ามีญาติมีพี่มีน้องอุทิศส่วนบุญสุขส่วนไม่ให้ก็สบายหน่อยไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนแต่ไม่มีพี่ไม่มีน้องถึงแม้ว่ามีพี่มีน้องไม่เคยได้ทำบุญใส่บาตรไม่เคยได้นั่งสมาธิภาวนาไม่เคยได้สวดมนต์แล้วบุญอะไรจะไปถึงเขาไม่ถึงนะบุญที่ถึงคนที่ตายได้คืออะไรคือเขาอนุโมทนาอาจจะยังอุทิศส่วนกุบุญส่วนกุศลให้หลวงพ่อสองวันนี้น่ะหลวงพ่อท่านไม่รับแล้วล่ะท่านไปเสวยสุขของท่านแล้วล่ะแต่บุญนั้นก็ย้อนมาถึงเราเทพารักษ์ลูกเทวดาเขาได้มารับทราบว่าวันนี้เราได้มาทำบุญใส่บาตรอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลถวายทายธรรมถวายพระไตรพระบังสกุลเขาก็อนุโมทนาต่อความดีของเราต่อบุญกุศลของเราเทวดาเขาก็ได้บุญแล้วนะจากการที่เราก็ทำฉะนั้นเราทำได้นะกับตัวเองแล้วก็กับตัวเทพเทวดาให้กับญาติกับพี่กับน้องของเราก็ถือว่าสิ่งนี้แหละเป็นทานบารมีของเราและเราก็มาแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีตาต่อผู้มีพระคุณของเราถ้าเราไม่ทำอย่างนี้หลวงพ่อท่านเคยพูดว่าต่อไปไม่มีใครเชื่อว่าเรานี่ได้มาเดินธรรมยถาประเทศอินเดียท่านพูดอย่างนี้เราก็มาคิดว่าเมื่อท่านนำทางเราแล้วถ้าเราไม่เดินลอยตามถ้าเราไม่ไปทางที่ท่านคิดให้เราเดินก็ไม่มีใครรู้จักท่านแต่ถ้าเราเดินตามทางที่ท่านเคยเดินทุกคนก็ต้องรู้ว่าหลวงพ่อสนองได้เคยมาเดินแล้วลูกศิษย์ทุกหาวัดสังฆทานก็มาเดินต่ออันนี้จะไม่ลืมหายตายจากจากความทรงจำของผู้คนเหมือนกับเราจัดให้สวดอภิธรรมทุกวันอยู่บางคนก็มาฟังบางคนก็ไม่มาฟังพระบางองค์ก็ฟังพระบางองค์ก็ไม่ฟังแล้วถ้าเราร้อยวันแล้วเราก็เผาร้อยวันแล้วเราก็หยุดสวดแต่มาเชื่อได้ว่าเดือนเดียวเดี๋ยวเราก็ลืมยิ่งเนิ่นนานไปเนิ่นนานไปทุกคนก็ลืมคุณงามความดีของหลวงพ่อที่ท่านสร้างไว้ให้ใครก็ให้พวกเรานั่นเองให้เราสานต่อเหมือนกับธรรมยถาครั้งที่มาจะไปเนี่ยครั้งสุดท้ายท่านบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของผมแล้วนะต่อไปพวกเป็นหน้าที่ของพวกท่านท่านพูดว่าอย่างนี้ที่แรกต่อมาก็ไม่คิดนะว่าจะเดินพอรู้ว่าบารมีเราไม่ถึงท่านแต่เมื่อมีญาติโยมแล้วตัวเองก็คิดถึงคำพูดที่ท่านว่าอีกต่อไปจะไม่มีใครรู้ว่าผมเคยมาเดินที่นี่ก็เลยคิดตัดสินใจมันยากมันลำบากเราก็ต้องไปนะทีนี้ญาติโยมคนใดที่ไปไม่ได้ก็ส่งใจไปโมทนาไปถ้ามีปัจจัยก็รวบรวมไปให้เป็นกำลังของพระภิกษุและญาติโยมที่เดินฉะนั้นบุญมันมีทุกอย่างอย่าไปบอกว่าฉันไปไม่ได้แค่นี้เองจบ เออโยมไปไม่ได้อันนี้โมทนากับพระคุณเจ้าเลยนะโยมมี100 บาทโยมขอร่วมเป็นกำลังนะเนี่ยมันได้บุญเต็มที่เลยโยมนะแต่ว่าคนทำความดีแล้วก็เฉยนะคนก็ทำไม่ดีแล้วก็แช่งเขานะทับถมเข้าไปอีกอันนี้ยิ่งเป็นบาปเนี่ยโยมนะฉะนั้นบุญมันเกิดได้ทุกที่ทุกเวลานะทุกเมื่อทุกขณะจิตของเราถ้าจิตเราดีนะบุญก็เกิดขึ้นในขณะจิตที่เรามีความคิดมีความสงบอยู่ในใจที่มีความศรัทธาอยู่ในใจฉะนั้นจะมาก็เน้นที่สุดคือเรื่องบุญกับบาป2 อย่างเนี่ยโยมแต่มาก็ไม่จะไม่เทศอะไรมากมายมันลึกซึ้งหรอกนะเพราะความรู้ก็มีแค่นี้รู้แค่บุญแค่บาปสวรรค์นรกเท่านั้นเองแล้วก็จะไม่ทำตัวให้มีบาปอยู่ในตัวนะจะสร้างสวรรค์อยู่ในจิตใจของตัวเราเองนั้นญาติโยมก็เหมือนกันนะไม่ต้องไปคิดว่าการปฏิบัติธรรมนี่มันยุ่งยากนะมันไม่ยุ่งยากหรอกโยมนะเพียงแต่เรามีศรัทธาเท่านั้นเองหาเวลานะเมื่อมีเวลาเราทำภารกิจการงานแล้วก็ทำใจให้ว่างให้สว่างให้สงบนะนึกในใจว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเมื่อจิตใจเรามีพุทโธแล้วอะไรมันเข้าไม่ได้หรอกโยมพุทธานุภาพนี่มีพละกำลังมากที่สุดนะแล้วยิ่งเราไปเดินในถิ่นพุทธภูมินะธรรมะไม่กลัวหรอกเพราะธรรมะมีที่พึ่งแล้วนะมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแล้วมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองนะธรรมะไม่กลัวนะเพราะธรรมะเชื่อว่าครูบุญของพระพุทธเจ้าปกปักรักษาเราได้คุณของครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ช่วยเราได้นะทุกวันนี้ที่ทำเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นบารมีของตัวเองนะเป็นบารมีของครูบาอาจารย์พ่อแม่ท่านสร้างไว้ให้เราแล้วให้พวกเราเนี่ยสานต่อแล้วเราจะอยู่นิ่งเฉยเหรอลำพังท่านเนี่ยท่านไม่ต้องขวนขวายอะไรแล้วท่านไม่ต้องไปเดินแล้วให้ยากให้ลำบากนะแต่ท่านทำให้เรานั้นได้สร้างบุญสร้างกุศลนะถ้าเราได้ไปเดินอินเดียโยมเราจะมีบุญมากเลยนะเพราะมันจะเกิดสติเกิดปัญญาการที่เราไปอินเดียเนี่ยมันจะรู้เห็นความเป็นจริงเลยว่าคนเรานี้บุญกับบาปเท่านั้นเนี่ยที่ตอบสนองนะไปอินเดียเทไรแต่มาก็เห็นพิจารณาคนขอทานคนไร้บ้านนะลูกเด็กเล็กแดงอาศัยอยู่ข้างถนนไม่มีบ้านหนาวก็หนาวร้อนก็ร้อนนะบางครั้งขอทานไม่ได้ก็อดก็อยากนะฉะนั้นเราต้องเห็นว่าไอ้นี่มันเป็นบุญเป็นบาปจริงๆนะถ้าเราไม่รีบสร้างทานเราก็จะอดจะอยากนะแล้วอินเดียเนี่ยสภาพความเป็นอยู่อากาศเนี่ยมันไม่เหมือนบ้านเรานะมันมีความโหดหนาวก็หนาวร้อนก็ร้อนนะจะพูดว่าสกปรกก็สกปรกนะมันมีทั้งสวรรค์และนรกอยู่ในที่เดียวกันคนมีตังอยู่ตึกอยู่คอนโดสูงสูงนะมองต่ำลงมาข้างถนนขอทานคนไร้บ้านไร้ที่อยู่อาศัยแล้วเราก็นึกสงสารเด็กที่เกิดมาอยู่ไม่มีอนาคตไม่ได้ศึกษาไม่ได้เล่าเรียนเขาก็ต้องเป็นขอทานเมื่อเด็กโตขึ้นมามีครอบครัวลูกหลานก็ต้องเป็นขอทานอยู่อย่างนั้นเป็นคนอยู่อย่างนั้นไม่เหมือนเรานะชาวพุทธเราคนไทยเนี่ยคนจากคนที่เป็นคนยากคนจนเป็นขอทานถ้ามีความขยันหมั่นเพียรรู้จักการออมทรัพย์รู้จักการเก็บรู้จักการทำบุญเนี่ยเขาสร้างฐานะตัวเองได้แต่อินเดียไม่ใช่อย่างนั้นอินเดียมีเรื่องวรรณะคุณเกิดมาเป็นจันทานคุณเกิดมาเป็นคนจนคุณไม่มีโอกาสที่จะร่ำจะรวยเขาจะไม่ยกฐานะเลยแล้วคนอินเดียเขาให้ทานเพราะถือว่าชนชั้นขอทานนี่เป็นคนชั้นต่ำเขาก็ให้ทานพวกนี้ฉะนั้นเราเกิดในเมืองไทยเนี่ยนะแล้วเรามาพบพุทธศาสนาอยู่ด้วยนี่ถือว่าเป็นโชคมหาศาลเลยแล้วเราจะปล่อยเวลาปล่อยโอกาสไปหรือไงนะอย่างที่ตมาว่าตายไปเอาอะไรไปได้บ้างโยมเห็นไหม ใครเคยเอาอะไรไปได้บ้างทรัพย์สินเงินทองนะไม่มีใครเอาไปพอสุดท้ายเผาไฟหมดนะเสื้อพอตอนตายก็แต่งหน้าทาคิ้วทาปากสัปเหร่อก็ถามว่าแต่งหน้าไหมลูกหลานก็เอาแต่งให้มันสวยหน่อยนะอย่าให้ดูมันซีดดูมันน่าเกลียดเอาใส่เสื้ออะไรให้มันมีค่ามีราคามากๆหน่อยพอสุดท้ายก็เผาไฟทิ้งหมดเลยไม่มีอะไรไม่มีอะไรเอาไปได้เลยจะเอาไปได้กับบุญกับบาปสองอย่างเท่านั้นเองนะฉะนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะอย่าประมาทรีบสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแล้วเดี๋ยวนี้เหตุการณ์โลกเหตุการณ์บ้านเมืองมันแพ้อะไรผันปวนไปเรื่อยนะเราก็อย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่านะเราก็ทำใจให้มันว่างว่ามันสว่างให้มันสงบไม่ให้เราร้อนกันแล้วกันฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราได้มาทำบุญที่เรามาให้ทานที่เรามารักษาศีลมาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนะให้กับผู้มีพระคุณของเราคือหลวงพ่อสนองกตัญโญแล้วเราได้ก็มาร่วมกิจกรรมนะครบ9ปีของสถานีวิทยุที่หลวงพ่อสนองท่านมีความภูมิใจมีความตั้งใจท่านบอกว่าท่านไม่ห่วงอะไรแล้วนะตายไปท่านก็ไม่ห่วง เพราะว่าวิทยุโทรทัศน์ท่านทำสำเร็จแล้วผมหมดห่วงแล้วนะฉะนั้นเราต้องสานต่อโยมนะทั้งปฏิภาณที่หลวงพ่อท่านให้เราไว้เนี่ยต้องสานต่อแต่พังแต่พระสงฆ์องค์เจ้าก็คงทำไม่ได้หรอกนะก็ต้องอาศัยญาติโยมอาศัยปัจจัยสิ่งเหล่านี้แหละมันเป็นทรัพย์ของเรานะมันเป็นอายทรัพย์ของเราสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างวิหารทอดกฐินทอดพระป่าเพื่อเราเอาไปได้โยมนะจะมีเอาไปไม่ได้นะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาต่อญาติโยมทุกคนทุกท่านที่มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในองค์พ่อสนองกตัญโญซึ่งเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งวัดสังฆทานจะเป็นสถานีวิทยุก็ดีโทรทัศน์ก็ดีนะที่เรามาทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลอันนี้ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยนั้นให้เรานั้นได้สร้างบารมีกันก็ขออนุโมทนาต่อญาติโยมทุกคนทุกท่านคิดอะไรก็ให้ได้สมความมุ่งมาตรปรารถนาปรารถนาความสุขก็ให้ได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ให้ได้ความพ้นทุกข์ทุกคนทุกท่านเทอญ
1: กฎแห่งกรรมจากชีวิตจีนโดยธรรมจักรสิงห์ทองเปิดโลกสะท้อนเงาชีวิตจีนส่องสว่างสู่ใต้ล่าพิสูจน์ผลกรรมตอนฟ้าพิโรธณส่วนลึกของป่าหิมพานต์มีลิงสองตัวพี่น้องครอบครองลิงบริวารประมาณ 80,000 ตัวอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้มาเป็นเวลานานจ่าฝูงลิงทั้งสองพี่น้องมีแม่ตาบอดที่ต้องดูแลปรนนิบัติอยู่ตลอดเวลาต่างพากันสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเอาใจใส่จัดหาอาหารให้ไม่เคยห่างครั้นเวลาไปหาผลไม้ในป่าก็พากันพยุงแม่เข้าไปอยู่ในพุ่มไม้หนาทึบและปลอดภัยแล้วจึงไปครั้นได้ผลไม้ที่มีรสอร่อยก็ให้บริวารนำมาให้แต่ลิงบริวารกลับเล่นไม่ซื่อเมื่อรับผลไม้มาแล้วแอบกินเสียเองทุกครั้งจนแม่ผู้อยู่ข้างหลังหิวโหยและสู้ผอมแทบสิ้นเรี่ยวแรงครั้นลิงสองพี่น้องเห็นว่าแม่ตกอยู่ในสภาพที่น่าสงสารเช่นนั้นจึงตกลงกันละทิ้งพักพวกบริวารพาแม่ออกจากป่าไปอาศัยอยู่ที่ต้นไทรใกล้กรุงพาราณสีตั้งใจปรนนิบัติบำรุงดูแลแ ให้ได้รับความสุขอย่างเต็มที่ต่อไป

โดยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับลิงอื่นๆอีกเลยครั้งหนึ่งมีบุรุษคนหนึ่งสำเร็จการศึกษาจากสำนักอาจารย์ทิกษาปาโมกในเมืองตักกศิลาก่อนถูกส่งตัวกลับเห็นว่าเขาเป็นคนมีนิสัยหยาบช้าดูดันโหดเหี้ยมจึงพยายามอบรมกล่อมกล่าวให้เขามีนิสัยอ่อนโยนลงบ้างจะได้ไม่ทำความชั่วและกำชับว่าถ้าเขาฝ่าฝืนทำสิ่งที่ไม่ดีเมื่อใดจะต้องพบกับความย่อยยับรับแต่ภัยพิบัติในเวลานั้นครั้นเขากลับถึงบ้านก็ไม่มีงานใดจะให้ทำจึงตั้งตัวเป็นพรานล่าสัตว์เที่ยวยิงเนื้อในป่ามาขายและเลี้ยงชีวิตโดยไม่ยอมทำงานอื่นเลยวันหนึ่งเขาออกจากบ้านเข้าป่าเพื่อล่าเนื้อเช่นเคยบังเอิญวันนั้นไม่ได้เนื้อเลยสักตัวจึงกลับออกจากป่าผ่านมาที่ต้นไทรที่ลิงสองพี่น้องอาศัยอยู่กับแม่เมื่อลิงสองพี่น้องเห็นเขาเดินมาก็หันหน้าปรึกษากันว่าถ้าในพรานเห็นเพียงแต่แม่ตาบอดของเราอยู่ตามลำพังก็คงไม่ทำร้ายเราทั้งสองรีบซ่อนตัวดีกว่าว่าแล้วก็พากันเข้าแอบที่คาคบไทรเมื่อในพรานมาถึงต้นไทรมองขึ้นไปเห็นลิงตาบอดเข้าแทนที่จะไม่สนใจกลับคิดว่าเราไม่ควรกลับบ้านมือเปล่าควรจะเอาลิงตัวนี้ไปด้วยและแล้วก็โกงธนูขึ้นเตรียมจะยิงลิงตัวพี่เห็นดังนั้นก็ตกใจกระซิบบอกน้องว่านี่น้องรักในพรานจะยิงแม่ของเราเสียแล้วพี่ขอตายแทนแม่เจ้าจงอยู่ดูแลแม่เถอะว่าแล้วก็เดินลงจากคาคบไทรปรากฏตัวให้ในพรานไพรเห็นพร้อมกับบอกว่าข้าแต่ในพรานท่านอย่ายิงแม่ของเราเลยจงยิงตัวเราเถิดในพรานไม่ได้ใส่ใจในคำอ้อนวอนของลูกลิงกลับปล่อยลูกธนูยิงมันตกลงมาและทำท่าจะยิงแม่ของมันอีกฝ่ายลิงตัวน้องเห็นเช่นนั้นก็รีบออกจากคาคบมาขอตายแทนแม่อีกในพรานอุทานออกมาด้วยความกระหยิ่มยิ้มย่องอุบาวิเศษแท้พลางหัวเราะออกมาด้วยเสียงดังและกล่าวสำทับอีกว่ามันช่างรักกันจริงดีละเดี๋ยวข้าจะส่งมันไปรักกันในเมืองสวรรค์สีให้หมดนี่แหละว่าแล้วก็โก่งธนูยิงตัวน้องและตัวแม่จนตายทั้งสิ้นจากนั้นก็จัดการนำกลับบ้านและแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็บังเกิดขึ้นอาจเป็นเพราะสวรรค์ไม่สามารถจะทนดูความชั่วช้าเลวทรามของเขาได้ขณะนั้นนั่นเองก็ได้เกิดฟ้าผ่าบ้านของเขาอย่างไม่มีวี่แววว่าฝนฟ้าจะตกแต่ประการใดเมียและลูกพร้อมด้วยสมาชิกครอบครัวทุกคนที่อยู่ภายในบ้านเสียชีวิตทันทีจากนั้นไฟก็ลุกโหมขึ้นอย่างหนักไม่บ้านทั้งหลังคงเหลือแต่เท่าฐานในพริบตาพอเขาเดินทางมาใกล้จะถึงได้ทราบเรื่องนั้นจากคำบอกเล่าของคนบ้านใกล้เรือนเคียงกันก็เสียใจจนไม่สามารถควบคุมสติให้อยู่กับเนื้อกับตัวได้ทิ้งหาบลิงที่อยู่บนบ่าแก้ผ้าวิ่งเปลือยกายกลับเข้าไปถึงบริเวณบ้านพบแต่ซากที่ไฟไหม้กำลังจะหมดบางส่วนเป็นเท่าทานบางส่วนคงยังมีไฟติดลุกไหม้มีความคุกรุ่นก็เดินเข้าไปอย่างคนขาดสติลุยเท่าทานเข้าไปภายในทันใดนั้นคือที่ยังเหลืออยู่ติดพลัดตกลงมาฟาดที่ศีรษะเขาอย่างแรงด้วยความหนักของไม้ประกอบกับด้านล่างยังมีเท่าฐานของไฟติดอยู่จึงทำให้เขาล้มฟาดลงที่พื้นอันร้อนจัดเขาดิ้นพล่านเหมือนลิงถูกยิงด้วยธนู
ตกลงจากคาคบไม้ฉะนั้นจากนั้นแผ่นดินได้แยกออกเป็นช่องสูบเขาลงสู่นรกอเวจีทันทีขณะที่เขากำลังถูกแผ่นดินสูบลงไปอย่างไม่มิดเขากลับได้สติขึ้นมาอีกครั้งนึกถึงคำเตือนของอาจารย์ขึ้นมาได้จึงคร่ำครวญว่าเพราะเราไม่เชื่อฟังคำสอนคำเตือนของอาจารย์แท้ๆจึงได้พบกับความหายนะอันเลวร้ายเช่นนี้ไม่น่าเลยและแล้วร่างของเขาก็จมสู่แผ่นดินหายไปจะเห็นได้ว่าความโหดร้ายทารุณต่อคนหรือสัตว์ย่อมให้ผลในทางเลวร้ายเสมอย่อมพบแต่ความหายนะวิบัติเสื่อมเสียเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนายพรานผู้นี้ดังนั้นทุกคนควรจะมีเมตตาจิตกรุณาต่อคนและสัตว์ละเว้นการทำร้ายเบียดเบียนให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลอนุเคราะห์ตามกำลังความสามารถแล้วทุกชีวิตจะอยู่เป็นสุขตลอดไป

ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระเจ้าจักรพรรดิเป็นธรรมราชาย่อมทรงอาศัยธรรมสักการะธรรมเคารพธรรมยำเกรงธรรมมีธรรมเป็นธงมีธรรมเป็นตรามีธรรมเป็นใหญ่ย่อมดำเนินกิจการต่างๆไปโดยธรรมดูก่อนภิกษุแม้เราตถาคตก็เป็นผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาเราต้องอาศัยธรรมเคารพธรรมยำเกรงธรรมมีธรรมเป็นธงมีธรรมเป็นตราและมีธรรมเป็นใหญ่ดังนี้จึงพอกล่าวได้ว่าผู้เป็นใหญ่สูงสุดในโลกนี้ทั้งปวงคือธรรมะบุคคลผู้เป็นใหญ่จะยิ่งใหญ่อยู่ได้ก็เฉพาะเมื่อดำรงตนอยู่ในธรรมอยู่ในร่มเงาของธรรมะทำหน้าที่ในฐานะเป็นตัวแทนหรือเป็นเครื่องมือแห่งธรรมะให้งานทุกสายเป็นทางเดินแห่งธรรมะบุคคลผู้ยอมมอบตนให้แก่ธรรมะให้ธรรมะเป็นผู้นำทางชีวิตย่อมไม่เสื่อมมีแต่ความเจริญ

0: ถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: เจริญสุขบรรดาหมู่ญาติที่มาประชุมฟังธรรมะหรือมาปฏิบัติธรรมะด้วยกันที่ห้องประชุมของหรือว่ากรมพระศึกษาการฟังธรรมปฏิบัติธรรมที่เราสนใจก็เป็นเรื่องดีแต่เราก็คงคิดว่าความสนใจของเราเนี่ยอยากจะให้คนอื่นสนใจด้วยคือความเจตนาของผู้จัดคืออยากให้ทุกคนเนี่ยรู้ธรรมะเข้าใจธรรมะซึ่งในธรรมะเหมือนกับตัวเองเหมือนกับคนเรามีเพื่อนกันไปเที่ยวสนุกก็อยากให้เพื่อนไปเห็นบ้างว่าไอ้บ้านนี้เมืองเนี้ยมันสนุกจริงๆฉันไปมาแล้วเนี่ยรู้สึกมันประทับใจกลับมาก็อยากจะให้เพื่อนไปเห็นบ้างไปเที่ยวบ้างไปกินบ้างไปนอนบ้างก็กลับมาตื่นเต้นบอกเพื่อนเพื่อนบางคนก็รับรู้ก็อยากไปเที่ยวบางคนก็ฟังแล้วก็เฉยๆไม่ได้คิดจะไปเพราะว่าเพื่อนบางคนก็ทัศนะนิสัยตรงกันบางคนก็รับอยากไปบางคนก็ไม่มีทัศนะวิสัยตรงจึงเป็นนานาจิตใจของคนฉะนั้นธรรมะก็เหมือนกันความรู้สึกของพวกเราที่จัดก็อยากให้ที่เรามาปฏิบัติไปเจอครูบาอาจารย์หรือไปฝึกปฏิบัติกันมาที่วัดก็ดีที่บ้านก็ดีที่ป่าก็ดีรู้สึกว่าเราได้พบความสุขสงบทางใจก็อยากจะให้เพื่อนมารู้บ้างก็จึงได้จัดเป็นชมรมเพื่อนิมนต์พระมาสอนมาเทศเป็นองค์แทนธรรมะแต่ก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างเพราะว่าบางคนก็อาจจะไม่มีเวลาบางคนก็อาจยังไม่ถึงเวลาแต่บางคนก็อาจยังไม่ศรัทธาอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องต้องทำใจแต่เราเองเราไปเที่ยวมาเราไปรู้รสชาติความสุขมาเราก็อยากให้คนอื่นรู้แต่เมื่อคนอื่นเขาไม่รู้เราก็ต้องได้รู้ของเราก็อย่าได้น้อยใจอย่าได้ท้อถอยก็คิดว่าที่เราสร้างวันนี้มันเป็นบารมีพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าสร้างบารมีเนี่ยชวนคนทำความดีตอนที่ท่านยังไม่มีบารมีเนี่ยไม่มีใครทำกับท่านหรอกไม่มีใครทำกับท่านท่านก็ทำของท่านถ้าชาติไหนเกิดเป็นคนจนชาตินั้นก็ทำคนเดียวถ้าชาติไหนเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ยิ่งไม่มีญาติก็ต้องทำคนเดียวถ้าชาติไหนเกิดเป็นเศรษฐีก็ชวนบริวารทำได้บางชาติเกิดเป็นบัณฑิตเรียนรู้สูงเป็นอัคคบัณฑิตก็ชักชวนคนทำความดีได้เยอะอย่างชาติเป็นบรมโหสถเนี่ยชวนคนทำได้ต้องหลายประเทศเพราะว่าเป็นชาติที่ฉลาดชาติที่พระเวสสันดรก็ชวนคนทำได้ทั้งประเทศทำทานรักษาศีลในพระเจ้าสิบชาติในพระเจ้าห้าร้อยชาติบางชาติก็ทำได้น้อยชวนคนได้น้อยอย่างชาติที่เป็นพระสุวรรณสามเนี่ย เลี้ยงบิดามารดาเท่านั้นเองก็โปรดเจ้ากบิลยักษ์ได้ให้เลิกฆ่าสัตว์ให้รู้จักความกตัญญูแต่พระสุวรรณสามก็เลี้ยงบิดามารดาเป็นฤาษีทำฌานเสร็จแล้วก็ตายไปเป็นพรหมลงมาก็มาสร้างบารมีต่อก็คือพุทธเจ้าเราพ่อแม่ก็มาเป็นสาวกจนเว้นบางชาติเนี่ยเราก็สร้างบารมีบางทีเนี่ยคนที่เป็นโพธิสัตว์หรือพวกที่สาวกอักขสาวกเนี่ยอยากจะชวนคนอื่นทำความดีแต่ถ้าพวกปัจเจกโพธิเนี่ยไม่ไปทำคนเดียวดีกว่าปฏิบัติคนเดียวฟังทำคนเดียวรู้คนเดียวเห็นคนเดียวพวกนี้ไม่ต้องไม่คิดจะช่วยใครเพราะว่าเห็นใจตัวเอง

ว่ากว่าจะดึงรั้งมาถึงตรงนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายหัวใจที่มันดื้อหัวใจที่มันมีโลภโกรธหลงมันอยู่หัวใจเราแล้วมันจะเอาคนอื่นมาแก้นี่ยากก็เลยท้อใจว่ากิเลสนี้มันมากคนอื่นก็คงมากเหมือนเราไปคนเดียวจะดีพอกิเลสมันลังอยู่มันไปกันยากก็มองเห็นกิเลสตัวเองไม่ดีก็เลยไม่เอาคนอื่นไปแต่พระพุทธเจ้าเราพวกสาวกเนี่ยสงสารญาติสงสารเพื่อนสงสารพี่น้องอยากจะให้เขาได้บุญอยากจะให้เขาประพฤติปฏิบัติธรรมอยากจะให้เขารู้เขาเห็นเหมือนกับตัวเองผู้นี้มีเมตตาสูงไม่ขี้เกียจในการชวนคนบางครั้งก็อาจจะท้อถอยบางชาติก็สำเร็จพวกเราปฏิบัติธรรมะเนี่ยที่ทำชมรมกันเนี่ยก็เพราะอย่างนั้นสมาสังเกตครูบาอาจารย์ต่างๆก็เหมือนกันอาจารย์บางองค์เนี่ยสอนคนได้เยอะจริงๆเพราะท่านสอนตัวท่านดีมากอย่างเช่นหลวงพ่อมั่นอย่างเงี้ยสอนคนได้ดีมากสอนคนได้สอนพระได้ดีแล้วพระก็ไปสอนคนอย่างหลวงอาจารย์ต่างๆมีอีกหลายๆองค์ที่เรารู้กันในบ้านเรานะอย่างท่านพวกท่านพุทธทาสพวกหลวงพ่อปัญญามีอาจารย์อีกหลายๆฝ่ายก็จะสอนคนได้มากเพราะบารมีของท่านสร้างของท่านเยอะคนก็จะตามไปฟังคนก็จะตามประพฤติปฏิบัติอันนี้บารมีคนฉะนั้นพวกเราเนี่ยก็เหมือนกันพวกเราก็ต้องสร้างบารมีเหมือนกันบางคนเนี่ยจะว่าตะใครเลยแม้แต่คนในบ้านยังพูดกันไม่รู้เรื่องเลยผัวเมียยังพูดสอนกันไม่ได้เลยลูกก็ยังไม่เชื่อฟังเลยสมัยนี้จะไปสอนใครภรรยาก็คิดอย่างหนึ่งสามีก็คิดอย่างหนึ่งมาที่ทำงานก็คิดกันคนละอย่างลูกก็คิดอีกอย่างหนึ่งฉะนั้นสมัยนี้ที่จะสอนคนเราให้หัวใจเดียวกันเนี่ยมันยากฉะนั้นถึงว่าแต่มันมีอยู่จุดหนึ่งที่ว่าคนเราเนี่ยมาถึงจุดที่จะมารวมใจกันได้คือว่าธรรมะเกื้อกูลคนเราเป็นผู้ให้สิ่งที่เป็นที่ให้แล้วไม่หวังอะไรตอบแทนเนี่ยสิ่งเหล่านี้ที่จะชนะใจตัวเองและคนอื่นได้คือว่าใครจะเอาหรือไม่เอาเขาฉันก็ขอเป็นผู้ให้ถ้าเราเป็นผู้ให้เนี่ยก็เป็นเหมือนพ่อที่ดีเป็นแม่ที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีเป็นหัวหน้าที่ดีเป็นลูกน้องที่ดีเพราะว่าเราให้ใจให้ทุกคนมีความสุขเหมือนกับเราคิดขออย่าให้คนอื่นได้ตกทุกข์ได้ยากเหมือนเรารักประเทศไทยเราเนี่ยเราอยากให้คนไทยทั้งประเทศเนี่ยดีหมดเลยร่ำรวยมีความสุขหมดเลยเราเป็นชาวพุทธอยากให้คนเข้าถึงพุทธศาสนาหมดเลยไม่อยากใครไปอย่างอื่นเลยเพราะเรามองเห็นว่าพุทธเนี่ยเป็นทางตรงพุทธศาสนาเป็นทางตรงศีลก็ตรงสมาธิก็ตรงปัญญาก็ยิ่งตรงทานนี่ตรงทานนี่ตรงไปทางคนไม่โรคคนไม่ตนีทางตรงไปทางสวรรค์ศีลก็ตรงไปสวรรค์ไปนิพพานสมาธิก็ตรงไปสวรรค์ไปนิพพานก็เลยว่าอยากจะไปให้ตรงก็เลยว่าไม่มีอะไรจะตรงเท่ากับศีลสมาธิปัญญาอย่างอื่นไม่ตรงนะอย่างอื่นแล่เหลี่ยมหมดอย่างอื่นเป็นเรื่องความคิดปรุงแต่งเป็นสมุทัยหมดคิดจะไปเอาโน่นคิดจะไปนี่ไม่ตรงนั้นเนี่ยคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้สิ่งที่ตรงก็คือทานศีลภาวนาเนี่ยอย่างเงี้ยคิดตรงๆตอนนี้คนเราถ้ามาตรงใจตัวเองเหมือนกันหมดเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเขาได้ตรงนี้เราก็ได้ตรงนี้เป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันแต่ถ้าไม่ตรงใจกันเนี่ยอยู่ด้วยกันมันก็ไม่มีอะไรที่จะเกื้อกูลกันได้ถ้าพูดกันแล้วความจริงคนเราเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ย
ป็นหัวใจหลักที่คนเรายังเข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงเข้ายากเข้ายากตรงไหนเพราะเรายังไม่มีปัญญาปัญญาในตัวนี้คือรู้ทันกิเลสตัวเองรู้ทันจิตตัวเองที่ว่าพุทธเจ้าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนท่านบอกว่าคือค้นหาตัวตนได้ตัวตนนี่คืออะไรฮะตัวตนนี่คือตัวรู้เนี่ยรู้จากความคิดตัวเองบางทีคนเราเนี่ยความคิดตัวเองเนี่ยก็ยังต้องเป็นธาตุมันก็มีไม่รู้จักมันหรอกบางทีมันคิดอะไรไปอะไรเปื่อยเปื่อยคิดบางคนคิดจะนอนไม่หลับคิดจนฟุ้งซ่านแล้วไม่รู้จักความคิดตัวเองก็เหมือนว่าพึ่งตัวเองไม่ได้สมัยนี้คนเป็นโรคเครียดกันมากเป็นโรคประสาทกันมากเป็นโรคนอนไม่หลับกันมากไมเกรนเพราะคนนี้ไม่มีที่พึ่งของตัวเองคนนี้ไม่มีที่พึ่งตัวเองเลยคือไม่เคยรู้จักจิตตัวเองไม่เคยมีรู้จักความคิดตัวเองว่าตัวเองคิดอะไรโกรธกี่ครั้งก็ไม่รู้โรคกี่ครั้งก็ไม่รู้ไม่เคยมามองจิตตัวเองได้เลยเพราะตัวเองไม่รู้หลักของสติไม่รู้หลักเรื่องของสมาธิไม่รู้จักจิตตัวเองดังนั้นเมื่อกี้เราที่พูดกันเมื่อตอนต้นคุยข้างนอกเนี่ยก็คุยกันเรื่องว่าเรื่องความหลงว่าคนหลงเป็นเพราะอะไรอย่างเงี้ยคนหลงเป็นเพราะอะไรที่จริงความหลงเนี่ยมันเป็นมูลเหตุทุกคนเป็นคนหลงนะที่เกิดมานี้ทุกคนหลงหมดหลงมาเกิดหลงมาเกิดแต่ดีอย่างเดียวมันมีบุญมาเกิดแต่มันก็ยังหลงอยู่เพราะยังไม่รู้จักยังไม่รู้แจ้งใจในเรื่องกายไม่แจ้งใจในกายไม่แจ้งในเวทนาในอารมณ์สุขทุกข์เฉยไม่แจ้งใจในจิตคิดทุกอย่างไม่แจ้งใจในขันธ์ห้าปรุงแต่งเรื่องกุศลและอกุศลไม่แจ้งใจในจิตเจตสิกที่มันปรุงแต่งอยู่ทุกระยะจะเป็นโลภเป็นโกรธเป็นรักเป็นชังเนี่ยฉะนั้นเพราะว่าตัวหลงตัวเนี้ยมันไม่แจ้งใจก็จึงว่าจึงเรียกคนหลงคนที่ไม่หลงคือพระพุทธเจ้าคือพระอรหันต์อันนี้คือไม่หลงคือรู้จิตตลอดเวลาคือจิตไม่ปรุงแต่งฉะนั้นสังเกตดูที่คนหลงทำไมจึงอายุมากจึงหลง60 70ไปแล้วจึงหลงเพราะคนพวกนั้นเอาอดีตมาคิดเอาอดีตที่ไม่ดีมาคิดเอาเรื่องเก่าย้ำคิดย้ำทำเอาเรื่องไม่ดีมาคิดแล้วคนพวกนั้นไม่มีโอกาสได้ทำความดีมากกว่าความดีไม่เคยสวดมนต์ไม่เคยไหว้พระไม่เคยตักบาตรไม่เคยทำบุญไม่เคยรักษาศีลมั่นคงไม่เคยทำสมาธิมั่นคงพวกนั้นทำบาปมากกว่าทำบุญคือคิดไม่ดีมากกว่าก็เลยกลายเป็นคนหลงพอเวลาแก่ตัวไม่มีอะไรจะคิดก็คิดแต่เรื่องเก่าๆคิดเรื่องไอบาปหยาบช้าเรื่องไม่ดีในหัวใจที่ทำมาแต่อดีตเรื่องทำอย่างนั้นพอมาคิดเรื่องเก่าๆจิตมันก็หลงทำอะไรก็ไม่ตรงที่ตัวเองทำเหมือนเราจะอ่านหนังสือพอเราปรุงแต่งเรื่องอื่นมันก็เพลินอ่านไม่รู้เรื่องเขียนก็ไม่รู้เรื่องและที่สุดแล้วก็พอหลงแล้วนี่ก็เลยกลายเป็นตกอยู่ในอารมณ์ของความหลงก็คือคิดแต่เรื่องเก่าๆเรื่องใหม่ๆไม่รู้จำไม่ได้พอแก่ตัวหลงแล้วก็เรียกว่าไม่มีอัตตาหิไม่มีตัวเองไม่เป็นตัวของตัวเองใครพูดยังไงก็ไปตามเขาหมดชื่อเรียกว่าเมื่อหลงแล้วไม่มีอะไรดีเลยคนเราคนเราถ้าไม่หลงเสียแล้วเนี่ยมีสติสมบูรณ์จะอายุสักเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ใช้ได้เป็นคนพึ่งตัวเองได้เราฉะนั้นเรื่องการว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาไว้แก้กรรมเวลาแก่ตัวเราก็ไม่หลงเหมือนคนอื่นไปไหนมาไหนจะพูดจะจาจะทำอะไรก็ไม่ทำให้คนอื่นเขาว่าเราได้ว่าเราเป็นคนแก่ไม่รู้เรื่องหรือหลงไม่รู้เรื่องฉะนั้นการฝึกประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยจึงเป็นที่พึ่งทางใจตลอดเวลาพอเราไม่หลงซะแล้วเนี่ยถือว่าเรา
เราได้ธรรมะไว้ในหัวใจแล้วต่อไปนี้เราก็สบายใจได้คนมีสติดีเนี่ยจะแก่ตัวลูกหลานจะไม่เลี้ยงเราก็เลี้ยงตัวเองได้มาพึ่งตัวเองได้มีธรรมะเป็นเรือนอยู่บางคนถ้าหลงแล้วเนี่ยถ้าไม่มีลูกหลานดีแล้วหมดเลยกินไม่รู้นอนไม่รู้บางคนเนี่ยช่วยตัวเองไม่ได้เลยเราไปเห็นตามบ้านคนชราไปเห็นตามโรงพยาบาลเนี่ยเราจะย้อนกลับไปดูตัวเราวันที่ถ้าเราอายุ7 8 9 10มานอนตรงนี้เนี่ยเราก็น่าสมเพชอย่างนี้แสดงว่าคนคนนี้ไม่เคยรู้เรื่องธรรมะมาก่อนจึงปล่อยชีวิตให้เลยมาถึงขั้นนี้ไม่ได้แก้ปัญหาซะก่อนตกอยู่ในอดีตซะหมดแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้ก็กลายเป็นว่าก็เป็นคนหลงซะแล้วก็ไปไม่ถูกทางฉะนั้นเรียกว่าเรามาเรียนธรรมะเนี่ยมาเรียนรู้จิตตัวเราทีนี้ไอ้จิตตัวเราเนี่ยที่เราจะควบคุมได้เนี่ยมันต้องเรื่องมาภาวนาภาวนาความเป็นจริงภาวนานี่มีอุบายเยอะมีทั้ง40กว่าอย่างที่จะจิตเป็นหนึ่งได้เนี่ยมีทั้ง40กว่าอย่างแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าจิตที่เป็นหนึ่งนี่ก็คือการรู้ทันความคิดตัวเองแต่ที่การรู้ทันความคิดตัวเองเนี่ยเราต้องเอาจิตมาผูกไว้ที่ใดที่หนึ่งจิตที่จะผูกที่ใดที่หนึ่งอ่ะแต่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ผูกง่ายๆเหมือนกับผูกเอาเชือกมาผูกมัดสิ่งของให้อยู่เนี่ยแต่ว่าผูกจิตก็คือการเอาจิตมาผูกไว้ที่ลมหายใจเช่นลมหายใจเข้าเราก็ผูกไว้ตรงนั้นลมหายใจออกก็ผูกไว้ตรงนั้นแล้วก็ศึกษาลมว่าลมเนี่ยมีเบาหรือหนักหยาบหรือละเอียดร้อนหรือเย็นหายใจไปถึงตรงไหนแล้วก็พิจารณาพระพุทธเจ้าท่านพิจารณาไปถึงอสาสะปัสสาสะจนเห็นลมในร่างกายของพระองค์เนี่ยไหลเวียนเข้าไปในทุกขุมขนเลยลมของเราเนี่ยหายใจเข้าเนี่ยไปหมดนะออกนั้นลมเสียลมหายใจเข้าเนี่ยจะไหลเข้าไปในถึงปอดถึงลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่ถึงอาหารไปเป่าไปปั่นอาหารที่เรากินเข้าไปไปถึงปอดถึงตับถึงม้ามถึงน้ำดีถึงหัวใจถึงมันสมองถึงกระดูกเส้นเอ็นถึงปลายเล็บปลายผมทุกผิวหนังทุกอนูเลยในร่างกายเนี่ยลมที่เราหายใจครั้งหนึ่งจะแล่นไปหมดเลยฉะนั้นพระพุทธเจ้าให้พิจารณาว่ากองของลมเนี่ยไหลเข้าไปในร่างกายเนี่ยไปทำปฏิกิริยาตรงนี้หายใจเข้าก็รู้ว่าลมหายใจเข้าท้องพองเข้าไปหายใจจากท้องพองเข้าไปลมก็จะไหลเวียนหมุนไปตามเลือดตามน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสร็จน้ำลายน้ำมันไขข้อก็จะไหลหมุนเวียนนั่นแหละลมทั้งนั้นเลยพิจารณากองลมอย่างนี้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เราก็จะเพลิดเพลินอยู่ในกองลมจิตเราก็จะไม่ไปคิดอะไรกลับสนุกเพลิดเพลินด้วยซ้ำไปเพราะว่าเราตื่นขึ้นมาเห็นลมหายใจเรากระทบเข้ากระทบออกคือตลอดเวลานี่คือการเรียนรู้เรื่องอานาปานสติบางคนเนี่ยสามารถทำได้อย่างที่พูดนี่สามารถรู้ลมไปหมดเลยพิจารณาเห็นไปหมดเลยใหม่ๆยังแค่ลมหายใจพุทลมเข้าโทลมออกเผลอกลับมาตั้งต้นพุทลมเข้าโทลมออกเผลอแล้วเข้าแล้วเข้าก็ได้5นาที10นาทีนะเข้าควบคุมจิตตัวเองอยู่พอควบคุมจิตตัวเองอยู่จิตมันก็เบากายก็เบาก็จะรู้สึกว่าร่างกายเรานี่มีลมวิ่งไปทั่วเลยจนตัวนี้เบาก็รู้ว่าเบาเพราะลมร้อนเพราะไฟหนักเพราะดินเหลวไหวเพราะน้ำอบอุ่นเพราะไฟคิดโน่นคิดนี่เพราะวิญญาณเห็นความคิดตัวเองคิดดีคิดไม่ดีกระทบโน่นกระทบนี่เรื่องเก่าก็รู้นี่คือวิญญาณ
รู้วิญญาณตัวเองอีกว่าคิดอะไรนั่นคือวิญญาณนั่นคือจิตที่ไม่มีตัว

ตนแต่ที่ร้อนที่เย็นที่หิวที่กระหายที่หนักที่เบานี่ธาตุปรากฏดินปรากฏหนักน้ำปรากฏเย็นน้ำปรากฏเย็นลมปรากฏเคลื่อนไหวอบอุ่นไปทั่วเนี่ยลมพัดผ่านไปทั่วเนี่ยไฟร้อนดินหนักวิญญาณปรุงแต่งคิดนึกก็ท่องเที่ยวอยู่ในร่างกายตัวเองพิจารณาไปเรื่อยๆก็จะเห็นปรากฏอยู่เรื่อยเลยถ้าไม่เจอดินก็เจอน้ำถ้าไม่เจอน้ำก็เจอไฟเจอลมถ้าไม่เจอดินเจอน้ำเจอไฟก็เจอวิญญาณวิญญาณก็ปรุงแต่งคิดนึกต่างๆนานาทั้งเรื่องเก่าเรื่องใหม่ที่เป็นจิตเป็นวิญญาณทั้งหมดนี่เรื่องของอนาปานสติการกำหนดรู้ลมหายใจของเราเรารู้จักตัวเราแล้วก็จิตเราก็จะอยู่จิตเราก็จะไม่หลงเพลิดเพลินไปคิดเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องเก่าเรื่องใหม่จิตก็จะอยู่กับกายเห็นกายนั่งเห็นกายนอนเห็นกายเดินเห็นกายยืนเห็นกายทำงานเห็นจิตคิดนึกท่านี้เองปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติก็ปฏิบัติเรื่องของกายเวทนาจิตรู้จิตรู้กายนี่เองที่ว่าไปชวนเพื่อนมานั่งไปชวนเพื่อนมาฟังธรรมไปชวนเพื่อนมาปฏิบัติไปชวนเพื่อนมาให้รู้เห็นก็คืออยากให้เขารู้เห็นจิตของเขานั่นเองให้รู้จักความสงบเถอะบ้างเพราะเขาปล่อยจิตมาตั้งแต่เล็กจนโตเขาไม่เคยอบรมจิตเขาให้สงบเลยเขาก็เลยไม่เจอความสุขเลยอาตมาไปที่แมนเชสเตอร์ไปค้างคืนที่นั่นมีฝรั่งแมนเชสเตอร์เป็นชาวพุทธมา30กว่าปีเอาโบสถ์คิดธรรมเป็นที่ปฏิบัติธรรมแล้วนิมนต์พระไปสอนต่อไปก็สอนกันเองเป็นชมรมหนึ่งทุกคนเป็นชาวพุทธหมดประมาณ200กว่าสมาชิกทั้งผัวทั้งเมียทั้งลูกทั้งหลานทุกคนเป็นสมาธิรู้เรื่องสมาธิหมดทุกคนแล้วปฏิบัติกันหมดเช้าก่อนจะทำงานมานั่งสมาธิสวดมนต์15นาทีครึ่งชั่วโมงไปทำงานตอนเย็นกลับมาจากทำงานมานั่งสมาธิสวดมนต์ฉันกาแฟเสร็จแล้วคุยธรรมะกันกลับบ้านเจอกันที่โบสถ์ทุกวันเลยเป็นชีวิตที่มีความสุขไม่ไปเที่ยวไหนเลยพอเวลาภาคฤดูร้อน200ครอบครัวเนี่ยจัดคอร์สสมาธิ1เดือนมั่ง2เดือนมั่ง3เดือนไปที่เวลใช้ที่ประมาณ100กว่าเอเคอร์สร้างเป็นที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานใช้รถคาราแวนเดินทางไปพักกันทั้งครอบครัวเลยเป็นชีวิตที่มีความสุขแบบฝรั่งตัวนี้มีบุญเอาพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งทางใจค้นหาตัวตนพบตัวนี้เองทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่ฮะถ้ามาไปมาเป็นสิบปีไปเมื่อไรก็เจอพวกฝรั่งพวกนี้ยังทำเหมือนเดิมและยิ่งมากขึ้นกว่าเดิมคนไทยไปอยู่ที่นั่นไม่มีเวลาเข้าวัดนี่คนไทยได้แต่ไปเวลาพระไทยไปก็ไปเยี่ยมคนไทยมีแต่เวลาทำมาหากินหาเงินแต่พวกฝรั่งพวกนี้เขาเอาพุทธศาสนาได้มั่นคงเลยเอาโบสถ์คิดมาทำเป็นโบสถ์พุทธเอาพุทธรูปไปตั้งทำเป็นวัดไม่มีพระสงฆ์แต่มีพระพุทธรูปแต่ตัวเองนั้นเป็นพุทธอย่างสมบูรณ์เลยนี่เขาปฏิบัติถึงธรรมนั่งสมาธิทุกวันฟังธรรมคุยธรรมะกันทุกวันถ้าวันเสาร์อาทิตย์ก็มาที่โบสถ์กันแต่ถ้าวันธรรมดามาเช้ากับเย็น200กว่าชีวิตเราจะคิดว่าฝรั่งเขาไม่รู้นะเขารู้บางคนสละเวลามาบวชเมืองไทย3เดือนบางเดือนบางรู้วิธีการปฏิบัติกลับไปสอนกันเองเขาบอกเขาก็รู้เลยว่าความสุขเขาไม่แสวงหาแล้ว
ขาได้แล้วพระพุทธเจ้าค้นพบมาก่อนเขาไม่มีวิชาใดในโลกนี้จะเจริญที่สุดเท่ากับพุทธศาสนาไม่มีอะไรจะสุขที่สุดเจริญที่สุดสำเร็จที่สุดไม่มีปริญญาใดเท่ากับปริญญาธรรมปริญญาเขารู้แล้วว่าเขาไม่เรียนอะไรแล้วชีวิตของเขานี่เกิดแก่เจ็บตายขอให้เขามีธรรมะกันทั้งครอบครัวเขาก็รู้สึกว่าชีวิตเขาเบาไม่หนักเขานับถือพระพุทธเจ้าชีวิตเขาเบาเขาไม่หนักเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเขาหนักมากอึดอัดชีวิตเขาเหมือนหลงทางพอเขามาเจอวิธีทำอานาปานสติเท่านั้นเองเขาดังนั่งนี่แหละ

เราดังนั่งนี่แหละนั่งอย่างที่เรานั่งกันเนี่ยดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกเอาจิตไว้อยู่กับลมหายใจพอคิดอะไรก็ดึงกลับมาตั้งสติใหม่ทำงี้ทุกวันทุกวันชีวิตเขาเบาวิชิตวิทย์ก็สบายแล้วครอบครัวเขาก็มีความสุขธรรมดาฝรั่งจะหย่าร้างกันง่ายโกรธกันง่ายแต่ที่นี่ไม่มีทุกคนเปลี่ยนแปลงตัวเองหมดด้วยการเอาธรรมะไว้ในหัวใจฉะนั้นพวกเราอย่าได้ท้อถอยอย่าได้คิดเป็นห่วงคนอื่นเกินไปจนตัวเองเป็นทุกข์อย่าไปกังวลคนอื่นไปตนเองจนเป็นทุกข์เหมือนเราจัดวิธีการปฏิบัติที่เนี่ยใครจะมาฟังไม่ฟังไม่อย่าไปสนใจเรามานั่งคนเดียวนั่นแหละดีที่สุดปฏิบัติคนเดียวเหมือนพุทธเจ้าเรานั่นแหละพุทธเจ้าใครจะปฏิบัติไม่ปฏิบัติพระพุทธเจ้าเราก็ไม่ได้ชวนใครพระเจ้าก็มานั่งคนโพคนเดียวแสดงธรรมแต่ก็ไม่ได้ไปชวนใครมามากแสดงให้ปัญจวัคคีย์ฟัง5คนเดี๋ยวก็ยังสอนอีกนะต้องไปสอนใครต้องสอนเขาให้ถูกต้องนะต้องให้มีศีลนะให้มีสมาธินะให้ฉลาดรู้เรื่องจิตใจนะให้เขาฉลาดรู้เรื่องตัวเองนะถ้าเขาไม่รู้จักตัวเองเขาก็โง่รู้จักเรื่องเกิดแก่เจ็บตายให้รู้จักเรื่องขันธ์ห้าเป็นทุกข์นะพระพุทธเจ้าก็สอนแค่ห้าคนทุกวันนี้โลกนี้มีพุทธศาสนาไม่น้อยเลยแล้วก็จะมากขึ้นไปอีกเพราะอะไรเพราะพุทธศาสนาเนี่ยพึ่งทางใจได้นับถือพระพุทธเจ้าแล้วไม่ให้โทษเลยมีแต่คุณรักษาศีลก็มีแต่คุณคนมีศีลนี่ไม่มีโทษเลยน่าคบคนมีสมาธิคนสงบไม่โกรธใครไม่ว่าใครไม่ด่าใครไม่ให้ร้ายใครก็ดีใจเขาดีคนมีปัญญาก็แก้ปัญหาหัวใจตัวเองได้จะคิดอะไรมากก็ไม่คิดจะคิดร้ายก็ไม่คิดจะคิดอะไรที่มันเป็นเรื่องอคติลำเอียงหรือว่ารู้ทันกิเลสตัวเองปัญญาตัวนี้มันตัดได้หมดก็กลายเป็นว่าพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ให้คุณมากไม่มีโทษเลยโทษนั้นที่ว่าพุทธศาสนาให้โทษนั้นไม่มีโทษนั้นเพราะตัวเองให้ความคิดตัวเองไม่ดีเองไปเกลียดเขามากไปเขาไปโกรธเขามากไปแกล้งเขามากไปโลภมากไปยึดถือตัวตนทิฏฐิมีพรรคมีพวกมากไปอันนั้นมันเป็นเรื่องที่มันเป็นโทษนั้นเรื่องของกิเลสตัวเองแต่คนทั้งนั้นที่นับถือพระพุทธเจ้านี่เรื่องทำกรรมดีพูดดีคิดดีทำจิตใจให้สงบเป็นเรื่องของสมาธิปัญญาฉะนั้นเราจะได้มองข้ามพุทธศาสนาทำใจให้สบายชมรมเล็กๆเนี่ยดีที่สุดมาแล้วสงบมาแล้วสบายใจเราก็เปิดกว้างว่าเราจะหัดภาวนาของเราชีวิตที่เรายังทำงานได้อยู่ยังเดินได้อยู่ยังกินได้อยู่ยังหายใจได้หนูชีวิตนี้ก็ต้องให้ประโยชน์กับตัวเองบ้างแล้วก็ให้ประโยชน์แก่ครอบครัวศาสนาโดยเราก็กลายเป็นคนที่ไม่ได้อะไรกลับไปเพราะโรคนี้เรามาทำความดีมาสร้างบารมีเหมือนโพธิสัตว์แล้วเราตายไปจากชาตินี้เราก็ไปอยู่บนสวรรค์พอพ้นจากสวรรค์เราก็อยากจะไปนิพพานถ้าไปนิพพานไม่ถึงก็กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่มาสร้างบารมีใหม่เพราะถึงนิพพานแล้วเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดแต่ถ้ายังไม่ถึงนิพพานก็เพียรทำความดีไปคนไหนเพื่อนเราเขาเชื่อเราก็ชวนกันไปเหมือนพระโมคคัลลานสารีบุตรเนี่ยพ่อแม่พี่น้องไม่ไปเลยไปกันสองคนนั่นก็ไปเพราะบารมีสร้างเต็มแล้วก็ต้องไปบารมียังไม่เต็มมันก็ขาดเกินๆก็อยู่กับอย่างเงี้ยดึงรั้งกันอยู่เนี้ยแต่พอบารมีมันเต็มแล้วก็อะไรมันก็สำเร็จหมดหยุดไม่อยู่ฉะนั้นเรื่อง

พระพุทธศาสนาเนี่ยเหมือนพระพุทธเจ้าสร้างมาพระพุทธเจ้าสะสมบารมีจนสมบูรณ์แล้วพระองค์ก็ทรงได้ทุกอย่างทานเนี่ยขอให้ตั้งใจทำจะเป็นคนไม่รู้จักคำว่าจนศีลเป็นคนไม่รู้จักคำว่าพ่ายแพ้เป็นคนที่ชนะใจตัวเองสมาธิจะเป็นคนไม่ล็อกแลกไม่หวั่นไหวมีความดีเต็มในหัวใจปัญญาเป็นคนที่แก้ปัญหาทางโลกและทางธรรมได้บุญพุทธศาสนานี่มากมายมหาศาลแต่ทุกวันนี้คนเรามาหยิบมาใช้กันน้อยเท่านั้นเองอยากเอาพุทธศาสนาใช้กันน้อยมากแทบไม่เอาใช้เลยทุกวันนี้อย่างขันติความอดทนเนี่ยใครใช้ไหมสามีด่าภรรยาภรรยาใช้ไหมภรรยาด่าสามีสามีใช้ไหมไม่มีขันติก็โกรธกันเราอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันทำงานด้วยกันเอาธรรมะมาใช้ไหมไม่ใช่ถ้าไม่ใช้ทำไมไม่โกรธกันเลยเมตตามีไหมถ้าเมตตามีสงสารหมดเลยธรรมะแค่ขันติแค่เมตตานี่เป็นธรรมที่ระดับโลกให้อยู่อย่างสงบสุขเลยฉะนั้นการปฏิบัติธรรมต้องปฏิบัติทุกวันนี้เราต้องปฏิบัติต้องทำใจให้ว่างให้เป็นอย่างน้อยเนี่ยก่อนนอนเนี่ยต้องทำใจให้ว่างจะไปไหนมาไหนต้องทำใจให้ว่างแบบประเภทไม่กังวลทำใจว่างๆให้คิดดีก็ไม่คิดคิดชั่วก็ไม่คิดคิดอะไรตรงนี้ต้องทำใจเฉยๆว่างๆมันสว่างสงบเย็นให้เบาสบายปล่อยวางสักพักหนึ่งหัดทำเงี้ยทุกวันต้องหัดทำใจให้ว่างให้ใจสบายๆดูลมหายใจหรือพุทโธหรือทำใจเฉยๆฝึกไปทุกวันทุกวันแล้วมันก็จะค่อยๆก้าวหน้าไปเรื่อยๆแล้วเข้าจิตที่ว่างเนี่ยมันจะเป็นพลังเป็นพลังที่จะทำอะไรได้ทุกอย่างเลยอันนี้เราต้องฝึกถ้าไม่ฝึกเราจะไม่รู้เลยเนี่ยขอให้ฝึกทุกคนอันนี้เป็นบุญญาลาภของเราครูบาอาจารย์ของพวกเราเนี่ยนะท่านทำมากท่านทำจนสำเร็จท่านทำจนกระดูกของท่านนี่โหกระดูกมีโยมคนหนึ่งอาตมาไปทำบุญที่อุดรแกเป็นคนลำบากรับจ้างเขาทำลงสีทำอะไรจนมาแต่ไม่ทิ้งธรรมะวันนั้นมาเจอแม่ชีวัดสุทาวาสหลวงพ่อมั่นท่านสิ้นเอากระดูกนี่เก็บเอาไปนะเอาไปให้พอเดี๋ยวประจุนะไม่ให้แล้วนะไอ้นี่ของคนทำมาหากินนะกูจะเอาไปบ้านทำไมก็เลยเอากระดูกมาสองท่อนสองก้อนเล็กๆไม่อยากจะเอามาบ้านหรอกแต่ก็ให้แม่ชีให้ก็เอาทำมาหากินไปลืมไปเลยเริ่มดีขึ้นดีขึ้นลูกเต้าโตก็เรียนหนังสือจบหมดเป็นครูบาอาจารย์พอได้25ปีฐานะอะไรก็ดีขึ้นมาก็คงมานึกถึงเรื่องพระเอามาเปิดพระอบที่เก็บกระดูกหลวงมั่นดูกลายเป็นแก้ว2ก้อนกลายเป็นแก้ว2ก้อนเอ๊ะต้องไปถามเพื่อนสิที่เอากระดูกหลวงพ่อมั่นมาเนี่ยเป็นแก้วไหมเพื่อนบอกเออกูก็เป็นกูโน้ก็เป็นแก้วกันหมดเลย25ปีคนนี้ก็เลยใครมาก็อวดใครไปก็อวดเลยบอกสงสัยหลวงพ่อแต่ไม่อยากอยู่กับเราเลยเหลือแก้วก้อนเดียวหายไปก้อนหนึ่งขีดกระจกเข้านะบอกไม่เคยไปแตะต้องเลยอยู่ในที่เก็บอย่างดีตอนหลังหลวงพ่อขาวหลวงพ่ออะไรคนโน้นก็ให้เก็บหมดเลยทีนี้ได้มากเพราะความสนใจน้อยแต่ก็ยังสนใจทุกวันนี้สนใจมากแล้วทุกวันนี้สนใจมากเพราะอายุมากแล้วลูกหลานก็ได้ดีหมดเลย
นี่คือสิ่งที่ชีวิตหนึ่งเรายังได้โอกาสไปเจอธรรมะแล้วก็ได้ทำได้ปฏิบัติคนนี้คนมีบุญนะคนมีบุญถึงจะยากจนยังไงเขาอย่าทิ้งธรรมะที่สุดแล้วก็สบายไปสบายตอนปลายมือก็จะเห็นคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าหรือว่าคนที่มีการประพฤติปฏิบัติเอาศีลธรรมเป็นผู้นำนี่จะไม่ลำบากบั้นปลายชีวิตฉะนั้นพวกเรามีชมรมเนี่ยดีแล้วขอให้ปฏิบัติอย่ามองข้ามจิตใจของเราอย่ามองข้ามความรู้สึกที่ดีเราขอให้ทำให้เกิดสมาธิทำใจให้สว่างให้เป็นถ้านั่งดูลมของเรามันไปถึงไหนนะจิตไปถึงไหนจิตไปคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นใหม่จิตเราเนี่ยไวมันไปถึงบ้านไปถึงลูกถึงหลานถึงเพื่อนไปโน่นไปนี่เที่ยวเก่งก็ตั้งต้นมาพุทโธใหม่พอเราคุมจิตเราได้เราจะรู้ว่าคนเราพอคุมจิตได้นี่สบายมากกว่าคนที่ไม่มีการควบคุมตัวเองก็จะสงบมากขึ้นอันนี้จะได้ธรรมะเป็นที่พึ่งทางใจที่ตมาได้บรรยายมาก็สมควรเก็บเวลาก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอให้ท่านทั้งหลายที่มีธรรมอยู่ในหัวใจขอให้มีความเจริญในการประพฤติปฏิบัติให้มีความสำเร็จยิ่งขึ้นไปสวรรค์ไปเที่ยวยากนะโยมสวรรค์ไปเที่ยวยากนรกไปเที่ยวง่ายสวรรค์นี่ผู้ชายไม่ไปหรอกไปคนเดียวอ่ะทายกนะสวรรค์ผู้หญิงไปเยอะผู้ชายบอกไม่ไปสวรรค์กูไปนิพพานเลยผู้หญิงบอกไปสวรรค์ก่อนยังไม่ไปนิพพานยังรักสวยรักงามอยู่เมื่อเดินทางหลงไปหลงมาอันนี้ไปกราบพ่อใหญ่พ่อใหญ่ท่านป่วยไม่ยอมฉันข้าวฉันและเจียนออกหมดก็ไม่ให้น้ำเกลือนอนผอมเยอะไม่ยอมน้ำเกลือก็ไม่ให้ข้าวก็ไม่ฉันคงอยู่ไม่ได้ถ้าก็เลยไปนิมนต์ให้ท่านฉันฉันก็ต้มนิดเดียวน้ำแล้วก็ต้มไม่กี่ช้อนก็อาเจียนแล้วก็ขอนิมนต์ให้ท่านให้น้ำเกลือก็พอดีให้น้ำเกลือเสร็จก็ได้มาก็เลยไปเยี่ยมญาติลดความตายก็เลยมาหลงทางอีกวิ่งพ่อใหญ่รู้สึกโศกมากอายุมาก87 86เวลาโยมให้น้ำเกลือท่านไม่ยอมให้ก็ขอร้องให้ท่านให้แต่ก็นิ่งแล้วเวลาโยมพยาบาลแทงเกลือน้ำเกลือท่านทำสมาธิเลยปล่อยวางเลยก็เจ็บเหมือนกันเพราะเส้นไม่มีแทงแล้วแทงอีกก็ต้องทำใจนะอย่างท่านผ่านแล้วทำเวทนาได้ครับนั่นคือแทงเข็มแล้วก็หลับตานอนเลยหมอแทงยาแทงเข็มไม่แม่นหมอเนี่ยพยาบาลแทงแม่นพยาบาลเนี่ยแทงปั๊บได้ไม่ผิดแต่ถ้าหมอเนี่ยคว้านแล้วคว้านอีกทรมานฉีดยาจะให้หมอฉีดเลยพยาบาลฉีดแม่นกว่า
็หมอไม่ค่อยได้ฉีดใครไม่กลัวผีก็อยู่ยอดเขาเฮ้ยผู้ชายอ่ะยอดเขามีนะแต่ก่อนมีแม่ชีเยอรมันมาอยู่7 เดือนยอดเขาไม่กินข้าวด้วยแม่ชีเยอรมันมาอยู่ในสมัยก่อนนะอยู่7 เดือนมันเข้าคอนแล้วไม่กลับอยู่เกือบปีกินอะไรอาหารเสริมทนน่าดูการที่ได้มาเข้ารู้วิธีการปฏิบัติการปฏิบัตินี่เป็นแบบอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติมาสำเร็จอยู่ใกล้ๆกันก็ได้จะได้แปลกันดูเรื่องเมื่อก่อนพระพุทธเจ้าก่อนพระพุทธเจ้านะวิธีทำสมาธิเนี่ยมีมาก่อนพุทธเจ้าแต่ไม่สามารถจะรู้เรื่องสติปัฏฐาน4รู้เรื่องมหาสติปัฏฐาน4ได้แล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยมาค้นพบเรื่องมหาสติปัฏฐาน4คือรู้เรื่องกายรู้เรื่องเวทนาแล้วก็รู้เรื่องจิตแล้วก็รู้เรื่องธรรมพอพระพุทธเจ้ามารู้เรื่องกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยพระเจ้าเข้าใจถึงความดับไม่เหลือคือดับความร้อนใจสติปัฏฐานธรรมทั้ง4อย่างเนี่ยที่พระเจ้าค้นพบเนี่ยคือค้นพบจากจิตของพระพุทธเจ้าจากสมาธิและปัญญาเมื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยคนสิ่งเหล่านี้ได้พุทธเจ้าก็รู้วิธีดับกิเลสตัวเองคือโกรธไม่มีแล้วก็โลภไม่มีแล้วก็หลงเผลอตัวไม่มีคือดับสิ่งเหล่านี้ได้ก่อนหน้าที่พุทธเจ้าจะตรัสรู้เนี่ยทุกคนทำสมาธิเพียงสงบใจแต่ไม่สามารถจะดับความโกรธความเกลียดความพยาบาทอาฆาตในใจได้แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถมีปัญญาดับได้ก็เลยรู้ว่าวิธีที่ท่านบรรลุสำเร็จเนี่ยเป็นธรรมที่สามารถให้คนอื่นปฏิบัติตามได้คือธรรมที่ปล่อยวางทุกคนสามารถจะปล่อยวางสามารถจะเข้าถึงความดับสามารถจะถึงที่เรียกว่านิพพานได้ถ้าเขาสอนเริ่มต้นสอนให้ปัญจวัคคีย์ทำอย่างที่ท่านทำให้รู้จักวิธีทำจิตให้รู้จักกายพิจารณากายพิจารณาเวทนาสุขทุกข์เฉยพิจารณาจิตจิต108,000 ประการจิตที่มีกิเลสแล้วก็พิจารณาธรรมเมื่อพิจารณาตามก็รู้อย่างที่พุทธเจ้าสอนแล้วก็พอพระสาวกที่ปฏิบัติได้ตามเนี่ยก็รู้อย่างที่พุทธเจ้าได้รู้ได้เห็นแล้วก็ถ่ายทอดเร็วมากเลยสมัยพุทธเจ้านะถ่ายทอดทั้งมนุษย์และเทวดาเร็วมากจาก5 คนเนี่ยเป็น100 คนจาก100 คนเป็น1,000 คนจาก1,000 คนเป็น10,000 คนจากประเทศเป็น2 ประเทศภายใน45 พรรษาเนี่ยทั้งชมพูทวีปเนี่ยคนรู้เรื่องปฏิบัติธรรมอย่างที่พุทธเจ้าตรัสรู้กันทั้งประเทศเลย
เรียกว่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเกิดขึ้นในโลกของความเป็นจริงที่พุทธเจ้าสอนคนที่ไม่มีความสุขเนี่ย คนที่มีความสุขก็คือคนที่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นจึงไม่มีความสุขถาวรดังนั้นคนที่จะมีความสุขใจได้เนี่ยก็คือต้องหยุดจิตคิดถึงคนอื่นคือมารู้จักจิตตัวเองจึงจะมีความสุขดังนั้นพุทธเจ้าจึงสอนให้รู้จักยืนมีสติเดินมีสตินั่งมีสตินอนมีสติกินมีสติคิดนึกมีสติจึงให้รู้จักสติเนี่ยจึงจะเจอความสุขสงบที่ใจเพราะฉะนั้นถึงว่าเรามาปฏิบัติเนี่ยเราก็มารู้เรื่องจิตของตัวเองว่ามันสุขหรือมันทุกข์จิตมันร้อนหรือจิตมันเย็นจิตมันมืดหรือจิตมันสว่างฉะนั้นเรามาเรียนรู้สติเนี่ยเราจะรู้จักตัวเองมากขึ้นฉะนั้นแนวที่เรามาเรียนในคอร์สนี้ในการปฏิบัติครั้งนี้คือแนวในการเรียนของสติตัวเองให้เกิดขึ้นทุกอิริยาบถที่เราจะทำต่อไปเราต้องสร้างศรัทธาตัวเราให้เกิดว่าเรามีความเชื่อในตัวเราว่าเราทำได้ต้องสร้างศรัทธาตัวนี้ให้เกิดว่าเราจะทำในแนวสติปัฏฐาน4นี้ได้ต้องมีศรัทธาในตัวเองว่าทำได้เมื่อเรามีศรัทธาแล้วเราก็มีความพอใจพอใจว่าเออตรงนี้เรานั่งได้เรานอนได้เราเดินได้เรากินได้เราอยู่ได้แล้วเราสามารถจะทำใจให้สบายได้ก็ต้องทำความพอใจว่าเราจะต้องพอใจที่เราอยู่ตรงนี้เออก็ต้องตั้งจิตว่าเรามาครั้งนี้เราคงต้องพยายามกำจัดความวุ่นวายใจกำจัดปัญหาต่างๆในหัวใจของเราออกไปโดยที่เราต้องพยายามกำจัดให้ได้ตั้งใจแน่วแน่แล้วว่าต้องพยายามเราจะต้องพยายามละความสงบว่าความสงบนั้นจะเป็นเครื่องอยู่ของใจเพราะนั้นความที่เราจะมีเครื่องอยู่ของใจนี่ต้องพยายามพอใจรักใคร่ความสงบแล้วก็พยายามหาความสงบให้เกิดขึ้นที่ใจของเราให้ได้ความสงบอยู่ในความรู้แล้วก็ความเข้าใจเขาเรียกว่าสติสมาธิปัญญาตัวในตัวหลักตรงนี้ก็คือว่าอยู่ที่เราแล้ว เพียงแต่ว่าเราพยายามทำให้เกิดขึ้นให้ได้ถ้าพูดตอนนี้เรามีทุกอย่างเรามีทุกอย่างในตัวเราเรื่องสมาธิก็มีแต่เรายังมีไม่พอต้องพยายามทำความเพียรให้เกิดขึ้นสติก็มีก็ต้องใช้สติปัฏฐาน4เพิ่มให้มากขึ้นสติก็มีสมาธิก็มีปัญญาก็มีแต่เราต้องพยายามทำทั้งสามอย่างเนี่ยให้เกิดขึ้นในตัวเราโดยความพอใจและความเพียรอย่างสติตัวนี้สมาธิตัวนี้ปัญญาตัวนี้ถ้าสมมติว่าเรานอนหลับมีไหมไม่มีถ้านอนหลับไม่มีแต่ถ้าตื่นขึ้นเราระลึกรู้มีไหมมีเราต้องการให้มีคือเราต้องเป็นผู้ตื่นผู้รู้ถ้าหลับจะไม่รู้มาคราวนี้เราตั้งใจมาเต็มร้อยนะเรามาตั้งใจมาเต็มร้อยเราก็ไม่ใช่มาเติม

0: แค่ร้อยเดียวเรามาเติมให้มันเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเพราะเราตั้งใจมาเต็มร้อยก็ต้องพยายามตั้งใจให้สำเร็จในหลักปฏิบัติมันขึ้นอยู่กับตัวเราและต่อไปนี้ขึ้นอยู่ว่าเราต้องปรารภความเพียรปรารภยกใจเราปรารภความเพียรว่าเราต้องการทำใจเราให้สงบเราต้องปรารภความเพียรปรารภความเพียรในตรงนี้เราต้องพยายามแบ่งเวลาของเราว่าเราจะต้องนั่งพยายามนั่งสมมติว่า1ชั่วโมงเดิน1ชั่วโมงยืน1ชั่วโมงนอน1ชั่วโมงกิน1ชั่วโมงแล้วก็เราพยายามทำความเพียรตรงนี้ให้ได้มากขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ถือว่าเราตั้งจิตสำเร็จแล้วที่เรามาตั้งต้องการปฏิบัติความเพียรนี่สมมติง่ายๆเหมือนกับข้าวนะเราไม่ใช่ว่าเราอ้าปากไว้ให้ข้าวเข้าปากเราไม่ใช่อย่างนั้นความเพียรไม่ใช่เราอ้าปากแล้วคอยข้าวเข้าปากความเพียรในที่นี้หมายถึงว่าเราต้องพยายามไปตักข้าวมาใส่ปากเราจึงจะได้กินจึงจะสำเร็จเพราะการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นเรื่องของอาหารใจนะเป็นเรื่องของอาหารใจสิ่งที่เราจะรู้เนี่ยเราต้องปรารภความเพียรจนทำให้บรรลุในสติปัฏฐาน4นี้จนได้นั่นจึงจะสำเร็จอิ่มทางใจหรือกินทางใจเราต้องรักใคร่ในการปฏิบัติเช่นเดินพอใจในการเดินพอใจในการเดินนั่งพอใจในการนั่งยืนพอใจในการยืนนอนพอใจนอนนิดหน่อยก็พอใจในการนอนกินพอใจในการกินคิดนึกพอใจที่จะคิดนึกที่เป็นการปฏิบัติมันจะคิดอะไรเราก็พอใจว่าเราทำใจเราปล่อยวางทั้งนั้นเราพอใจสิ่งที่เราทำในสติทั้งหมดเนี่ยคือทำความพอใจเราก็ต้องสนุกนะสนุกกับการปฏิบัติสนุกนี่ไม่ใช่วายสนุกในการปฏิบัติคือหมายสนุกในการปฏิบัติทั้ง4นี้คือทำความดีใจสติที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้เนี่ยสติปัฏฐาน4เนี่ยเรียกว่าเหยียดรู้ครูรู้เนี่ยหมายถึงว่าแม้แต่ยกมือนี่ก็ให้รู้เหยียดออกไปนี่ก็ให้รู้โค้งเข้ามานี่ก็ให้รู้นี่คือสติตัวรู้หมายว่ายกมือให้รู้เหยียดออกไปนี่ให้รู้โค้งเข้ามานี่รู้นี่เนี่ยพอใจทำความรู้อย่างนี้หลักสตินี่ก็คือการรู้มือรู้เท้าตัวเองรู้อาการ32ตัวเองเช่นยกมือซ้ายก็รู้เหยียดออกไปก็รู้โค้งเข้ามาก็รู้ยกมือขวาก็รู้เหยียดออกไปก็รู้จับอะไรก็รู้วางอะไรก็รู้เราเรียนรู้ในการเคลื่อนไหวตรงนี้ก่อนเวลาเราเคลื่อนไหวเนี่ยต้องจิตเป็นนายกายเป็นเบาสมมติเราจะขยับเท้าขยับมือเนี่ยถ้าเราจะขยับเนี่ยต้องให้จิตสั่งก่อนว่าให้ขยับถ้าจิตยังไม่สั่งก็ไม่ขยับการปฏิบัติสติปัฏฐาน4เนี่ยอยู่ในความสงสัยผู้ปฏิบัติใหม่นะยังสงสัยว่าจะต้องทำไมแต่การปฏิบัติตัวนี้เนี่ยพอทำไปแล้วจะตอบเองว่าที่ทำไปนั้นน่ะถูกต้องแล้วจะตอบเองธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยอัศจรรย์ตรงนี้เองอัศจรรย์ตรงว่าทำอย่างนี้เนี่ยทำสติปัฏฐาน4ไปโดยที่ไม่ต้องหาคำตอบหมายถึงว่าเราไม่ต้องไปอ่านหนังสือไม่ต้องไปคูดคุย ไม่ต้องไปคำฟังอธิบายอะไรทั้งหมดแต่พอเราปฏิบัติได้แนวว่าเดินพอใจนั่งพอใจนอนพอใจยินดีในการยืนเดินนั่งนอนโดยสมบูรณ์โดยสติสมบูรณ์อันนี้คำตอบจะปรากฏโดยอัศจรรย์ว่ารู้ได้อย่างไรสมัยพุทธเจ้าเนี่ยแค่คนที่ปฏิบัติตามพุทธเจ้าเนี่ยแค่ภาวนาเกสาโรมานขาตันตาตะโจตะโจตันตานขาแค่นี้เหรอธรรมะพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกเอาแค่นี้ให้ได้แต่พระภิกษุองค์นี้ทำทั้งที่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องเอาสิ่งดีให้ก็ภาวนาจนเห็นทำสามวันเจ็ดวันจนเกิดปัญญาเกิดพระไตรลักษณญาณรู้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจากเกสาโรมานาคาตันตาตะโจตะโจตันตาเป็นพระอรหันต์ได้โดยใช้ภาวนาแค่ท่านเนี้ยสามารถรู้ธรรมเข้าใจธรรมะพุทธเจ้าหมดเลยไม่สงสัยเลยการปฏิบัติธรรมะเนี่ยเราไม่ใช่เป็นคนคิดมากต้องการไม่คิดมากต้องการปล่อยวางให้มากถ้ามองตัวเองตามหลักธรรมนะพระพุทธเจ้าก็บอกให้มองตัวเองเนี่ยเป็นดินมองคนอื่นก็เป็นดินมองตัวเองก็เป็นน้ำมองคนอื่นก็เป็นน้ำมองตัวเองก็เป็นไฟมองคนอื่นก็เป็นไฟมองตัวเองก็เป็นลมมองคนอื่นก็เป็นลมมองตัวเองเป็นของว่างเปล่ามองคนอื่นเป็นของว่าให้มองเห็นว่าในตัวเรานี่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีเรามีเขาก็มองคนอื่นให้เป็นอย่างนั้นคือปฏิบัติสรุปแล้วก็คือมองเข้ามาหาตัวเองให้เป็นธรรมะอย่างนั้นไม่ใช่ธรรมะโลกไม่ใช่มองว่าท่านมาจากไหนท่านเป็นอะไรท่านเป็นคิดอะไรท่านเป็นถึงไหนคือไม่มองอย่างนั้นคือมองให้เห็นว่าเราเขานี่มีธรรมชาติไม่ต่างกันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเหมือนกันไม่มีใครต่างกันมองให้เหมือนกันธรรมะมันเหมือนกันเช่นโกรธก็ไม่ต่างกันโลภก็ไม่ต่างกันรักก็ไม่ต่างกันเกลียดก็ไม่ต่างกันกิเลสคนเราไม่ต่างกันโลภโกรธหลงเกลียดชังรักไม่ต่างกันก็ให้มองเห็นอย่างนั้นเป็นธรรมชาติตอนนี้มองคนทั้งโลกเป็นอย่างนี้หมดแล้วอะโกรธก็เหมือนกันโลภก็เหมือนกันเกลียดก็เหมือนกันรักชังก็เหมือนกันไม่ต่างกันในเรื่องของกิเลสตอนนี้จะต้องมองธรรมะเห็นว่าไม่ต่างกันตรงว่าศีลก็เหมือนกันสมาธิก็เหมือนกันปัญญาก็เกิดเหมือนกันเมื่อปฏิบัติแล้วก็จะละความโกรธได้เหมือนกันละความโลภได้เหมือนกันจิตใจก็จะว่างสงบได้เหมือนกันขอให้มองอย่างนั้นนี่เขาเรียกว่าธรรมะเหมือนกันธรรมดาคนเราธรรมดาจิตใจเหมือนกันก็ไม่มีอะไรต่างกันจะเป็นชาติใดภาษาใดศาสนาใดเกิดที่ใดก็เหมือนกันหมดเลยถ้าเอาธรรมะมาเปรียบเทียบ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: โอวาทของหลวงปู่ดุลอตุโลแห่งวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าแม้จบพระไตรปิฎกหมดแล้วจำพระธรรมได้มากมายมีคนเคารพนับถือมากทำการก่อสร้างวัตถุได้อย่างมากมายหรือสามารถอธิบายถึง อนิจจัง

ทุกขังอนัตตาได้อย่างละเอียดแค่ไหนก็ตามถ้ายังประมาทอยู่ก็ยังว่าไม่ได้รสชาติของพระพุทธศาสนาแต่ประการใดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของภายนอกเท่านั้นเมื่อพูดถึงประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ภายนอกคือเป็นไปเพื่อสงเคราะห์สังคมเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นเพื่อสงเคราะห์อนุชนรุ่นหลังหรือเพื่อสัญลักษณ์ของศาสนวัตถุส่วนประโยชน์ของตนที่แท้นั้นคือความพ้นทุกข์จะพ้นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อรู้จิตหนึ่งจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตเป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตเป็นนิโรธ

0: มาก
1: ยิ่งเข้าใจชีวิตคนอื่นมากเท่านั้นถ้าเราไม่เข้าใจตัวเองยิ่งไม่รู้จักใครเลยชีวิตเราน่าศึกษามากที่สุด

อยู่กันด้วยความรักหยดน้ำที่รวมตัวกันมากเข้าย่อมก่อให้เกิดมหาสมุทรได้ฉันใดด้วยเมตตาธรรมคนเราก็ย่อมก่อให้เกิดมหาสมุทรแห่งมิตรภาพได้ฉันนั้นรูปโฉมของโลกจะเปลี่ยนไปมากทีเดียวหากเราทุกคนอยู่ร่วมกันด้วยความรักความเมตตาจากวาทะมหาตมะคานธีแปลและเรียบเรียงโดยคุณกรุณาและคุณเรืองอุไรกุศลาใสจากหนังสือชีวิตงาม

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยวัดไตรสิกขาจังหวัดสกลนครขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

0: มิกถาในวันวิสาขบูชาก่อนฟ้าสางวันที่15พฤษภาคมพ.ศ. 2538ตอนที่1โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ขอให้เจริญงอกงามในศาสนาในอริยยายธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันโอกาสนี้เวลาของเราได้ร่วงเลยมาเกือบจะตีห้าแล้วนะตีสี่จะครึ่งขอให้ท่านทั้งหลายได้วางมือลงเสียไม่ต้องพนมมือหรอกเราจะได้พูดได้ฟังกันเกี่ยวกับธรรมิกถาถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาก่อนที่จะพลากจากกันกลับบ้านกลับช่องห้องหอของใครของมันก่อนอื่นใดก็ขออนุโมทนาสาธุการในความภาคเพียรพยายามความเก่งกล้าสามารถความอดความทนของท่านทั้งหลายลอดขึงลอดตาข่ายไปแล้วเกือบหมดเหลือแต่ไม่ใหญ่เก่งอยู่หน่อยนึง หน่อยบ่หลายตายบ่เบิดเมื่อวานวันวิสาขะนู้นพวกเราหมู่คณะพวกเรามีมากจนจะล้นศาลาพอถึงวันนี้มากลับบ้านกันเสียครึ่งหรือจะมากกว่าครึ่งส่วนที่เหลือนี้จะเรียกว่าพวกที่ยังค้างยังไม่รอดตาข่ายหนียังบ่ทันได้รอดขึงนี่ขึงค่ำมะฮอนนี่พวกในข้างขึงวันนี้เรามาต่อยอดกันเวลาเหลือน้อยอาตมาประมววุ่นวายมัวเป็นห่วงกับคนป่วยคนไข้เมื่อกี้ก็ให้รถนำไปส่งที่อนามัยอีกครั้งว่าจะไปสั่งไปดูเรื่องอาหารเพื่อจะให้พร้อมจะได้พาพี่น้องได้ทำบุญทำบุญพวกกาลทานกาลทานแปลว่าทานที่ถูกจำกัดไว้ด้วยการเวลาหาโอกาสอื่นไม่ได้มีเพียงเท่านี้พระพุทธเจ้าท่านแบ่งไว้ห้าอันทานผลไม้ใหม่ที่มันออกมาใหม่ๆให้แก่ผู้มีศีลนั่นนวพลังทานังเทติทานผลไม้ใหม่ที่มันออกมาใหม่หัวปี นั่นอันหนึ่งทานข้าวใหม่เพราะข้าวใหม่ก็มีปีละครั้งหัวปีแล้วก็ให้ทานแก่ผู้ที่เดินทางมาถึงใหม่ๆอย่างวันที่พวกท่านทั้งหลายเดินทางมาถึงที่นี่กำลังเหน็ดเหนื่อยหอยหิวก็มีโอกาสที่จะได้บุญต้อนรับกันแล้วก็วันที่จะเดินทางจากกันไปสู่จุดหมายปลายทางที่สาภาคอาจจะรีบอาจจะร้อนสำหรับท่านที่อยู่ไกลพระพุทธเจ้าท่านก็ให้เตรียมอาหารสำหรับผู้ที่จะรีบเดินทางนี่เรียกว่าคามิกพัตตังทานังเทติให้ทานสำหรับผู้ที่จะรีบเดินทางด้วยความจำเป็นเหมือนวันนี้อันที่สี่อันนี้ก็เป็นกาลทานต่อมาอันสุดท้ายคีลนะพัดตังเพศสังพัดตังทานนางเทติให้ทานอาหารหรือจุกยาอนุเคราะห์สำหรับผู้ที่ป่วยผู้ที่เป็นไข้สมณพราหมณ์ผ ผู้ป่วยไข้ผู้ทรงศีลเอาใจใส่ดูแลกันถือว่าเป็นกาลทานเพราะไม่ใช่ว่าคนเราจะมาป่วยมาไข้อยู่ทั้งปีทั้งชาติอันนานจนจะไข้ห้าอันนี้ท่านเรียกว่ากาลทานถ้าผู้ใดช่วยโอกาสทำเอาตอนนี้เมื่อทานนี้ให้ผลยัตสะตัทธะวิปาโกทานนังทานนี้ออกดอกออกผลขึ้นมาในโอกาสที่เหมาะสมบุคคลนั้นจะได้ผลจากการให้ทานเช่นนี้กาลคตาจะสะอัฏฐาปริปุณาโหติเขาจะได้ดังปรารถนาเมื่อถึงเวลาคับขันจำเป็นอยู่ที่สาภาคใดๆภูมิภาคใดๆก็ตามสมมุติว่าเราตกอับอาภัพคับแค้นอยู่ต่างถิ่นต่างที่ไกลพี่ไกลน้องไม่มีญาติสนิทมิตรสหายเลยแต่เนื่องจากบุญที่เราได้กระทำกาลฐานเช่นนี้จะมีคนมาช่วยได้ทันการทันปรารถนาได้ดังใจไม่ว่าเวลาใดยามที่หมดสิ้นที่พึ่งหมดสิ้นที่จะหวังแต่มีสิ่งที่ดลบันดาลมาถึงเหมือนไม่มีเงินสักบาทคราวจำเป็นแล้วเป็นเหตุให้ถูกเลขถูกหวยขึ้นมาการให้ทานชนิดนี้ทั้งเรียกว่ากาลทานทุกปีเมื่อวันนัดพบเราจึงพยายามทำข้าวห่อวันสุดท้ายแจกให้พี่น้องทั้งหลายได้สะดวกเดินทางอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่อาตมาพยายามพาพี่น้องพวกกระทำครัวทั้งหลายได้บุญคิดว่าที่พาทำมานี้ไม่พาพี่น้องทั้งหลายตกนรกแน่ๆ นั่งสลาบเนี่ยบ่พาไปตกนรกหรอกที่เอิ่นมากเนี่ยทีนี้ปัญหาต่อมาก็เจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้ก็เอาใจใส่เป็นห่วงผู้ที่ป่วยจริงๆและเป็นห่วงผู้ที่นั่งสลอนอยู่ตรงนี้กลัวว่าจะป่วยไปด้วยกันป่วยกายไม่เท่าไหร่ป่วยใจสิจะลำบากโอ้ยเป็นมาปฏิบัติธรรมนี่แหละพอจังเจ็บท้องบ่องใส่เพิ่นบอกว่าต่อไปว่าเป็นน้ำกินว่องเป็นน้ำการบริหารบ่ถูกต้องเราเปลี่ยนอาหารแล้วบางทีเราอดอาหารมาแล้วมากินบางคนกินชนิดที่เอาธรรมะกองไว้ซะก่อนนะครูบาอาจารย์ท่านสอนให้กินให้มันเป็นไม่รีบไม่ร้อนไม่ตะกุมไม่ตะกามไม่สวาปามเข้าไปพอดีแล้วก็อิ่มสังเกตนะอาตมานี่พยายามจะกินจะอยู่ในรักษาไม่ใช่ว่ามีคนมาถวายอะไรมากๆก็กินเอานะเวลาอาตมาตักอาหารหยิบแล้วหยิบอีกดูว่าข้างหลังจะพอไหมบางทีจับมา 2-3 ชิ้นต้องเอาคืนไว้อีกซะก่อน 1. มันอาจจะมาก 2. กลัวคนข้างหลังยังไม่พออาตมาชำเลืองตาดูแม่ใหญ่ทั้งหลายตักอาหารบางคนเห็นเราโอ้ข่อยกินสามเทือบเบิดเด้อข่อยว่าล้นขันมาโอ้ยไม่กลัวหรอกว่ามันจะเปลืองแต่กลัวท้องไส้จะลำบากมันก็ต้องเป็นธรรมดาอีกประการหนึ่งท้องไม่เคยปรับไม่ทันอีกประการหนึ่งเราแก่แล้วอย่าลืมว่าธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมมันอ่อนล้าลงแล้วการย่อยเนี่ยลำบากเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนคนปฏิบัติธรรมจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ5ประการในคุณสมบัติ5ประการนี่ถ้าผู้ใดมีครบปฏิบัติติดต่อกันไปช้าที่สุดไม่เกิน7ปีจะเข้าถึงอริยไยธรรม ในจำนวน5ประการนี้มีอะไร1มีศรัทธาเชื่อมั่นตั้งใจจะปฏิบัติจริงๆ2ไม่มีมายาสาไถโอ้อวดเป็นชาติของคนตรงไม่ใช่อ้อยอิงเออละเฮ้ยมานะโมแม่แม่แป๊ะแป๊ะไปนี่แล้วพ่อได้เห็นได้ยังน้ำเพลนแน่ลังเถื่อไข่ทอปมือตายเจ็บป่วยเท่านี้ใจทอกระบุงผิดตายกระขักบัตรเพิ่มก็มาอีกแต่ว่ามีมายาผู้ที่จะปฏิบัติธรรมก้าวหน้าไม่มีมายาโอ้อวดเป็นชาติของคนตรงข้อที่3มีอาพาธน้อยมีไฟธาตุเผาอาหารให้ย่อยได้สม่ำเสมอตรงนี้มันเป็นปัญหาเหมือนกันถ้าสุขภาพไม่ดีเน้นไปที่ไฟธาตุเพราะว่าเวลาเรามาปฏิบัติเราไม่ได้ออกแรงเราจะนั่งสมาธิจะเดินจงกรมเวลากินอาหารเข้าไปเนี่ยมันทำงานหนักทันทีตัวไฟธาตุอาการย่อยจะหนักถ้ากินอิ่มแล้วไปนั่งสมาธิจะได้ยินเสียงหัวใจเต้นดังมากเพราะนั้นในอปันนกะปฏิปทาการปฏิบัติที่แน่นอนไม่ผิดพลาดเนี่ยท่านจึงวางหลักโภชเนมตัญญุตานี่ไว้อันหนึ่งรู้จักประมาณในการบริโภคกลัวว่ามันจะหนักหน่วงเกินไปไฟธาตุจะย่อยไม่พอเอื้ออาจหนักหน่วงมีการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจมีการประกอบอาการตื่นพอเราหลับแล้วตื่นขึ้นมาให้ลุกอย่างพวกเรานี่แหละที่ครูบาอาจารย์พาตื่นมาตีสองคือมันตื่นแล้วเราไม่ลุกเรานอนต่อเราพามันลุกเมื่อมันตื่นเรียกว่าชาคริยานุโยกชาคริยะแปลว่าตื่นอนุแปลว่าตามโยคะโยคะแปลว่าตามผูกตามประกอบประกอบเวลาตื่นแล้วลุกขึ้นเลยตีสองท่านก็เลยพาเราตื่นฝึกเอามันก็พอดีมีศรัทธาเชื่อมั่นตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามเนี่ยว่าปฏิบัติได้ไม่มีมายาโอ้อวดเป็นชาติของคนตรงมีอาพาธน้อยมีไฟธาตุเผาอาหารให้ย่อยได้สม่ำเสมอเรื่องท้องนี่สำคัญสำหรับการปฏิบัติแล้วอันที่4เป็นผู้มีความเพียรอันนี้พวกเราก็มีครูบาอาจารย์พาเพียรถึงเวลาก็พาเตือนพาลุกอันที่5มีปัญญาปัญญานี่ไม่ต้องมีมากดอกมีพอฟังรู้พอฟังรู้ดูออกไม่ใช่ใบ้บ้าปัญญาสามหูจักหาจักซิบคันที่ตั้งใจฟังตั้งใจศึกษาไปเนี่ยมันสิหูอยู่เริ่มจากสุตะมยปัญญาให้เกิดปัญญาจากการฟังหลังจากนั้นจึงไปโสปัญญาเกิดจากการคิดถ้าหากว่ามีปัญญาพอดีอยู่เนี่ยปัญญาปานกลางมันจะคิดก่อนให้เกิดปัญญาคิดเองมาก่อนต่อมาได้ยินได้ฟังเพิ่มเข้าไปเองจากจินตะมาสู่สุตะจินตะแปลว่าคิดพอได้ยินได้ฟังไปเองบางทีฟังเข้าใจเลยบางทีฟังยังไม่เข้าใจเอาความฟังที่จดจำไปคิดยังไม่พอตอนมานั่งจะเรียกว่าภาวนามยปัญญาปัญญาจะเกิดขึ้นมาจากการภาวนาการอบรมที่มานั่งนานๆไม่ใช่นั่งซื่อบื้อเฉยๆนั่งจะเกิดปัญญานอกจากว่าจะนั่งให้แต่มันหลับอย่างเดียวมันเกิดปัญญานี่มันเกิดสมัยอาตมาเป็นเด็กไปฟังเทศกับแม่เรื่องพระเวสสันดรพอไปถึงตรงท้องพามแตกคิดยังไงมันก็ไม่เชื่อว่าพามท้องพามจะแตกหัวตะกปั้นเนี่ยก็ยังขึ้นไปจะขึ้นหมูเป็นใดแต่หน่อยมันมีแนวคิดเก็บขาหมูใส่ลีไลลีไลเก็บขาไก่ใส่ลีลันลีลันเก็บขาหมูมันใส่ลีไลลีไลปากพามยายคุงหูท ทองพามแตกดังปูทองพามหรูดังปางถือไม่ห้างตายพอร้อยสาวสำน้อยตายพอพันหนีบ่ทันตายหลายกว่านั้นว่าจะปาดโอ้มันเมนอีหลีบ่โอ้ขึ้นอยู่ในใจเป็นเด็กหน่อยไห้มันจะไปกินจนท้องแตกคักแม่เอาปานังคักบ่เอามีดมาเสียบจึ้งลงไปในท้องเท่านั้นความเชื่ออย่างนี้ไม่มีตั้งแต่ตอนเด็กๆนั่นจินตมยปัญญาปัญญาเกิดจากความคิดเมื่อได้ยินสุตตะอันนี้ขึ้นมาเองสัตสุตตะนี่แปลว่าฟังแปลว่าได้ยินกันเอามาฟังแล้วเอามาคิดเพิ่มกับพี่ว่าบ่แม่นดอกเว้ยคือในใจว่าบ่แม่นอยู่บ่เคยเห็นผู้ใดท้องแตกคักแน่ปานนั้นแต่เธอสิกินสําเร็จก็ได้ว่าซั่นจนมาสู่การภาวนาพอมาสู่ภาวนาเราก็รู้ว่ามันแตกยังไงมันว่ามันแตกจังซั่นมันเป็นรูปธรรมสอนว่าความโลภนี่มันจะระบาดแตกไปหอดสาวสําหน่อยหอดไม่ห่างนางใหม่ไผก็โลภเป็นคือกับสู่ศกกันกินหลายท้องแตกมันว่ามันไม่ใช่ว่ามันจะแตกอย่างนั้นอันนี้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังการที่มาปฏิบัติธรรมแล้วเจ็บป่วยก็เป็นธรรมดาอย่าได้เข้าใจผิดว่ามาปฏิบัติธรรมอย่างนี้ต้องเจ็บป่วยไข้อาจจะล้มหายตายไปคนไม่มาปฏิบัติธรรมเจ็บท้องหลายกว่าเฮานี่ตายตะพึดแต่เมื่อประเทศอินเดียลงข่าวตายจนโรงพยาบาลรับไม่ไหวปวดท้องร่วงอะไรต่างๆมันเป็นเรื่องธรรมดาทีนี้พวกเรามากันหลายคนในจำนวนหลายคนก็ย่อมมีคนป่วยคนไข้คนมีสุขภาพอะไรต่างๆแต่อย่างไรก็ตามต้องพยายามศึกษาเวลาได้ยินได้ฟังทุกถ้อยคำที่ครูบาอาจารย์พูดนั้นไม่ใช่ให้มันผ่านเลยไปฟังแล้วคิดเพื่อจะได้เกิดสติเกิดปัญญาแม้แต่เรื่องอยู่เรื่องกินจุกจุกจิกจิกท่านก็สอนเพราะเอาแบบพระพุทธเจ้าอะคาทิโตอะมุชิโตอนะชาปโนพยทัตสาวีนิสรณะปัญโยโสปินทะพาตังปริพุนเชตีไม่รีบเคี้ยวไม่รีบกืนไม่หมกมุ่นสยบมีปัญญามองเห็นคุณและโทษบริโภคอาหารนั้นด้วยปัญญาด้วยประการฉะนี้นิสรณปัญญาปัญญามีทางออกไปอาตมาไปเทศเมืองขอนแก่นเมื่อกี้มันไกลนะไปขอนแก่นไปแล้วจะต้องรีบมางานฉลองอายุท่านเจ้าคณะจังหวัดไม่แต่พวกมหา8ประโยค9ประโยคลงมาลูกศิษย์เก่าของท่านหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดที่ศึกไปแล้วเป็นเจ้าเป็นนายมาถึงวันนั้นก็กลับมานุ่งขาวห่มขาวป้าก็ว่าไปถึงท่านต้อนรับดีมากเปิดห้องแอร์กุฏิที่ต้อนรับสมเด็จพระสังฆราชให้อาตมาพักห้องแอร์ใหญ่หลังจากนั้นก็เครื่องดื่มของหวานของแซ่บเราบอกเคยกินอยู่นี่อยู่โน่นก็มีเอาไปถวายโยมพ่อใจแก้วไปด้วยพ่อใจแก้วแล้วก็พระไปด้วยในห้องอาบน้ำรอที่จะแสดงธรรมอาตมาก็จับมากินโอ้มันแซ่บพอดอะไรระวังดิมันแซ่บหลายอย่าพากันกินตามใจอยากใจเสียบได้พูดให้ฟังพร้อมยังกินให้ดูอีกกินจิตหนึ่งแก้วโจกขนิดขนาดนี้อาตมากินไปแค่นี้แล้วก็วางมันแสบโคตรเว้ยบ่ไหวนี่แสบๆจังสิจะไปกินหลายเลยเด้อว่าซั่นกินเป็นปากอยากเป็นท้องเที่ยวขี่เป็นขาเด้อว่าซั่นพอใหญ่แก้วคือสิเป็นแสบหลายคือตึ๊กเอาจนแสบตึ๊กลืมตัวความเพิ่นบอกมื้อนั้นโยยบัดมาบาดนี่ค่อยใหญ่เอ้ยเล่นได้ 2-3 กิโลจอดจอดจอดผัดว่าโอ้ยหายก็รถเมย์บัดจอดมาสุดทางเพื่อจะมาหอดที่มันหลุดตี3ตี4แล้วเบิ่งตี้หั่นน่ะผู้ปฏิบัติธรรมนี่ต้องระวังต้องรักษาตัวอย่างอีกประการหนึ่งน้ำฝนนี่ เห็นแม่ใหญ่ทั้งหลายหาเอาอะไรไปตรงไปล่องสิกินย่าไปเฝ้ากินแท้ๆได้น้ำฝนซุ่มนี่เห็นไหมล่ะพระท่านสวด

ื่อเช้าท่านก็สวดเมื่อวานก็เมื่อคืนก็สวดวันก่อนก็สวดวัดสังวัสาวราหกาโลคาจุปตวาเตสังนิวาเรนตุจสปทากายสุขังจิตสุขังอาหารันตุเคมีอนีคาสุลตาจะสันโตเพิ่นบ่ได้แปลปันฟังค่ะตอนแรกขึ้นต้นสุนันตุโพนโตเยเทวาอัสมิงธาเนอยู่ในหนังสือเขานี่เพิ่นสวดเอิ้นฝนตัวสุมุนนะพระเอิญเอาติอีพ่อใหญ่เอิญดูดูมันตกค่ำเจ้าอยู่นี่แล้วเฮงพระกันมานั่งสมาธิเปิดหมู่มันอูดเทวดาจะสมาธินี่อย่าลืมนะสมาธินี่ถ้าผู้ใดมีสมาธิมากๆนั่ง

อูฐเทวดาเดสมาธินี่อย่าลืมนะสมาธินี่ถ้าผู้ใดมีสมาธิมากๆนั่งแผ่ไม่เป็นสมาธิทำให้ร้อนไม่เป็นทำให้เย็นไม่ได้เอาแต่มันจะเป็นแผ่บ่ให้ฝนตกก็ได้บ่ได้แผ่เขาก็คักมันมันอูฐเทวดาผู้ใดเคยได้ยินเรื่องฤาษีกไลยโกรธนั่งเข้าสมาธิเพ่งฌานเป็นเดือนๆร้อนอูดเอ้าฝนไม่ตกเพราะติดตะบะฤาษีนั่นมันแผดฝนไม่ตกเทวดาอยู่บนสวรรค์นั่นเดือดร้อนห้อนเบิดเนี่ยตะบะมันเผาตะบะนี่แปลว่าเผาที่เขาว่าตะบะแตกตะบะแตกเผาหลายสนิทตะบะเพิ่นแตกเองฝนฟ้าไม่ตกพระเจ้าแผ่นดินก่อนเดือดร้อนชาวบ้านชาวเมืองเดินขบวนไม่ได้ทำไร่ทำนาฝนไม่ตกก็ส่งอมาตย์ตรวจมันเป็นเพราะอะไรเราเองจำศีลก่อนแล้วเพราะฝนไม่ตกต้องให้พระเจ้าแผ่นดินบำเพ็ญศีลบำเพ็ญธรรมสมัยก่อนถ้าพระเจ้าแผ่นดินไม่มีศีลมีธรรมฝนไม่ตกบ้านเมืองเดือดร้อนทีนี้พระเจ้าแผ่นดินสมาทานอุโบสถศีลทำอะไรก่อนแล้วฝนก็ยังไม่ตกให้อำมาตย์ไปเที่ยวตรวจตัวก็ไปเห็นฤาษีกไลยโกรธนั่งสมาธิอยู่ตรงนั้นไปเวลาไหนก็เห็นไม่ขยับขยื่นทีนี้ทำยังไงเขาก็มาฟ้องเป็นที่ฤาษีนี่นั่งสมาธิแผ่เผาขึ้นไปบนฟ้าบนสวรรค์นั่นทำยังไงจะให้ฤาษีออกจากสมาธิในที่สุดพระเจ้าแผ่นดินต้องลงทุนเอาลูกสาวนั่นแหละเอาลูกสาวนางอรุณวดีนั่นไปทำให้ฝนตกไปเปื้องผ้าเปื้องผ่อนออกเป็นนั่งเอานมนั่นไปชนไปตุฤาษีอยู่นั่นบาดนี่ระบาดฝนที่ตกบาดเองฤาษีก็เลยค่อยๆคลายอาการเพ่งบ้างไม่หนังหนอวะเมื่อตาหน่อยสิ่งเบิ้งบาดนี่ฮ้อไม่เคยเห็นจะเถื่อเขางัวเขาควายมันออกตรงหัวอันเขาคนยังมาออกอยู่เอิกวักนะเท่านั้นเองแหละก็เลยทำให้เกิดเสพสันทวะกันแล้วฝนก็ตกเหมือนกับฟ้ารั่วทะลุทะลงคือสิ่งที่มันแผดเผานะทีนี้อีกประการหนึ่งสมาธิเพ่งเป็นประกอบไปด้วยเมตตาธรรมแผ่ไปอันนั้นเย็นสมาธิเย็นสมาธิร้อนมิจฉาสมาธิสัมมาสมาธิมันก็มีพวกเรานั่งสมาธิกันเป็นหมู่นะแล้วเห็นบ่นั่งกันมันจะฮ้อนเหือไหลไข้หน่อยล่มจนบ่กระเพื่อมบ่พากันแพ้เป็นนั่งมากๆมีพลังแล้วสวดสุนันตุโพนโตเยเทวาอัศมิงฐานเนเทวดาทั้งหลายอยู่ในบริเวณสถานมุนีรอบๆฟังเด้อสุนันตุโพนโตเทว่าเทวดาทั้งหลายฟังแน่เด้อหลังจากนั้นเราก็สวดไปอธิคตาที่ข้ายุกาสทาโหนตุสุขิตาโหนตุสภทาขอให้หมู่เจ้าทั้งหลายได้พากันรักษาสรรพสัตว์รักษาศาสนาพระพุทธเจ้าพากันอยู่เย็นเป็นสุขแต่ดังหมัดดังปาถนาสัพเพปุเรนตุมโนรถาให้หมู่เจ้าได้ดังปรารถนาเทวดาปรารถนาได้ให้ได้ดังใจยุทธกาเลนะปวัตสันตุวัสังวสาวราหากานำเมฆนำฝนดลบันดาลตกลงมาในเวลานี้ย่ำนี้โลฆาจุปทวาเตสังนิวาเรนตุเมื่อตกลงมาแล้วจงป้องกันอย่าให้มีโรคมีภัยในฝนในฟ้านี่เด้อฝนบางชนิดมีพยาธิตกลงมาแล้วทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยเช่นว่าฝนตกแล้วพักกันไข้งอนหงอดไข้แง่ไตหน่อยตาตูมไตฮะตั้งแต่ฝนบ่ตกมายังบ่เป็น

ผลชนิดนี้นำโรคมาด้วยพระท่านจึงสวดอย่าให้มีโรคมีภัยเด้อยุทธกาเลนะประวัติสันตุวัสังวสาวราหกาโรคาจุปาตวาเตสังนิวาเรนตุจะสาพทากายสุขังจิตสุขังอาหารันตุตกมาแล้วจงป้องกันอย่าให้มีโรคมีภัยแก่มูมวลมนุษย์สรรพสัตว์สรรพชีพจงนำมาแต่ความสุขซึ่งกายและใจกายสุขขังจิตสุขขังอาหารันตุนำมาแต่ความสุขแห่งกายแห่งใจเฮมีอเนคาสุรตาจะสันโตอนาตุลาโทสุขิตาอเวรีเทพเจ้าเหล่ามนุษย์ปวงสรรพสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขเป็นอยู่อย่างเกษมปราศจากเวรภัยความเดือดร้อนอาดูลใจที่เราสวดไปแล้วไม่ค่อยได้แปลสุรตาจะสันโตอนาตุลาโทสุขิตาอเวรีอย่าเป็นผู้มีความเดือดร้อนอาดูลใจเป็นอยู่อย่างปราศจากเวรภัยหลังจากนั้นขอให้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเทวามนุษย์สาจะประชาจะเสรีพัทธานุปสีจะสถาพวันตังทั้งหมู่มวลเทพเจ้าเหล่ามนุษย์จงประสบแต่ความสุขจงได้พบได้เห็นประสบพบผ่านแต่สิ่งที่ดีที่งามตลอดการทุกเมื่อเทินแต่เฮาสวดอยู่คู่มื่นแหละมันเป็นแพให้ตั้งแต่มนุษย์แพแม้กระทั่งเทวดาทีนี้ฝนทุกวันนี้ตกมามักจะมีพิษอย่าพาไปตรงกินเพิ่นเป็นห่วงห่วงได้เฮาแน่ห่วงอย่างมันมีผิดมีภัยเทศอันอธิษฐานจิตอย่าให้น้ำโลกน้ำไผ่มาน้ำเด้อฝนเอ่ยฝนบ้านเฮายังดีได้นี่ฝนเมืองนอกตกลงมาต้นไม้ตายเป็นแถวบ่แม่นตกมาละงามระหว่างประเทศเช็กโกสโลวาเกียประเทศเยอรมนีดินแดนนี้ต่อกันระหว่างกลุ่มสแกนดิเนเวียนกับกลุ่มยุโรปตะวันตกตะวันออกพวกนี้ต้นไม้ตายตายเท่ากับประเทศไทยเบิดประเทศทำไมซุ้มมือนี่ตายจากฝนเขาว่ามันเป็นร่องฝนฝนพวกนี้เป็นฝนที่มีพิษมันเกิดมาจากควันพิษควันท่อไอเสียอะไรต่างๆไปรวมกันเป็นเมฆควันที่เฮาจูดห้องอูดควันรถควันเรือควันโรงงานหมดเนี่ยมันหลายคู่มือนี่มาจากแก๊สจากน้ำมันไปรวมกันอยู่ในอากาศเป็นความชื้นรวมกันเข้ากับเมฆแล้วก็เป็นกรดไนตริกตกลงมานี่เป็นฝนมีพิษภาษาฝรั่งเขาว่าเอซิดเรนฝนมีกรดฝนมีพิษตกใส่ต้นไม้เงกงอรวมกันไหลลงน้ำปูปลาตาบอดตาฟางเป็นบาดเป็นแผลแต่พอแต่แม่เฮาฝนดีฝ่าดีบ่เคยเป็นผิดบ่เคยเห็นป่าเป็นบาดเป็นแผลทุกวันนี้มันเกิดมาจากสิ่งเหล่านี้เกิดมาจากสิ่งที่มนุษย์กระทำวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องธรรมะที่ควรได้รู้ก่อนที่จะจากกันเผื่อว่าอายุไม่ยืนยาวล้มหายตายจากกันไปอย่าได้ไว้ใจกับชีวิตของเราอย่าได้ประมาทชีวิตนี้เหมือนจุดตะเกียงไว้ท่ามกลางสายลมลองคิดดูเอาเทียนไปตั้งไว้กลางเดินจักมันสิพัดมาทางใดละลมนะมันสิมอดขันมากก็พัดลมพัดมาก็จะมอดแล้วก็เอามือไปป้องบังทั้งนั้นบังทั้งนี้เมื่อแห้งกว่านี้บังไว้ก็บ่ฟังหรือมิฉะนั้นก็หมดไส้หรือมิฉะนั้นก็หมดน้ำมันชีวิตนี้เหมือนจุดเทียนจุดตะเกียงไว้ท่ามกลางสายลมคอยปกคอยป้องคอยเติมเชื้อให้ลมพัดมาเมื่อไหร่ก็มอดดับเรานี้ทุกๆคนอยู่ในสภาพเช่นนั้นอยู่ในวัฏสงสารก็พร้อมที่จะพบกับความแตกสลายความตายความพัดพรากกายแตกสลายไปจิตใจวิญญาณยังมีกระแสไม่ขาดสิ้นวิญญาณโสตัง
วิญญาณโสตังนอโภชินนังกระแสแห่งวิญญาณยังไม่ขาดวิญญาณมันมีกระแสไหลเหมือนน้ำเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นห่วงต่อกันไปต่อกันไปเรายังไม่สามารถตัดกระแสแห่งวิญญาณก็ต้องเกิดเรื่อยไปเกิดทีไรก็ต้องตายเรื่อยไปเกิดกับตายไปอยู่ด้วยกันเราจะทำอย่างไรพยายามหาวิธีตัดกระแสแห่งวิญญาณให้มันขาดถ้ายังตัดไม่ขาดก็ให้กระแสนี้ไหลรินไปสู่กระแสทานแห่งปุญญวิญญาณวิญญาณอันประกอบไปด้วยบุญให้ปุญญาภิสังขารปุงพระพุทธเจ้าของเราท่านว่าอวิชชาคโตปุริสปุคโรปุญญสังขารังอภิสังขาโรโหติปุญญูปะคังโหติวิญญาณังปุถุชนบุรุษผู้ประกอบไปด้วยอวิชชาเมื่อใดจิตวิญญาณนี้ถูกปุญญาภิสังขารปุ้งเรายังไม่รู้เพราะเรายังไม่เคยตายแต่คอยดูเถิดต้องพบทุกคนเวลาจะตายในจิตมันจะทุรนทุรายหาที่พึ่งของมันเหมือนคนตกน้ำตกต่ำลงไปสาวสลอดตัวผู้ใดสิบอกไม่ไงนะแล้วตกลงหันมือแล้วยังสาวสะก่อนขี้เขียนอยู่เองติ่งกระแสแห่งวิญญาณมันก็หาที่ของมันหนทางกว่างต่อขว่างทั้งมาเที่ยวตั้งแต่ขอบคนบ้าสาลากว่างต่อขว่างตนเจ้าผดโดดลงตั้วมลงหนฟ้าผุนเมื่อเราก็สาวสลดขูดได้ยังเราก็เอาหลดขี้เหนใหญ่เมื่ออุบัติมาเมื่อว่าคำนั่นคือทางกายและจิตมันอาศัยกันเวลาจะตายนี่ก็เหมือนกันเศร้ายุ่งเศร้าไงจิตนี่ตัววิญญาณนี่วิญญาณเพราะเรามีอวิชชาอวิชชาแปลว่ายังไม่รู้อะไรไม่รู้เบื้องต้นไม่รู้บั้นปลายไม่รู้ทำกลางไม่รู้ที่สุดบ่ฮู้เฮานั่งดูนี่ก็บ่ฮู้ฮู้บ่นี่ว่ามาแต่ไสมาแต่นรกหรือมาแต่สวรรค์เจ้าจักแล้วแหว่ะบ่จักอวิชชานี่ไม่ใช่ว่ามันไม่รู้อะไรมันรู้แต่มันไม่รู้ชัดเจนมันรู้อยู่ในขณะนี้แต่ไม่รู้ว่ามันรู้ถูกหรือรู้ผิดแต่ความรู้มีอยู่แต่ไม่รู้ว่ามันถูกหรือมันผิดจึงเรียกว่าอวิชชาเมื่อจะตายก็ไม่รู้เองว่าสิไปใส่บัดตายเนี่ยแต่จะพอให้อบอุ่นใจมั่นใจบ้างสำหรับผู้ที่มีปุญญาภิสังขารบุญอภิแปลว่ายิ่งปุญญาแปลว่าความดีสังขารการปรุงแต่งมีความดีปรุงแต่งใจบัดสิตายถ้าคนใดทำดีๆไว้เนี่ยปุญญาภิสังขารโหติปุญญูปะคังโหติวิญญาณังเมื่อถูกบุญความดีปรุงแต่งจิตอย่างยิ่งปุญญูปะคังโหติวิญญาณังวิญญาณมันก็เข้าถึงบุญกระแสแห่งวิญญาณยังไม่ขาดมันก็ไหลไปหาบุญหลังคนบัดสิตายบัดเนี่ยทำดีมามากมากทำชั่วนิดหน่อยไม่มีปัญญาพอเวลาจะตายลืมหมดเลยความดีที่ทำมากๆไปคิดถึงแต่ความชั่วนั่นน้อยเดียวคือมันขาดปัญญาตัวปัญญาจึงเป็นตัวสำคัญจึงเป็นยอดแห่งธรรมบางคนทำชั่วมาเต็มที่ทำดีนิดหน่อยพอเวลาจะตายจิตไปคว้าเอาดีไว้ก่อนตายปั๊บวิญญาณเข้าถึงบุญแทนที่จะร่วงลงในนรกกลับไปยืนเทเลไปตั้งรักได้อยู่ในมนุษย์ตรงนั้นยังจะมีโอกาสสร้างคุณงามความดีต่อเพราะตั้งหลักได้แล้วแต่ถ้าหากไปประมาทอีกทีนี้ก็กรรมที่สร้างไว้เยอะๆน่ะรออยู่ไม่ใช่ว่ามันหมดไปเพิ่นว่าพลาดล่มยุ้มหญ้าไหวท่านเลยบ่ทันล่มบัด
พอไม่ล้มแล้วจะทำอย่างไรตั้งหลักที่ดีงามกระทำดีทีนี้ถ้าไม่ล้มแล้วก็ไปทำชั่วต่อไปนี่ความชั่วเก่าแก่ก็จะรีบให้ผลรอจังหวะบางคนทำบาปนิดหน่อยทำดีมากๆๆเวลาจะตายจิตนี้ไปยึดเอาอปุญญะอปุญญะสังขารโหติไปยึดเอาอปุญญาภิสังขารดังในเรื่องเล่าไว้ในพระธรรมบทพระภิกษุกระทำคุณงามความดีสมณธรรมมาอย่างดีงามแต่นั่งเรือไปเวลาเรือจะจมตนเองไปลูดเอาเสียเอาหญ้าตกน้ำแล้วมือหยางเสียหญ้าหญ้าลุดมือลงมาขอบบาดนี่เพิ่นลอยน้ำบ่เป็นคันลอยน้ำเป็นก็สิบ่พอตายหย่อนนอกสำนองค่อยว่าจมเอื้อกเอื้อกลงไปบาดแทนที่จะมาก่อนที่จะสิ้นใจเนี่ยแทนที่จะมานึกถึงศีลที่ตนเองได้กระทำคุณธรรมที่ได้บำเพ็ญมากลับมายึดเอาว่าเราต้องอบัติปาจิตตีผ้าของเขียวออกจากที่เพราะผ้าเนี่ยไปทำให้หญ้าให้อะไรมันหลุดออกมาจากที่ต้องอบัติปาจิตตีอบัติปาจิตตีนึงเป็นอบัติเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแต่ปัญญาของท่านไม่พอกลายออกมาเป็นเครื่องปรุงโอ้ยตายคักๆบัดนี้ต้องอบัติบ่ท่านได้ปองอบัติว่าซั่นพอตายปั๊บไปเกิดเป็นให้ไปเกิดเป็นให้ในพระคุ้มอันบุญซุ่มมันนั่นบ่ท่านได้ออกให้ผลบาปหน่อยๆนี่มาให้ผลลัดหนาไว้ก่อนนั่นแหละเพราะอวิชชาปุคคโลอวิชชาคโตปุริสะปุคคโลอปุญญังภิสังขาโรโหติวินยูปะคังอปุญญูปะคังโหติวิญญาณังเมื่อบุรุษบุคคลนั้นปุถุชนที่ประกอบไปด้วยอวิชชาจิตได้ถูกปรุงด้วยอปุญญาภิสังขารวิญญาณก็เข้าถึงอบุญเพราะนั้นระหว่างฝึกให้ดีๆตรงนี้จะต้องอาศัยยอดแห่งธรรมก่อนที่จะจากกันวันนี้จะพูดถึงเรื่องต่อยอดถ้าเฮาว่าต่อยอดคันว่าต่อยอดบ่ต้องห่วงโอ้มีเงินพอบาทก็มาต่อยอดบ่ต้องจกหั่นละเอาไว้ดีๆเลิกๆไว้เป็นค่ารถไม่ได้ชวนต่อยอดให้เอาเงินมาบริจาคต่อยอดแห่งธรรมอย่าลืมนะมันมียอดของมันอยู่ก่อนที่จะมียอดต้องมีรากเดี๋ยวนี้คนเขาฉลาดเขาต่อยอดอยากกินไว้ต่อยอดเอาหมากม่วงปลาไปปลูกพ่อให้หมากม่วงปลาออกห้าเมื่อมะม่วงปลามีรากแล้วก็เอาไปต่อใส่พันธุ์ดีๆต่อยอดไม่นานปีหน้าก็เป็นดอกถ้าว่าจะขั้นใดย่านต้นมันแข็งก็เด็ดดอกมันถิ่มตีฮื้อเป็นหมากต้นมันติดกันดีแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นลูกเป็นหมากซุกมากินแซ่บแทนที่จะรอให้มันแก่ซะก่อน4-5 ปี5ปีจึงจะได้กินลูกกินหมากกินปีนี้ถ้าเฮามาปฏิบัติธรรมนี่คือกันผู้ได้ต่อยอดเป็นเอามันดีนี่ล่ะฟังให้ดีนะฟังให้ถูกบางคนปฏิบัติจนเขาตายซื่อๆโง่เว่ยบ่ฮู้จักต่อยอดโอ้เอาจังซี่จะพากันเครียดนี่พระบางองค์อาจจะบวชสัก20ปีแต่ว่าไม่มียอดที่จะเจริญในพรหมจรรย์บวชเดินเฮงสิตรงนรกหุ่นใหญ่สําก็บ่จักบ่จักต่อยอดยอดเหี้ยยอดกุดนี่ซุมาบวชขาวๆนี่ 2-3 มื้อนี่อาจสิได้กินหมากกินผลของพรหมจรรย์ฟังให้ดีพระองค์หนึ่งบวชมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกไม่บรรลุธรรมตั้งอกตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างใหญ่หลวงเคยเล่าให้ท่านฟังมาหลายๆองค์ในสมัยพุทธกาลเพราะว่าท่านไม่รู้จักต่อยอดเอาแต่หมากเก่านั้นปลูกไปหดหนามไปฝนดินจังงามได้สิได้กินจนกว่ามันจะเป็นหมากดอก็มีต้นนั่นก็มีปัด
แต่เฮา

ฟังดีๆได้ต่อยอดได้ไม่ไงพอไงสมมุตินั้นเพิ่นเมื่อก่อนเพิ่นแล้วเพิ่นอาจจะบ่ได้ต่อยอดก็ได้เมื่อฮอดบ้านยอดเฮียนยอดกุดตําก็บ่จักพระองค์นึงหลายๆองค์ล่ะขอเล่าให้ฟังองค์นึงบวชมาปฏิบัติธรรมมา25พรรษาไม่เคยได้พบความสงบเลยปฏิบัติธรรมตั้งอกตั้งใจจริงๆจนน้อยใจน้ำตาไหลนองหน้าอยู่กลางคืนมาน้อยใจเราปฏิบัติธรรมทำไมหนอเราจึงไม่บรรลุธรรมองค์อื่นบรรลุไปหมดแล้วจนวันหนึ่งนั่งอยู่ในคณะในหมู่นี่นั่งสมาธิอยู่มีงูตัวหนึ่งมันเลื้อยเข้ามาในวงเหมือนวัดเรานี่แหละงูเยอะนี่ถ้านั่งอยู่นี่ไม่นานแต่ฝนตกๆเนี่ยถ้าอยู่ไปอีกสักอาทิตย์หนึ่งอาจจะมีงูเลื้อยเข้ามาในนี้เพราะว่าเราไม่ได้มีศาลายกพื้นสูงเพื่อนก็เห็นงูมาเช่นมีพระองค์หนึ่งท่านเก่งวิชาหมองูมาก่อนเป็นคารวะท่านบอกว่านิมนต์ท่านทั้งหลายอย่าเคลื่อนอย่าไหวอย่าตีงเด้อนิมนต์อย่าตีงผมเสียเอามันไปชิมถ้าตีงมันกัดมันตกใจท่านเป็นหมองูงูเก่าท่านก็ไปใช้วิชาหมองูท่านไปจับคอมันงูนี้เป็นงูพิษกัดแล้วตายทันทีปรากฏว่าท่านจับได้ท่านก็เอาใส่หม้อแต่พระองค์หนึ่งท่านบวชมาเป็นเถระ25พรรษาท่านนั่งคิดถึงแต่ความน้อยใจว่าเรานี่ไม่บรรลุธรรมศีลก็รักษาอย่างเคร่งครัดภาวนาสมาธิอะไรก็ภาคเพียรอยู่ไม่เบื่อหน่ายแต่ทำไมองค์ที่บวชตามหลังเป็นพระอรหันต์บรรลุธรรมกันหมดแล้วก็เลยนึกขึ้นมาว่าเราเนี่ยคงไม่มีบุญตายเสียเถิดอย่าอยู่เลยก็เลยขอโอกาสว่าท่านผู้มีอายุให้ผมเอามันไปปล่อยเถอะผมมีธุระจะเข้าไปในป่าบอกง่ายๆว่าผมกำลังปวดท้องสิไปทายนี่อย่าให้ไปทายเสียเวลาซื่อๆได้บุญสองต่อเสียวอันนี้ไปถิ่มให้มูนั่งสมาธิซะท่านก็พาเสื้อท่านก็ยกหม้องูที่เอาผ้าพันมัดไว้ถวายท่านบอกว่าท่านผู้เจริญไปถึงท่านเปิดหม้อแล้วท่านรีบมานะอย่าพยายามเอามือเข้าไปใกล้ขอบมันนะมันงูพิษกัดแล้วตายทันทีไปถึงท่านก็ไปวางลงเอามือแก้มันออกท่านก็เลยประวัติตายเสียเถิดเราประพฤติพรหมจรรย์มา25พรรษาไม่เคยประมาทด้วยความตั้งอกตั้งใจคงไม่มีผลขอให้งูตัวนี้กัดเราตายเสียเอามือล่วงเข้าไปมันหอดหัวเข่าวัดมันหอดเข้ามันไม่กัดเอามือทำอย่างไรมันก็ไม่กัดท่านก็เอามันออกมาจับปากมันแยกออกเอามือแย่เข้าไปในปากมันฮะมันก็อ้าจังปากอยู่มันฟันเอาขีดแย่เข้าไปบองงับว่ายมันไม่งูกัดคนดอกอะไรวะฉันงูอัมพาตวะฉันก็จับงูนี่วางไว้เสียให้ตอนมันก็ยังมาตอดเนาะพระองค์นี่ตัววะฉันท่านก็เดินมาว่ามันเดินมาซื้อเดินมาหอดเครื่องทางลบไปเอางูขึ้นมาอีกกำคองูมาบัดนี้เอามันแงะปากมันมาเอามือแย่ใส่ปากมาเอามาให้งูเบิ่งไม่ใช่งูพิษดอกงูอัมพาตว่าสัตว์อ้าปากจากปางอยู่งับกับบ่งับว่าสัตว์พระองค์นี้ท่านร้องเสียงหลงเลยว่างแม่ว่างแม่ละวัดตายแท้ๆพิษหลายแท้ๆงูเนี่ยท่านก็พระองค์นั้นท่านก็มาแย่งงูออกแล้วก็ท่านก็เอาไปปล่อยของท่านอย่าทำอีกนะงูตัวนี้กัดแล้วตายทันทีนั่นเป็นเพราะอะไรท่านไม่มียอดต่อมาอีกพอถึงวันโกนผมท่านในสมัยโบราณถึงวันโกนในชาวบ้านจะถือมีดโกนลงมาเขาอยากได้บุญตะกี้ไม่สิง่ายบ่แท้ผมมันอึดแต่ได้อันมีดโกนนั่นมันบอกคือคู่มือชาวบ้านที่เป็นช่างตัดผมเนี่ยที่มีศรัทธาอยู่บ้างเขาจะหยุดมาขอโกนผมให้พระเอาบุญเขาปรารถนาบุญพวกช่างกันระบบก็พากันลงมาวัดพระองค์นี้ท่านก็บอกว่ามีมีดโกนมากไหมเอามาอยู่หลายเล่มไหมหลายเล่มประวัติตรงนี้มันไม่เข้าก็จะได้เอาเล่มใหม่อาตมาขอเล่มหนึ่งจะไปช่วยโกนให้องค์นู้นองค์

เอาบุญโยมเอาบุญมาตลอดอาตมาเอาบ้างท่านก็เลยถวายมีเขาก็เลยถวายมีโกนให้ท่านก็ไปโกนให้องค์อื่นได้องค์หนึ่งแล้วท่านก็บอกว่าผมจะโกนให้ผมเองก็หลบออกจากเพื่อนไปตั้งใจนะว่าจะไปโกนมันทำไมผมโกนมานี่ก็จน25ปีแล้วจะกุดคอเนี่ยมันโง่หลายปฏิบัติธรรมไม่ก้าวหน้าท่านว่าอย่างนี้พอถึงตอนที่จะเอามีดโกนเชือดคอเนี่ยแตะลงในคอตอนนี้ท่านนั่งพิจารณาตั้งแต่บวชมาทำอะไรเสียหายให้พระศาสนาอันบริสุทธิ์ของพระศาสดาเศร้าหมองบ้างถ้าศีลเราข้อเล็กข้อน้อยไม่บริสุทธิ์เราจะปลงอบัติซะก่อนให้เป็นผู้บริสุทธิ์แล้วจึงตายอย่างบริสุทธิ์มีโกนก็จ่อคออยู่พิจารณาไปพิจารณาไปย้อนหลังไปย้อนหลังไปถึงวันบวชจนมาถึงวันนี้ไม่มีอะไรที่จะทำให้เศร้าหมองขุ่นมัวมีแต่ประพฤติปฏิบัติดีมาตลอดตรงเนี้ยยอดมันสิปลงได้บัตรเนี่ยพอระลึกมาระลึกมาจนถึงวันนี้เกิดความเอิบอิ่มปราโมทย์ศีลที่เป็นกุศลฟังให้ดีนะศีลเป็นกุศลก็มีศีลเป็นอกุศลก็มีศีลเป็นอกุศลคือศีลโง่อะแปลว่าไม่กุศลกุศลนั่นฉลาดอกุศลแปลว่าไม่ฉลาดศีลอกุศลศีลไม่ฉลาดศีลโง่ถือด้วยความโง่กัดแขวกัดข้างถือหลุดว่าเป็นเจ้าของดีหย่อนศีลเอาลดพระพุทธเจ้าว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลแต่จะสำเร็จบรรลุด้วยศีลก็หามิได้ศีล นี้ไม่สามารถทำให้เราบรรลุทำให้เราสำเร็จได้แต่เราจะไม่มีศีลก็ไม่ได้ก็อาศัยศีลนี้แหละแต่อย่ายึดถือว่าศีลนี้เป็นตัวให้เกิดความสำเร็จจะไม่บรรลุจะไม่สำเร็จเพราะศีลนี้ก็หามิได้แต่จะบรรลุแต่สำเร็จเพราะศีลนี้ก็ไม่ใช่เพราะนั้นท่านจึงเน้นไปว่าศีลที่เป็นกุศลศีลที่เป็นกุศลจะส่งให้เกิดปาโมทย์ปาโมทย์คือความสดชื่นเบิกบานแจ่มใสระลึกถึงศีลของตนเองแล้วสบายใจไม่เศร้าหมองอย่างท่านมาสามวันเนี่ยลองระลึกไปสินั่งสมาธิไปเนี่ยระลึกไปนั่งระลึกโอ้ผู้นั่นเห็นอันนั้นผู้นี่เป็นอันนี้เฮาบ่เห็นหยังกะยาดอกสามมือไม่มีเฮ็ดหยังนี่แล้วลึกไปโอ้ไม่ได้ล่วงล้ำก้ำเกินไม่ได้ผิดไม่ได้บาปเคารพเชื่อฟังประพฤติปฏิบัติอยู่คงไม่มีอะไรจะทำให้เราเป็นบาปเป็นกรรมเศร้าหมองสามวันมานี้ไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้า24ชั่วโมงข้าวก็ไม่กินเหมือนท่านทั้งหลายคิดไปสิแล้วลึกถึงสิ่งที่ทำมาสามวันสี่วันเนี่ยมีแต่สิ่งที่ทำให้เกิดความปราโมทย์บุ้ยบกีไล่ทายเป้ปันใดตัวเฮาเนี่ยก็ได้สร้างเห็ดได้บกินเขา24ชั่วโมงก็ได้บ่ว่าสิเห็ดบ่ได้มาถึงตรงนี้ปาโมทจะเกิดขึ้นแต่ท่านคิดไปว่า3วันที่มานี่มีอะไรถ้าคิดไปว่าโอ้ยมานี่ก็มานโมซื่อๆดอกเพิ่นฟังเทศก็รวยนี้ไปหารับไปหานอนย่ำเพิ่นตั้งอาหารจังมาเข้าแถวนโมเราตักเอาหลายๆกินบ่เบิดเอาไปเสี่ยงกินน้ำถ้าอย่างนี้เอิ้นว่าศีลโง่ศีลที่เป็นอกุศลแล้วจะส่งให้ท่านเศร้าหมองใจท่านเองตอนนี้จะกลายเป็นยาพิษให้ศีล นั้นเศร้าหมองแล้วสะท้อนไปสู่จิตเศร้าหมองด้วยเมื่อศีลวิสุทธิศีลบริสุทธิ์จะส่งให้เกิดจิตบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์จะส่งให้เกิดทิฏฐิคือความเห็นบริสุทธิ์เข้าไปมันส่งกันเป็นทอดเป็นทอดมันเป็นยอดของมันตัวเพราะฉะนั้นไม่ต้องรู้จักอะไรมากเพียงแต่ระลึกถึงการกระทำตนเองแล้วเบิกบานใจโอ้ยบอกีหลายทายเปดอกเด้เกิดมาน้ำเพลินทำสัวสาละหมกทำมาหลายแล้วแต่ว่าสามมือนี่บ่ได้เฮ็ดหยังเลยแนวสัวไม่ได้แนวดีๆแล้วจะเกิดปาโมดปาโมดจะส่งให้เกิดปีติเอิบอิ่มซึมซาบอยู่ในจิตในใจ
ไม่เคยปราบปลื้มใจเท่ากับครั้งนี้ได้เงินแสนเงินล้านก็ไม่ได้ปราบปลื้มใจเท่ากับความดีที่ทำในครั้งนี้ปีติเกิดขึ้นบางทีนั่งไปน้ำตาไหลขนลุกขนพองโอ้ยเกิดมาน้ำเพลินมันสิทุกสิยากปันใดกับยังได้มาเฮ็ดดีเฮ็ดงามน้ำเพลินอยู่เนาะบุญเฮาหลายผู้ลำคนห่างมีดีได้วัดบ่อเขาพระเจ้าบ่อหนบมากินมาท่านกับสมยุนให้ยังสิเพิ่นเฝ้าเพิ่นยากน้ำห่างน้ำมีเพิ่นเฝ้าอยากไปอย่างกรณีนั่งรถบัสมาเมื่อวานเนี่ยแสดงธรรมก็ต้องรีบเพราะจิตยังไม่พร้อมที่จะฟังธรรมจิตมากเพราะได้ท่านท่านนั้นถือว่าต่ำมากในทางศาสนาถือว่าพรหมจรรย์ชั้นต่ำนี่หยอดท่านนี่หยอดบริจาคนี่หยอดศีลนี่หยอดธรรมภาวนาตัวนี้ให้เกิดปัญญาอันนี้เพราะเหตุนั้นเรามานึกถึงตัวนี้โอ้ยเฮาเนี่ยแม่นสิทุกข์ยากทั้งนอกทั้งในก็ล้วยมาฮอดนี่เรายังสวดอะทะลิโทติตังอะหุอะโมคันตัสสะชีวิตังบัณฑิตกล่าวเรียกเขาผู้นั้นเป็นคนไม่จนชีวิตของเขาไม่เป็นหมันพอมาถึงนี้ระลึกถึงศีลระลึกถึงธรรมของตนเองศรัทธาเพิ่มขึ้นปีติปาโมดเอิบอิ่มขึ้นเนี่ยมันรวยรวยรวยกว่าเศรษฐีผมหอดนี่จิตใจอ่อนซ่อนศาสตร์เจ้าของบัตรพออ่อนซ่อนเจ้าของเกิดนี่มันยังจะเกิดขึ้นเกิดปีติเกิดปาโมดปัสสธิลืมหอดปวดแข้งปวดขาเอาขักบัตรเกิดปัสสธิกายลำงับจิตลำงับเกิดความสุขความสุขส่งต่อไปให้เกิดสมาธิสมาธิส่งไปให้เกิดยถาภูตญาณมันเป็นยอดของมันต่อกันไปกันไปกันไปจังสิครับส่งต่อกันไปท่านเอามีดโกนจ่อคอระลึกถึงศีลมา25ปีเกิดปีติเกิดปาโมดโอ้ยบ่ได้บาปได้ชั่วอีหยังตัว25ปีแม่นบ่ได้เป็นพระอริยเจ้าบ่ได้เป็นโสดาบันสกิทาคาอนาคาบ่ได้มีตาทิพย์หูทิพย์คือเพิ่นบ่ได้เป็นผู้วิเศษวิโสมันก็บ่บาปมีแต่บุญตัวเฮ็ดมานี่เติบดีใจใหญ่ขึ้นมาไม่ยอดตึงปีที่เกิดขึ้นปาโมดเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นปัสสธิยืนอมิตรจ่อคอล้มจ้องอยู่นั่งโยบลงบาดนี่พอเกิดปีติเกิดมุทุจิตอ่อนโยนนั่งโยบลงนี่คือข้าข้อเจ้ารอจ้ะมาถึงช่วงนี้เกิดสมาธินิ่งเพ่งไปย้อนอดีตจนมาถึงวันนี้ไม่มีอะไรชั่วไม่มีอะไรเศร้าหมองมีแต่สิ่งดีงามหลังจากนั้นก็เลยเกิดยถาภูตญาณสิไปขามันเห็นหยังเหล่านี้วะซั่นมันบ่ขามันก็สิตายแท้ๆร่างกายเนี่ยมันหลุดซื่อสัตว์แท้บ่พากินข้าวก็บ่กินบ่แม่นกายมันบ่อยากเข้าด้วยนั่นน่ะ24ชั่วโมงที่ผ่านมาจิตที่บ่พาเขากินเป็นน้ําจิตนี่ตัวอยากให้ตายก็ได้อยากให้หยังก็ได้พระสิทธิ์เป็นหยังจึงจะฆ่าเขาเขาก็อยู่พวกเขาเขาหลุดซื่อสัตย์แท้ถ้าเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดพาไปหาห่อนก็ห่อนพาไปหาหนาวก็หนาวโอ้ตอนนี้ปัญญาสว่างสวัยรุ่งโรจน์โชติช่วงตนาการมาจิตสงบดิ่งลงสู่สมาธิภาพเก่าๆชาติก่อนๆย้อนมาเป็นแสนๆชาติตายเป็นบุพเพนิวาสานุสติญาณจนไปเห็นงูตัวนี้เองเอามือเหยียดใส่ปากได้ย้อนมันบ่กัดตายตัวนี้ว่าซั่นเป็นหยังมันจังบ่กัดจิตย้อนไปฮอดพบฮอดชาติก่อนเลยเห็นว่างูตัวนี้เกิดห่วงศาสตร์กันมาหลายศาสตร์ย้อนหลังไปเป็นพันๆชาติงูตัวนี้เคยเป็นลูกน้องเคยเป็นคนใช้ของเราเราเองเคยเป็นเศรษฐีเคยใช้งูตัวนี้ที่เป็นลูกน้องซื่อสัตย์สุจริตสมัยนั้นเราก็มีธรรมบ่มสัมภารธรรมมาลูกน้องตัวนี้เลยหักมาเกิดเป็นงูมันก็ยังจื้อได้อยู่มันเคยเป็นหาดสิมากัดนายกูจังได๋นายแต่ศาสตร์ก่อนๆบ่กล้ากัดปาโมดย้อนพบย้อนชาติมากลับมาสู่จุตูปาตญาณในขณะนั้นรู้จักการเกิดการดับเกิดมายังไงดับไปยังไงสวรรค์ชั้นไหนนรกชั้นไหนเคยท่องเที่ยวมาบัดนี้เรามาถึงนี้จิตใจเกิดความเบื่อหน่ายสลดในการเกิดในการตายหลายภพหลายชาติข
ข้ามจากจุตูปาตญาณไอ้จุตูปาตญาณแปลว่าเห็นการเกิดเห็นการตายการดับการไปการมาเห็นความบ่เที่ยงจิตก็เข้าสู่อาสวัคคายานญาณสุดท้ายของพระอริยเจ้าทั้งหลายหูทิพย์ตาทิพย์มีฤทธิ์มีเดชเนี่ยเป็นปุถุชนธรรมดาแต่ลึกชาติหนหลังได้ก็เป็นปุถุชนธรรมดาแต่เบื่อหน่ายพบเบื่อหน่ายชาติเกิดมาเท่าไหร่แล้วเบื่อหน่ายตัวนี้มันเกิดปัญญาทำให้อาสวะที่เคยหมักเคยดองเคยชินนี่หมดไปไม่อยากเกิดไม่อยากตายอีกแล้วจิตก็หลุดพ้นเป็นพระอรหันต์ในวันนั้นนี่ข้าข้อจะรอเป็นพระอรหันต์บรรลุธรรมในขณะที่จะเชือดคอตนเองตายยอดมันอยู่ที่ยอดมันปัญญาเป็นยอดมาปฏิบัติธรรมทั้งหมดเนี่ยมีรากคันว่ามีหากบ่มากเด้อมีหากเลยสิต่อยอดคือเขาจะตัดต้นใหม่ไปติดตาขาดกิ่งเสียบยอดเมื่อนี้เขามาเสียบยอดก่อนสิเมื่อเนี่ยเสียบยอดขันบ่ติดจะตายได้บัดนี้ยอดกุดได้บัดนี้ปลูกไม้เอาหากใหม่มาซะก่อนพระภิกษุบางองค์อยู่กับพระพุทธเจ้าอย่างพระอนนท์มั้ยจนพระพุทธเจ้าปรินิพพานท่านจดจำได้หมดแต่ท่านไม่สามารถเป็นพระอรหันต์ได้ยอดของท่านไม่ถึงที่สุดรากมั่นคงลำต้นแข็งแรงแต่มีองค์หนึ่งย่างหยอกๆมาฟังพระพุทธเจ้าเทศมัดเสียบยอดจับเอาข้าวเดียวหนึ่งพาหิยะคนนี้มีชีวิตน่าศึกษาไปค้าขายทางเรือแตกเกาะขอนลอยน้ำอยู่ในทะเลตั้ง7วันคนอื่นตายหมดเราบ่ตายได้ขอนอันนึงล้อเอ้ยข้ออยู่ในทะเลเนี่ยบุญเราก็มีอยู่ดอกมาถึงฝั่งผ่าแพ้นี่ลุดหลุยเบ้อแก่ทิ่มมันลอยยากมาถึงฝั่งแล้วไม่ตายอายคนกลัวเขาจะเห็นหาใบใหม่ใหญ่มะนุงงานป้ายเมื่อยก็หน่อยคนอินเดียเขาแปลกๆคันเห็นคนแปลกประหลาดเขาว่าอรหันต์หลดอรหันต์นี่เป็นคำเกิดขึ้นตั้งแต่พระพุทธเจ้าเรายังไม่เกิดเขาเลื่อมใสผู้ใดเขาก็ว่าผู้นั้นเป็นพระอรหันต์คนแปลกๆผิดปกติหมู่เขาว่าเขาอรหันต์เพราะนั้นจะมีพระอรหันต์แปลกๆยืนแก้ผ้าทาขี้เท่าตะพึดอยู่ในประเทศอินเดียเดี๋ยวนี้อรหันต์บางประเภทแก้ผ้าเอาเสื้อผูกแนวเหี่ยวใส่ก้อนขี้หินทวงไว้มันอยากน้ำแนวเดียวนี่แหละว่าสันทรมานมันว่าสันเดี๋ยวนี้ก็ยังมีสัมมาเฮามาอดเข่า24ชั่วโมงเนี่ยเฮ้ยมันสิสู่อลมุนสมุนนั่นได้บ่บางพวกนั่งตำกำปั้นอยู่เนี่ย10ปีบ่ขึ้นจนเล็บออกมาซ่อนหลังมือเนี่ยยังมีอยู่ด้วยนี่ก็ได้บางพวกเอาแต่น้ำแทงตนเองแทงข้าไว้เสียบข้าไว้น้ำแทงน้ำนั้นเสียบไว้เสียบไว้ข้าแก่แดนั่งทรมานหน่ำเลืองเลือดไหลเข้ามาสิท่านยังพ่อเสียบพันนั่งบนยุ่งบินผ่านยิ่งๆเป็นโรคมาลาเรียตายซะนอกกูเพราะว่ามันบ่ทันได้ตอดซ้ำยังยุ่งก็ได้มันบินผ่านไปซื่อๆเมื่อเปรียบเทียบกับเขาแล้วมันไกลกันลิบเลยแหละทีนี้ท่านพวกนี้ก็เลยนุ่งใบไม้ชาวบ้านชาวเมืองเห็นว่าเฮ้ยพระอรหันต์มาแล้ววะสัตว์มนุ่งหอดผ่าองค์ในนุ่งใบใหม่ก็เลยพากันถวายเครื่องอยู่ของกินอุดมสมบูรณ์7วัน8วันมีเรี่ยวมีแรงแล้วขันสินุ่งผ่าเขาก็เอาผ่ามาถวายอยู่มันได้กินหย่อนใบใหม่นะ7มื้อวันนี้มันบ่ได้กินหย่อนผ่าวะสัตว์ขันสินุ่งผ่าเนี่ยย่านบ่ได้กินดีคือเก่าวัดก็เลยบนองผานั่งเสยทำท่าคือพอใบนี่ขาดไปหาใบใหม่มานุ่งคนก็ยิ่งหลั่งไหลมาเคารพ8ปีทำเขาสร้างอาสมให้แต่นุ่งผ้าทาขี้เท่านุ่งผ้าไอ้นุ่งใบตองนั้น 7-8 ปีวันหนึ่งครึ้มฟ้าครึ้มฝนนั่งเฉยอินหนีอ้วนคิดว่าในโลกนี้ถ้าพระอรหันต์มีเรานี่แหละคนหนึ่งเป็นอรหันต์ถ้าเราไม่ใช่อรหันต์เขาจะมาบูชาเคารพกราบไหว้เรานี่อย่าลืมนะมันเพิ่มเรียกว่าอาธิโมกน้อมใจเชื่ออย่างกรณีบางคนเพ้อไปว่าตนเองเป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดนั่นเห็นบอกคนโง่
แต่ว่าคนโง่ยิ่งกว่าคนโง่ยังมีอีกบัดเนี่ยโง่ดับเบิลโง่

แห่กันมาเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อเกิดพระพุทธเจ้าว่าโง่ยิ่งกว่าโง่คนชั่วยิ่งกว่าชั่วตนเองชั่วแล้วไปพาคนอื่นชั่วรอให้คนอื่นชั่วทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจให้ผู้อื่นโง่น้ำไหลแสดงเพิ่นเอิ้นว่ายอดมหาโง่โง่ยิ่งกว่าโง่คนดียิ่งกว่าดีเพิ่นว่าคือตนเองดีแต่ว่าพ่อไปส่วนหมู่ดีนำตนเองประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตแล้วชักชวนคนอื่นพาคนอื่นประพฤติด้วยนั่นเพิ่นเอิ้นดียิ่งกว่าดีชั่วยิ่งกว่าชั่วคือพาหมู่ชั่วองค์นี้มูลังไหลเมื่อได้บัดเขาลังไหลมาบูชาพระว่าเป็นพระอรหันต์ห้อยนุงใบไม้นี่แล้วไปเรื่อยมื้อนี้เคลิบว่าเจ้าของเป็นพระอรหันต์อีหลีในขณะเดียวกันที่ขณะคิดนั่นแหละได้ยินเสียงดังขึ้นในอากาศท่านไม่ใช่พระอรหันต์ปฏิปทาที่ท่านทำอยู่นี้ไม่ใช่ทางไปสู่ความเป็นพระอรหันต์เลยพระอรหันต์ตัวจริงอยู่นู่นไกลจากนี้ไป60โยชน์นครหนึ่งชื่อสาวัตถีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ที่นั่นที่เชตตะวันพอได้ยินคำว่าสัมมาสัมพุทโธเท่านั้นนะขนลุกขนพองจิตใจนี่มันเหมือนกับถูกตอกตึงด้วยตะปูไม่กระเพื่อมไปไหนเลยขนลุกขนพองนี่โอ้พุทโธมีเนาะในโลกนี่เนาะเมื่อจิตคลายจากสมาธิกำลังไม่รู้มาจากไหนไปแล้วเว้ยเราไปหาพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ตัวจริงย่างปัดขึ้นฮอดคุณย่ามือเศร้า60ยอดไม่ใช่เป็นไก่จะว่า10ยอดนี่กัน140กิโลเอาเข้าไปที่900กว่ายอด900กว่ากิโลย่างมือเดียวเทวดาตนนั้นแหละที่บอกนั่นแหละบันดาลให้เข้าถึงด้วยเทวานุภาพเทวดาตนนั้นคือใครคือเพื่อนกันที่มาปฏิบัติธรรมด้วยกันยังคือได้เฮานี่แต่เฮามาปฏิบัติธรรมต้องกันหลายตายแล้วไปพอกันอีกเด้บางทีบางคนมานี่จิตใจก้าวหน้าเกิดชาติหน้าจะต้องบวชบางคนอาจจะเก่งกว่านั้นในขณะที่เพื่อนที่มาปฏิบัติธรรมตายไปเกิดเป็นมนุษย์ได้บวชแต่อีกเพื่อนหนึ่งอาจจะเป็นเทวดาสัมมาทิฏฐิอยู่ในคุณธรรมเบื้องสูงแต่ก็คอยเกื้อกูลอนุเคราะห์ช่วยเหลือกันอาจจะมีพูดธรรมดาธรรมดาสมมุติในวัดในวาเนี่ยอาจจะมีเทวดาแต่ตาเราไม่เห็นเทวดาเหล่านั้นอาจจะเป็นเพื่อนเป็นฝูงเป็นอะไรกับเราที่เคยประพฤติธรรมมาด้วยกันจึงต้องมาอยู่ด้วยกันเทวดาก็ไปร่วมเขาหลายๆปีตายไปแล้วอาจจะมีแต่วันนี้อาจจะมารวมกับเรานางสิริมาเป็นโสเภณีใส่บาตรตอนเช้าตอนเย็นเธอตายแต่ก่อนที่เธอจะตายนั้นโสเภณีคนนั้นได้เป็นโสดาบันบุคคลแล้วตายแล้วก็วนเวียนมาเฝ้าเวลามาเฝ้าที่เชตวันมากราบมาไหว้ดึกๆจวนสว่างมาปรากฏกายให้พระพุทธเจ้าเห็นให้พระสงฆ์เห็นแล้วก็มากราบข้าพเจ้ามากราบมาไหว้สถานที่ชุมนุมของผู้ทรงศีลทรงธรรมสถานที่มีธรรมอันไพบูลย์พอใจที่จะมากราบมาไหว้พวกเราก็อาจจะมีเพื่อนของเราฝูงของเราที่เคยประพฤติธรรมด้วยกันหรือบางทีอาจจะอยู่ในนี่แหละผู้ใดเป็นอะไรคอยดูคอยแลคอยช่วยเหลือกันมีอะไรไม่ดีไม่งามอยู่ตามต้นไม้ตามอะไรเหล่านี้อันนี้ก็เหมือนกันเทวดาตนนั้นเป็นเพื่อนก็ทำให้บันดาลด้วยเทวานุภาพไปถึงเมืองสาวัตถีตั้งแต่เช้าเลยเช้าก็เข้ามาในวัดอย่างเนี้ยถามหาพระพุทธเจ้าพระทั้งหลายว่าพระผู้มีพระเจ้าเข้าไปสู่นครบิณฑบาตที่นครสาวัตถีท่านจงรอที่นี่เถิดท่านผู้มีอายุไม่รอใจร้อนอยากพบอยากเห็นเดินทางมาทั้งคืนยังจะให้รออีกเดินตามเข้าไปในบ้านไปเห็นพระพุทธเจ้ารู้เลยไม่มีใครบอกจิตมันรู้เลยว่าท่านผู้นี้มหาบุรุษในโลกเราไม่เคยพบเคยเห็นคนเช่นนี้ต้องผู้นี้แน่เดินมาเนี่ยดูชพันธ์ลังซีดูความสง่างามดูความนุ่มนวลในจิตในใจมันยอมรับเอาลดคนมีศีลมีธรรมที่บริสุทธิ์ผุดผ่องมันมีอำนาจอยู่ในตัวเพียงแต่เห็นทางสรีระเท่านั้นธรรมมันจะโดดธรรมบุญมันจะโดดบุญบาปมันจะโดดบาปมันดึงกันเอง
ท่านผู้นี้ไปกราบลงต่อหน้าขอท่านจงแสดงธรรมเพื่อเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์สิ้นสุดแห่งทุกข์อนุเคราะห์ข้าพระองค์เพื่อให้ถึงความเป็นอรหัตผลที่แท้จริงพระพุทธเจ้าว่าไม่ใช่เวลาแสดงธรรมตรงนี้มันอยู่ในบ้านให้รอกลับคืนไปถึงวัดก่อนคนนี้ก็นิมนต์อยู่กลางดินเนี่ยถึง3ครั้งพระพุทธเจ้าก็ว่าอย่างเก่าว่ารอสักก่อนไม่ใช่เวลาที่จะฟังธรรมแต่เสร็จแล้วพาหิยะคนนี้บอกว่าชีวิตเป็นของน้อยเหมือนน้ำค้างบนใบหญ้าเมื่อถูกแสงสุริยาแผดเผาก็เหือดแห้งจากนี้ไปถึงพระเชตวันชีวิตนี้อาจจะไม่มีเสียแล้วผมอาจจะตายก่อนที่จะกลับถึงวัดหรือพระผู้มีพระภาคเจ้าอาจจะถึงขั้นมรณการมาถึงก่อนก็ได้ไม่รู้ใครจะตายก่อนใครจงแสดงธรรมขณะนี้เวลานี้ที่นี่เถิดอนุเคราะห์ผมพระพุทธเจ้าท่านหมอนี่มันพูดดีเลยแล้วท่านก็แสดงธรรมแสดงสั้นๆถ้าอย่างนั้นเธอจงศึกษาอย่างนี้นะทำอย่างไรเธอเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินได้ทราบสักแต่ว่าทราบรู้แจ้งสักแต่ว่ารู้แจ้งเธอไม่ยึดมั่นในโลกนี้ไม่ยึดมั่นในโลกหน้าตรงนั้นแหละวิญญาณโสตังอัพโพฉินทังอิทะโรเกปะระโรเกอัปปติขันติกระแสแห่งวิญญาณก็จะขาดไม่อยู่ในโลกนี้ไม่อยู่ในโลกไหนอัปปติขันติไม่ตั้งอยู่ในโลกนี้ไม่ตั้งอยู่ในโลกอื่นกระแสแห่งวิญญาณก็ขาดวิญญาณังอัถังกมาคมาวิญญาณก็อัสดงลงถึงซึ่งความไม่แอบอิงอาศัยตรงนั้นแหละเป็นที่สิ้นสุดแห่งทุกข์มาถึงตรงนี้เป็นพระอรหันต์ลักษณะเป็นพระอรหันต์ขณะนั้นเลยขณะที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมจบนั่นคือต่อยอดองค์อื่นอยู่น้ำเหมือนพ่อตายแล้วไปยังจึงไม่ได้เป็นพระอรหันต์พระอานนท์จนพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแต่ท่านก็ไม่ได้เป็นพระอรหันต์แต่องค์นี้ทำไมเป็นพระอรหันต์ต่อหน้านั่นแสดงว่าเงาห้าโคนลำต้นแข็งแกร่งมาพอแล้วเพียงแต่มาตัดยอดเสียบยอดเข้าเท่านั้นแหละปีเดียวเป็นหมากขึ้นมาใหม่ได้กิ่นแข็งแรงพร้อมอันนี้ก็เหมือนกันถ้าท่านตั้งใจฟังในขณะนี้ท่านอาจจะได้ต่อยอดนี่ก็ซุ่มนอนคอตกตรงโงกเตงเงียอยู่ข้างหลังเนี่ยซุ่มนี่ต่อบติดตรงนี้เป็นว่าซุ่มนั่งคอตกตรงโงกเตงเงียอยู่ในเรียบเบิ้งตีนั่นนี่จะห้าอาจจะเป็นอัมพาตได้ก็ได้นะนี่จะรับลูกเดียวเนี่ยต่อไม่ได้อะไรเป็นตัวต่อปัญญาเมื่อวานเราพูดศรัทธาศีลจาคะปัญญาปัญญาเป็นยอดพระพุทธเจ้าว่าฉันทะมูลกาสัพเพธรรมาธรรมทั้งหลายมีฉันทะเป็นรากคือต้นไม้นี้ต้องมีห้ามีห้าแล้วจะมีลำต้นห้าบ่หมั่นหรือผ้าต้นตูมตายฉันทะเป็นรากเป็นมูลฉันทะเมื่อวานได้พูดกับชาวอำเภอสว่างแดนดินคนเกิดมาในโลกนี้มีแล้วทุกอย่างตาไม่บอดหูไม่หนวกแต่ไม่มีฉันทะพอใจในกุศลธรรมก็เหมือนตาบอดก็เหมือนหูหนวกมีเงินมีทรัพย์สมบัติก็เหมือนคนยากจนถ้าหากไม่มีสิ่งนี้พระพุทธเจ้าของเราท่านบอกฉันทะมูลกาสัพเพธรรมาธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าดีไม่ว่าชั่วมีฉันทะมีความพอใจนั้นเป็นมูลเป็นรากคนจะทำชั่วมันก็พอใจชั่วมันพอใจเลยมันจึงไปหาเห็ดยากวันใดก็เห็ดหู้ซ้ำนะว่ามันบ่ดีนะเขาจับได้เขาคุกดีแต่หาแค่ด้านนี้บ่คุกด้านแต่ว่ามันพอใจชั่วแต่นี้เราจะมาทำดีนี่ต้องเอาฉันทะมาก่อนฉันทะนี่มาในรูปแบบเมื่อวานได้พูดอยู่ว่าตัณหาจงพยายามเปลี่ยนกระแสตัณหานี่มาเป็นฉันทะ
มาเป็นความพอใจปฏิบัติให้มันเกิดพอใจถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างผู้ใดสิเป็นพระอรหันต์เบิดหมู่ในโลกในบินขอบมากขึ้นนกเจ้าขึ้นนกย่างขึ้นนกเป็ดเฮาสิเป็นปุถุชนอยู่ในกยาพอใจพอใจปฏิบัตินี่ศาสตร์นี่บ่เป็นหยังระยะศาสตร์หนาศาสตร์หึ่งร้อยศาสตร์แสนศาสตร์จะพอใจปฏิบัติปฏิบัติด้วยความพอใจบุญเฮาน้อบารมีเฮาน้อบ่หั่นแก่ทางกาบารมีบ่หั่นแก่อินทรีย์บ่หั่นตาก็สิทําเพียรไปนี่ละอย่าให้หากมันตายเด้ฉันทะมูลกาศรัทธาผู้ใดมั่นคงที่เราสวดเมื่อกี้นี่เอิ้นว่ามี5แก้วศรัทธาผู้ใดตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมพระสงฆ์นั่นแสดงว่ามีรากแก้วศรัทธานิวิถามูลชาตาปฏิทฐิตามูลนั่นแปลว่า5ผู้ใดมีศรัทธาอันตั้งมั่นมีคุณชาติเหมือนรากที่หยั่งลงแล้วปฏิทฐิตาตั้งมั่นมีรากตั้งมั่นแล้วหลังจากนั้นทันห้าอสังห้าริมาสมณเณรนวาเทเวนวาเกณจิวาโลกสมิงมีรากจนเทวดามารพรหมสมณะพราหมณ์บุคคลใดในโลกไม่สามารถพลากศรัทธาออกเพราะรากมั่นคงถามเจ้าของเมืองตีนี่มีหากมันบ่คันมีหากมันต่อยอดได้หากมันซ้ำใดถามเจ้าของเมืองเมื่อนี้มีคนจ้างเอาบ่อพอออกสางเอาบ่อพอออกเสงเอาไหมพอออกสุกเอาไหมพอใหญ่ตาเอาไหมพอใหญ่แก้วมีคนถามจ้าง5ล้าน10ล้านเศร้าสาปฏิบัติธรรมเศร้าสานั่งสมาธิมันสิเป็นโรคมันสิเป็นไผเห็นบ่เขาเจ้าเจ็บท้องย้อนมานั่งสมาธิได้เอารถใส่ไปถ่ายเบิดคืนขันเจ้าเฮ็ดเจ้าสิเป็นจังซั่นนี่ว่าซั่นเจ้าสิตายดิมาถือศาสนาใหม่น้ำข่อยซะข่อยเสียหายจักสิบล้านวัดอย่าไปขอพระเจ้าอย่าไปกราบไปนบอาจารย์สมภพอย่าเสื่อหัวเล่าบ่ได้ยังดอกมีจิตภาพกันเจ็บท้องตายนี่เห็นบ่ละพามานโอดเขาว่าซั่นเอาบ่เอาบ่พอกซั่นบ่แม่นบ่น้อบาดนี่บ่เอาแล้วครับว่าซั่นอู้เอ้ยพออยากสาธุเทวดาสาธุเลยเด้นี่เทวดาได้ยินก็สาธุนี่คือผู้ใดนำไปไม่ได้เทวดามาชวนนำไปไม่ได้เทวดาโง่มีได้เทวดามิจฉาทิฐิมาชวนห้องกลางคืนอาจจะมาบอกเลขมือเลขสิออกเพราะมันมือปฏิบัติธรรมบัดเนี่ยมือปฏิบัติธรรมแล้วบ่ไปเลขสิออกฝันดีวันนี้สิไปซื้อเลขนั่นนั่นนั่นนั่นวันแล้วเพิ่นว่าบ่เอาแล้วครับพะวะมาปฏิบัติธรรมไปไสเมื่อวานนี่ไปเลี้ยงควายพระบาทควายเพิ่นก็เลี้ยงตั้งแต่มือเลขออกหันหาทางรวยไปหาซื้อนั่นซื้อนี่เพิ่นทำวาดตัวในวันสำคัญกับมีเรื่องหนึ่งนึกคือบางทีเขามานำมาทดลองไปหากมีขอให้เขาจะถ้ามั่นคงเลยถึงขนาดนี้ในสมัยพุทธกาลนะเมียของเสนาบดีเสนาบดีนะคนที่เป็นนักรบที่เกรียงไกรเป็นนักรบที่เกรียงไกรมากเพื่อนของพระเจ้าประเสนที่โกศลที่ไปเรียนหนังสือด้วยกันตอนหลังมาในผิดหวังจากพวกกษัตริย์เดียวกันเขากลั่นแกล้งพวกกษัตริย์ฤทธิ์ชวีกลั่นแกล้งเนี่ยพวกเดียวกันก็เลยมาขออยู่กับเพื่อนเดียวกันเพราะเป็นนักเรียนรุ่นเดียวกันมาอยู่กับพระเจ้าประเสนพระเจ้าประเสนก็ให้เป็นเสนาบดีเพราะฝีมือฉกาจฉกรรจ์เก่งมากเลยเสร็จแล้วเขาหาเรื่องจนวางแผนฆ่าตายทีเดียวเลยทั้งพ่อทั้งลูกตั้ง30กว่าคนในถูกฆ่าตายพร้อมกันเหลือแต่เมียเป็นโสดาบันแล้วรากแก้วมั่นคงแล้วในขณะที่เลี้ยงพระพุทธเจ้าอยู่พระสงฆ์ทั้งหลายมาฉันที่บ้านเขานำข่าวมาบอกทำหนังสือมาบอกยื่นมา
เอามาอ่านดูหัวของท่านถูกฆ่าตายลูกของท่านก็ตายด้วยกันหมดเลยทั้ง30กว่าคนเอาจดหมายนี่ใส่เข้าไปในพกสินนี่เฉยไม่พูดไม่จาเลี้ยงพระเฉยอันนั้นต่อยอดแล้วมีปัญญาแล้วเข้าถึงธรรมระดับโสดาบันแล้วโสดาบันชั้นสูงอีกด้วยจะเฉียดเข้าสู่สกิทาคามีแล้วเลี้ยงพระเฉยว่าเออสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเรารู้แล้วเตรียมใจไว้แล้วว่าจะพัดพากจากกันลูกของเราวันหนึ่งครัวของเราวันหนึ่งวันนี้ก็มาถึงหนอเตรียมใจไว้แล้วขนาดผัวตายลูกตายเอาจดหมายข่าวร้ายใส่ในพกสิ้นไหมคนใช้คนใช้สาวคนหนึ่งเดินไปเตะแก้วแตกต่อหน้าพระสารีบุตรนั่งอยู่ตรงนั้นพระสารีบุตรเลยคิดว่านางนี่จะใจไม่ดีเพราะคนใช้เนี่ยซุ่มซ่ามก็เลยเทศดักคอออกมาว่าคือหาบดีธรรมดาภาชนะทั้งหลายย่อมแตกเป็นธรรมดาในที่สุดเหมือนกับชีวิตของเราเมื่อมันแตกแล้วของมันไม่เที่ยงก็เป็นอย่างนั้นให้มันแตกไปเถอะเข้าใจว่านางเนี่ยจะโกรธจะดุคนใช้นางคานเข้าไปหาแล้วเอาจดหมายนี้ยื่นให้ภาษาอะไรแก้วแตกขนาดในจดหมายนี้ท่านจะอ่านดูเถอะพออ่านดูก็รู้ว่าหัวตายลูกตายเขาเอาข่าวมาหาเนี่ยยังเฉยเลี้ยงพระเลยไม่หวั่นไหวนั่นอะไรนั้นคือความมั่นคงถ้าเป็นคนธรรมดาจะเป็นอย่างไรวงแตกผัวตายลูกตายในขณะนั้นคงจะไม่มีกระจิตกระใจเลี้ยงพระเลี้ยงเจ้าเนี่ยเฉยถึงขนาดนั้นนะอย่างนี้เรียกว่าศรัทธานิวิถามูระชาตาปฏิทิตาเทวดามารพรมภาคจิตใจออกจากความมั่นคงถูกต้องนี้ไม่ได้พวกเรานี่กลับไปบ้านนี่เกิดอะไรขึ้นวันนี้บางทีกลับไปถึงบ้านมีแต่เรื่องร้ายๆเร็วสามกลับไปถึงบ้านบางท่านอาจจะว่าลูกชายลักของไปแล้วลักเงินเมไปแล้วหรือว่ามอเตอร์ไซค์ไปชนกันแล้วหรือว่ามีเรื่องมีราวอะไรหนักๆขึ้นจิตใจของท่านอาจจะรวนเลยอาจจะน้อยใจว่าโอ้ยมันบ่มีวะบุญนี่ไปปฏิบัติธรรมคักแหน่ปานนี่โอ้ขันบ่ไปปฏิบัติธรรมสิบ่เป็นจังซี่เว้ยตอนนี้จิตใจท่านอาจจะร่วงหล่นจากปฏิปทาที่ได้กระทำนี้อาจจะออกไปข้างนอกแล้วอาจจะน้อยอกน้อยใจห่างเหินไปนั่นคือยังไม่มีรากแก้วอย่างลงฉันทะมูลกาฉันทะเนี่ยเป็นรากเมื่อฉันทะเป็นรากเนี่ยก็เป็นรากแห่งความดีความชั่วถ้าพอใจในความชั่วมันจะภาคเพียรพยายามกระทำชั่วถ้าพอใจในความดีมันจะภาคเพียรพยายามกระทำแต่ดีจะทุกข์จะยากจะลำบากอย่างไรก็ตามฉันทะมูลกาสัพเพธรรมาหลังจากนั้นก็จะส่งต่อไปมนสิการะสัมภวาสัพเพธรรมาคันนี้หากแล้วมันจะคอยแท่งยอดขึ้นคือเฮาปลูกต้นใหม่หากลงสะบันนี้อันพี่ลี่นอจังขึ้นมันมันนอขึ้นก่อนหากซะเลยเคยปลูกอยู่ตัวหมักอือหมักแตงอันพี่วี่อันมันขาบเม็ดพ่อวอขึ้นหันพ่นที่ดินหันห้าร่วงคุณแล้วเหมือนกันเมื่อฉันทะความพอใจอย่างลงไปแล้วจึงจะเกิดอันหนึ่งมนสิการะสัมภวามนสิการะแปลว่ากระทำในใจถ้าท่านพอใจในความดีท่านทำอะไรอยู่ท่านก็จะคิดแต่เรื่องดีๆถ้าท่านพอใจในความชั่วมนสิการะสัมภวาของท่านการกระทำความคุ้นคิดในใจเรื่องความชั่วก็ถึงพร้อมคนดีบ่เห็นอย่างเด็กขันพ่อใจนี่ดีแต่คือก็คือแต่เนื่องดีๆจนมันมีเวลาจะไปหาขึ้นเนี่ยอื่นมันเป็นเองอย่างอาตมากล่าวแล้วเขามารายงานบอกโอ้ยเขาว่าอาจารย์เป็นจังสันจังสี่เลยวิ่งกระยาเขาแล้วมันไม่มีย่ามจะไปขึ้นแนวนั้นมันจะขึ้นแต่เหตุจังใดบ้านสิดีเมืองสิดีพอสิดีแม่สิดีพอออกแม่ออกประเทศชาติบัดสิเอาเวลาใดไปขึ้นน้ำจังสันสิไปเครียดให้มันทุกข์ยังบ่มีเวลาจะไปเครียดปานนั้นมนสิการะสัมภวาการกระทำไว้ในใจถึงพร้อมถ้าเฮาพอใจน้ำหยังมันสิขึ้นแต่น้ำนั้นคือผู้บ่าวผู้สาวหักกันถ้าพอใจสาวผู้นี้พอใจผู้บ่าวผู้นี้ใจมันไปใส่บาตรเนี่ยบ่ฮะมันสิขึ้นน้ำแต่ผู้นั้นล่ะเมื่อขึ้นน้ำผู้นั้นแล้วบัดนี้อีหยังสิเกิดขึ้นบัดหลังจากนั้นผัสสะสมุทยา
หัตถะคือการกระ

ทบนั้นจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดอะไรขึ้นมาในนั้นทันทีเป็นต้นเหตุถ้าเราพอใจในเรื่องนี้สมมุติว่าครูบ่าวคนนี้พอใจสาวคนนี้สาวคนนี้พอใจบ่าวคนนี้ว่าแต่เห็นเลี้ยวเห็นก็เป็นตะเบิงโหลดได้ยินเสียงก็หักแม่นมวนโหลดผู้อื่นบ่มวนนําเด้ผู้อื่นเขาอ่ะบ่มักนําซ้ําเจ้าของหังว่าคักอันเนี้ยผู้เจ้าของมักแล้วผัสสะนั่นตาได้เห็นก็คักโหลดหูได้ยินก็คักโหลดคันเห็นผู้เจ้าของหักยางไปขาอาจสิเข้ๆแหน่จักหน่อยเดินเลี่ยงหลางเลี่ยงหลางเพราะว่าปานหงเหินพัดว่าล้านี่พื้นเขาพัดว่าตีนกล้วยเขาละนี่ไปเจ้าของเพราะว่าปานหงเหินพัดว่าเนี่ยมันมักนี่แล้วเว้ยนี่เราเป็นพัดสะสมุทรยา

แล้วเว้ยนี่เราก็นวัดผัสสะสมุทยาการกระทบการได้เห็นการได้ยินน่ะเป็นเหตุเป็นปัจจัยต่อเนื่องต่อไปในธรรมคือในสิ่งที่เราใคร่คิดนั้นได้ยินเสียงผู้อื่นว่าเป็นตะสร้างเจ้าของผัสสะมวลจะเป็นเสียงละมวลบางคนตาบดีใช่ไหมตาสีเสื่อมเจ้าของเพราะว่าตาหวานแบบนี้เจ้าของมักนี่แล้วโอ้ยไปใส่ตาแล้วหลุดว่าใครพระว่าย่างไปคือสิเห็นเผิงเห็นตอเห็นหนิมอยู่บ่อึดบ่อยากมาพระว่าไปนั้นบัดนี่อันนี้เจ้าของมักอันแต่จ้อยปานไม่เสียบผีบั่นปานเนี่ยห้ามผีย่างลงเด้งลงเด้งเจ้าของมักบัดนี่ว่าแต่เลี้ยวเห็นโอ้ยพระว่าเมื่ออ่อนเพียงกุฏธลีล่มไหวสว่างเนี่ยเมื่อลี่ล่าเหินดังหงคำใหญ่พระว่าว่ามันปานล่มผัดใบตองกล้วยพระว่าจะมันงามพระว่าเล่าจ่อยผู้หนึ่งพระว่าปานเนี่ยหามผีเจ้าของพระว่าปานล่มผัดใบตองกล้วยพระว่าเนื้อมักสะอ่อนใจเจ้าสายซ่อมสมิงเมื่อยรับบ่ได้ตาผังเพื่อเล่เห็นแล้วรับตาบ่ลงอยากเห็นอยากพ่อละนั่นแหละผัสสะสมุทยาเมื่อเราพอใจในธรรมเนี่ยความคุ้นคิดจะเกิดขึ้นแต่ในเรื่องธรรมเสร็จแล้วเมื่ออะไรมากระทบจะกลายเป็นธรรมะหมดเขาด่าหัวมาเป็นธรรมะได้บัดสมุทัยญาเขาด่าปั๊บแทนที่จะโกรธปั๊บเนี่ยมันเกิดเป็นธรรมะขึ้นมาอย่าพึ่งไม่ใหญ่วางไว้ก่อนอย่าเผาต่อยอดวางไว้ตรงนั้นโยคันละไม่ใหญ่อย่าเผาเขามาได้ยินบ่แล้วบอกเล่าแน่บอกแน่อย่าเผาเขามามันกวนบ่งมูบุญสิเฮียหนะแม่ใหญ่เอาไว้ในของหันเงินเจ้าบ่เนาดอกสิได้แท้ๆนี่เพิ่นสิต่อยอดโตบ่สิหักกุดซั่นได้บาดเขาจะว่ายอดแล้วมันเงินซั่นได้มันเคยได้ยินจังซั่นนั่นฟังบ่ถูกแล้วเอ้าบาดนี่ยอดกุดยอดเฮียนเขาแล้วต้องการจะต่อยอดยังบ้านหอดยอดซั่นแน่ว่าแต่หักปันหักสิเนาซะก่อนดอกบาดนี่เมื่อมีฉันทะพอใจในสิ่งที่ดีที่งามจะส่งให้จิตคุ้นคิดในสิ่งที่ดีที่งามอยากจะทำคิดอยู่แต่เรื่องนั้นนี่เรามาเป็นผู้ปฏิบัตินี่ผัสสะอันใดเถอะตาเห็นหูได้ยินสิกายเป็นธรรมะบัดบ่ได้เขาด่ามาเฮาได้ประโยชน์เขาม่องมาเฮาก็บ่ได้ลงดีใจนำเพราะผัสสะอันนี้จะเป็นสมุทยาเป็นเหตุให้เกิดธรรมะชั้นสูงไปเรื่อยเขาด่ามาไม่ใช่เกิดธรรมะชั้นสูงกับเมย์โอ้เขาบ่หักเขาก็บ่ยอมเมื่อเขารักเขาก็ชมเขาไม่นิยมเขาด่าเรานี่เป็นโลกธรรมทำไมเราจะต้องมาพอใจมาเสียใจกับสิ่งเหล่านี้จิตมันจะสูงขึ้นไปเรื่อยถอดยอดขึ้นไปเรื่อยได้ยินผู้ใดด่ามาเนี่ยจิตใจแข็งขึ้นไปหนาเลยลูกตายไปผู้หนึ่งเข้าถึงธรรมะสูงขึ้นไปกว่าเก่ามันมันสิเป็นเสียอกเสียใจท่านในบ้านอย่างเราคุ้นคิดโดยแต่ในเรื่องศีลเรื่องธรรมอาตมาอยู่ดีๆเกิดอุบัติเหตุตัดม่ามออกนิ้วมือขาดนิ้วมือขาดนี่ได้ธรรมะชั้นสูงผัสสะสมุทยาผัสสะคือการกระทบจนนิ้วมือขาดไปเป็นเหตุให้เกิดธรรมะชั้นสูงโอ้ยเกิดมากก็บ่ได้สื่อพ่อบาทเนาะได้มาแต่พ่อแต่แม่ก็ยังขาดยังหายภาษาหยังเงินค่ำกำแก้วทรัพย์สมบัติของอยู่ภายนอกหาเอาใหม่หาได้ก็สิเสียไปสิ่งที่มีอยู่ยังสูญเสียจะมายึดมั่นถือมั่นพอใจอะไรกับสิ่งเหล่านี้อย่าว่าแต่นิ้วมือจะขาดเลยชีวิตนี้ก็จะแตกสลายจะตายไปเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบเราจะมามัวลุ่มหลงแสวงหาสิ่งใดในโลกนี้อีกไม่นานนักเราจะตายกลายเป็นธรรมะสันติบาตเนี่ยขาดทุนศูนย์กำไรมีแต่เรื่องที่จะให้จิตใจสูงส่งขึ้นไปเรื่อยนี้แหละสิ่งที่เรียกว่าผัสสะสมุทยาเวทนาสโมสาระนาเวทนาอารมณ์ทั้งหลายกลายเป็นที่ประชุมลงแห่งธรรมที่เป็นกุศลธรรมและอกุศลธรรมขอให้มันเริ่มต้นที่ถูกต้องหรือผิดพลาดเท่านั้นเวทนาย่ามเป็นสุขย่ามเป็นทุกข์ย่ามพ่อใจย่ามบ่พ่อใจสโมสารนาเป็นที่ประชุมลงแห่งธรรมธรรมที่เป็นกุศลหรืออกุศลก็ตามได้ยินได้เห็นเสียไปได้มาก

จะเป็นที่ประชุมลงแห่งธรรมสำหรับผู้ที่มีฉันทะอันเป็นกุศลวันนี้เราได้มานะเราหลงดีใจแต่พรุ่งนี้มันอาจจะสูญเสียอาจจะพัดพากสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงสิ่งเหล่านี้ไม่ยั่งยืนสิ่งเหล่านี้ไม่น่ายินดีสิ่งเหล่านี้ไม่น่าหมกมุ่นสยบไม่ว่าเวทนาใดๆแม้แต่เวทนาที่เกิดสุขขึ้นในสมาธิก็ไม่หลงติดมันมันเป็นที่ประชุมลงแห่งกุศลธรรมที่ยิ่งขึ้นสำหรับตั้งใจโถเพราะนั้นมันส่งกันไปหยอดจากเวทนาแล้วก็มาถึงสมาธิปมุขขาสัพเพธัมมาความตั้งมั่นแห่งจิตนี้จะเป็นหัวหน้าเป็นประธานถ้ามีความพอใจในสิ่งนั้นภาคเพียรมาถึงตรงนี้สมาธินี่จะเป็นหลักอยู่ตลอดเลยบ่วอกบ่แวกเป็นผู้หมั่นผู้คงจังสันไปใส่กับฟักไฟรักษาใจให้เป็นสมาธิอยู่สันหลังจากนั้นสตาธิปเตยาสติจะเป็นใหญ่อยู่ตลอดมันส่งมาจากหากเท่านั้นสตินี่คือความระลึกได้หูท่านหูพ่อหูท่านนี่สิเป็นใหญ่ตลอดรักษาอยู่ตลอดว่าตัวนี้ขาดบ่ได้หลังจากนั้นสัพเพธัมมาปัญญุตตราปัญญาเป็นยอดแทงเสียดขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นยอดมันนี่ทางขลาดขลาดขลาดเข้าสิมาต่อยอดต่อตัวพี่บ่แม่นว่าจกแต่เงินแค่เล่มาหลอดคันว่าต่อยอดเฮามันเคยได้ยินเท่านั้นที่ว่าจะต่อยอดนั้นบ่แม่นต่อให้เอาเงินมื้อนี้ให้ท่านต่อปัญญาเสียบลงไปตัวปัญญาเป็นตัวเฮ็ดให้บริสุทธิ์สัตว์ทั้งหลายบริสุทธิ์ได้เพราะปัญญาพระพาหิยะแก้ผ้ามา8ปีนั้นเสร็จแล้วเดินทางทั้งคืนต่อยอดเอาปัญญาเสียบทับเข้าไปคราวเดียวเท่านั้นพระพุทธเจ้าเทศให้ฟังทิฏเถทิฏฐมัตตังภวิสติเห็นนี่เห็นซื่อๆเด้อสุเตสุตมัตตังภวิสติได้ยินให้ได้ยินเฉยๆอย่าไปหลงอย่าไปดีอย่าไปหักอย่าไปสร้างมันเด้อเตมุตมัตตังภวิสติได้ทราบทั้งดังทั้งดีนทั้งกายให้มันจบอยู่เท่านั้นวิญญาเตวิญญาตมัตตังภวิสติได้รู้แจ้งอารมณ์ใดก็ให้เพียงแต่อาการรู้ให้จบลงเพียงแค่นั้นวิญญาณจะขาดไม่อิงโลกนี้ไม่อิงโลกไหนที่นั่นเป็นที่สิ้นสุดแห่งทุกข์วาบบาทเดียวต่อหยอดจับบาทเดียวเป็นพระอรหันต์แต่พวกต่อหยอดบ่เถิดตายชิมเสือเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าบางคนบวชมาเป็น10ปี20ปีอาสิตกนรกบ่ทอมพวกไม่ใหญ่พอใหญ่มาบวชเขา 2-3 มื้อบ่เคยปฏิบัติธรรมเลยบวชมาเป็น20ปี30ปีนี่ขออภัยพูดภาษาบ้านเราว่ากินเข่าชาวบ้านจนฉี่เต็มฐานวิปัสสนาญาณไม่เกิดขึ้นอะไรเลยนั่งสมาธิก็บ่เคยนั่งเดินจงกรมจับก้าวเดียวก็บ่เคยพอออกไม่ออกมาปฏิบัติธรรมนี่ม่นถอนเนี่ยปู่มนถอนยังคู่ไปปฏิบัติธรรมน้ำกันเอ้ยพระวะสิได้หัวบอกพระวะนั่นเราถึงได้บนพื้นสิล่วงลงนรกจ้วงจาบธรรมวินัยที่พระศาสดาสอนพระพุทธเจ้าเพิ่นบ่ได้บอกว่าเอิ้นมาปฏิบัติธรรมหอเพิ่นว่าให้มาปฏิบัติธรรมเพื่อกระทำที่สิ้นสุดแห่งทุกข์เพิ่นบ่ได้บอกว่าหิบมาบวชมาปฏิบัติธรรมเพื่อจะเหาะจะบินเพิ่นบ่ว่าจังเถื่อตัวพระเป็นหลักเอ้ยมันสิได้หอบ่น้องพระวะญาติโยมมาปฏิบัติธรรมเว้าลัดนาลัดลังยักหงอกฟอกแท่งใส่กลับไปบ้านโอ้ยจะเป็นเพิ่นเบาตนเบาโตเนาะเพิ่นไปปฏิบัติธรรมให้แขนก้นแขนหามได้เด้อประมาทละเนี่ยนั่นโตนรกมกใหม่กล่าวจ้วงจาบธรรมวินัยของเพิ่นไผเฮามา3มื้อ2มื้อ3มื้อเนี่ยอาจจะดีกว่านั้นก็ได้มีหากละเสียบยอดใส่เหมือนกับผู้นึงปลูกเม็ดปลูกเม็ดมาใหม่4ปี5ปี10ปียังบ่ทันเป็นมากซึ่งนึงปลูกให้มันพอเป็นต้นจักน้อยมีหากบ้านเนี่ยเอาไปต่อเอางามันเป็นมากไปปากต่อกันปั๊บคลอดปีหน้ามาเป็นดอกโรดได้กินมากห้องปฏิบัติธรรมนี่อยากสิบอกว่าให้ภาคกันมากปิดตาทาบกิ่งเสียบงอกถ้าอย่างไหนมันสิเสียบติดในพุ่มสิเสียบให้อยากให้เฝ้าหากเน่าไว้หลายคันหากเน่ามันเสียบยอดบ่ติด
ฉันทะมูลกาเอาความพอใจเป็นรากไว้ก่อนพอใจฟังพอใจประพฤติพอใจปฏิบัติแล้วจะมาเสียบตายงอดนี่งอดไม่ใส่อีกขันหากบ่ทันได้นองหลายเถื่อเขามันก็ติดทนตัวพาหิยะเสียบยอดปิปั๊บพระอานนท์ปลูกเม็ดมาตั้งแต่หน่อยจนพระพุทธเจ้าตายนี่จังย่างบ่ได้เป็นพระอรหันต์จ้ะนางอัญญตราเถรี7ปีนั่งปฏิบัติธรรมน้ำตาไหลอยู่บัดสุดท้ายสิสิกไปผูกข้อตายผูกข้อตายแล้วกลับบรรลุธรรมอยู่ในขณะนั้นเวลาผูกคอแล้วโดดหย่องลงมาในเสื้อขาดคอสิตายบัดนี้เกิดเวทนาหรือบัดนี้เวทนาคือทุกข์เจ็บปวดเป็นสุขก็คือกันอันนี้เวทนาสิตายเนี่ยเสือกมัดข้อเจ้าของโดดมาทุกข์ที่สุดตรงนี้เมื่อกี้นี่จำได้หรือไม่ว่าเวทนาสโมสารนาเวทนาเป็นที่ประชุมลงแห่งธรรมถ้าเอาเป็นนี้ย่ามเจ็บไข่นี่จะได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ก็ได้บ่ท่านได้เป็นโสดาบันโดดบาดเดียวข่วมเลยมีนะบรรลุธรรมเมื่อเวลาตายนี่เพียงแต่เป็นกัลยาณปุถุชนเนี่ยยังไม่ได้เป็นโสดาบันแต่เวลาจะตายถ้าผู้ใดเอาเวทนาเอาความเจ็บความปวดความไข้ความทุกข์ใกล้จะตายมาดูให้มันเป็นมันโดดเธอเดียวเลยชีวิตะสมะสีสีดับชีวิตดับกิเลสไปพร้อมเป็นพระอรหันต์หรือไม่เช่นนั้นโลหะสมะสีสีเศร้าไข่มดกิเลสพร้อมตรงที่มันเจ็บมันไข้ตรงนี้เป็นที่ประชุมลงแห่งธรรมจึงเรียกว่าเวทนาสมงสารนานางอัญญตลาเทรีผูกคอจอกหัดข้อเจ้าของถือเสือกไปวรัมปิอิทะอุปพันธังยันใจหีนังปูนาจเรผูกคอตายดีกว่าสิกวสันกลับคืนไปอยู่บ้านจะประเสริฐอะไรผูกคอตายที่นี่ดีกว่าตั้งใจบวชแล้วมันไม่บรรลุธรรมพอหัดข้อปั๊บเจ้าของสิตายวันนี้เจ็บปวดหันใจบ่ออกจิตที่เคยฝึกเคยพอใจในธรรมมันมีรากอยู่แล้วฉันทะมูลกาโดนมาใส่เวทนาเลยกับเพ่งดูตัวผู้เจ็บเพ่งดูตัวผู้ที่จะตายตัวผู้ที่กลัวตายมาถึงตรงนี้สติสัมปชัญญะสตาธิปเตยาสติเป็นใหญ่สมาธิประมุขขาสมาธิเป็นหัวหน้ามารุมมาตุ้มกันทันทีเลยปุ๊บปัญญุตตลาปัญญาเป็นยอดแทงสอดออกมาว่าโอ้มันบ่แม่นกายอยากตายจิตที่อยากตายเข้าไปยึดมั่นถือมั่นจิตนี้เป็นตัวผู้เจ็บผู้ปวดพอปล่อยพอวางอุปทานเท่านั้นแหละปัญญาก็เสียดยอดเรียกว่าสัพเพธัมมาปัญญุตตราสัพเพธัมมาวิมุตติสาลาวิมุตติคือความหลุดพ้นจากชาติจากภพจากกิเลสตัณหาในขณะนั้นก็เกิดขึ้นเป็นแก่นเป็นสารอมโตคาถายังลงสู่ความไม่ตายนิพพานะปริโยสานาก็จบลงที่นิพพานจิตไปสู่ความไม่ตายในขณะนั้นหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์พร้อมบ่ตายจ่อยงูมาแก่ข้อออกเป็นรู้เข้าไปทุกขณะในจิตในอารมณ์ของตนเองบุญนี่ยังต่ำเหตุไหนมันสูงขึ้นคันวัตตอยอดของพระพุทธเจ้ามาสัพเพธัมมาปัญญุตตราธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีปัญญาเป็นยอดปัญญุตตราปัญโยตราเพราะนั้นมาตอยอดมือสุดท้ายตอยอดคือต้นไม้ตอให้มันติดคันบ่ติดย่าให้ห้ามันตายมาตอไม้มันสิติดแล้วจะรวดเร็วแท้เฮาเฒ่าแล้วใจคือหอดมือล่มหายตายจากกันแล้วซึ่งมาตั้งต้นนับมือไม่คือข้าเจ้ามาบวชไม่มาบวชซ้ำเถาเฮียนหนังสือยังก็บ่ได้ขอให้มีห่างหน่อยเดียวต่อยอดเป็นหมากซ้ำเถาเอาวิมุตติเอาความหลุดพ้นศาสนาพระพุทธเจ้าแม้จะท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาลสัทธัสสะสาวกัสสะสัทธุสาสนังปริโยไขหะวัตตโตลุนหะนียังสาวกผู้ประกอบด้วยศรัทธาปัสสาทะมูรชาตาปฏิทิตาเป็นรากแก้วอย่างลงแล้วเชื่อมั่นในพระธรรมน้อมนำสู่การปฏิบัติ
อย่างมั่นคงในปฏิปทากินจาปิปัชิโมกาโลแม้เวลานี้เป็นเวลาสุดท้ายภายหลังของศาสนาของท่านภุเสยะอมตังปะถังก็สามารถบรรลุอมตะบทคือความไม่ตายแห่งจิตแห่งวิญญาณกระแสวิญญาณจะขาดตรงนี้เบิ่งบัดสิตายบ่เอาสวรรค์ก็บ่ไปนรกก็บ่ไปชาตินั่นก็บ่เอาชาตินี้ก็บ่เอากระแสวิญญาณไปขาดตุ๊ดเตรียมตัวไว้ดีๆเลยพ่อใหญ่แม่ใหญ่บัดสิตายอยู่ได้บนดีบัดไข่แห้งๆเลยได้บนดีเว้ากัดแขวกัดข้างใส่นี่ก็คือดีอย่าให้ต่อยอดแต่บัดสิตายก็ยังได้ประโยชน์เนาะตายงามบรรลุธรรมนี่บรรลุธรรมงามตายมีหลายโดยเฉพาะผู้ที่เจริญอานาปานสติอานาปานสติมีสติในลมหายใจเข้าหายใจออกบัดสิตายนี่มันตายบนไหนบนล่มขาดหันมีสติต่อไปจนเห็นว่ามันขาดจุดจากกันเดี๋ยวนี้มันยังสิเอาเพราะว่ามันยังบ่ทันได้ตายสิฝ้าเมื่อขึ้นฮอดหลานขึ้นฮอดลูกคันมันสิตายงามๆอยู่นี่สิเมื่อจังว่าไหนตายได้เจ้าไปฮอดหันตายนี่เคียงก็เศร้าเมื่อก็บ่เมื่อบัดนี้ถ้ามีสติค่อยสิตายแล้วค่อยสิย้อนถิ่มบัดทุกอันความตายไม่ใช่ความโหดร้ายเวทนาก็ไม่ใช่ของโหดร้ายเดี๋ยวนี้มันยังบ่ทันได้ใกล้ตายชีวิตมันยังเมาอยู่มันสิไปคนเล่มันยังบ่สิไปเอาอันนั้นเอาอันนี้ไปกินอันนั้นกินอันนี้แต่ถ้าจักตายจริงๆผู้ปฏิบัติธรรมระดับอานาปานสติติดต่อไม่ได้สนใจหอดจ๋าชีวิตตานังปริขาเรเพสเชอัฏฐปัจจเยไม่ขนขวายหาเพสัตยุกยาในเวลาจักตายยามเจ็บไข้ได้ป่วยนะพานหังอสุกาอาสุ่งยิ่งไปกว่าการแสวงหาความหลุดพ้นสิ้นไปจากอาสวะจึงบอกว่านะพานหังอสุกาอาสุ่งถึงการไม่แสวงหาที่ยิ่งไปกว่านี้คือการทำให้สิ้นไปซึ่งอาสวะเครื่องดองในจิตในใจง่ามไข่นี่เป็นของดีมันเจ็บมีป่วยแล้วง่ามสิตายยังมีโอกาสที่จะหลุดจากพ้นต่อยอดเอาช่วงนี้ยาซอยบ่ได้หมอซอยบ่ได้หมอก็ตายยาก็ตายบัดสิตายให้นี่เป็นของดีแท้ๆเป็นเวลานาทีทองอาจารย์พุทธทาสเวลาท่านจะตายมาเว้าไม่บวกไม่ลบไม่มีตัวกูไม่มีของกูไม่มีบวกนั่นๆๆๆพอปล่อยหมดเลยปล่อยกูของกูตัวกูสั่งไว้อย่างดีหามีผู้ใดคือเพิ่นนั่นเพิ่นตายเป็นเขียนไว้อย่างดีบัดสิตายเผาอย่าเอาไว้นานนะเอากระดูกไปถิ่มบนหันบนนี้เอิ้นว่าเป็นมูลมั่งสังขยาที่ในกรรมเขียนไว้เพิ่นตายก็เลยง่ายเผาก็บ่คือหมู่เอาต้นหมากมา4ต้นสัตว์จึกๆสั่งเรียบร้อยเอาฟืนกองเอาผ้าห่อสังกะสีห้องว่างเนี่ยโจทย์ทำประโยชน์ทั่วโลกประเทศต่างๆเมืองนอกคำสั่งสอนพุทธทาสเอกุคนรู้จักหมดแท้ห้องกับบ่ยากนำไปเผาเราบ่ได้ลังไหลไปปูปลาหน้าเหนียวสัตว์สาว่าสิ่งอื่นก็บ่ได้ตายนำตายก็ตายมีประโยชน์ตายสอนบ้านสอนเมืองตายหอดสอนหอดตายให้ฮู้ว่าข่อยตายแล้วข่อยก็เทศสอนแบบตายกระดูกกระเดี่ยวเนี่ยเอาไปใส่ยอดเขาที่ยอดเขาหนุนโปรยลงมาให้มันไหลมาใส่ต้นน้ำตาปีลงทะเลนั่นสอนธรรมะพระพุทธเจ้าว่าเมื่อภิกษุทั้งหลายเมื่อฝนตกบนยอดเขาตกมากๆเข้าก็ทำให้ซอกในเขาเหวเล็กเหวน้อยเต็มเมื่อเหวเล็กเหวน้อยเต็มแล้วก็จะไหลลงสู่ที่ลุ่มทำให้ห้วยเล็กห้วยน้อยเต็มน้องเล็กน้องน้อยเต็มเมื่อห้วยเล็กห้วยน้อยเต็มแล้วน้องเล็กน้องน้อยเต็มแล้วไหลลงสู่ทะเลมหาสมุทรให้ทะเลมหาสมุทรเต็มชั้นใดฝนให้มันตกอยู่บนเดียวกับยาชั้นใดเมื่อมีฉันทะเป็นรากเหมือนฝนตกข้างเทิงเทิงคู่คนมันเฮาสิมันเต็มทั้งเพชรขอให้มีฉันทะมีความพอใจในกุศลธรรมน่ะเป็นรากเป็นห้ามีความพอใจแล้วก็จะส่งให้เกิดมนสิการะสัมภวาเต็มเปี่ยมโต๊ะบนยอดเขาหามาเต็มตารางเลยเต็มทั้งไต่เลยหวยน้อยหวยเล็กเมื่อมีความพอใจเต็มเปี่ยมแล้วก็จะส่งให้เกิด
ความเต็มขึ้นในใจในการประพฤติ

ปฏิบัติเมื่อมนสิการะเต็มแล้วก็จะส่งต่อมาสู่ผัสสะทุกอย่างให้เต็มไปด้วยกุศลธรรมเห็นอีหยังเป็นบุญเป็นกุศลเป็นเนี่ยฉลาดบัดคือหมอยาจิตใจหมอยามันนี่จะยาบ่เฮ็ดยังนี่จะคว่ำคึดแต่แนวยาไปเห็นแต่ไม่อนิยาอันนั้นอนิยาอันนี้อันนี้ยาอันนั้นใส่กับอันนั้นอันนี้แก้หันแก้นี้คนที่พอใจในธรรมเหมือนกันมีแต่ความพอใจอย่างเดียวจะส่งให้เกิดความคุ้นคิดเรื่องธรรมะสัมผัสใดๆกลายเป็นธรรมเวทนาใดๆพอใจไม่พอใจกลายเป็นธรรมย่ามเจ็บไข้ได้ป่วยกลายเป็นธรรมเห็นเป็นศีลเป็นธรรมเห็นความแปรปรวนเห็นความบ่เที่ยงแท้ย่ามตายกลายเป็นยอดแห่งธรรมรู้เท่าทันมาติกาบังสกุลให้เจ้าของเซฟเรียบร้อยอันนี้เรียกว่าส่งไปถึงวันตายธรรมะนี่ส่งไปถึงวันตายอาตมาเทศวันนี้วันสุดท้ายส่งท่านถึงที่ตายเมื่อวานนี้ดึงจองมหาเศรษฐีทางไงย่านพวกจากเมื่อแห้งหอดทางไงเลยจะพากันหลงทางเด้อมือมือซุ่มข้างเขิงส่งไปหอดวันตายสิตายนั่นกันเบิ้ลมือสำหรับเนี่ยบัดเธอตายเบิ้งคักๆเบิ้งคักๆมันสิขาดใจบนไหนก่อนที่มันสิตายมือเล่งนี่เบิ้งคักๆหันใจเข่าน่วนเบิ้งหันใจออกจอบเบิ้งมันสิขาดบนไหนหลับนี่กับตื่นมันขาดกันเดี๋ยวนี้ตื่นสิขาดบางไหนไปหาหลับมันนี่อยู่วัดสติพ่อสัมปชัญญะพอเห็นว่าห้องนั่งนั่งไปเบิ้งล้มไปขันนอกก็จะเสียแสดงว่ามันขาดอันตื่นน่ะมันขาดปุ๊บมันขาดบางหันใจออกหลังเทือมันขาดบางหันใจเข้าตื่นดูตื่นขาดปุ๊บไปหาลับขาดบางหันใจเข้าหันใจเข้าขึ้นทั้งคนงอกขึ้นทั้งคนมันขาดบ่เข้าอันนั้นบาดนี้หลังเทือมันขาดอยู่บัดกลางๆเข้าก็บ่ทันขาดออกก็บ่ทันขาดอยู่ซื่อๆหันใจเข้ามาสุดมาทางข้างที่บาดนี้นั่นแสดงว่ามันขาดตรงกลางๆบัดเฮาตายนี่เฮาสิตายบัดหันใจเข้าบ่นี่สิตายบัดหันใจออกนี่สิตายบัดออกเบิดแล้วบัดเข้าเบิดแล้วอยู่กลางๆสติจ่อเบิ่งหัดไปตั้งแต่มุมเด้งนี่ก็สิเห็นบัดเทื่อมือใดเจ้าเบิ่งเจ้าเห็นล่มหันใจขาดสติหลับวางใดจะแปลกประหลาดใจมากจิตใจจะตื่นจะห้าวหาญจะฮึกเหิมมึงเด้อบาดนี่ว่าซั่นกูตายกูก็จะเห็นตัวสี่ละกูเห็นแล้วบัดตายมั้งสิวะตายบัดหัวใจขาดจังสี่เดย์สติขาดจังสี่เดย์หลับคือตายตื่นคือเกิดมั้งแม่เนี่ยว่าพ่อกลางน้ำเจ้าหลับเจ้าหักไผ่สร้างไผ่เจ้าขาดทุนได้กำไรอยู่บ่บ่ได้ยังตอนนั้นไม่หาตายหน่อยตื่นมาหนังเกิดมั้งเดี๋ยวนี้มันตายมันเกิดมันตายมันเกิดให้เบิ่งอยู่แต่ว่าเฮาวันเห็นเพราะเหตุนั้นมือนี่เมื่อหัดตายกับเมื่อหอดบ้านหัดตายให้เป็นๆตายให้โง่เพียงให้เขาใส่ลงตายโอดโหงคือตายให้มันตึนตายจนได้ตายให้มันเป็นตายยังเย็นจะสุดตายห่อนๆนอนจอบเบิ่งเจ้าของตายซะก่อนมึงเล่งนี่ไปย่ำไหนขึ้นย่ำไหนเบิ่งอันนี้มานั่งสมาธิอยู่นี่ก็ยังขนาดนั่งได้นี่ยังบ่ฮู้เมื่อยว่าเจ้าของหลับครับว่าก็นอนนอนนอนจะเฮ็ดได้เด้อสิฮู้เมื่อยตั้งเดือนขึ้นทั้งคนคนลงคนบ่แม่นเท่านั้นได้บาดนี้ไปเลยเพิ่นเทศเพิ่นหยังบ่ฮู้เมื่อยปู่จะมันตายแซ่บตายแจ็บตายจมซุ่มนี่ก็ได้ตายตายนี่อ้าวเป็นอันว่าวันนี้ต่อยอดไปจนถึงตายสัพเพธัมมาปัญญุตตลาธรรมทั้งหลายมีปัญญาเป็นยอดเสียดยอดสอดแทงให้สูงส่งจนไปถึงแก่นแห่งวิมุตติสาลาวิมุตเป็นแก่นสารแห่งชีวิตคือความหลุดพ้นหลุดพ้นจากโลกนี้หลุดพ้นจากโลกหน้าหลุดพ้นจากวัฏสงสารสัพเพธัมมาอมโตคาถายังลงสู่ความไม่ตายทางจิตวิญญาณไม่อาศัยโลกนี้ไม่อาศัยโลกไหนวิญญาณโสตังอโพชินทางวิญญาณได้ขาดสิ้นลงไปอมโตคาถังกระแสวิญญาณขาดยังลงสู่ความไม่ตายนิพพานะ

ริโยสานังพรหมจริยังพรหมจรรย์อันงดงามในศาสนาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปริโยสารจบลงตรงที่นิพพานคือความดับลงแห่งภพแห่งชาติแห่งกิเลสตัณหาขอท่านทั้งหลายจงกลับสู่บ้านช่องห้องหอด้วยอริยะญาณธรรมตั้งแต่รากส่งไปจนถึงยอดยังลงสู่อมตะด้วยอานุภาพแห่งบุญแห่งกุศลบุญญาบารมีที่สั่งสมอบรมมาโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนทุกลูกทุก

0: านพากันแผ่เมตตาแจกจ่ายยายฟันไม่ไงสิโตแต่งอดหากขัดบ่หมันบาทนี่สิพาดต้นตูมตายเพิ่นว่าเอ้ยว่ามันเนี่ยวง่ายๆได้เฮ็ดให้คนเข้าใจอีแม่เอ้ยคอยนั่นอยากให้เขาอกเข้าใจผู้ใดพากันส่วนต่อหย่อนเฮาลดคิดหาแต่เงินเพราะมันรู้ต่อยอดนะครับว่าเอาอาจารย์ประสิทธิ์รับไป
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยวัดไตรสิกขาจังหวัดสกลนครค่ะ

ความกลมเกลียวสามัคคีเป็นความผาสุกเป็นความร่มเย็นอย่างยิ่งบ้านใดมีความสามัคคีแม้จะลำบากยากจนแต่ก็ยังหาความผาสุกได้มากกว่าบ้านที่มั่งคั่งร่ำรวยแต่แตกแยกแตกความสามัคคีกันมองกันอย่างไม่สนิทคอยระแวงซึ่งกันและกันความสามัคคีเป็นคุณธรรมที่ประเสริฐสำหรับหมู่คณะหมู่คณะที่มีความกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั้นจะทำลายอุปสรรคที่กีดขวางความก้าวหน้าได้อย่างดีและสามารถบุกบั่นไปสู่ความสำเร็จได้โดยง่ายพระพุทธองค์จึงทรงตรัสว่าความกลมเกลียวสามัคคีของหมู่คณะเป็นเครื่องรองรับของความสำเร็จและนำความสุขความเจริญมาให้

าสของหลวงปู่ดุลอตุโลแห่งวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าแม้จบพระไตรปิฎกหมดแล้วจำพระธรรมได้มากมายมีคนเคารพนับถือมากทำการก่อสร้างวัตถุได้อย่างมากมายหรือสามารถอธิบายถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างละเอียดแค่ไหนก็ตามถ้ายังประมาทอยู่ก็ยังว่าไม่ได้รสชาติของพระพุทธศาสนาแต่ประการใดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของภายนอกเท่านั้นเมื่อพูดถึงประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ภายนอกคือเป็นไปเพื่อสงเคราะห์สังคมเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นเพื่อสงเคราะห์อนุชนรุ่นหลังหรือเพื่อสัญลักษณ์ของศาสนวัตถุส่วนประโยชน์ของตนที่แท้นั้นคือความพ้นทุกข์จะพ้นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อรู้จิตหนึ่งจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตเป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตเป็นนิโรธ

0: ความรู้ที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตทั่วไปวิชาช่วยเราได้มากแต่ต้องเป็นความรู้ที่ถูกต้องเรารู้ได้อย่างไรว่าเป็นความรู้ที่ถูกต้องคำตอบก็คือความรู้ที่ถูกต้องจะต้องตามมาด้วยผลสำเร็จในกิจนั้นๆถ้าเป็นความรู้อันถูกต้องและปฏิบัติตามความรู้อันถูกต้องนั้นผลสำเร็จในกิจที่ทำจะต้องติดตามขึ้นมาจากหนังสือคติชีวิตเพื่อชีวิตที่เติบโตและเข้มแข็งโดยวสินอินทสระ
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ

พวกเราทั้งเป็นแต่ฟังเทศแต่ฟังธรรมเนี่ยกับทั้งไม่เป็นนั่นนะทั้งเทศทั้งคำสั่งคำสอนทั้งทำให้ทั้งภายในของเราเนี่ยกิเลสของเราเขาว่าอย่างไรล่ะปรุงแต่งอะไรล่ะถ้าฟังธรรมเป็นก็เกิดปัญญาเนี่ยฟังธรรมไม่เป็นน่ะปัญญาไม่เกิดน่ะนะฟังดูกิเลสของเราไม่อยู่นิ่งก็ไม่อยู่นิ่งเฉยเนี่ยเดี๋ยวเขาว่านั่นดีหรือว่านี่ไม่ดีว่ากลับไปกลับมาอยู่นั่นแหละกิเลสของเราหลวงปู่มั่นท่านยกเป็นพระธรรมด้วยกิเลสยกเป็นทั้งครูทั้งอาจารย์ด้วยเขาจะอะไรมาสอนเราเอ้าให้เขาเอามาถ้าเขาไม่สอนเราก็ไม่รู้ที่เรารู้ก็เขาสอนนั่นแหละท่านนายกเป็นครูเป็นอาจารย์เราเขามาสอนให้เรารู้ที่ก็สอนก็เป็นธรรมด้วยเป็นของคนรู้นะการฟังธรรมเนี่ยจะแบ่งหาสถานที่สงบที่เว้ยทางทุกกิริยาบทนี้กิเลสของเราภายในน่ะเขาว่าอย่างไรดีว่าอย่างไรไม่ดีตัวมันปรุงแต่งนั่นแหละนี่ฟังดูเขาพูดเป็นไหนบ้างนะเขาว่าอะไรดีกิเลสนั้นนรกเขาก็ว่าดีนั่นแหละท่านให้มีสติฟังเขาไปรู้ตามเขาไปอย่าไปหลงตามเขาอะไรเขาก็มาหลอกเราดีทั้งหมดเนี่ยไม่ว่ากิเลสเขากิเลสเราแหละเหมือนกันเนี่ยกิเลสลอกฉันล่อฉันไปในนรกอบิจีก็ไปได้เขาจะหลอกล่อไปทางไหนก็หลงไปได้ทั้งหมดกิเลสเขาฉลาดเราเองเป็นตัวโง่ต่างหากเขาล่อเป็นยรกเราก็ไม่รู้แหละเขาหลงว่าดีเราก็ไปตามเขาให้เนี่ยถ้าพังเป็นก็พังภายในใจของเราเนี่ยแหละมีอยู่ในใจของเราทั้งหมดน่ารกแล้วก็ว่ามันก็ไม่ดีนี่แล้วก็รู้อยู่ว่าไม่ดีเราจะหลอกล่ออย่างไรแล้วก็ไม่ไปตามเขาเนี่ยทำความเพียรภาวนากับฝึกเนี่ยฝึกฟังธรรมนะไม่ใช่การฝึกนะฝึกฟังกิเลสของเราเนี่ยแหละความโลภความโกรธความหลงความปรุงแต่งอะไรต่างๆในนานนะคืนวันกระปุ้งไปไหนล่ะเขาหลงไปทางไหนล่ะว่าดีว่าไม่ดีนะเขาหลอกล่อให้มูสัตว์ไปทุกข์ก็หลงไปตามเขาตั้งใจทุกข์ก็รู้อยู่ไม่ดีนะก็หลงไปตามกิเลสนั่นแหละอันนี้ว่ารู้ตามเขานั่นมีใจทุกข์เหลือนะทุกข์มันจะดียังไงล่ะทุกข์การล่อไปนรกกันมันดียังไงล่ะนรกแล้วก็เถียงอะไรเกี่ยงกิเลสของเราเนี่ยเดี๋ยวเราก็มีสติรู้ตามเขาไปคำว่าดีแล้วก็เถียงเขาทางที่มันดีกิเลสมันก็ค้านว่าไม่ดีใช่แล้วเนี่ยทางที่ไม่ดีกิเลสของเราจะนั่งเฉยว่าดีทางดีทางไหนทางดีทางดีก็เรียกว่าทางพ้นทุกข์นั่นแหละอันนี้
เสกกิเลสท่านแล้วว่าไม่ดีเนี่ยลองฟังดูกิเลสของเราเขาว่ายังไงล่ะคืนวันหลวงปู่มั่นยกเป็นครูเป็นอาจารย์ด้วยเป็นทั้งธรรมด้วยถ้าเขาไม่สอนเราเราก็ไม่รู้ที่เรารู้เพราะเขาสอนเขาจะอะไรมาสอนเอาเอามาเราจะมีสติกำหนดจิตทั้งตามเขาไปเราจะรู้ตามเขาแต่เราจะไม่หลงไปตามเขาถ้าเราหลงไปตั้งกิเลสก็หลงเวียนว่ายตายเกิดจมในสมมตินั่นแหละกิเลสเขาว่าดีมันก็ไม่จริงเป็นแค่สมมติเท่านั้นแหละแต่กิเลสของเราก็หลอกเราว่าเป็นของจริงอะไรก็เป็นของดีของจริงทั้งหมดหลวงปู่มั่นท่านไปอยู่ในป่าในเขาอยู่องค์เดียวท่านก็ได้ฟังธรรมตลอดทั้งวันทั้งคืนเนี่ยท่านมีปัญญาทั้งเทศทั้งการสั่งคำสอนแล้วทีนี้ก็เอาฟังธรรมมาเนี่ยการฟังธรรมยิ่งสนุกเรารู้เท่ารู้ทันกิเลสของเราเราไม่หลงไปตามกิเลสของเราถ้าเราฟังธรรมเต็มมันก็ไม่หลงไปตามกิเลสนั่นแหละฟังธรรมไม่เป็นนะมันหลงไปตามกิเลสนั่นแหละยอมให้กิเลสล่อไปที่หลอกล่อเราเป็นไหนก็ตายยอมไปจะไปนรกไปวิจิอะไรก็ดีเนี่ยยอมไปตามเขาว่าเรายอมเป็นทาสของกิเลสเรื่องการปฏิบัติเราไม่ยอมเป็นทาสของกิเลสเราไม่ยอมเป็นทาสของกิเลสเขาจะใช้เราไปไหนเราไม่ไปแล้วกิเลสใช้แต่เรายอมเป็นทาสของธรรมกิเลสเราไม่ยอมเป็นทาสนี่แหละอะไรที่ออกจากจิตของเราเราต้องแยกแยะออกมาดูนะนั่นเป็นกิเลสหรือเป็นธรรมล่ะต้องแยกมันดูก่อนศึกษาดูก่อนนั่นเป็นกิเลสหรือเป็นธรรมล่ะถ้าเราไม่แยกออกมาดูก็ไม่ได้เป็นกิเลสก็ไม่รู้เป็นธรรมก็ไม่รู้นั่นแหละนะไม่ใช่เป็นยอมเป็นทาสของกิเลสเสียทั้งหมดนะการฟังธรรม

ทำความเพียรให้จิตของเราสงบเป็นหนึ่งเสียก่อนนั่นแหละให้จิตอยู่ในลมอินทรีย์เสียก่อนดาราจึงค่อยออกฟังธรรมเนี่ยถึงผมจะออกมาฟังได้ตัวความโลภความโกรธความหลงความปรุงแต่งกิเลสทั้งหมดเขาอะไรนะมาสอนเราให้เราลงให้เราหลงไปตามเขาเนี่ยเราต้องฝึกฟังให้มันเป็นถ้าฟังทำไม่เป็นมันก็ไม่ฉลาดเนี่ยถ้าฟังทำเป็นเนี่ยความฉลาดเกิดมีขึ้นมาได้เนี่ยการฝึกฝนสมาธิก็ฝึกฝนเพื่อให้มีความฉลาดนี่แหละไม่ใช่เราฝึกฝนสมาธิให้จิตของเราโง่เราฝึกฝนให้มันฉลาดอันไหนเป็นของคนรู้แล้วก็อยากรู้เนี่ยจิตเราฉลาดมันก็รู้นั่นแหละจิตของเราโง่อันไหนเป็นของคนรู้ไม่สามารถรู้ได้นะจิตของเราขึ้นอยู่กับเราจะฝึกนั่นแหละเราจะฝึกให้มันฉลาดก็ฉลาดไปจิตของเรานะเราจะฝึกให้มันโง่ก็โง่ไปแหละเนี่ยการฝึกจิตของเราให้มันฉลาดพบเป็นอะไรแล้วก็ไม่เฉยมีแต่นำมาศึกษาถึงเหตุอยากรู้ในเหตุก่อสร้างเหตุยังไงล่ะผลจะได้เป็นอย่างนี้ว่าอะไรทุกอย่างเป็นผลมาจากเหตุทั้งหมดเหตุดีผลมันก็ดีเหตุไม่ดีผลมันก็ไม่ดีเนี่ยเห็นอะไรมันก็เป็นผลมาจากเหตุเนี่ยการศึกษาทั้งหมดศึกษาย้อนกลับคืนหาเหตุจงรู้ในเหตุว่ามันเป็นผลมาจากเหตุดีก็เป็นผลมาจากเหตุไม่ดีก็เป็นผลมาจากเหตุอยากสำรับแล้วล่ะปัจจุบันนี่สร้างเหตุยังไงล่ะปัจจุบันเราจะได้รับผลนั่นยังไงล่ะอนาคตของเราน่ะดูภายนอกแล้วก็น้องก็มาดูตัวเราเนี่ยปัจจุบันเราก็สร้างเหตุนั่นแหละเหตุที่เราทำน่ะผลมันเป็นยังไงล่ะอนาคตที่เราจะได้รับเราเสียไม่ได้ก่อนเราต้องการฝึกจิตของเราให้มันฉลาดถ้าไม่นำมาศึกษาจึงเหตุจึงผลจะเลยเห็นอะไรก็เฉยเฉยเชื่อมั่งรังเกียจเชื่อมั่งเดี๋ยวก็ลงรักลงเกลียดลงชังอยู่อย่างนั้นแหละนั่นเรากำลังฝึกจิตของเราให้มันโง่กิเลสสอนเราก็ได้สอนให้เราหลงไปตามเขาเนี่ยก็เล่าให้ทำอะไรแล้วก็ทำตามกิเลสของเราแต่เราทำลงไปแล้วล่ะผลจะเป็นยังไงล่ะที่เราจะได้รับกำหนดทางดูกิเลสของเราสอนเราเนี่ยเขาอะไรมาสอนน่ะคืนวันน่ะกิเลสเขาไม่อยู่นิ่งเฉยเนี่ยเขาหันยิ้นอยู่นั่นแหละกระโดดนู่นกระโดดนี่นั่นแหละเหมือนกับลิงนั่นแหละอันเนี้ยให้ดูเอาที่ใจของเรานั่นแหละนี่อยู่ที่ใจของเราทั้งหมดเป็นยังไงล่ะใจของเรามันนิ่งเฉยเหรือมันไม่นิ่งเฉยนะถ้าจะฟังดูนะมันกระโดดต้นกระโดดนี่อยู่นั่นแหละเดี๋ยวก็ว่านั่นดีเดี๋ยวก็ว่าไม่ดีละเนี่ยที่ว่าดีมาก่อนเอ้าภายหลังกลับว่าไม่ดีจริงๆแล้วว่าไม่ดีมาก่อนเอ้ากลับว่าดีเสียละเนี่ยกลับไปกลับมาอย่างนั้นละให้ทางดูเอานะทางดูเอามันเป็นยังไงล่ะภายในของเราไม่ใช่เป็นอย่างนั้นหรือเ
ฝึกฝนให้จิตรู้ให้จิตฉลาดกับรู้เท่ารู้ทันกิเลสนั่นแหละกิเลสตัวไหนจะมาหลอกมาล่อเราเรารู้ตัวขาวล่อเราไม่ได้เราเห็นเราไปไหนเราไม่ยอมเลยอันนี้ถ้าเป็นกิเลสนั่นการฟังธรรมกับสายความเพียรนั่นแหละเพียรในจิตสงบได้ก็ออกมาฟังธรรมลองดูให้เนี่ยก่อนเดินจะฟังกิเลสของเรานั่นก่อนกิเลสของคนอื่น อยู่ภายนอกหนูเขาก็มาสอนเราอยู่เหมือนกันนะเนี่ย จะมาทางไหนเขาจะไล่มาสอนเราก็จะไม่หลง เขาว่าดีแล้วก็ศึกษาถึงเหตุถึงผลดียังไงล่ะ ถ้ามีเหตุมีผลแล้วก็เชื่อเขาเนี่ย ถ้าไม่มีเหตุมีผลน่ะเราเชื่อเขาไม่ได้นี่แหละอะไรทุกอย่างขึ้นอยู่กับความเพียรนะเพียรฝึกฝนตัวเองให้มันฉลาดต้องอาศัยความเพียรทำความเพียรให้มากการปฏิบัติจะเอาแต่นั่งอย่างเดียวมันไม่พอดอกกิริยาบทมันไม่สมบูรณ์มันขาดไปแล้วนะปฏิบัติแล้วก็ต้องมันพ่อเหมือนนั่นแหละกิเลสความเพียรนะยืนเดินนั่งนอนให้สม่ำเสมอกันนั่นแหละเราจะอาจจะนั่งอย่างเดียวไม่พอเดินแล้วก็เดินภาวนาฟังกิเลสของเรานั่นแหละอันนี้ถ้าจิตสงบแล้วนะยืนก็ยืนฟังกิเลสของเราอีกนะเนี่ยฟังกิเลสของเราเขาก็สอนทุกกิริยาหมดนั่นแหละอันนี้เขาไม่นิ่งอยู่เฉยเนี่ยเดี๋ยวเอานั่นมาสอนนี่มาสอนอยู่อย่างนั้นแหละอันนี้ทั้งสอนทั้งหลอกทั้งล่อด้วยทุกเขาก็หลอกว่าดีอะไรเขาบอกหลอกว่าดีทั้งหมดให้เราหลงไปตามเขาเนี่ยฝึกตามความเพียรทางเงาแต่ก่อนเดินก็เพียรให้จิตสงบให้เป็นหนึ่งก่อนนั่นแหละมันจะฟังกิเลสเป็นฟังธรรมเป็นน่ะอย่ามันมีทั้งภายในภายนอกด้วยกิเลสเขาจะมาสอนเราแต่เราโง่แล้วก็หลงไปตามกิเลสนั่นแหละเนี่ยเอาตัวไม่รอดเนี่ยแต่เราฉลาดแล้วก็ไม่ไปตามเขาเขาจะอะไรมาสอนแล้วก็รู้เราไม่หลงไปตามเขาอย่างแนวทางปฏิบัติของหลวงปู่มั่นท่านไปอยู่ในป่าในเขาก็สนุกได้ฟังธรรมได้ฟังทั้งกลางวันกลางคืนแล้วก็ทำความเพียรฟังลองดูเขาสอนเราหรือไม่ได้สอนนะกิเลสของเราเนี่ยให้ฟังกิเลสของเรานั่นแหละก่อนถ้าฟังกิเลสของเราเพียรแล้วกิเลสจะมาทางไหนเราก็จะทางเพียรนั่นแหละถ้าเราจะไม่หลงเราจะรู้ตามทั้งหมดเนี่ยว่ากิเลสแล้วมันยาของกิเลสมันก็มากอีกนี่เนี่ยเขาฉลาดหลอกล่อสัตว์ไปนรกกับไปได้ก็จะหลอกล่อไปยังไหนล่ะไปได้ทั้งหมดแต่เราฉลาดแล้วก็ไม่หลงไปตามเขาเราโง่ตั้งหากว่าจึงหลงไปตามเขานี่แหละการปฏิบัติคนไหนสำคัญว่าตัวเองฉลาดคนนั้นโง่ให้ปาฏิหาริย์ว่าคนไหนสำคัญว่าตัวเองโง่คนนั้นแหละฉลาดคนโง่ยังไม่รู้อะไรก็อยากรู้เนี่ยมีแต่นำมาศึกษาให้มันรู้ค
ผลสนาว่าสำคัญว่าตัวเองรู้แล้วเนี่ยไม่ต้องศึกษาตั้งเหตุตั้งผลอะไรแล้วอันนี้เราจะฝึกฝนตัวของเราเองให้เป็นยังไงล่ะฝึกฝนให้มันโง่ไปแล้วจิตของเราเราจะฝึกฝนให้มันฉลาดก็ฉลาดไปแล้วขึ้นอยู่กับเราเองนะจะฝึกฝนนะใครฝึกฝนให้ไม่ได้เพียงแค่บอกแนวทางให้เท่านั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับเราเองทั้งหมดแหละก็คือคนเราเองนะการฟังธรรมต้องแสวงหาสถานที่สงบวิเวกปราศจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสถ้าไม่ได้สถานที่มันฟังธรรมไม่เป็นเลยมันฟังไม่ได้ถึงจะฟังมันก็ไม่รู้ตามเขาเนี่ยมันจะหลงไปตามเขาพอเป็นอย่างนี้แหละสาวกพุทธเจ้าจึงแสวงเข้าไปแต่ในป่าในเขาเนี่ยสถานที่ปฏิจจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไอ้จิตจะจ่อพังอยู่นั่นแหละเนี่ยต่อเมื่อเราฟังธรรมเป็นนั่นแหละจิตของเราจึงจะสลัดถ้าฟังธรรมไม่เป็นนั่นก็โง่แล้วโดนกิเลสครอบไปไหนไปได้ทั้งหมดทุกทางนั่นแหละเพราะกิเลสเขาฉลาดกว่าแล้วเราเองเป็นตัวโง่ครั้งดูที่ใจของเรานั่นแหละทุกอย่างออกจากใจของเราทั้งหมดต่อเมื่อเราฟังธรรมเป็นนั่นแหละกิเลสจะมาทางไหนก็ดีแล้วไม่หลงไปตามเขาปัจจุบันมันหลงไปตามกิเลสแล้วเนี่ยเพราะมันยาของกิเลสมันมากอันไหนเป็นแนวทางข้อปฏิบัติหลงความมั่นแล้วก็รักษาเอาไว้นะยังฟังไม่เป็นก็ฝึกฟังให้มันเป็นเอาแหละอันนี้การฝึกต้องอาศัยความเพียรถ้าไม่มีความเพียรเราจะเอาอะไรมาฝึกนะนี่แหละถ้าขี้เกียจทำความเพียรแล้วก็หมดทางเท่านั้นแหละอันนี้หมดทางแล้วพระจิตสอนยังไงก็สอนไปเถอะกิเลสมันไม่รับเอาอะไรแหละก็ว่าทำแล้วนะมันเชื่อที่กิเลสอย่างเดียวเนี่ยจิตสงบแล้วก็ทางดูนำมาศึกษาดูกิเลสที่มันเขาสอนเราผ่านมาก่อนแล้วก็ดีเนี่ยนำมาศึกษาดูที่เหตุที่ผลนะเนี่ยเอาทั้งอดีตที่ผ่านมาแล้วด้วยเนี่ยมาศึกษาดูในเหตุในผลไม่ใช่ฟังเฉพาะปัจจุบันเท่านั้นอดีตที่ผ่านมาแล้วเขาก็สอนเราว่ายังไงล่ะกิเลสสอนเราเราได้หลงไปตามเขาหรือยังไงล่ะเนี่ยนี่แหละอะไรทุกอย่างถ้าหลงไปตามกิเลสแล้วก็ตัวไม่รอดนะก็ว่ารู้เท่ารู้ทันตัวกิเลสนั่นแหละความรู้นะแต่เรายังไม่รู้เท่ารู้ทันเท่ากับกิเลสแล้วเราจะเอาอะไรเป็นรู้มันก็มีแต่หลงนั่นแหละอันนี้มันอาศัยการฝึกต้องฝึกให้มากถ้าเราฝึกเราเองได้ดีแล้วเราก็พึ่งตัวเองได้เลยถ้าเรายังไม่ฝึกฝนตัวเองเสียเลยนะเรายังพึ่งตัวเองไม่ได้นะพึ่งตัวเองไม่ได้แล้วพึ่งใครก็พึ่งไม่ได้เลยแต่เราพึ่งตัวเองได้แล้วพึ่งใครก็พึ่งได้ทั้งหมดนั่นแหละเห็นนั่นพวกเราปฏิบัติแนวทางหลวงปู่มั่นปฏิบัติมาเนี่ยพวกเราเคารพรักษาไว้แน่แน่ทางไหนเป็นทางปัญญาเราก็ไม่ประมาทนะถ้าฟังธรรมเป็นก็เกิดปัญญานั่นแหละฟังธรรมไม่เป็นน่ะปัญญาไม่เกิดจะแล้วเนี่ย
ถ้าปัญญาไม่เกิดมันจะไม่หลงไปตามกิเลสหรือนะมาทางไหนก็หลงไปตามเขาหมดหลงว่าดีทั้งหมดเราจะนำมาศึกษาถึงเหตุถึงผลเนี่ยนำมาศึกษาไม่เป็นเสียแล้วนี่จะเชื่ออย่างเดียวเชื่อกิเลสอย่างเดียวทำกับไม่เชื่อเสียแล้วอันนี้ถ้าเราไม่ฝึกฝนตัวเองไม่มีใครแหละจะฝืนเอาได้นะครูบาอาจารย์ก็เป็นผู้บอกผู้สอนเท่านั้นแหละการฝึกต้องเรามีศรัทธาอยากฝึกตัวเองให้มันฉลาดอาศัยศรัทธาความเชื่อมีเราจะฝึกฝนตัวเองให้มันฉลาดเราไม่ปล่อยให้จิตของเราโง่เราจะฝึกฝนให้จิตของเราฉลาดการภาวนาเราจะภาวนาฟังกิเลสก็ได้ดูมันปรุงแต่งเราจะปรุงไปไหนล่ะเขาว่าอะไรดีว่าอะไรไม่ดีนะทางไหนเป็นทางลู่น่ะไม่กระทุกทางทั้งหมดนั่นเองทางไหนเป็นทางหลงน่ะเราไม่เอานะเราจะทางรู้ถ้าฟังธรรมเป็นฟังกิเลสเทศสอนเราเป็นน่ะฟังอะไรก็เป็นทั้งหมดนั่นแหละฟังธรรมไม่เป็นฟังกิเลสสอนเราไม่เป็นน่ะฟังอะไรก็ไม่เป็นแหละเนี่ยเพียงสักว่าได้ยินนำมาปฏิบัติไม่เป็นฟังเป็นน่ะฟังเพื่อนำมาเป็นข้อปฏิบัติของเรานั่นเองอันไหนไม่ดีเราก็เอาอันไหนไม่ดีเราไม่เอาอันไหนเป็นของควรรู้เราก็ไม่ประมาทเนี่ยเราจะศึกษาให้มันรู้นี่นะที่การฟังเทศแล้วก็ฟังจับเอาคำเดียวเท่านั้นแหละอันนี้เอามาเป็นข้อปฏิบัติของเรานะตามภูมิปัญญาของเราเอาคำเดียวมาเป็นข้อปฏิบัติขอให้รู้เถอะคำเดียวก็ดีนะถ้ารู้เข้าใจในคำเดียวแล้วจะมากมันก็จะพอรู้ได้เนี่ยแต่นี่คำเดียวก็รู้หรือไม่รู้นะเนี่ยนะถ้าฟังเป็นก็เอามาเป็นข้อปฏิบัติได้ฟังไม่เป็นสักว่าฟังนำมาเป็นข้อปฏิบัติของเราไม่ได้นำมาปรับปรุงแก้ไขตัวเองไม่ได้เพราะเราไม่ฉลาดความฉลาดเราไม่มีเป็นนั่นสติเนี่ยคอยดูนี่นั่นเป็นธรรมหรือเป็นกิเลสนะไหนเป็นธรรมให้รู้ว่านั่นเป็นธรรมนั่นเป็นกิเลสให้รู้ว่านั่นคือมันออกมาเป็นกิเลสนะเราจะยอมให้ติดกิเลสสอนเราเราจะไม่ยอมสอนกิเลสของเราหรือนะแต่เราเสียละเราก็สอนกิเลสของเราแหละอันนี้เราไม่ปล่อยให้เขาสอนอย่างเดียวเราสอนเขาบ้างนะเนี่ยมีอะไรอะไรทุกอย่างขึ้นอยู่การฝึกเพียรฝึกฝนตัวเองให้มันฉลาดคำว่าปฏิบัติแล้วก็มุ่งหน้าต่อความเพียรอย่างเดียวนั่นแหละไปทำความเพียรอยากทำความเพียรถ้าขี้เกียจทำความเพียรน่ะก็หมดทางแต่นั่นแหละยิ่งจะมืดเนี่ยนะเนี่ยถ้าขี้เกียจทำความเพียรได้ก็ไม่มีใครแหละจะสอนได้เนี่ยจะสอนดียังไงมันก็รับไม่ได้คำว่าทำเรื่องมันเชื่อแต่กิเลสอย่างเดียวเนี่ยเอาภาวนาฟังธรรมฟังกิเลสสอนเรา

เรื่องเล่าจากชาวสังฆทานธรรมรวยหรือจนอภิมหาเศรษฐีเกือบจะชราผู้หนึ่งอยากจะสอนให้ลูกชายรู้จักกับชีวิตจริงในโลกควบคู่ไปกับการสอนทฤษฎีในโรงเรียนในวันหยุดเขาจะตระเวนพาลูกชายคนเดียวไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆจะให้ข้อคิดของการใช้ชีวิตที่ลูกของเขาไม่เคยได้เจอแล้ววันหนึ่งเขาก็คิดถึงหัวข้อการสอนเรื่องความยากจนเพราะเขามีความเชื่อว่าลูกชายของเขาคงไม่มีวันรู้จักแน่นอนเขาจึงพาลูกชายไปเยี่ยมครอบครัวชาวนาครอบครัวหนึ่งโดยให้ค่าจ้าง

รู้จักแน่นอนเขาจึงพาลูกชายไปเยี่ยมครอบครัวชาวนาครอบครัวหนึ่งโดยให้ค่าจ้างกับชาวนาผู้นี้เป็นค่าพักแรมค่าอาหารให้กับลูกชายของเขาหนึ่งคืนโดยสั่งว่าห้ามบอกกับลูกชายและให้ปฏิบัติกับลูกชายของเขาเหมือนกับลูกตนเองสามารถใช้งานลูกชายของเขาได้ใช้ชีวิตชาวนาของตัวเองเหมือนปกติชาวนาจึงรับปากว่าจะไม่บอกและพักอยู่กับชาวนาเป็นเวลา1 วัน 1 คืนเมื่อลูกชายกลับถึงคฤหาสน์ของเขาในวันต่อมามหาเศรษฐีก็จะทดสอบว่าลูกชายได้อะไรบ้างจากการไปพักแรมกับชาวนาผู้ยากจนลูกชายตอบคำถามผู้เป็นบิดาว่าเขาขอขอบคุณเป็นอย่างมากที่ได้พาเขาไปพบกับชาวนาและพักแรมที่นั่นซึ่งทำให้เขาได้พบว่าชาวนามีที่ทำงานเป็นท้องนาที่กว้างใหญ่ในขณะที่พ่อมีเพียงห้องสี่เหลี่ยมที่ว่ากว้างแต่ก็ยังน้อยกว่าห้องทำงานของชาวนาอาหารที่ชาวนารับประทานสามารถหาได้ตลอดเวลารอบๆ บริเวณบ้านโดยไม่ต้องซื้อหาในขณะที่บ้านของเรามีตู้เย็นเท่านั้นที่เป็นที่เก็บอาหารเวลารับประทานอาหารก็มีเพื่อนคุยอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาเวลารับประทานอาหารก็มีเพื่อนคุยอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกในขณะที่ตัวเองต้องนั่งทานอาหารกับโต๊ะอาหารที่ยาวเกือบ10 เมตรและมีเก้าอี้ว่างเปล่าทั้ง2 ด้านลูกชาวนาที่ซ้อนท้ายจักรยานของพ่อเขาต้องกอดเอวพ่อให้แน่นเพื่อจะได้ไม่ตกจากจักรยานแต่เขาเองต้องนั่งในรถที่ใหญ่โตอยู่ข้างหลังเพียงลำพังโดยมีคนขับรถพาไปทุกที่ชาวนามีแสงดาวแสงจันทร์เป็นโคมไฟส่องสว่างตลอดเวลาในเวลากลางคืนโดยไม่ขาดแคลนแต่เขาก็มีเพียงแสงจากโคมไฟที่ต้องซื้อด้วยเงินชาวนามีรั้วบ้านเป็นแม่น้ำภูเขาที่กว้างสุดลูกหูลูกตาแต่เขาเองกลับมีเพียงแค่กำแพงบล็อกในพื้นที่ไม่กี่ไร่ลูกชาวนาได้มีเพื่อนเล่นเป็นจิ้งหรีดหิ่งห้อยนับร้อยนับพันแต่เขาเองกลับไม่มีใครเลยเขาขอบคุณพ่ออีกครั้งที่ทำให้เขารู้คำตอบว่าจริงๆแล้วเรายากจนกว่าชาวนามากเรื่องเล่าจากชาวสังฆทานธรรมรวยหรือจนข้อมูลจากหนังสือพิมพ์สังฆทานนิวส์ฉบับที่52ประจำวันที่1 ถึง 15 มิถุนายน 2552

ไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายข้องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกในใจหลายสิ่งทรมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจท่านทั้งหลายตื่นเถิดมาฟังธรรมประพันธ์โดยกาดำพเนจร

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ภัยสารสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิด

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทางวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การทำสมาธิหรือการนั่งกรรมฐานหรือการเจริญสติกรรมฐานก็คือการเจริญความรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หรือว่ามองเข้าหาตัวเองมองกายมองดูจิตของเรา การทำสมาธินี่เป็นเบื้องต้นของการเจริญภาวนาการกำหนดรู้ในร่างกายของเราก็เรียกว่าการกำหนดทำให้เกิดสติสติติดต่อกันก็ทำให้เกิดสมาธิสมาธิติดต่อกันก็ทำให้เกิดปัญญาก็เป็นลักษณะของการทำสมาธิควบคู่กันไปจะเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาไปด้วยก็ได้สมถะแปลว่ายังจิตให้สงบวิปัสสนาแปลว่าไปรู้วิธีดับทุกข์วิธีละทุกข์

เป็นวิปัสสนาฉะนั้นการเจริญสมถะและวิปัสสนาคือการเจริญรู้กายกับจิตก่อนกายนั่งตรงเราก็รู้ว่ากายนั่งตรงกายมีลมหายใจก็รู้ว่ากายมีลมหายใจการศึกษาลมการศึกษาลมนี่เป็นการศึกษากายของเราว่าหายใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรหายใจเข้าเกิดขึ้นหายใจออกเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตเป็นฐานที่ตั้งของความเป็นอยู่ของกายและจิตคนเรานี่มีชีวิตด้วยลมนั้นด้วยลมหายใจเข้าก็มีลมหายใจออกก็มีลมหายใจเข้าก็มีชีวิตหายใจออกก็มีชีวิตหายใจเข้าก็เป็นวิญญาณหายใจออกก็เป็นวิญญาณถ้าไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็หมดชีวิตหมดวิญญาณอยู่ด้วยลมเข้าอยู่ด้วยลมออกเราก็มาศึกษาลมของเราให้ชัดมากขึ้นให้รู้มากขึ้นที่ลมหายใจกระทบปลายจมูกหรือกำหนดไว้ที่ท้องยุบผ่องก็ได้ถ้ากำหนดลึกกำหนดที่ท้องผ่องยุบก็ได้แต่ถ้ากำหนดตื้นๆก็กำหนดไปที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ชัดในลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาดูลมเป็นการเข้าใจในกองลมของเราเราต้องเรียนรู้ตัวเราต้องเข้าใจตัวเราการเรียนรู้ตัวเราเนี่ยคือการเข้าใจหลักถูกต้องของมรรคคือทางเดินหรือมรรคทางเดินที่จะไปสู่ทางสงบสุขต้องเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหากายตัวเองกายเรามีอาการ32เนี่ยเราก็พิจารณาดูตัวเองให้เข้าใจตัวเองว่าเบื้องบนคือปลายผมเบื้องล่างคือปลายเท้าก็มีท่านเองหลักที่จะเอาจิตของเรามาไว้มาเกาะไว้กับกายลมหายใจของเราเนี่ยต้องศึกษาดูว่าหายใจของเราเนี่ยจะเป็นระยะของการเข้าออกเนี่ยไม่เหมือนกันมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งสงบมีไม่สงบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีอยู่ทุกลมหายใจของเราจะไม่เหมือนกันจะไม่สม่ำเสมอเขาเรียกว่าเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่เหมือนกันการบริกรรมภาวนาพอจิตเราคิดอะไรก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตเราคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้จิตตัวเองพุทโธผู้ตื่นตื่นที่จิตของเราพุทโธผู้เบิกบานจิตของเราเบิกบานที่เรากำหนดรู้พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่นปัจจุบันที่เราเห็นลมหายใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เราไม่คิดถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเผลอสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็น

วรมีโลภมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทลมเข้าโทลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงแต่รู้ว่าตัวเองนั่งหายใจก็ใช้ได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็ใช้ได้คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเราจิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี้เองฉะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำวางเฉยให้เป็นหัดเฉยธรรมดาจิตคนเราจะไม่เฉยจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้สัมผัสอะไรก็คิดนึกไปตามอารมณ์ตามที่เห็นที่กระทบฉะนั้นเราก็ให้ทำสติรู้ทันพุทโธรู้ทันความคิดของเราแล้วก็ปล่อยวางเฉยเฉยเราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารเกิดขึ้นทำวิจกวิจารได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิตกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารพิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจนี่วิจารธรรมปิติก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิตกวิจารเมื่อวิตกวิจารเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

คิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าต่อออกนับ4พุทลมเข้าต่อออกนับ5พุทลมเข้าต่อออกนับ6พุทลมเข้าต่อออกนับ7พุทลมเข้าต่อออกนับ8พุทลมเข้าต่อออกนับ9พุทลมเข้าต่อออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าต่อออก2ขึ้นไปจนถึง10ไปแล้วก็ไปถึง20แล้วก็ลงมาใหม่ลงมาทีละคู่ละคู่มาเรื่อยมา19 18 17 16 15 14 13 11 11 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมานี่เป็นวิธีอนุโลมปฏิโลมย้อนนับลมให้ใจจนชำนาญแต่ถ้าเรารู้ลมให้ใจของเราได้ชัดแล้วเราก็ไม่ต้องไปนับคู่ลมเพียงแต่รู้ว่าลมกระทบเข้ากระทบออกเราก็สงบได้เป็นอุบายการภาวนาเป็นอุบายเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่เที่ยวไปไกลตัวเองไม่จิตวอกแวกไม่จิตสับสายไม่จิตสับสนไม่จิตวุ่นวายคือให้จิตเข้ามาหากายตัวเองธรรมดาจิตคนเราเนี่ยจะไม่เคยอยู่กับกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยถ้าเราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอตอนนี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญา

ความคิดของเราใหม่ๆมันก็จะคิดมากคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรคิดอะไรสับสนก็ไม่เป็นไรขอให้ยึดหลักภาวนาของเราดูว่าลมหายใจเราสั้นเรายาวเราหยาบละเอียดสงบไม่สงบก็พุทโธเรื่อยไปพุทโธเรื่อยไปพยายามภาวนาให้เหลือแต่อารมณ์พุทธะอยู่ในใจนะเข้านะเข้าก็สงบไปเองความคิดที่วุ่นวายใจก็จะค่อยดับไปร้อนใจก็จะค่อยเย็นลงต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝึกต้องเพียรทำพยายามทำจนจิตนั้นปล่อยวางได้ก็จะสงบ

การทำสมาธิก็มีอุปสรรคหลายอย่างความง่วงก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความปวดเมื่อยก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยก็เป็นนิวรณ์ไม่อยากจะทำต่อไปก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้ทำสงบฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดก็เป็นนิวรณ์ทำให้จิตเราไม่สงบให้เบื่อหน่ายการภาวนาไม่อยากนั่งต่อไม่อยากทำต่อก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่บรรลุความดีคือสงบพยาบาทวิตกนึกถึงความหลังที่เราใครพูดอะไรต่ออะไรไม่ชอบใจเราก็เอาเก็บมาโกรธมาเกลียดมาชังไม่ชอบมาปรุงแต่งเรื่องไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราสงบเย็นกามฉันทะพอใจในรูปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือพอใจในเรื่องราวต่างๆที่เราแล้วมาติดใจผูกใจก็กลับมาปรุงแต่งคิดนึกเหมือนเดิมอีกก็ทำให้เราจิตไม่สงบไม่ปล่อยวางก็เป็นนิวรณ์ฉะนั้นที่ไม่สงบเพราะเราปรุงแต่งเรื่องราวนอกเรื่องไปเรื่องจิตข้างนอกทั้งหมดไม่เข้ามาเป็นพุทธะในใจไม่เอามาเป็นใจอันนี้ก็ต้องพยายามยกจิตสละละสิ่งเหล่านี้ออกไปเรียกว่าเป็นนิวรณ์ไม่ให้เข้ามาในใจเราก็พยายามสลัดละออกไปว่าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวางเฉย

เรารู้เราเรารู้เรารู้ของเรารู้ลมของเรารู้กายของเรารู้จิตของเรารู้สงบของเราไม่สงบของเราเฉยของเราก็พยายามเจริญให้เกิดขึ้นที่ตัวเราเรานั่งอย่างไรก็รู้เราคิดอะไรก็รู้เราให้รู้ทันดูทุกลมหายใจพุทโธพุทโธเรื่อยไป

นั่นจะปวดจะเมื่อยแล้วก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ข้ามไปเองห้องนอนก็ทนไปหน่อยคุ้มซ่านก็ทนเอาหน่อยคือพยายามทำปล่อยวางภาวนายึดเป็นหลักเรื่อยไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะว่างสว่างสงบถ้าว่างสว่างสงบจิตก็มีพลังไม่กลัวปวดไม่กลัวเมื่อยไม่ง่วงไม่หาวนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจจิตมันก็เบาสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้ถ้านิวรณ์มันเข้าในนั่งแป๊บเดียวก็อยากเลิกเพราะเรานั่งแล้วมันปรุงแต่งมากไปจิตมันก็เลยไม่ว่างก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นจิตมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆก็พยายามกลับเข้ามาเห็นกายกลับเข้ามาเห็นจิตคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตออกนอกอาการตามที่สอง

ก็ต้องดูกายดูจิตของเราเรามีหน้าที่ดูเนี่ยดูกายกับดูจิตกายนั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่ากายนั่งอยู่นี้จิตคิดอะไรก็รู้ว่าพุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีมีคิดไม่ดีมีสงบมีไม่สงบมีคิดเรื่องเก่ามีคิดเรื่องใหม่มีไปโน่นไปนี่เราก็เข้าใจว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไปจะเป็นบุญกุศลอย่างมากถ้าเรารู้ทันจิตของเรา

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นเบิกบานสว่างที่กายที่ใจพยายามไม่ปล่อยคิดไปคิดอดีตอนาคตพยายามกลับมาพุทโธพุทโธเรื่อยไป

ยามตื่นขึ้นพยายามระลึกขึ้นไว้ที่กายทนหน่อยปวดเมื่อยก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปดูกายเรื่อยไปพยายามปล่อยวางทำใจว่างสว่างเฉยๆพยายามละความคิดต่างๆให้เหลือจิตว่างสว่างสงบ

ทำความดีเนี่ยทำยากต้องอดทนหน่อยนิวรณ์คอยจะมาสกัดกั้นไม่เราให้เราท้อถอยให้เราหงุดหงิดให้เราขัดเคืองให้เราคันโน่นคันนี่เมื่อยนนเมื่อยนี่อยากขยับอยากไปโน่นไปนี่อะไรมันก็จะมากวนใจเราเรื่อยก็พยายามว่านี่เป็นนิวรณ์มันไม่ให้เราบรรลุความดีจะนั่งสักพักหนึ่งก็ไม่ให้นั่งทำให้ปวดให้เมื่อยให้คันไปทั่วอะไรเราก็ต้องพยายามรู้ทันว่านี่นิวรณ์ของเราแล้วก็ไม่เราไม่ใช่เราต้องมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลา

พยายามไม่ลืมภาวนาอย่าลืมเผลอภาวนาให้ดูลมหายใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจะขึ้นพยายามตามดูแล้วก็พอคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเข้าฌานออกฌานผู้นั้นเข้าใกล้ถึงนิพพานผู้ใดรู้จิตเห็นจิตอยู่ตัวเองตลอดเวลาก็ใกล้ถึงนิพพานดังนั้นจะไปดูด้วยการเข้าฌานก็ใกล้นิพพานจะไปพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจิตภายในจิตเกิดดับด้วยเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความไม่ยึดมั่นถือมั่นของจิตก็เป็นตามฐานจิตก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันใกล้พระนิพพานเหมือนกันทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นอุบายของผู้ปฏิบัติธรรมใช้ได้ทั้งสองอย่าง

พยายามทำความรู้ความตื่นให้มากๆพยายามไม่ท้อถอยพยายามสร้างจิตที่ดีของเราให้เกิดมีกำลังพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จไปแล้วทำคำสอนท่านยังอยู่พระสงฆ์พระหันก็มากมายฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสืบทอดทำอารมณ์นี้ให้ได้ติดต่อกันพยายามพุทโธคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโธลมออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นให้เห็นกายในกายตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองให้น้อมมาเห็นที่ตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่คิดอะไรก็ตามดูเฉยไว้

ตามดูตัวเองเห็นตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงดูกพยายามยึดหลักดูตัวเองนั่งอยู่ให้ใจอยู่

ดูกายของเรามีเกศาผมมีโรคโรมาขนมีนักขาริบตันตาฟันตะโจหนังมีตะโจหนังตันตาฟันนักขาริบโรมาขนเกศาผมเราก็ลองพิจารณาผมคนเล็บผนังของเราผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงโรมาขนขนทั่วตัวถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานขนก็เหงื่อคลายออกทุกเส้นขนก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นนาคาเล็บเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ชำระเลยเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดหยิบจับอะไรก็มีกลิ่นเหม็นสกปรกตันตาฟันฟันในปากของเรามีฟันเป็นซี่ๆไปถ้าเราไม่ถูไม่ชักไม่ชำระล้างไปทิ้งนานๆฟันเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดไม่กลิ่นเหม็นพิจารณาทันตาฟันฟันในปากเราไม่ถูกไม่ล้างไม่ชำระก็มีความสกปรกตะโจหนังหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูกไม่ชำระไม่อาบน้ำเลยหนังเราทิ้งหลายๆวันหนังก็มีกลิ่นก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดให้เห็นตามความเป็นจริงว่าผมควรเล็บควรหนังเป็นธรรมะที่อยู่กับเราด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพยายามพิจารณาผมขนเล็บขนหนังย้อนไปนุรมปัจจุรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่พยายามพิจารณาผมขนเล็บขนหนังย้อนไปนุรมปัจจุรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้เล็บถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ฟันในปากเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็ให้พิจารณาเห็นได้ว่าไม่สะอาดจริงๆหนังถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างก็มีหนังพื้นเดียวหุ้มกายเราก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงก็พยายามพิจารณาเห็นกายของเราเห็นภายในกายของเราจิตของเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นในตัวเราตัวเขาวิเศษฉะนั้นนี้เบาบางใจก็ว่างสว่างสงบเฉยพยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นระลึกขึ้นพิจารณาขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่ากายเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังจริงพิจารณาว่าเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลจริงตามความเป็นจริงก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นจริงๆมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อภายในเนื้อเป็นภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอพิจารณากระดูกแขนกระดูกซี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกสะโพกสะดุกกระดูกขานี่มือนิ้วเท้าเห็นโครงร่างกระดูกของเรามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายของเราเมื่อพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บขนหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาภายในโครงกระดูกก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณากายตามความเป็นจริง

พยายามพิจารณาจนเห็นชัดตัวเราพิจารณาเห็นผมก็ชัดเห็นขนก็ชัดเห็นเล็บก็ชัดเห็นหนังเห็นฟันก็ชัดเห็นหนังก็ชัดความคิดอะไรคิดอะไรไปก็ชัดให้ตัวรู้อยู่เรื่อยตลอดเวลาก็เข้าใจได้

มันจะยากกับตอนใหม่ๆที่เราจะรวมจิตของเราเนี่ยจะคิดโน่นคิดนี่แป๊บไปโน่นเลยก็จะยากตอนนั้นเราก็ต้องพยายามไปพยายามอุเบกขาเฉยๆเรื่อยไปจะคิดอะไรก็ช่างคิดดีเราก็ไม่คิดตามคิดชั่วก็ไม่คิดตามสุขทุกข์เราก็ไม่คิดตามเราก็ทำภาวนาเฉยไว้พุทโธเฉยไว้ก็เข้าก็เป็นกลางสงบเย็นสบายไปเองสิ่งใดไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งใดไม่เคยสงบก็จะสงบไม่เคยเจอความสุขก็จะเจอความสุขถ้าเรารักษาจิตของเราให้มีภาวนาอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็จะเจอความสุขสงบเรื่อยๆเข้าไป

พิจารณากายก็เรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายคนเหล่านี้ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุดีส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกวิญเป็นวิญญาณธาตุของพิจารณาให้กายของเราตามความเป็นจริงไม่หลงกายไม่เข้าใจกายผิดว่ากายนี้มาจากไหนก็เข้าไปไหนไม่วิเศษวิโสไปกับสัตว์อื่นเลยเพราะกายนี้อยู่ด้วยลมหายใจถ้าหมดลมแล้วก็หมดไป

กายเมื่อยก็รู้กายปวดก็รู้กายเป็นสุขเป็นทุกข์กายอย่างไรก็รู้จิตก็ตามดูกายของเราจะมีสติรู้สึกรู้อยู่ที่กายของเรา

กายจะสับไปข้างหน้าจะโยกไปซ้ายจะโยกไปขวาจะหงายหลังจะกุมไปข้างหน้าก็พยายามดูกายของเราลมเราจะหยาบลมจะละเอียดลมจะร้อนลมจะเย็นลมจะสงบไม่สงบกายเป็นทุกข์กายจิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์กายเป็นสุขสุขกายสุขจิตเราก็พยายามให้ระลึกรู้อยู่ที่กายของเราตามความเป็นจริงพยายามให้ตื่นขึ้นให้ตั้งสติกลับมาหาตัวเราคละกันว่าผมคนเล็บผนังเราอยู่ตรงไหนหายใจตรงไหนหายใจเราหยาบละเอียดเราก็กลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นถ้าคิดถึงกายคนอื่นเราก็หลงเผลอเราก็กลับมาเห็นกายตัวเองก็ไม่หลงไม่เผลอเรียกว่าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่เราแล้วก็สงบเย็น

มันจะสงบแล้วก็ไม่ดีใจจะไม่สงบแล้วก็ไม่เสียใจคิดอะไรแล้วก็รู้ทันความคิดของเราไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้เราความคิดคิดอะไรเราก็ปล่อยคิดอะไรเราก็ปล่อยให้รู้ว่าคิดอะไรก็แล้วกันคนเราห้ามความคิดไม่ได้นอกจากเป็นพระอรหันต์ท่านนั้นเองที่จะปล่อยวางความคิดได้ผู้ชุชนคนทั่วไปก็มีความคิดโน่นคิดนี่ที่เราเก็บไว้เห็นไว้รู้ไว้ก็เอามาคิดใหม่จิตมันเร็วจิตมันไวแต่ให้มีสติมีสมาธิปัญญารู้ว่ากำลังคิดอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นก็พอแล้วเห็นแก่เกิดลำดับของความคิดก็ใช้ได้เดี๋ยวก็รู้ทันมีสติเข้าไปตามดูจิตจนเห็นจนรู้

จำตัวเองนั่งสมาธิก็จำตัวเองจำความคิดตัวเองคิดอะไรคิดไกลตัวเองหรือคิดอยู่ที่จิตตัวเองเกิดดำดับแล้วก็จำตัวเองรูปร่างหน้าตาอะไรก็พยายามเอาจิตกลับมาไว้ที่กายตัวเองพอไปนึกไกลเราก็เอาจิตเราไปไหนแล้วก็พุทโธกลับมาใหม่จะเรียกว่าทักจิตรวมจิตไว้ที่เดียวกันก็จะเป็นการเข้าสมาธิที่ง่ายขึ้น

พยายามพิจารณาบ่อยๆพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกจิตภายในจิตภายนอกสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ตัวเราเนี่ยพยายามรู้เข้าไปตัวนี้จะเกิดปัญญาเกิดสติถ้าเรานั่งหลับตาไม่รู้อะไรเลยก็เรียกว่าไม่มีปัญญาเป็นสมาธิอวดต่อไปเราต้องรู้เลยว่าขณะนี้ลมหายใจเราเป็นยังไงอย่าละเอียดร้อนเย็นขณะนี้เราสงบมากสงบน้อยหรือเราไม่สงบคิดอะไรเราก็เข้าใจตัวเราไม่ปล่อยจิตไปคิดเกินไกลตัวเองแล้วน้อมเข้ามาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆจิตก็สงบได้ง่ายความคิดอะไรก็จะไม่ค่อยวุ่นวาย

มันปวดก็รู้ว่ามันปวดมันเมื่อยก็รู้มันเมื่อยมันสุขก็รู้มันสุขมันทุกข์ก็รู้มันทุกข์มันคิดก็รู้ว่ามันคิดขอให้รู้ไว้ฉะนั้นก็ใช้ได้แล้วก็พุทโธผู้รู้ไว้

พยายามแยกเวทนาพอปวดเมื่อยก็แยกเวทนานี่มันกายเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็หายก็พยายามว่าไม่ใช่กายเราสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาพยายามปล่อยวางให้เป็นมันจะปวดยังไงก็กำหนดตรงนั้นนะพอข้ามปวดแล้วก็หายในความง่วงถ้าเราจี้เข้าไปที่ความคิดของเราเดี๋ยวก็หายง่วงถ้าปวดเมื่อยจี้ไปตรงที่ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หายง่วงหายจี้หายปวดเมื่อยนิวรณ์นี้ถ้าเรากำหนดรู้ทันมันก็จะดับ

พราะเห็นตัวเราก็ใช้ได้เห็นตัวเรานั่งอยู่ก็ใช้ได้เห็นความคิดเราคิดอะไรอยู่ก็ใช้ได้เห็นต้องยังในใช้ได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ใช้ได้เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเราก็ใช้ได้ให้เห็นอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวรู้พุทโธผู้รู้อยู่เห็นความคิดเราคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดไม่ย่อนคิดสารพัดคิดก็ใช้ได้ขอให้รู้ทันก็แล้วกันให้เฉยไว้ก็แล้วกันไม่ไปคิดตามก็ใช้ได้

เราก็ต้องยกต้องทำสติวิตกวิจารอยู่เรื่อยยกจิตขึ้นมาพิจารณาอยู่เรื่อยวิตกวิจารยกจิตขึ้นมาพิจารณาลมหายใจพิจารณาจนหยาบละเอียดด้วยพิจารณาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บผันหนังเห็นโครงกระดูกวิตกวิจารเข้าจิตแล้วก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะมีสมาธิเกิดมีปีติเกิดมีปัญญาเกิดคอยระลึกไว้ตลอดเวลา

พอปวดเมื่อยค่ำมันก็นั่งสบายพอง่วงหายก็นั่งสบายพอคลุ้งซ่านหายก็นั่งสบายก็นิวรณ์ก็เป็นเครื่อง

สกัดให้เราบรรลุความดีขัดขวางความดีของเราก็พยายามอดทนพยายามทำแข็งใจต่อสู้ไปจนกว่าจิตของเราจะสงบพยายามตื่นขึ้นพยายามเบิกบานพยายามผ่องใสพยายามดีใจว่าเราเนี่ยได้มานั่งสมาธินี่ก็เป็นยอดบุญยอดกุศลไม่มีคนไม่มีวาสนาก็มานั่งไม่ได้ก็พยายามยกจิตขึ้นให้เกิดเบิกบานผ่องใสพยายามคิดว่าเราเนี่ยได้ภาวนานี่ก็ถือไปเป็นยอดบุญของเราพยายามรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอามาปรุงแต่งยามบุญ

ยามผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูลมจนชัดดูกายจนชัดดูโครงร่างสร้างในกายของเราจนชัดเห็นกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนถึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุพิจารณากายของเราไม่ใช่กายเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไหวเป็นลมเห็นตามความเป็นจริงจิตเราจะละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจิตเราจะได้เบาบางจากความเป็นตัวเราตัวเขาพยายามพิจารณาตนเห็นเป็นดินน้ำไฟลมในกายของเราพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองตื่นขึ้นไม่เผลอไพรไม่หลงไหลไม่ไปคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวไปจึงไกลริบกลับไม่กลัวไม่กลับให้เห็นอยู่แต่กายแต่จิตของเรากายสงบจิตก็สงบกายเบาจิตก็เบากายเป็นอย่างไรจิตก็อยู่กับกายไม่ปล่อยจิตคิดเกินตัวเองเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเข้ามาหากายของเราเรื่อยๆแม้จิตออกนอกกายบางทีเผลอมันก็จะสับเผลอมันก็จะตัวงอแล้วก็ตั้งสติกลับมาจะปล่อยให้หลับคาสมาธิมันจะเคยตัวต้องพยายามไม่ให้หลับคาสมาธิพยายามตื่นขึ้นพยายามถ้าลืมภาวนาก็แสดงว่าหลับถ้าเผลอภาวนาแสดงว่าหลับก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่พุทลมเข้าโธออกใหม่ถ้าลืมแสดงว่าเราเผลอตัวหลับก็ต้องสำรวจดูตัวเองคนอื่นเขาคงไม่มาบอกเราว่าเรานั่งหลับตื่นเราต้องพิจารณาอย่างนั้นสมถะแปลว่าสงบวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาตัดระรู้ความเป็นจริงของขันธ์ห้าของร่างกายของจิตใจทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เหตุที่เกิดของจิตและรู้ผลของการดับจิตรู้เหตุเกิดของกายแล้วก็รู้ผลของการดับของกายรู้เหตุของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วก็ดูผลของการดับทุกข์ก็รู้ทุกอย่างในกายและจิตตามความเป็นจริงจิตก็จะไม่หลงผิดเข้าใจความจริงทั้งหมดก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสดายมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สดายมีสุขสุขเป็นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายรู้ใจการทำที่สองว่ากายจิตเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาที่น้อยน้อยวางหน้าอกยกมือซ้ายเข้ามาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งตนอธิษฐานทำใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานว่าเรามีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

0: ยามะ
1: อิมินาสการะนะ
0: ธัมมังอภิปูชยามะ
1: อิมินาสการะนะ
0: สังฆังอภิปูชยามะ
1: อาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
0: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
1: สวาคาโตภะคะวาตาธัมโม
0: ธัมมังนมัสสามิ
1: สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
0: สังฆังนะมามิ
1: มะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายะ

0: ตาติยัมปิมยังพันเตวิรุงวิรุงรักนาตายะติตระเนนัตหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธัง

0: คาชามิ
1: สังฆังสรณังคาชามิ
0: สังฆังสรณังคาชามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคาชามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคาชามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคาชามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคาชามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคาชามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคาชามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคาชามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคาชามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคาชามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคาชามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคาชามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคาชามิ
1: ติสรณะคมนังนิสิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวระมณีติฆาปะทัง

0: ทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: อาทินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: กาเมสิมิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: มุทาวาทาเวระมณีสิกขาปะ

0: ุราเมรยะมัจฉะปมาตตานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยะมัจฉะปมาตตานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจทิฆาปะทานิสิเรนสุขะติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคะสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงยันติตัสสมาสิรังนิโส

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

สุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีศรีกษัตราจักรีสมัยถวายพระพรทั่วล่าประชาไทยศิระน้อมสวัสดิ์ชัยส่งพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทานสถานีวิทยุสังฆทานธรรมมูลนิธิกตปุญโญวัดสังฆทานพุทธบริษัทวัดสังฆทาน

0: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชฌงค์ประชานาถโดยหลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูในวันเสาร์ที่13มิถุนายนโดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่13มิถุนายน2569เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 9:00 นถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เวลา 11:00 นพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชฌงค์ประชานาถหล่อรูปเหมือนพระยาพิษณุปราสาทเวทหมอคงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หมอพรหน้าลานคลินิกโอสถสถานหลวงพ่อสนองกตะปุญโญโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปู่ตูมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงพ่อมนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อสุพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูวิทูลธรรมนิเทศหลวงพ่อสำรวยตายโนวัดภูริทัตตวนารามสหรัฐอเมริกาพระครูวิสารศาสนกิจหลวงพ่อสนิทจิรสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพผารามบรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโกวัดป่าห้วยขมิ้นหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโรงทานและติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทิศศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมเททองหล่อพระในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240 วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 นร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290412914 290412914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039495243หรือ0869069770โรงพยาบาลเขาสุกิม039495225-6ต่อ115137หรือ988-1671
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ประพฤติปฏิบัติได้การเข้าวัดก็คือการมาฝึกใจตัวเองให้รู้จักความเย็นใจจากความหยุดใจด้วยการสร้างกุศโลบายคือความฉลาดที่จะนำตัวเองออกจากความทุกข์คือความร้อนใจทุกข์คือความร้อนใจนั้นเป็นทุกข์ทวีคูณมากขึ้นจนคนนั้นทนไม่ได้ถ้าสุขนั้นคือการเย็นใจเราจะต้องสร้างใจนั้นให้เย็นมากขึ้นเมื่อใจของเราเย็นมากขึ้นก็สุขทวีคูณทุกข์คือความเย็นคือความร้อนใจสุขคือความเย็นใจทุกข์นั้นก็มีสองอย่างสุขนั้นก็มีสองอย่างสุขจาก สุขจากใจเรียกสุขจากนิรามิสุขสุขจริงใจสุขใจเย็นสุขจากการใจเย็นสุขจากการสงบใจสุขจากการกินอิ่มนอนหลับมีลาภมียศมีเงินมีทองไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนั่นคือสุขจากการมีวัตถุสุขนั่นเป็นสุขภายนอกทุกข์ก็เช่นเดียวกันทุกข์ก็มีสองอย่างทุกจากอาศัยวัตถุทำให้ทุกเราไม่ เราไม่กินไม่อิ่มกินไม่อิ่มไม่มีบ้านอยู่ไม่มีเงินใช้ไม่มีความสะดวกสบายไม่มีวัตถุเท่าที่ควรอันนี้เรียกว่าทุกจากการไม่มีทุกจากการไม่สมดุลทุกคือทุกข์ใจทุกข์จากการไม่พอใจทุกข์จากเป็นคนมีใจไม่สงบเป็นคนคิดมากเป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นคนมีทิฏฐิหนามีความเห็นไม่ตรงทุกข์จากใจนี่ทุกข์เกิดจากความคิดนึกเช่นมีความโกรธมากๆโกรธไปเรื่อยๆไปจนถึงกลายเป็นพยาบาทอิจฉาริษยามากๆจนจิตใจนั้นเล่าร้อนทนอยู่ไม่ได้ทุกข์จากความโกรธทุกข์จากความโลภเกิดความอยากได้จิตใจไม่สงบต้องความทำความพยายามมีความโลภไม่รู้จักสิ้นไม่รู้จักพอก็เป็นความทุกข์จากความอยากทุกข์จากความหลงจากความหลงไม่รู้ของจริงจากความหลงไปยึดติดอะไรแล้วก็ค้ำครวญอยู่แต่สิ่งอันนั้นเช่นเหมือนอย่างคนหลงลูกหลงหลานหลงบ้านหลงเรือนพอหลงใครก็ยึดอยู่งั้นเหมือนกับคนตาบอดคำทางเป็นห่วงว่าเขาจะเป็นโน่นเป็นห่วงว่าเขาจะเป็นนี่กลัวเขาจะเป็นอย่างนั้นกลัวเขาจะเป็นอย่างนี้ก็เลยว่าทุกข์จากความหลงเหมือนภรรยาหลงสามีสามีหลงภรรยาหรือสามีไปหลงเมียน้อยอย่างเงี้ยภรรยาก็เป็นทุกข์ไอ้สามีก็เป็นทุกข์ทุกข์จากความหลงหลงนี่ทำให้ไปยึดไปติดได้หลายอย่างเช่นเราไปติดไปยึดกินเหล้าเป็นการพนันสูบบุหรี่เจ้าชู้เที่ยวใช้เงินเปลืองไม่หยุดไม่หย่อนก็นี่เกิดจากความหลงหลงอันนั้นก็คือการหลงไปติดไปยึดติดในรูปบ้างติดในเสียงบ้างติดในกลิ่นติดในรสติดในการที่ตัวเองไปคุ้นเคยหลงทำให้คนเราเกิดทุกข์มากมันคนหลงปล่อยวางไม่ได้หลงลาภหลงยศบางคนหลงยศนี่ยึดตัวตนมากเคยเป็นใหญ่เป็นโตแล้วเนี่ยเคยยิ่งใหญ่เคยมีคนเอาใจแล้วเนี่ยเขาปลดตัวไม่ลงไปไหนก็ต้องให้มีคนต้อนรับขับสู้ให้มีคนยกย่องว่าเป็นคุณหญิงเป็นคุณนายเป็นท่านนั่นเป็นท่านนี่ก็หลงตัวเอง

ใครไม่พูดถูกใจไม่ประหลาะเอาใจก็โกรธความโกรธความจริงชังถ้ามาวัดสังฆทานนี่ถ้าใครไม่ปูเสื้อปูผมไม่เชื้อเชิญไม่เรียกท่านเรียกเธอก็ไม่ชอบใจไปวัดไหนเขายกย่องฉันเป็นคุณหญิงคุณนายฉันเป็นลูกท่านหลานเธออะไรอย่างเงี้ยเรียกว่ามียศคือเรียกว่าคนหลงยศก็เหมือนคนที่ถูกเอาหัวโขนครอบแล้วก็หลงตัวเองว่าตัวเองเป็นนั่นเป็นนี่แต่ถ้าเราลอกคราบไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรลอกออกไปแล้วคนเราก็เกิดแก่เจ็บตายอยู่กับที่เหมือนกันไม่มีใครพิเศษจากกันความหลงนี่ทำให้คนเรามัวเมายึดติดทำให้เกิดทุกข์มากความโกรธก็ดีความหลงก็ดีฉะนั้นทุกข์จึงแยกออกเป็นสองทางสุขจึงแยกออกเป็นสองทางแล้วทางที่จะดับทุกข์ก็คือการรู้จักธรรมะรู้จักเข้ามาหาศีลหาธรรมนั่นแหละจึงจะกำจัดได้เช่นเราหลงไม่รู้จักตัวตนเราเนี่ยไม่เข้าใจในอารมณ์ตัวเองหลงโลภโกรธหลงมากขึ้นก็ต้องพิจารณากรรมฐานพิจารณาว่าเราเนี่ยได้อะไรมาร่างกายเรามีอะไรบ้างมีผมมีขนมีเล็บมีควันมีหนังมีเนื้อมีเส้นเอ็นมีโครงร่างโครงกระดูกมีอะไร มันไม่มีอะไรร่างกายคนเราถ้าพิจารณาไปแล้วมันก็ไม่วิเศษอะไรมันก็เกิดมาเจ็บมาแก่มาตายในร่างกายคนเราก็ไม่ใช่สร้างมาด้วยอะไรพิจารณาไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรจะมั่นคงไม่มีอะไรจะยึดถือว่าเป็นวิเศษไปได้ใจเท่านั้นหรอกที่จะมีคุณธรรมคนเราจะมีความสุขได้ก็ต้องทำใจให้มีคุณธรรมทำให้ไม่หลงไม่หลงในยาบไม่หลงในยศไม่หลงในชื่อเสียงไม่หลงในสกุลไม่หลงในความยึดติดความโกรธความโลภเราก็ต้องพยายามปลงปล่อยวะวางทำใจให้เกิดความสุขเรียกกุศลเกิดกุศโลบายคือทำให้ใจฉลาดในการแก้ปัญหาชีวิตตัวเองได้ด้วยการพิจารณาตามความเป็นจริงเมื่อเราปฏิบัติธรรมไปนานๆแล้วเนี่ยเราก็จะถ่ายถอนตัวตนออกถ่ายถอนความเกลียดความชังความไม่พอใจซึ่งกันและกันจิตใจมันก็จะเจริญเมตตามากขึ้นมีความใจเย็นมากขึ้นเย็นมากขึ้นมากขึ้นก็กลายเป็นคนใจดีถ้าร้อนมากขึ้นมากขึ้นเพิ่มความโกรธมากขึ้นเพิ่มความโลภมากขึ้นเพิ่มความหลงมากขึ้นก็กลายเป็นคนร้อนเพิ่มความร้อนใจมากขึ้นก็กลายเป็นคนหงุดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญใจเมื่อเป็นอย่างนี้มากๆขึ้นก็นั่งเป็นทุกข์นอนเป็นทุกข์กินเป็นทุกข์แม้แต่นอนก็ยังเป็นทุกข์เพราะใจมันร้อนใจไม่เย็นฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงมาการขจัดขัดเกลาใจร้อนใจวุ่นวายให้ออกไปเพื่อได้แก้ทุกข์ทางใจทุกข์คืออะไรทุกข์คือความคิดนี่แหละความคิดที่ปรารถนาออกไปนอกตัวนอกตนที่เป็นโน่นเป็นนี่ขึ้นมาก็อยากไปโน่นเป็นนี่มามากๆเนี่ยแล้วเป็นไม่ได้ดังใจตัวเองที่ต้องการแล้วก็จะเกิดความทุกข์ใจมากเกิดความทรมานจิตใจเพราะเราไม่สามารถจะดับทุกข์ที่ใจของเราได้ดังนั้นการปฏิบัติธรรมจึงเป็นเครื่องขจัดขัดเกลาหัวใจของเราให้เย็นลงสงบลงให้มีธรรมเป็นเครื่องปกป้องครองใจของเราเราก็ไม่หลงไม่หลงเป็นสุขกว่าถ้าหลงมันเป็นทุกข์เหมือนคนเดินเข้าทางไม่ถูกเนี่ยเหมือนคนตาบอดเดินไม่ถูกทางเนี่ยมันไปนอกทางเสร็จแล้วมันก็ชนโน้นชนนี่เตะโน้นเตะนี่แต่ถ้าไม่หลงก็เหมือนคนตาดีก็เดินไปตรงทางฉะนั้นเรียกว่าเรามาปฏิบัติธรรมเพื่อกันความทุกข์ใจก็คือการให้รู้จักตัวเองทุกข์มีสองทาง
ทุกกายกับทุกใจสุขกายกับสุขใจสิ่งที่จะแก้ให้พ้นทุกข์ได้ก็คือการรู้ใจตัวเองก็คือการเข้ามาประพฤติปฏิบัติทำใจของเราให้ละความร้อนใจให้กายเป็นคนใจเย็นถ้าใจเย็นแล้วไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยอะไรมาทำให้ใจร้อนคิดมากคิดไม่หยุดคิดไม่เป็นธรรมคิดไม่เป็นธรรมนึกไม่เป็นธรรมคิดไม่ปล่อยวางคิดไม่เป็นกลางคิดเข้าข้างตัวไม่มีเหตุมีผลคือมองกันคนละทางก็งั้นเมื่อใจตัวเองไม่ตรงทางก็มันก็กลายเป็นอคติลำเอียงก็ไม่มีความสุขใจได้ฉะนั้นการมาวัดจึงมารู้จักทุกข์รู้จักดับทุกข์ก็คือการมาเริ่มปฏิบัติเช่นเรานั่งนี้เราเอากำไรชีวิตแล้ว5นาที10นาทีพุทลมเข้าโทลมออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโททำไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยมันก็รู้ไปเองก็ฉลาดมากขึ้นไปเองเข้าใจมากขึ้นไปเองพอใจสงบแล้วก็รู้ได้รู้ธรรมเห็นธรรมขึ้นมาได้แต่ถ้าใจไม่สงบมันจะรู้ธรรมเห็นธรรมขึ้นมาไม่ได้ก็เราอยู่ในความหลงฉะนั้นเราจะต้องเข้ามาฝึกศีลให้เกิดขึ้นฝึกสมาธิให้เกิดขึ้นทำความแสงสว่างปัญญาของเราให้เกิดขึ้นให้มั่นคงในพระรัตนตรัยให้ตั้งอยู่ในหัวใจของเราเมื่อตั้งอยู่ในหัวใจของเราแล้วเราก็ไม่มีทุกข์อะไรคนเราพอทำใจดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันดีตามมาเองมีศีลดีมีสมาธิดีมีปัญญาดีมันจะดีตามใจเมื่อจิตใจของเรามีศีลมีธรรมแล้วความทุกข์ทั้งหลายก็จะดับไปจากใจมีที่พึ่งมีความสุขมีที่ยึดเหนี่ยวกุศลนี่เป็นอุบายที่ดับทุกข์เช่นมานั่งสมาธิเนี่ยเป็นกุศโลบายนั่งสมาธินี่เป็นกุศโลบายที่ทำให้ใจในเย็นจากคนใจร้อนกลายเป็นคนใจเย็นจากคนขี้โกรธกลายเป็นคนไม่โกรธมีเมตตาอภัยจากคนหลงก็กลายเป็นคนไม่หลงมีความรู้เท่าทันใจเราว่าเราเป็นอย่างไรเรามีอย่างไรเราอยู่อย่างไรเมื่อเรามีกุศโลบายคือฉลาดขึ้นก็รู้ทันใจเจ้าของความโลภความโกรธความหลงความรักความชังก็ไม่มาครอบงำใจเราไม่มาทำลายจิตใจเราให้ร้อนหล่นตลอดเวลายังหักห้ามยังหยุดยั้งยังทำใจให้สงบได้ก็ด้วยการฝึกนั่นเองฝึกไปใจมันก็เกิดความเยือกเย็นเกิดความสงบเกิดความรู้ทันก็เรียกว่าฉลาดทำใจตัวเองคนเที่ยวด่าเขานินทาเขาเกลียดคนโน้นชังคนนี้หาเรื่องใส่คนโน้นหาเรื่องใส่คนนี้เขาเรียกว่าคนไม่มีกุศลคือไม่มีกุศโลบายไม่มีความรู้ทันใจตัวเองแม้แต่ความคิดตัวเองก็ไม่รู้ทันมันหลอกให้เราไปด่ามันหลอกให้เราไปว่ามันหลอกให้เราทำอะไรต่ออะไรผิดๆอยู่เรื่อยแล้วก็มาไม่สงบไปว่าคนโน้นไปนินทาคนนี้ไปเสียดสีไปแช่งไปด่าคนอื่นใจไม่สบายเลยก็กลับมาทุกข์คนเดียวกินไม่ได้นอนไม่หลับเจ็บใจคนเดียวถ้าด่าเขาไม่โกรธหรือถ้าไปนินทาเขานินทาตอบหรือเราเกิดความไม่สบายใจอันนี้จึงว่าเราไม่ฉลาดก็หาทุกข์ใส่ใจคือไม่มีกุศโลบายไม่ฉลาดในการสร้างกุศลแต่ถ้ามีปัญญามีกุศลนะฉลาดมันจะไปคิดว่าใครด่าใครจะไปอิจฉาริษยาใครจะไปมองใครในแง่ร้ายก็ใจเรามันไม่ดีมันไม่ดีที่ใจเรานี่เองมันไปมองคนอื่นไม่ดีไม่เอานึกว่าคนอื่นไม่ดีไม่เอาต้องมองคนในแง่ดีแค่นี้ใจเราก็เป็นทุกข์แล้วเราคิด

คิดว่าคิดแช่งคนอื่นใจเราก็ร้อนแล้วใจอย่างนี้ไม่ดีไม่เอาเราก็พยายามไม่เชื่อใจตัวเองทำยังไงเนาะใจพวกนี้จะหายได้มันคอยเกิดอยู่เรื่อยใจที่ไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวด่าก็โน้นเดี๋ยวว่าคนนี้เดี๋ยวคิดโน้นคิดนี่มันไม่หยุดคิดสักทีคิดแต่แง่ไม่ดีต้องเข้าหาธรรมะต้องฝึกสมาธิต้องหัดพุทโธย้ำใจตัวเองไว้บ่อยต้องย้ำใจตัวเองไว้บ่อยเหมือนตอกตะปูให้ติดแน่นฝังลึกเข้าไปในเนื้อไม้นั่นน่ะให้ถอนไม่ออกเราก็ต้องมีสติย้ำไว้ในหัวใจเราว่าโกรธไม่ดีโลภไม่ดีหลงไม่ดีเกลียดชังอิจฉาริษยาคนอื่นไม่ดีไม่ดีนี่เราต้องพยายามนึกว่าไม่ดีอยู่ที่ใจเราไม่เอาไม่ดีเราไม่เอาเราจะเอาดีเอาดีก็ต้องรู้ใจเราใจที่ไปคิดว่าคนโน้นคนนี้ไม่ดีเราก็ต้องพยายามทำจนหมดว่าจนกลายเป็นชมเป็นการติไม่ดีในตัวเองก็ชมคนอื่นดีโอ้คนโน้นเขาก็ดีคนนี้เขาก็ดีพอเรามองคนอื่นดีดีดีใจเราก็ดีดีตลอดวันสุขตลอดวันสงบตลอดวันเย็นตลอดวันสบายตลอดวันไม่มีทุกข์ใจเพราะอะไรเพราะคิดแต่ดีๆมองแต่ดีคิดแต่ดีคิดแต่เรื่องดีๆใจก็เย็นลงใครเป็นคนทำให้เราเราทำเราเองทุกข์ก็สร้างขึ้นมาเองสุขก็สร้างขึ้นมาเองเมื่อเรามองตัวเองในแง่ดีทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีจนหมดดีเป็นไงเขาบอกว่าดีก็เอาไปใช้ได้ดีสัตว์ยังเอาไปทำยาได้ดีคนนั้นดีได้มากกว่านั้นอีกสัตว์แค่มันตายแล้วเอาดีไปทำยาแต่คนเรานี่ดีทั้งยังไม่ตายดีความดีความชอบดีใจดีในธรรมะนี่เองแต่ถ้าดีไปถึงสวรรค์ถึงนิพพานทำใจให้ดีสักอย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งแวดล้อมก็ดีหมดเมื่อเรามานั่งที่วัดสังฆทานวันนี้ถ้าใจไม่ดีเป็นไงนั่งไม่สบายเลยเอาเป็นไงไม่สบายก็ใจมันไม่ดีแค่ใจไม่ดีแต่สถานที่มันดีเราก็ไม่สบายสถานที่มันเย็นเย็นสถานที่มันสบายสบายแต่ใจเราไม่ดีมันไม่สบายมันหงุดหงิดมันอึดอัดขัดเคืองมันไม่สบายใจแต่ถ้าเกิดใจของเราดีว่าไงโอ้สถานที่มันก็เย็นสบายทุกสิ่งทุกอย่างมันก็สงบทุกคนก็ดีหมดสิ่งแวดล้อมมันก็ดีหมดตัวเราก็ดีทุกคนก็ดีพอมองอะไรดีๆมันสบายใจไปหมดเลยไอ้นั่งก็สบายนี่ถ้าเราสบายงี้ทั้งปีก็ดีสิก็เพราะอะไรยังสบายเพราะเราดีเราคิดดีเราทำดีมันจึงได้สบายใจฉะนั้นหลักธรรมจึงว่าเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อจะฝึกใจเราให้เกิดกุศโลบายคือกุศลให้ฉลาดให้ฉลาดในความคิดที่สงบให้ฉลาดในการหยุดคิดเพื่อไม่ให้วุ่นวายเมื่อเราภาวนานะเข้านะเข้ามันก็หยุดคิดได้ฉลาดขึ้นมาได้คือตัดกรรมคือทุกข์ใจได้ธรรมะก็มีเท่านี้เองที่จะทำใจเราให้เป็นกลางทำใจของเราให้เยือกเย็นทำใจของเราให้เป็นกลางก็คือทำใจให้ว่างทำใจให้สว่างทำใจให้เฉยให้สงบก็คือพุทโธไว้ในใจพุทโธไม่ด่าใครพุทโธไม่เกลียดใครพุทโธไม่อิจฉาริษยาใครพุทโธมีแต่น้ำใจมีแต่น้ำใสไม่มีน้ำขุ่นธรรมโมมีแต่คำรู้จักว่าทุกข์ธรรมโมคือธรรมชาติธรรมชาติคือความเย็นคือความไม่มีอะไรเหลืออยู่ในใจธรรมชาติคือการปล่อยวางธรรมชาติคือการนิ่งเฉยธรรมะคือการรู้ดับทุกข์ที่ใจนั่นแหละคือธรรมะคำสอนให้ใจ

เฉยให้ใจนิ่งให้ใจเย็นให้เป็นคนไม่โกรธสอนให้เป็นคนใจดีนั่นคือธรรมะธรรมะคือจิตนั่นเองธรรมะจิตธรรมะจิตรู้จิตธรรมะใจรู้ใจก็คือรู้จักสงบระงับที่ใจมันคิดเป็นทุกข์แล้วก็พยายามรู้จักทุกข์แล้วก็ละทุกข์ในความคิดมันก็เลยสบายใจเป็นธรรมะเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจิตของเราก็ไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายธรรมะใจเป็นอย่างนั้นสังฆะพระสงฆ์เป็นอะไรพระสงฆ์ก็คือปฏิบัติให้เราดูพระสงฆ์คือการละกิเลสให้เราดูที่เป็นพระอรหันต์ไปแล้วนั่นคือการท่านเหมือนพวกเราเนี่ยแหละพระสงฆ์เมื่อสมัยก่อนพระสงฆ์คือภิกษุณีหรือพระภิกษุเนี่ยเมื่อก่อนท่านก็มีโลภโกรธหลงเหมือนพวกเราเนี่ยมีบ้านมีเรือนมีครอบมีครัวมีผัวไม่เมียแต่พอนั่นแหละท่านรู้ทุกข์ที่ใจท่านและท่านก็มาดับทุกข์คือให้เป็นธรรมะแล้วก็ท่านก็ตัดความโกรธออกไปตัดความโลภออกไปความยินดียินร้ายออกไปแล้วท่านก็เป็นพระอรหันต์ก็เป็นพระสงฆ์คือท่านไม่เกลียดใครแล้วตัดความเกลียดออกไปแล้วตัดความโกรธออกไปแล้วตัดความอิจฉาริษยามีแต่เมตตาธรรมท่านตัดออกจากใจท่านท่านก็เป็นพระสงฆ์เคยโลภอยากได้โน่นอยากได้นี่ท่านก็ไม่เอาแค่กินอิ่มเดียวเสียสละให้คนอื่นหมดมีทรัพย์เป็นร้อยๆโกรธก็ให้คนอื่นหมดไม่เอาแค่อิ่มเดียวคือพระสงฆ์ไม่มีศัตรูกับใครมีแต่เมตตาเกื้อกูลเพื่อจะนำคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยชี้แนะทุกคนให้รู้จักทางสงบนั่นคือพระอริยสงฆ์พระสงฆ์มีคุณกับชาวโลกคือการนำธรรมะคำสอนพระเจ้าเนี่ยชี้ให้ทุกคนรู้จักดับทุกข์ที่ใจสงบที่ใจไปสวรรค์ที่ใจนิพพานที่ใจดับทุกข์พ้นทุกข์ที่ใจรู้บุญบาปที่ใจนี่เป็นงานของพระสงฆ์พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในใจของเราแล้วพระธรรมเกิดขึ้นในใจของเราแล้วพระสงฆ์เกิดขึ้นในใจแล้วเราก็เป็นสุปฏิปันโนญายะปฏิปันโนเอหิปัสสิโกน้อมเข้ามาในใจก็คือเรากลายเป็นคนใจดีเป็นคนใจเย็นเป็นคนมีธรรมไปอันนี้ก็ถือว่าได้ความสุขที่ใจเราเรื่องการประพฤติปฏิบัติธรรมเราก็น้อมเข้ามาเป็นอย่างนี้ทุกคนก็มีความสบายใจเมื่อเข้ามาถึงวัดออกไปจากวัดก็หัดไปแล้วก็เอาวัดไปไว้ในใจเราไปทำให้ใจเย็นที่บ้านอีกทำไมเราไปอยู่วัดทำไมเราจึงสบายใจอยู่บ้านทำไมไม่สบายใจก็พยายามน้อมเอาพระไปไว้ในใจจนอยู่บ้านนั้นใจเย็นเมื่ออยู่บ้านนั้นใจเย็นก็เป็นสุขเขาเรียกว่ามีการดับทุกข์ที่ใจก็มีกุศโลบายเป็นกุศลตลอดวันคือฉลาดในการกินเดินนั่งนอนฉลาดในชีวิตเป็นอยู่คือไม่ปล่อยให้ความโลภโกรธหลงนั้นครอบงำจนเกิดทุกข์ใจอยู่ตลอดเวลาเรามาวัดครั้งหนึ่งเราก็มาสร้างกุศลบารมีเนี่ยดับทุกข์ทุกข์มีสองทางเราก็ดับไปดับทางใจครั้งแรกคือดับทางใจก่อนทางกายนั้นมันดับไม่ได้เราก็ปล่อยวางเฉยเมื่อเราดับทุกข์ทางใจได้แล้วสุขก็ตามมาความทุกข์โน่นทุกข์นี่ก็ไม่มีแล้วทุกข์กังวลโน่นกังวลนี่ก็หมดไปเพราะเรารู้จักดับใจดับทุกข์ที่ใจเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ตามมาหมดสุขทั้งสองประการก็ได้ทุกสังทองทางก็ดับไปหมดก็มีอุเบกขาในใจเราผู้เข้าถึงธรรมะก็เกิดความสบายอกสบายใจเย็นมากขึ้นมากขึ้นก็ไม่เร่าร้อนชีวิตคนเราเมื่อเข้าถึงพุทธศาสนาที่พุทธเจ้าสอนก็ต้องการให้เรามีที่พึ่งต่างใจอย่างนี้แล้วสิ่งอื่นก็เป็นผลพลอยได้คนเราพอมีสติปัญญามีบุญกุศลขึ้นมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นผลพลอยได้
จะทำมาหากินก็เจริญวันเจริญคืนจะอยู่กับครอบครัวก็อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่มีปัญหาในครอบครัวพอแก้ปัญหาหัวใจตัวเองตกทุกสิ่งทุกอย่างก็ตามมาดีหมดเหมือนภรรยาสามีจะอยู่ให้กันเป็นสุขก็อยู่กันด้วยความเข้าใจพอเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วใจดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็แก้ตกหมดแต่ถ้าอยู่กันแบบไม่เข้าใจซึ่งกันและกันแล้วจะมีอะไรก็เป็นทุกข์ไปหมดปัญหาไปหมดเลยการที่ไม่เข้าใจกันเท่านั้นเองปัญหาเต็มบ้านเลยไม่ว่าครอบครัวใดลองไม่เข้าใจกันสักนิดเดียวปัญหาเต็มบ้านไม่มีปัญหาก็เกิดปัญหาแต่ถ้าทำใจให้ดีทั้งคู่แล้วหมดปัญหาเย็นกันทั้งบ้านเลยหมดปัญหาทั้งครอบครัวเลยพอแก้ใจตัวเองตกแล้วปัญหาก็จบกันแค่นั้นเองฉะนั้นธรรมะคำสอนจึงเป็นคำสอนที่อัศจรรย์ซึ่งผู้ใดปฏิบัติแล้วย่อมนำความพ้นทุกข์และดับทุกข์ได้เห็นโดยปัจจุบันในชาตินี้เลยไม่ต้องไปรอผลตอบแทนทำเมื่อไรก็ได้รับผลเมื่อนั้นเลยทำใจดีเดี๋ยวนี้ก็ได้รับผลตอบแทนดีเดี๋ยวนี้ได้กำลังใจเดี๋ยวนี้อิ่มใจเดี๋ยวนี้สงบใจเดี๋ยวนี้เยือกเย็นใจเดี๋ยวนี้ทุกข์ต่างๆก็จะดับเดี๋ยวนี้เลยทำแล้วให้ผลทันใจทำความดีแต่เราจะต้องเข้ามาฝึกมาปฏิบัติธรรมเช่นการทำสมาธินี่เราจะต้องทำอยู่เสมอได้บ้างเสียบ้างแต่มันก็เป็นผลตามมาเองเป็นผลตามดีขึ้นมาเองมีแต่เจริญมีแต่จะงอกงามมีแต่ค้ำจุนจิตใจเราให้สูงส่งไปทุกวันฉะนั้นทำความดีไม่ต้องท้อถอยใครไม่ทำเราก็ทำพวกเรามันก็หมดไปสิ้นไปเองทุกพอเข้าใจไหมโยมพอเข้าใจกันไหมทำสมาธิกันไว้นะสมาธินี่ทำให้คนฉลาดทำให้คนรู้จักใจตัวเองสมาธินี่เป็นการเป็นช่างทำเบรกเป็นช่างซ่อมเบรกไม่ไปชนใครคนเราโดยมากใจมันไม่มีเบรกเพราะไม่มีสมาธิไม่มีสติไม่มีใครควบคุมใจตัวเองก็กลายเป็นคนใจไม่ดีคอยมีเรื่องอยู่ทุกวันเพราะขาดสติทุกวันแต่ถ้าเราทำใจดีๆแล้วไม่มีเรื่องอะไรกับใครมีแต่เรื่องดีให้เขาทั้งวันดูที่คนใจดีไหมพูดในคนใจดีทั้งวันพูดในคนสนุกทั้งวันไอ้คนใจไม่ดีขึ้นมันใครพูดในเขาทะเลาะกันทั้งวันพูดในเขาไม่สบายใจทั้งวันพูดเมื่อไรก็ไม่สบายใจเหมือนนั้นนั่นแหละเพราะใจไม่ดีฉะนั้นทำใจดีดีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ตามมาดีพูดให้คนดีใจอย่าพูดให้คนเสียใจอย่าพูดให้คนทะเลาะกันพูดให้คนเขาดีกันถ้าพูดไม่ดีก็หยุดพูดทำใจให้มันดีก่อนเดี๋ยวมันก็ออกมาดีเองเมื่อใจดีทุกสิ่งทุกอย่างดีมาหมดเลยไม่มีอะไรเหลือเลยปัญหาก็แก้กันตรงใจอย่างเดียวคนมีเงินหมื่นเงินแสนเงินร้อยล้านก็ไม่มีความสุขเพราะใจไม่ดีแต่ถ้ามีเงินแล้วใจดีจริงจะเป็นสุขฉะนั้นใจคนเราเนี่ยห้ามคิดยากห้ามไม่ได้แน่ความคิดยิ่งมีมากก็คิดมากมีงานการงานมากก็คิดมากปัญหามากมีรักมากก็คิดมากทุกข์มากกลัวมากกังวลมากจะทำยังไงมันมากยิ่งเป็นทุกข์ใหญ่คนเรานึกว่ามากเลยจะดีรักมากๆนึกว่าจะสบายรักมากกับห่วงมากอีกรักมากกับห่วงมากอีกเมื่อก่อนรักน้อยๆก็ไม่ดีอยากจะรักมากๆอยากจะรักแรงๆเห็นนะแต่ก่อนพอเพียงอยู่ไม่อยู่ด้วยกันก็ว่ารักกันนิดๆหน่อยๆถ้าอยู่กันมากๆอยู่ใกล้กันรักกันมากๆคงจะสุขไปแต่งไปขอมาอยู่ด้วยกันแล้วโหรักมากคราวนี้โกรธมากเลยระวังมากหวงมากเป็นทุกข์เป็นกังวลมาก
เหมือนลูกเราเรารักมากก็ทุกข์ห่วงมากแต่ถ้าลูกคนอื่นเราไม่รักเราไม่ห่วงเลยจะเจ็บจะไข้จะตายเราไม่เคยทุกข์เลยเพราะเราไม่ใช่ลูกเราไม่ใช่สามีเราจะเจ็บจะไข้จะตายเราก็ไม่ห่วงไม่ทุกข์ไม่ใช่ภรรยาเราไม่ใช่เราก็ไม่ห่วงจะเจ็บจะไข้จะตายเราก็ไม่ทุกข์แต่เราทุกข์เพราะคนที่เรารักมากมากแหมคนนี้ก็รักเรามากนะคนนี้จะรักมากนะทุกข์เพราะรักมากมากมันเป็นทุกข์แต่นั้นพุทธเจ้าถ้าให้มีสติเพื่อกำจัดทุกข์ก็คือการปล่อยวางเฉยรู้รักแล้วก็เฉยไม่ใช่รักจนหลงจนถึงก็ตัดใจไม่อะไรไม่ได้นะทุกข์มากมันได้มากมากลับเป็นทุกข์ใช่ไหมมีเงินมากเราไม่ได้ใช้ทำไรเราก็เมตตาหนีขี้เหนียวเสียดายถ้าจะเป็นทุกข์หัวใจอยู่นั่นเองได้อะไรมาก็เป็นทุกข์อยู่นั่นเองเพราะมันมีมากเกิดเป็นทุกข์มันมีอะไรมากแต่ทำใจไม่ให้มากทำใจให้เป็นกลางมันได้มากมากลับเป็นทุกข์ใช่ไหมมีเงินมากเราไม่ได้ใช้ทำไรเราก็เมตตาหนีขี้เหนียวเสียดายถ้าจะเป็นทุกข์หัวใจอยู่นั่นเองได้อะไรมาก็เป็นทุกข์อยู่นั่นเองเพราะมันมีมากเกิดเป็นทุกข์มันมีอะไรมากแต่ทำใจไม่ให้มากทำใจให้เป็นกลางทำใจให้ผ่องใสเบิกบานแล้วมันก็สบายใจมากๆเพราะเราทำใจได้ถ้าคนเราไม่รู้จักมีมากกับเป็นทุกข์แต่นั้นถ้าเรามีศีลมีธรรมมากๆมันก็ไปสกัดกั้นความทุกข์ใจความหลงอันนั้นออกไปก็กลายเป็นความสุขสงบขึ้นมาแทนก็แก้ปัญหาหัวใจได้ตอนนั้นเราก็เข้ามาวัดนี่เราก็มาแก้ปัญหาตรงจุดเขาเรียกว่าเกาทุกข์ที่ขันเกาตรงหัวใจทุกตรงหัวใจก็แก้ตรงหัวใจ

ฟังธรรมให้เกิดความเข้าใจซึ่งการพิจารณาไปตามกระแสธรรมกระแสธรรมอยู่ที่ไหนกระแสธรรมก็อยู่ที่ใจของเราใจเรานั่นแหละเป็นผู้มีกระแสธรรมความร้อนใจความร้อนใจก็ขาดกระแสความเย็นความเย็นเป็นธรรมะคือดับร้อนใจเรียกว่ากระแสธรรมอันเย็นความไม่สงบใจเป็นกระแสของความปรุงแต่งเรื่องราวที่เก่าๆสับสนเรื่องมีเรื่องที่ไม่สบายใจเราก็เอากลับมาคิดใหม่ก็กลายเป็นเรื่องสับสนเป็นเรื่องไม่สงบสุขจริงหรือว่าเราต้องมีกระแสธรรมคือความเข้าใจในธรรมคือรู้จักห้ามใจก็เราที่ว่ามีกิเลสที่ว่ามีกิเลสหมายถึงว่ากิเลสนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรมากแต่ถ้าสะสมมันก็เป็นเรื่องทุกข์มากเท่านั้นเองความกิเลสนี่แปลว่าเศร้าหมองแปลว่าทำให้เศร้าหมองใจเช่นเราให้ทานไม่เป็นเรามีความยึดว่าสมบัติของเราแก้เวรบ้านเรือนทรัพย์สมบัติแม้แต่ร่างกายเราก็ยึดว่าเป็นของเราเมื่อเราเสียไม่สละไม่ได้ก็ถูกกิเลสคือความโลภครอบงำเมื่อความโลภครอบงำก็เรียกว่าเมื่อโลภแล้วก็มีความหลงเผลอตัวสำคัญตนผิดว่าเราเอาเป็นของเราไปได้มันเป็นงานเรียกว่ามีกิเลสครอบงำก็ทำให้เราเนี่ยเศร้าหมองใจเกิดความเสียดายทุกสิ่งทุกอย่างที่เสียไปคนเราเมื่อเกิดความเสียดายแล้วเมื่ออะไรไม่สมหวังก็จะเกิดความคับแค้นใจเกิดความต่อต้านเกิดความกังวล

ิดความโกรธความเกลียดความชังขึ้นมาเพราะเราไม่พอใจที่สิ่งที่เราเสียไปธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าจึงว่าสอนให้เราได้รู้จักคำว่าเสียสละละวางแต่ที่เราจะเสียสละละวางทำใจให้สบายด้านเราต้องมีสมาธิสมาธิตัวนี้คือว่าตั้งใจมั่นเช่นเราหัดภาวนาหายใจเข้าเรียกว่าพุทหายใจออกเรียกว่าโทรู้จักลมอย่างนี้เขาเรียกว่าลมละวางไม่ไปยึดอารมณ์ภายนอกก็เรียกว่าลมละวางลมไม่โกรธไม่ชังไม่หวงไม่หึงไม่เสียดายอะไรใครจะดีจะชั่วเรื่องของเขาไม่รู้ว่าดีชั่วที่ตัวเราทุกสุขที่ตัวเราเ มื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็รู้จักการฝึกใจตัวเองการฝึกใจตัวเองนั่นคือการทำให้ใจนั้นไม่เศร้าหมองเขาเรียกว่าไม่มีกิเลสไม่มีเครื่องครอบงำเพราะใจดีเช่นเขาด่าเราเขาว่าเราถ้าเรามีหลักทางใจแล้วก็พุทโธไว้พุทลมเข้าโธลมออกหรือตั้งสติรู้ตัวเพราะด้วยการฝึกสิจนเคยฝึกอดทนที่จนเคยฝึกปล่อยวางที่จนเคยอย่างฝึกวางใจที่จนเคยแล้วมันก็กลายเป็นคนมีสมาธิตั้งใจมั่นว่าความโกรธความเกลียดความชังความอิจฉาปองร้ายซึ่งคิดไม่ดีในแง่คนอื่นนั้นไม่ใช่เป็นความสุขของเราเรารู้ว่าการคิดไม่ดีประทุษร้ายต่อผู้อื่นนั้นไม่ใช่เป็นความสุขของเราเลยเป็นความทุกข์ของเราอย่างมากความทุกข์ไม่ใช่คนอื่นเบียดเบียนเราความทุกข์จริงๆนั่นคือตัวเราเบียดเบียนตัวเราตั้งหากเช่นเราโกรธเขาทั้งที่เขาก็ยิ้มกับเราแต่เราโกรธเขาเราเกลียดเขาเราอิจฉาริษยาเขาทั้งที่เขาบางทีก็เป็นคนดีเหนือเราเป็นคนมีใจสูงเหนือเราหรือบางคนเขาเรียกคนใจในสภาพที่ต่ำกว่าเราแต่เราก็กลับไปโกรธไปเกลียดเขามากกว่าเรากว่าเขาที่โกรธเกลียดเราสภาพอย่างนั้นเหมือนคนเกลียดตัวสัตว์คนเกลียดตัวสัตว์เกลียดตัวหนอนเกลียดตัวแมลงปองแมลงสาบเกลียดกิ้งกือคางคกเกลียดสัตว์เลื้อยคลานไอ้ตัวสัตว์พวกนั้นมันไม่ได้ทุกข์ใจอะไรเลยแต่เราไปเกลียดมันไอ้คนที่เกลียดนี่กลับทุกข์มากตกใจหวั่นไหวถึงกับนั่งไม่ติดนอนไม่ติดเพราะเกิดความเกลียดแล้วก็เกิดความกลัวขนลุกขนชันนี่เนี่ยทุกข์ไม่ได้ใครทำให้เราไม่ใช่สัตว์พวกนั้นทำให้เราแต่เรานั่นเนี่ยเกลียดกลัวยิ่งกว่าสัตว์พวกนั้นอีกสัตว์พวกนั้นมันไม่ได้เกลียดได้กลัวอะไรเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้เกลียดเรามันก็ไม่ได้ชังเรามันก็ไม่ได้แสดงความกลัวอะไรเราแต่ใจเราตั้งหากที่ไปตกใจเกลียดกลัวกับมันอย่างสุดขีดเพราะนั้นเรื่องใจเราเท่านั้นเนาะที่ว่าทุกข์เพราะใจเราทำเองไม่ใช่คนอื่นทำให้เราเพราะเราคนมีกิเลสหมายถึงว่ากิเลสนั่นต่างหากที่ทำลายจิตใจเราไม่ใช่คนอื่นทำลายเราแต่คนไม่เข้าใจว่าสิ่งสังคมทุกวันนี้ไม่ดีเลยสังคมมีแต่คนไม่ดีมีแต่คนกระล่อนมีแต่คนกินเหล้าเมายามีแต่คนไม่เรียบร้อยมีแต่ผู้ชายไม่ดีมีแต่ผู้หญิงไม่ดีผู้ชายก็คบไม่ได้ผู้หญิงก็คบไม่ได้สังคมสมัยนี้ไม่ดีเลยแต่แท้ที่จริงนั้นเราไปมองสังคมไม่ดีความจริงไอ้ตัวที่เราคิดนั้นมันไม่ดีต่างหากไอ้ความเกลียดความโกรธความไม่พอใจในตัวเราต่างหากนั่นเนี่ยคือตัวสังคมในใจเราเราไม่สามารถจะทำใจของเราให้มีเมตตาต่อคนที่เขาไม่ดีเราอภัยให้เขาไม่ได้เหมือนเราเห็นไอ้คือคานมาคางคกคานมาแมลงสัตว์ที่เราเกลียดคานมาเราอภัยเขาไม่ได้เราโกรธเกลียดมัน

คนถึงกระทุบตีมันเห็นแล้วเกิดความไม่สุขใจแต่แท้ที่จริงแล้วมันมีของมันอยู่ก่อนเรามันเกิดมาก่อนเราอีกสัตว์พวกนี้น่าเกลียดมาก่อนเราน่ารักมาก่อนเราแต่เรามาเกิดที่หลังมันแต่เรามาสมมติเราเกลียดโกรธมันฉะนั้นจึงว่าทุกข์ไม่มีใครทำให้เราคนที่เกิดมาในโลกนี้ไม่ใช่ใครทำให้เราเลยตัวเราทำเราเองอย่าไปโทษว่าคนโน้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีแต่ถ้าเรามีธรรมะล่ะแต่ถ้าเรามีธรรมะเราใจเย็นแล้วเราไม่โกรธล่ะเช่นคนคนนี้ชอบว่าคนชอบนินทาคนชอบแย่คนให้โกรธแต่เรากลับมาฝึกเสียเรามาฝึกใจเช่นหัด

ชอบนินทาคนชอบแย่คนให้โกรธแต่เรากลับมาฝึกเสียเรามาฝึกใจเช่นหัดปฏิบัติธรรมเสียวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้ที่ทำให้ใจของเราเย็นทำให้ใครแย่ไม่โกรธเราเป็นภรรยาที่สามีแย่ไม่โกรธเราเป็นสามีที่ภรรยาแย่ไม่โกรธเราเป็นผู้ชายที่เพื่อนชายแย่ไม่โกรธเราเป็นผู้หญิงที่เพื่อนหญิงเพื่อนชายแย่ไม่โกรธใครกระทบแล้วเราไม่หวั่นไหวเราไม่โกรธใครแล้วเป็นคนที่น่าเกลียดใครแล้วเป็นคนที่น่ารักใครแล้วเป็นคนที่สร้างทุกข์ให้กับตัวเองถ้าเราไม่ยอมรับสิ่งพวกนี้แล้วทุกข์ไม่เกิดแก่เราเลยทุกข์ก็เกิดขึ้นกับคนที่ชอบแย่คนอื่นให้โกรธถ้าเราไม่โกรธแสดงว่าไม่มีความทุกข์กับเราเราเหมือนใบบัวบอกเหมือนใบบัวน้ำมันมาหล่อที่ใบบัวแต่ใบบัวไม่เคยเปียกเลยใบบัวขังน้ำก็จริงแต่ใบบัวไม่เคยเปียกน้ำเลยชั้นใดก็ชั้นนั้นบุคคลเราที่มีธรรมะไม่โกรธตอบไม่รำคาญตอบไม่เกลียดตอบไม่ชังตอบบุคคลที่ปฏิบัติธรรมก็เปรียบเหมือนใบบัวที่ไม่ยอมเปียกน้ำเลยถ้าจิตใจของเราทำใจใสสะอาดเหมือนกระดอกเหมือนกับน้ำที่ค้างอยู่บนบัวน้ำใสที่ว่าน้ำฝนที่ตกลงมาค้างอยู่บนใบบัวมีน้ำใสอยู่อย่างนั้นท่านบอกใจบุคคลนั้นย่อมไม่ขุ่นมัวเลยไม่มีใครทำให้เราความเกลียดความโกรธความรักความชังตรงหักที่ทำให้เราเกิดทุกข์คนเรียกว่าหมดบุญหมดวาสนาหมดบารมีที่อยากฆ่าตัวตายอยากทำลายตัวเองหรืออยากทำลายผู้อื่นนั้นมันเรื่องของใจเราที่เราทำใจให้สงบไม่ได้ทำให้เกิดปัญญาไม่ได้คลี่คลายปัญหาของตัวเองไม่ได้คิดว่าคนอื่นไม่ดีกับเรามองอคติกับสังคมมองอคติกับคนอื่นคิดว่าเขาไม่ดีกับเราอย่างนั้นเขาไม่ดีกับเราอย่างนั้นแต่แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่หรอกมันใจของเราเหมือนกับเราไปมองข้อสอบเนี่ยข้อสอบมันยากจริงที่จริงข้อสอบไม่ยากหรอกเราทำไม่ได้เองถ้าข้อสอบยากทุกคนคงสอบไม่ผ่านแต่ที่จริงข้อสอบไม่ยากเลยข้อสอบเป็นกลางแต่เราไม่ขยันเรียนเองเราไม่มีสมาธิอ่านหนังสือเองเราไม่มีสติปัญญาที่จดจำสนใจเองพอไปตอบแล้วข้อสอบก็ยากแท้ที่จริงข้อสอบนั้นไม่ยากหรอกข้อสอบง่ายยากสำหรับคนที่ไม่มีสมาธิยากสำหรับคนที่ไม่ตั้งใจแต่สำหรับคนที่มีสมาธิตั้งใจจดจำศึกษาเรียนง่ายนิดเดียวไอ้คนที่สอบเอาที่หนึ่งได้มันง่ายเขาเพราะมันตั้งใจไอ้คนที่สอบตกมันยากก็เพราะมันไม่ตั้งใจข้อสอบมันเดียวกันมันได้สำหรับคนที่ง่ายสำหรับคนที่ตั้งใจมีสมาธิในการเรียนมันยากสำหรับคนที่สอบตกทั้งที่ข้อสอบมันเดียวมันยากมันง่ายต่างกันที่ใจเรานั่นเองถ้าอย่างนั้นแล้วเราก็มาเปรียบเทียบว่าคนเรานั้นทุกข์ไม่ใช่ใครทำให้มันเรื่องของใจเราเองอย่าไปโทษคนอื่นทำให้เราอย่าไปโทษว่าข้อสอบมันยากอย่าไปโทษว่าคนโน้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีที่โกรธนั้นใจเราไม่ดีที่เกลียดนั้นใจเราไม่ดีที่ไปรักไปหลงไปชังนั้นเพราะใจเราไม่ดีโทษทุกข์มันตามมาเพราะเราไม่ได้ใช้ปัญญาในการฝึกจิตตัวเองการที่เรามาปฏิบัติธรรมทำใจให้สงบนี้เป็นการศึกษาตัวเองเป็นการค้นคว้าเป็นการศึกษาเรียกว่าจิตวิทยาเป็นการค้นคว้าชีวิตที่แท้จริงว่าใจเราเป็นอย่างไรเราเป็นคนชนิดไหนมาวัดนี่เหมือนเรามาวัดใจเองว่าเราเป็นคนชนิดไหนคนโทสะร้ายหรือคนเมตตาหรือเราเป็นคนประเภทเห็นแก่ตัว

หรือไปเป็นคนหน้าซื่อใจคดหรือเป็นคนใจก็คดหน้าก็คดหรือเป็นคนทั้งใจซื่อทั้งหน้าซื่อเราเป็นคนประเภทไหนเราก็มาวัดตัวเองได้เราก็แก้ตัวเองได้เลยธรรมะนี่แก้ตัวเองทั้งหมดถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนใจไม่ซื่อเราจะคบกับใครก็ไม่นานจะรักใครก็ไม่จริงหลักหลอกไม่จริงใจกับใครเราก็รู้เลยว่าใจอย่างนี้หาความสุขไม่ได้หาเพื่อนตายไม่ได้หาความสงบไม่ได้แน่นอนเพราะใจเราไม่ซื่ออะไรทำให้ไม่ซื่อเพราะความเห็นแก่ตัวคิดจะได้เอาเปรียบคนอื่นเมื่อรู้อย่างนั้นแล้วเราก็พยายามฝึกใจเราเสียสละเช่นหัดมาให้ทานอะไรเงี้ยให้เป็นผู้ให้ใครมีทุกข์แล้วให้เขามีความสุขเขาทุกข์ใจเขาปลอบใจเขาดีใจแล้วไม่ทำลายน้ำใจใครให้เสียใจแล้วก็เป็นผู้เสียสละทั้งกายวาจาใจถ้ากายเรามาเป็นผู้ให้ผู้ให้ต่อไปกายเราเป็นคนแก้นิสัยตัวเองไม่เห็นแก่ตัวเป็นคนเมตตาเป็นคนเป็นที่รักของคนทุกคนเลยถือรูปของเราจะไม่งามแต่ใจเรางามคนก็หลักนำใจแต่ถ้ารูปเรางามแต่ใจเราไม่งามคนก็เกลียดน้ำใจเราถือรักรูปก็รักไม่กี่วันก็เบื่อหน่ายใจเราเพราะใจของเราไม่สวยใจเราไม่งามท่านั้นจึงทำจึงแต่งใจต่างหากแต่งใจให้สวยแต่งใจให้งามนึกถ้ารูปลงเรางามใจเรางามคนเข้ามาใกล้เราก็ไม่เบื่อหน่ายเรามีแต่มิตรที่แท้มีแต่คนรักเราสงสารเราเพราะเราสงสารเขารักเขาท่านั้นคนเราถ้าใจงามกายก็งามหรือถ้าใจไม่งามแต่กายงามก็ยังไม่ยืดเยื้อในความคบกันแต่ถ้าใจของเราดีเสียแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็หยุดกันตรงนี้เองเหมือนน้ำนั่นแหละถ้ามันเป็นน้ำขุ่นมันก็เป็นน้ำกะทิมันก็หวานถ้าเป็นน้ำใสมันก็เป็นน้ำกลั่นน้ำกรองมันก็มีประโยชน์ทั้งนั้นไม่ใช่เป็นน้ำขุ่นโคลนตมที่อยู่ในทองร่องอย่างนั้นถ้าขุ่นแบบนั้นก็ไม่มีใครต้องการแต่ถ้าเป็นน้ำใสก็ใสโดยเมตตามีคุณธรรมถ้าคุณก็คุณเหมือนน้ำกะทิที่เขาเอาไปทำขนมนมเนื้อให้กินให้หวานได้เรียกว่ามันหวานมันมีคุณธรรมซึ่งคนเราที่จะมีรสทางจิตใจให้มีคุณธรรมอันนี้ก็คือต้องเข้าฝึกธรรมะเหมือนเขาบอกว่าแม่ตายพ่อตายญาติพี่น้องตายจะแผ่เมตตาให้ยังไงได้เขาบอกให้นั่งสมาธิ5นาทีแล้วก็อุทิศส่วนกุศลนั้นถึงญาติได้ทำไมจะต้องนั่งสมาธิแผ่เลยไม่ได้หรือเขาบอกใจมันไม่มีคุณธรรมใจมันไม่มีความสงบใจมันไม่รวมเป็นพลังเราจะเป็นคนดีก็ต้องเป็นผู้มีคุณธรรมคือความสงบใจเราจะต้องสมมติว่าเราเนี่ยคบกันอยู่ด้วยกันแต่เราไม่มีคุณธรรมมีแต่ความโกรธมีแต่ความขัดแย้งไม่ตรงใจกันทุกวันเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปไม่ได้มีความสุขไม่ได้เพราะทุกคนทำใจไม่ได้แต่คนเราถ้ามีคุณธรรมทำใจได้ล่ะอยู่ด้วยกันไม่เคยโกรธกันไม่เคยเกลียดกันนั่นแหละหลักคุณธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ทุกคนเราเนี่ยได้รู้จักใจตัวเองรู้จักนิสัยตัวเองที่ห้ามใจเป็นแต่มากคนเราต้องการทำตามใจตัวเองต้องการเป็นเจ้าอารมณ์คือพอใจที่จะทำและไม่พอใจที่จะให้ใครขัดขืนเราขัดแย้งใจเราโดยมากคนเราชอบตามใจตัวเองชอบตามความคิดตัวเองชอบตามความเห็นตัวเองถึงเราว่าดีแล้วคนอื่นขัดแย้งเราว่าเราก็เกิดไม่พอใจทันทีคนเราที่อยู่กันไม่เป็นสุขก็เพราะมีอารมณ์นี้พอใจที่จะทำตามใจตัวเองไม่พอใจที่คนอื่นมาขัดแย้งเรา